จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปทีนี้ตัวนี้การเกิดชั้นก็เหมือนอย่างกับประวัติเมื่อในสไลด์ที่แล้วค่ะที่กล่าวไปก็คือจะต้องมีเนยแทรกเนยที่ทนความร้อนสูงแทรกในระหว่างชั้นของตัวผลิตภัณฑ์นะคะพอเราเอาเนยไปอบในเตาอบเนยเดือดมันก็เลยทำให้เกิดชั้นหรือเกิดไอน้ำในระหว่างอบก็คือเป็นชั้นของพัฟเพสตี้ขึ้นมาทีนี้ตัวเพสตี้อะค่ะนอกจากจะเป็นการแบ่งตาม3ลักษณะแล้วเนี่ยก็จะแบ่งตามการขึ้นรูปหรือการรูปร่างรูปร่างของผลิตภัณฑ์อีกตัวแรกนะคะเป็นพายเนื้อนุ่มค่ะหรือว่าพายล้วนเนี่ยถ้าขนาดเล็กๆสูงแค่นิ้วครึ่งเนี่ยเราเรียกว่าทาร์ตถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะมีเปิดหน้าและปิดหน้าเราก็จะเรียกว่าพายเช่นพายเปิดหน้าก็จะเป็นพายลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พายปิดหน้าก็จะเป็นกลุ่มของทัสแอปเปิลนะคะตัวที่2ตัวนี้แหละค่ะที่เราเกิดความสับสนกันมากมายเวลาเราไปท้องตลาดเนาะไปเจอผู้ประกอบการขายหรือไปเจอพ่อค้าหรือแม่ค้าขายจะเป็นลูกกลมๆเราก็จะบอกว่าหรือร้านเบเกอรี่อุ๊ยเอแคร้านเนี้ยอร่อยมากเลยทีนี้ถ้าในทางทฤษฎีของผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยถ้าเป็นทรงกลมเราจะเรียกว่าชูครีมที่เราไปซื้อลูกเล็กๆนะคะเรียกว่าชูครีมแต่ถ้าเป็นวงกลมแล้วมีรูตรงกลางและแต่งผลไม้เราเรียกว่าปาริสเบดถ้าเป็นรูปทรงอิสระหรือเป็นรูปหงเราเรียกว่าสวอนนะคะถ้าเป็นแท่งยาวเราจะเรียกว่าเอแคร์ทีนี้เอแคร์จริงๆเนี่ยเป็นแท่งยาวๆกรอบๆนะแล้วก็แต่งด้วยผลไม้นะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มพายชั้นพายชั้นอย่างที่บอกว่ามีการห่อเนยในแต่ละชั้นทำให้เกิดความกรอบร่วนทีนี้ก็จะมีความสับสนกันระหว่างพายชั้นกับครัวซองอีกทีนี้ครัวซองเนี่ยจะมีส่วนผสมของแป้งขนมปังเนาะเริ่มแรกเลยของครัวซองเนี่ยก็คือม้วนเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวจะมีลักษณะนุ่มกว่าพายเหตุผลที่นุ่มกว่าเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่มีแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงก็เลยทำให้โดนมีลักษณะนุ่มนะคะเดนิสก็มาจากแป้งกลุ่มเดียวของครัวกับครัวซองค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปห่อแล้วก็เปลี่ยนการแต่งหน้าเราก็จะเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่าเดนิสนะคะแต่ว่า3กลุ่มนี้ก็จะมาจากพื้นฐานในการผลิตเดียวกันแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการผลิตภัณฑ์พายล้วนเราแบ่งออกเป็น3แบบค่ะจะเป็นเปลือกพายแบบล้วนเปลือกพายแบบเกล็ดยาวหรือเปลือกพายแบบเกล็ดสั้นในกรณีที่เป็นพายล้วนเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกก็จะเป็นขนาดเล็กเราเรียกว่าทาร์ตขนาดใหญ่เหมือนรูปทางด้านขวามือค่ะก็จะเป็นพายแบบปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้านะคะชูเพสตี้เราแบ่งได้5ทรงเหมือนเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปแล้วค่ะก็จะมีทรงกลมที่เรียกว่าชูทรงยาวเรียกว่าเอแคร์นะคะก็จะเป็นทั้งรูปทางด้านขวาที่เห็นเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกปาริสเบดตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นกลุ่มของพาเพสตี้ถ้าเป็นพายชั้นก็จะเป็นภาพนี้ทางด้านมุมซ้ายนะคะถ้าเป็นครัวซองก็บอกว่าเหมือนทำแล้วเหมือนรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวก็จะอยู่ทางด้านขวานะคะแล้วก็2ตัวล่างค่ะก็จะเป็นเดนิสนะคะก็คือถ้าเราม้วนแป้งแล้วเราใส่ผลไม้ลงไปหรือโลให้มันเป็นโลเป็นม้วนใส่ช็อกโกแลตเราก็จะเรียกว่าเดนิสช็อกโกแลตก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนวัตถุดิบและสามารถจะตั้งชื่อได้ตามที่ต้องการเลยค่ะเขาบอกพายเนี่ยมันเปลือกพายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำจากแป้งสาลีแล้วก็ไขมันนะคะจะเป็นกลุ่มของเนยแท้หรือมาการีนก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นเนยขาวนะคะเพราะว่าตัวไข่เนยขาวเนี่ยจะเป็นไขมันพืชที่ทำแล้วจะทำให้ขนมเนี่ยกรอบอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นของพายเลื่อนพายล้วนเนี่ยค่ะก็คือจะมีเปลือกที่แยกตัวเป็นเกล็ดบางๆมีความกรอบและนุ่มส่วนใหญ่จะนิยมทำอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นพายแบบปิดหน้าก็คือการทำเปลือกพาย2ชั้นพายแบบปิดหน้าคือต้องมีตัวพายก่อนแล้วก็มีฝาของตัวพายนี้ปิดอีกทีนึงก็คือไส้จะอยู่ข้างในจะไม่เห็นลักษณะของไส้ที่ออกมาข้างนอกมันอาจจะต้องคาดเดาว่าเวลาไปซื้อเนาะเวลาเราไปเจอพายหรือว่าเวลาเราไปทานเบรกตามงานเลี้ยงแบบนี้ค่ะเราก็จะถามว่าเอ๊ะอันนี้พายไส้อะไรนะคะแต่นิยมค่ะนิยมจะใส่ในกลุ่มที่เป็นพายไส้ขาวเนาะเช่นพายสับปะรดอย่างเงี้ยที่เป็นทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
กลุ่มนั้นก็จัดเป็นกลุ่มพายปิดหน้าค่ะเพราะว่าไส้อยู่ข้างในทีนี้พายชนิดที่2ค่ะเป็นพายหน้าเปิดหรือพายเปิดหน้าเขาว่าพายเปิดหน้าจำง่ายๆเลยเพราะเห็นอันนี้ทาร์ตแอปเปิ้ลอันนี้ทาร์ตผลไม้ก็แสดงว่าในกรณีที่เป็นพายเปิดหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่กระบวนการทำเดี๋ยวเราจะไปดูในสไลด์ถัดไปคำว่ากระบวนการทำหมายถึงกรณีเป็นพายปิดหน้าเราต้องอบแป้งให้สุกก่อน 50% แล้วใส่ไส้แล้วปิดหน้าแล้วนำไปอบอีกครั้งนะคะกรณีที่เป็นพายเปิดหน้าทุกท่านจะต้องอบตัวแป้งทาร์ตก่อนแล้วใส่ไส้คัสตาร์ดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็แต่งหน้าอย่างในภาพทางด้านขวาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวแอปเปิ้ลก็จะเป็นทาร์ตแอปเปิ้ลนะคะทาร์ตผลไม้ที่เรารู้จักทั่วไปในตามท้องตลาดในสไลด์นี้ค่ะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าในความรู้ทั่วไปของผลิตภัณฑ์พายเนี่ยลักษณะเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างนะคะในเรื่องที่1ค่ะจะเป็นในเรื่องของลักษณะของตัวพายอันที่2จะเป็นประเภทค่ะอันที่3จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้และอันที่4ก็จะเป็นวิธีการผลิตนะคะเขาบอกว่าลักษณะของพายที่ดีเนี่ยมันจะต้องทำจากโดที่มีความชื้นต่ำแต่ปริมาณไขมันสูงทีนี้โดที่มีความชื้นต่ำเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใดที่โดที่มีความชื้นสูงค่ะมันจะไม่สามารถขึ้นรูปได้นะคะถ้าเป็นโดที่มีความชื้นสูงก็จะเป็นกลุ่มของพวกเค้กเนาะเราต้องการความนุ่มจะประกอบไปด้วยแป้งสาลีโปรตีนระดับปานกลางนะคะเหมือนที่บอกไปว่าแป้งสาลีที่มีโปรตีนระดับปานกลางเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดจะมีแบบนุ่มหรือแบบกรอบนะคะถ้าเรานิยมเอามาทำพายเนี่ยเราจะต้องเลือกยี่ห้อทางการค้าที่ทำให้แป้งตัวนั้นกรอบนะคะมีไขมันมีไข่มีน้ำตาลมีสารให้กลิ่นรสมีผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะเป็นตัวทำให้ช่วยฟูมีลักษณะร่วนกรอบนุ่มพอทานไปแล้วเนี่ยจะลักษณะเหมือนคุกกี้นิยมใช้เป็นทำพายผลไม้พายชีสหรือว่าพายชั้นหรือพายต่างๆลักษณะของความต่างค่ะต่างกันด้วยรสชาติกลิ่นหรือการตกแต่งหน้าแยมหรือผลไม้หรือวัตถุดิบอื่นๆในกรณีที่เป็นพายไส้เค็มหรือพายไส้หวานเนี่ยจะนิยมทั้งแบบเปิดหน้าและแบบปิดหน้านะคะเหมือนที่เราเรียกกันว่าคีสผักขมคีสลอเรนอะไรต่างๆอะค่ะตัวนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มพายแต่พ อเราเอาไปอยู่ในหมวดของอาหารตะวันตกหรือว่าอาหารตะวันออกชื่อก็จะถูกเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแต่ว่าก็มาจากพื้นฐานของการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบตัวนี้แหละค่ะประเภทของพายเราแบ่งตามวิธีการตีผสมอยู่2ประเภทค่ะ อันที่1ค่ะเป็นเปลือกพายแบบช็อตเบสหรือตัวแป้งซาเบสก็คือจะเป็นแป้งโดที่มีปริมาณไขมันสูงนะคะมีของเหลวน้อยมีไอ้เปลือกพายประเภทนี้ค่ะจะมีความกรอบร่วนที่ดีแล้วนำไปใส่ในไส้มักจะใช้ในทาร์ตชิ้นเล็กๆหรือใส่ในผลไม้แห้งนะคะทีนี้วิธีการทำเนี่ยขั้นตอนพื้นฐานเราจะต้องเบนแป้งกับไข่เนื้อไข่เบนแป้งกับไขมันให้ตัวไขมันเนี่ยห่อหุ้มเมล็ดแป้งก่อนนะคะทำไมมันต้องทำอย่างนี้ทำไมเราวิธีการนี้ถึงไม่เอาเนยตีเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าการทำวิธีแบบนี้ค่ะเมื่อใดที่เอาไขมันไปเบนกับตัวเมล็ดแป้งไขมันเนยไปเบนกับแป้งจนเป็นคล้ายๆเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยแล้วค่อยละลายน้ำตาลกับเกลือใส่ลงไปพร้อมน้ำเย็นเนี่ยเราจะได้ตัวลักษณะของแป้งที่ไม่เหนียวนะคะแป้งก็จะมีลักษณะกรอบและร่วนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นเนาะแล้วก็ค่อยนำมาขึ้นรูปอันที่สองค่ะก็จะเป็นแป้งพายแบบร่วนกรอบหรือแป้งพายแบบเกล็ดละเอียดนะคะสำหรับเป็นฐานของพายแป้งก็คือตัวเนี้ยไอตัวแป้งตัวเนี้ยจะแห้งนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องรองรับไส้ที่มีลักษณะแฉะนะคะแฉะในที่นี้หมายถึงเช่นเราอาจจะเอาไปรองรับเราผัดไส้แอปเปิ้ลแล้วใส่แล้วนำแอปเปิ้ลใส่ลงไปแล้วใส่ด้วยคัมเบิลในระหว่างอบค่ะก็จะมีการระเหยความชื้นออกมาความชื้นมันก็จะออกมาลงมาที่แป้งแล้วก็ระเหยออกเป็นไอ้น้ำทำให้พายตัวนั้นกรอบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแป้งตัวนี้ค่ะมันจะต้องมีความชื้นต่ำกว่าแป้งตัวเมื่อสักครู่ที่เป็นในเรื่องของช็อตเบสของเพสตี้นะคะมาดูวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองกันค่ะว่าวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวแรกค่ะก็จะเป็นกลุ่มของแป้งสาลีแป้งสาลีเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างที่ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดรูปร่างเกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบของโครงสร้างในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอะไรบ้างก็จะมีสารให้ความหวานมีไขมันมีไข่มีแป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางแล้วมีเกลือเล็กน้อยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีลักษณะที่ปรากฏ
ของตัวลักษณะพายที่ดีเนาะว่ามันจะกรอบง่ายแตกง่ายหรือ

วัตถุดิบบางชนิดเนี่ยที่สามารถใช้ในการผลิตอะค่ะก็ถ้าเราเลือกเนยตัวนี้เนาะถ้าเราเลือกเนยที่เป็นเกรดดีๆนิดนึงหรือเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงหรือเท่าสูงนิดนึงจะได้ในเรื่องสีและกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะแป้งสาลีที่เราเอามาใช้อาหารนิยมใช้เป็นแป้งสาลีปานกลางที่อยู่10ถึง 11%เพราะว่าจะมีการดูดซึมน้ำได้ดีพอสมควรแต่ไม่มากจนเกินไปค่ะจนทำให้ขนมเนี่ยมีความเหนียวหรือยืดหยุ่นพอสมควรเหมาะสำหรับการแป้งพายนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราใช้ตัวแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำหรือสูงเอามาทำที่ไม่ใช่ตรงกลางอะถ้าต่ำเกินไปเนี่ยลักษณะของแป้งพายก็จะนิ่มเพราะว่าเขามีกลูเตนต่ำนะคะถ้าใช้โปรตีนสูงเกินไปลักษณะของพายตัวนี้ก็จะเหนียวเนาะเพราะว่าโครงสร้างของแป้งตัวโปรตีนของแป้งมันเยอะแล้วตัวต่อไปเป็นไข่ค่ะไข่จะเป็นตัวทำให้มีกลิ่นหอมมีสีสวยนะคะมีรสชาติดีนะคะก็คือทำให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นต่อไปเป็นสารให้ความหวานค่ะสารให้ความหวานจะมีผลต่อสีกับความคงตัวของผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะนิยมใช้อยู่2ตัวเนาะก็จะเป็นน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลป่นก็ขึ้นอยู่กับสูตรนั้นๆว่าไปทำอะไรไขมันค่ะจะเป็นเนยที่มีไขมัน 80% ขึ้นไปแต่ถ้าใช้เป็นคอมเพาวก็ยังได้ค่ะจะทำให้กลิ่นและรสเนี่ยมีลักษณะที่ด้อยลงมาเกลือค่ะเพื่อช่วยเพิ่มรสชาตินะก็ใช้เกลือแกงหรือเกลืออะไรก็ได้ก็น้ำก็จะเป็นน้ำปกติทั่วไปแต่ควรจะเป็นน้ำเย็นค่ะเพราะเมื่อใดที่เราใช้น้ำเย็นในการผลิตพายเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของแป้งแข็งแรงมากขึ้นต่อมาเป็นวัตถุดิบรองค่ะในการทำกลุ่มของพายเนี่ยวัตถุดิบรองมีความสำคัญมากความสำคัญไม่ได้หมายความว่ามีความสำคัญทั้งสองแบบล่ะไอตัววัตถุดิบหลักเนี่ยถ้าไม่มีมันก็ไม่เป็นลักษณะของพายที่เกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแต่ตัววัตถุดิบรองตัวนี้เหมือนเป็นตัวเรียกแขกเป็นตัวเรียกราคาสมมติว่าเราจะทำทาร์ตผลไม้เงี้ยเราก็จะขายได้ในราคาที่ชิ้นหนึ่งเนาะถ้าอยู่ในโรงแรมนะกว้างขนาดประมาณ5นิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็ชิ้นนึงก็เกือบ300กว่าบาทเราขาย3ชิ้นวันนั้นเราได้ 1,000 บาทแล้วเราเปลี่ยนนี่ค่ะวันนี้เราทำแป้งทาร์ตได้10อันเป็นหน้าแอปเปิลเป็นหน้าผลไม้รวมเป็นหน้าแมคคาเดเมียเป็นทาร์ตช็อกโกแลต1แป้งเดียวกันค่ะเราเปลี่ยนวัตถุดิบรองเราสามารถทำได้ทั้งหมด20ทาร์ต30ทาร์ตเหมือนที่เราเห็นในตู้สวยๆแล้วเราก็ขายและสามารถเตรียมไว้ได้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะผลิตขายในธุรกิจเนี่ยก็ต้องพิจารณาในหลายๆประเด็นว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครนะคะเหมือนที่เราไปร้านครัวซองหนึ่งครัวซองแมคคาเดเมียเนาะตัวหนึ่งเกือบ200บาทอ่ะทีนี้ในการทำธุรกิจเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันหน่วยสุดท้ายว่าการดำเนินธุรกิจเบเกอรี่อ่ะต้องอยู่ที่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะคุ้มทุนแล้วอยู่ได้นะคะมาดูขั้นตอนของการผลิตพายค่ะในการผลิตพายเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะเราจะต้องเช็คส่วนผสมให้พร้อมก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากการผสมขึ้นรูปร่างการขึ้นรูปร่างก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำพายนี่เป็นอะไรที่เรียกหูมันใช้ศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการทำจริงๆจะดูถูกขนมจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับการขึ้นรูปร่างขึ้นอยู่กับการแต่งเนาะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นมีพิมพ์ดีๆนิดนึงค่ะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่หรูหราอีกเพราะฉะนั้นลักษณะพิมพ์ที่ใส่ก็สำคัญการตกแต่งค่ะการอบการทำให้เย็นแล้วก็สุดท้ายก็คือการเก็บรักษาทีนี้ในการเก็บรักษาตัวพายเนี่ยเนื่องจากว่ามันอาจจะต้องเก็บรักษาตัวเปลือกพายหรือตัวเชลของพายเอาไว้ถ้าจะผลิตนะคะผลิตเพื่อขายแล้วก็ค่อยมาแต่งหน้าหรือใส่ไส้ในวันที่เราจะขายเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้วิธีการทำค่ะเราจะต้องช่างส่วนผสมให้ถูกต้องตามตำรับหรือให้แม่นยำก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เราไม่สมบูรณ์อย่างเช่นถ้าเราขาดเกลือไปอะค่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่นิดเดียวเหมือนเราไปตลาดแล้วเนยที่ท้องตลาดหมดแล้วแม่ค้าบอกว่าก็ซื้อเนยจืดไปก็ได้ค่ะแล้วไปเติมเกลือเอาคือก็ได้แต่ว่าบอกได้เลยว่าความเข้มข้นหรือความ
ความกลมกล่อมของขนมอ่ะมันสู้เกลือที่มันใส่มาในเนยไม่ได้เพราะว่าเขาคำนวณอัตราส่วนมาอย่างดีแล้วนะคะทีนี้ยิ่งวันนั้นถ้าเราทำขนมปังแล้วเรามาเติมเกลือเองเนี่ยถ้าเราเรียนในเรื่องของเนยขนมปังไปแล้วเราจะรู้เลยว่าเกลือมีผลต่อการทำงานของยีสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรมาเติมเองอย่างยิ่งเปลี่ยนร้านใหม่ง่ายกว่านะคะอันที่สองเราจะต้องเตรียมพิมพ์หรือเตรียมถาดอบให้เรียบร้อย

ฉะนั้นในการทำพายเนี่ยเราจะต้องทาเนยขาวที่พิมพ์เนาะมันไม่เหมือนกับตัวของกลุ่มเค้กหรือกลุ่มขนมปังอะค่ะที่เราสามารถทาใส่ถาดใหญ่ได้ตัวนี้มันอาจจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ความละเอียดในการเตรียมพิมพ์หรือการทาเนยเนี่ยมันก็จะทำให้รูปร่างของตัวพายลวดเนี้ยออกมามีลักษณะที่ดีการผสมแป้งหรือสารช่วยฟูก็ควรจะผสมรวมกันแล้วไม่ทิ้งไว้นานเกินไปค่ะร่อนส่วนผสมของแห้งเพื่อให้เข้ากันอีกครั้งการร่อนแป้งทุกครั้งจะมีส่วนนี้คือ1ช่วยกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไม่ว่าจะเป็นผงมดแมลงนะเผื่อตั้งไว้แล้วก็ไม่เห็น2ก็คือจะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยเกิดการกระจายตัวได้ดีวิธีการค่ะในการผลิตพายเนี่ยเราก็เริ่มจากผสมส่วนของไขมันและของแห้งรวมกันนะคะหลังจากนั้นก็เบนดิ้งค่ะก็คือใช้ซ่อมหรือใช้เบนเนี่ยเบนดิ้งให้ตัวแป้งกับไขมันเนี่ยรวมกันเป็นเม็ดถั่วเขียวนะคะทีนี้ในขั้นตอนการเบนดิ้งตัวนี้เทคนิคอยู่ที่ว่าเนยต้องเย็นนะคะพอเราเบนไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าแป้งเนี่ยมันเริ่มจะแยกตัวออกกันแล้วแต่เรายังพบว่าก้อนเนยนั้นมีเม็ดใหญ่อยู่นะคะให้เรานำไปเข้าตู้เย็นก่อนประมาณ10นาทีแล้วกลับมาเบนใหม่แล้วใช้มือค่ะค่อยๆถูค่อยๆถูจนมันเป็นเม็ดทรายออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปแช่เย็นอีก10นาทีแล้วก็เทของเหลวที่เราผสมไว้ทีนี้เทคนิคอยู่ตรงว่ามือใหม่ในการทำพายเวลาเราทำพายเราจะพบว่าพายเนี่ยมันจะค่อนข้างหดตัวเทคนิคแรกคือ1เราจะต้องพักแป้งให้ได้1-3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้กลูเตนหรือโปรตีนตัวนี้คายตัวแล้วเราก็ถึงมาขึ้นรูปในถ้วยของแป้งนะคะหลังจากนั้นถ้ารีบค่ะพักไว้สักชั่วโมงเดียวก็พอแล้วก็ค่อยนำไปอบก็จะทำให้พายเนี่ยเกิดการหดตัวจากขอบเนี่ยลงน้อยลงนะคะทีนี้เทคนิคที่2ก็คือถ้ามีเวลาคุณจะทำแช่ตู้เย็นค้างคืนไว้เลยค่ะรับรองโอ้โหวันรุ่งขึ้นออกมาเนี่ยจะมีสีเหลืองสวยแล้วพายจะไม่หดจากพิมพ์เลยเพราะว่าตัวกลูเตนในระหว่างที่เรานวดผสมเนี่ยเขาได้พักตัวอย่างเต็มที่แล้วกลิ่นของทาร์ตก็จะหอมนะคะแล้วก็จะทำให้เรารีดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะหลังจากขั้นตอนที่6ค่ะเราก่อนจะอบเนี่ยเราจะต้องใช้ซ่อมเจาะเพื่อระบายอากาศเพื่อไม่ให้แป้งมันพองตัวออกมาเพราะว่าพอเวลาเราไปอบอะค่ะมันจะมีไฟเราจะต้องอบด้วยไฟสูงเนาะเพื่อให้เกิดสีแล้วลดไฟต่ำอีกครั้งค่ะเพื่อให้เกิดความกรอบพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วค่ะพอเราอบเสร็จเราก็จะมาบรรจุไส้ตามต้องการตัวต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการผลิตพายวิธีการเดียวกันถ้าเราอันนี้จะเป็นการขึ้นรูปในรูปต่างๆในกรณีที่เป็นทาร์ตที่ใส่ถ้วยเล็กเห็นไหมคะแป้งเดียวกันแล้วพอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเรานำมาบรรจุจะเป็นไส้คัสตาร์ดก็ได้จะเป็นไส้ขนมจะเป็นในกลุ่มของเพสซี่ครีมก็ได้ค่ะก็เสร็จแล้วก็เอามาแต่งด้วยผลไม้ทีนี้พอมาเป็นตัวที่สองค่ะก็จะเป็นพายอีกแบบหนึ่งแล้วเป็นพายเปิดหน้าที่จะต้องอบแป้งให้สุกก่อน 50% เนาะทีนี้พายชนิดที่1ที่เราเรียกว่าทาร์ตเนี่ยเราต้องอบให้สุก 100% เลยเพราะเราไม่นำไปอบแล้วขั้นตอนนี้จะต้องมองในเรื่องของสุขอนามัยมากๆไม่งั้นมันจะเสื่อมเสียเร็วในขั้นตอนที่2ค่ะก็คือมันจะต้องคึงแป้งออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปอบประมาณ 50% พออบ 50% เสร็จเอามาบรรจุไส้ทีนี้ก็อบจนลักษณะทาร์ตมีแป้งที่เหลืองกรอบเลยทีนี้ถ้าขั้นตอนนี้เราข้ามขั้นตอนในการอบในขั้นที่2ปัญหาที่พบก็คือมันจะทำให้ก้นพายของตัวขนมของเราตัวนี้แฉะค่ะเพราะว่าความชื้นเนี่ยมันจะซึมลงไปที่เนื้อแป้งอันที่3ค่ะจะเป็นลักษณะของพายปิดหน้าทีนี้พายปิดหน้าเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปอบก่อนเพราะเราจะต้องไส้ของพายปิดหน้าเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่แห้งถ้าไม่แห้งเนี่ยไอตัวน้ำของตัวของพายเนี่ยมันจะไหลออกมาข้างนอกนะคะมันมีเทคนิคอีกหลายๆเทคนิคนอกจากไส้ที่แห้งแล้วปิดไม่สนิทอะค่ะตัวไส้พายมันก็จะล้นออกมานะคะทีนี้ในการอบพายชนิดเนี้ยเทคนิคก็คือจะต้องอบให้ไฟล่างสูงไฟบนต่ำเนาะเพราะต้องการให้ก้นเหลืองแล้วก็ไส้สุกอันนี้ก็ทาร์ตของทาร์ตเนี่ยสามารถหลุดออกมาได้ง่ายรวมถึงการทาไขมันบางๆให้ทั่วนะคะถ้าเราทำทาไขมันไม่ทั่วพิมพ์เนี่ยเวลาเราเคาะแป้งทาร์ตออกมาเนี่ยอาจจะเกิดบางส่วนติดอยู่ที่พิมพ์ก็ทำให้เสียรูปทรงได้การทำให้เย็นค่ะการทำให้เย็นเนี่ยก็จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยกรอบและสามารถที่จะพร้อมนำไปแต่งหน้าได้การเก็บรักษาทาร์ตค่ะเมื่อทาร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยควรจะทานแบบสดใหม่เนาะไม่ควรจะเก็บไว้ค้างคืนในกรณีที่บรรจุไส้แล้วเพราะว่ามันจะมีความชื้นแล้วทำให้เสื่อมเสียง่ายมันจะตรงกันข้ามกับคุกกี้กับ
เค้กที่จะต้องเก็บเอาไว้เพื่อให้ตัวไขมันเกิดความหอม

เหยออกมาพอกินวันรุ่งขึ้นแล้วจะฉ่ำเช่นฟุตเค้กอย่างเงี้ยจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยบ่มผลไม้ก็เดือนหนึ่งแล้วเก็บอีก7 วันพอแต่งหน้าแล้วเนี่ยไอ้ความหวานของน้ำเชื่อมทำไมฟุตเค้กถึงหวานมากลดความหวานได้ไหมไอ้ความหวานเนี่ยแหละค่ะมันทำให้จุลินทรีย์เข้าไปไม่ถึงมันก็เลยเก็บได้นาน 3-4 เดือนเนาะโดยการที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันจะตรงกันข้ามกับตัวพายตัวเนี้ยถ้าอยากจะเก็บให้ได้นานไอ้ตัวแป้งทาร์ตเนี่ยค่ะตัวเชลมันจะมีเปลือกตัวนี้เรียกว่าเปลือกตัวนี้เรียกว่าหน้าเราสามารถทำเปลือกเตรียมไว้ได้1 สัปดาห์นะคะแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราค่อยใส่ไส้แล้วเสิร์ฟเลยถ้าในกรณีอย่างเงี้ยก็จะสามารถที่จะเก็บรักษาได้เราข้ามไปที่สไลด์ถัดไปเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องในกลุ่มของลักษณะของทาร์ตเขาบอกว่าแป้งขนมของทาร์ตเนี่ยมันมาจากแป้งของตัวพายล้วนที่เป็นช็อตคัสเพสตี้เนาะเป็นเปลือกพายที่ทำจากแป้งสาลีแล้วก็ไขมันลักษณะเด่นของทาร์ตคือจะมีเปลือกที่เป็นเกล็ดบางแล้วก็จะมีทาร์ตขอบทาร์ตจะไม่สูงจะสังเกตว่าขอบทาร์ตจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินนิ้วค่ะไม่เกินนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งถ้าสูงวันนั้นเราจะเรียกว่าพายเรานำมาบรรจุไส้ผลไม้ไส้คัสตาร์ดไส้ไก่หรือไส้ต่างๆเราเปลี่ยนชื่อเรียกไปตามนั้นถ้าเราใส่ไส้แมคคาเดเมียช็อกโกแลตแมคคาเดเมียก็จะเป็นชาทาร์ตช็อกโกแลตแมคคาเดเมียเหมือนตามรูปเนี่ยค่ะเขาทำโดมใส่ก็จะเป็นทาร์ตบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตโดมแล้วก็ใส่ชื่อที่เป็นหลักของมันเข้าไปแล้วก็เติมนามสกุลเข้าไปตามที่เราแต่งหน้าวัตถุดิบหลักที่เราใช้ค่ะก็จะมีแป้งสาลีไขมันน้ำมันสารให้ความหวานไข่เกลือนะคะวัตถุดิบรองวิธีการทำค่ะก็จะมีแป้งสาลี200 กรัมไขมันน้ำมันสารให้ความเกลือไข่ไก่แล้วก็ผลไม้สำหรับแต่งหน้านะคะอุปกรณ์ก็จะมีตาช่างท้อนตวงถัดอบพายางอ่างผสมพิมพ์รูปต่างๆตามที่เราอยากจะขึ้นรูปรวมถึงตะแกรงพักขนมค่ะเครื่องมือตัวนี้นะคะถ้าทำน้อยๆเนี่ยอาจจะใช้เครื่องผสมหรือใช้มือในการนวดผสมได้แต่ถ้าปริมาณมากๆก็จะต้องจำเป็นที่มีเครื่องตีผสมหรือว่ามีเตาอบไฟฟ้าขั้นตอนในการผลิตค่ะเราจะเริ่มจากการชั่งตวงวัดส่วนผสมก่อนนะคะผสมแป้งสาลีให้เป็นเม็ดเหมือนที่อธิบายไปดังข้างต้นก็คือเราจะต้องเบนแป้งให้เป็นเม็ดถั่วเขียวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเติมน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นก้อนโดนะคะพักไว้ในตู้เย็น30 นาทีค่ะแล้วนำมากุลมพิมพ์นะคะในการกุลมพิมพ์เนี่ยถ้าสมมติว่าทาร์ตตัวนี้เราทำเป็นทาร์ตถ้วยใหญ่เรามีความจำเป็นจะต้องถ่วงน้ำหนักของทาร์ตข้างบนด้วยตัวเมล็ดพืชธัญพืชแล้วรองด้วยกระดาษฟอยล์หรืออะไรก็ได้ค่ะหนักๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารก็ได้เป็นตัวเบคเวลที่เป็นก้อนเหล็กเป็นก้อนเหล็กเล็กๆก็ได้ค่ะเราถ่วงเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัวพายตัวนี้มันโก่งขึ้นมานะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราอบไปได้ประมาณ70% เราก็จะมาแกะไอ้ตัวถ่วงน้ำหนักตัวนี้ออกแล้วนำไปอบอีกครั้งให้เกิดความเหลืองเกิดขึ้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ในการผลิตทาร์ตผลไม้อะค่ะหรือตัวพายล้วนตัวนี้ปัญหาที่เรามักจะพบก็คือ เป็นแป้งสาลีที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่มีโปรตีนดูที่ข้างถุงว่าทำให้เกิดความกรอบเกิดขึ้นถ้าเราใช้ชนิดนุ่มเนี่ยตัวชาร์ตของเรามันก็จะชื้นเร็วนะคะเนยสดที่ใช้เราควรเป็นเนยแท้ค่ะจะทำให้สีหรือรสมีกลิ่นที่ดีขึ้นไส้ของทาร์ตอะค่ะควรจะมีไส้ที่มีส่วนผสมที่เป็นคุณภาพเช่นผลไม้สดครีมคัสตาร์ดหรือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจะช่วยส่งเสริมให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีรสชาติที่ดีมากขึ้นการผสมแป้งพายค่ะเราควรจะใช้แป้งหรือไขมันเนี่ยที่เกิดการแช่เย็นจนมีลักษณะเป็นเม็ดทรายก่อนจากนั้นจึงค่อยๆใส่น้ำเย็นลงไปแล้วก็นวดจะทำให้แป้งพายเนี่ย เกิดเนื้อสัมผัสที่ดีและไม่เหนียวจนเกินไปทีนี้เหมือนที่บอกไปข้างต้นค่ะปัญหาในการทำพายล้วนเนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากหลายๆสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือหนึ่งเราพักแป้งไม่เพียงพอก็จะทำให้ขอบทาร์ตหรือแป้งทาร์ตเนี่ยหดลงมาได้อันที่สองค่ะไส้ที่ใส่ถ้าเราผัดไม่แห้งก็จะมีปริมาณของน้ำจากไส้ที่ไหลออกมาแล้วทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แฉะนะคะอันที่สามค่ะเนื่องจากว่าทาร์ตตัวนี้มันมีส่วนของผลไม้ที่เอามาใส่ถ้าความเย็นไม่เพียงพอมันก็จะเกิดให้เกิดเชื้อยีสต์จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เกิดความราหรือเกิดลักษณะที่ปรากฏไม่ดีขึ้นในหน้าของตัวขนมนะคะในการผลิตทาร์ตผลไม้ตัวนี้ค่ะ
เราสามารถสร้างสรรค์จากแป้งทาตัวเดียวเนี่ยไปเป็นตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นในส่วนผสมของตัวนี้ค่ะเราจะเรียกว่ามองบังมองบังก็ทำมาจากส่วนผสมของตัวแป้งทาร์ตนอกจากเราจะสร้างสรรค์ในเรื่องของตัวแป้งทาร์ตที่เป็นแป้งสีขาวอย่างเดียวแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ผงเผือกไปก็จะเป็นแป้งเผือกค่ะถ้าเราใส่ผงโกโก้ไปก็จะเป็นแป้งทาร์ตที่เป็นช็อกโกแลตแล้วเราก็เปลี่ยนไส้เปลี่ยนหน้าก็จะได้อีกตัวผลิตภัณฑ์เดียวกันเพียงแค่เรามีเทคนิคในการผลิตทาร์ตที่ดีค่ะเราก็จะได้ทาร์ตที่จะสามารถนำมาผลิตหรือจำหน่ายได้ในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากธุรกิจของการทำทาร์ตตัวนี้แล้วอะค่ะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มของพายเลื่อนนะคะพายเลื่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะในการที่ยกตัวอย่างมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของกลุ่มของพายแอปเปิลเนาะทำไมถึงเลือกพายแอปเปิลเพราะว่าเราจะสังเกตว่าในช่วงเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีนเราจะต้องใช้แอปเปิลในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาเทพเจ้าแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีมงคลใช่ไหมคะในกรณีที่เราไหว้มากๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือไม่ทานค่ะเราก็เอานำมาปอกเปลือกแล้วก็นำมาผลิตทาร์ตได้นะคะทีนี้ทาร์ตที่ทำจากไส้แอปเปิลเนี่ยมันจะมาจากกลุ่มหนึ่งของแป้งพายที่เป็นแป้งพายล้วนจะมีลักษณะที่สูงกว่าทาร์ตนิดนึงอาจจะเป็น2นิ้วอาจจะมีขนาดที่ใหญ่เนาะทาร์ตต้องเป็นชิ้นเล็กแล้วก็แต่ส่วนตัวพายเนี่ยอาจจะมีชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะส่วนผสมในการทำไส้แอปเปิลตัวนี้ค่ะก็จะมีแป้งสาลีไขมันน้ำมันแล้วก็สารให้ความหวานนะคะตัวต่อมาวัตถุดิบรองก็จะเป็นในกลุ่มของเกลือค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ทำให้รสชาติมันไม่เข้มข้นแค่นั้นเองนะคะส่วนผสมแรกจะประกอบไปด้วยแป้งสาลี300กรัมค่ะก็จะมีไขมันและน้ำมัน110กรัมค่ะสารให้ความหวาน25กรัมแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของตาช่างช้อนตวงถาดอบพายยางอ่างผสมพิมพ์ในการทำทาร์ตแอปเปิลเนี่ยถ้าเกิดทาร์ตที่เป็นอันใหญ่เนี่ยเรานิยมจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้เสิร์ฟหรือเราจะทำเป็นถ้วยเล็กๆก็ได้ค่ะเสิร์ฟเป็นชิ้นแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะขายใครแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครเนาะทีนี้มันก็จะต้องดูในหลายๆประเด็นว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้จะไปจัดเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องทำค้างคืนไว้ก่อนแล้วก็ค่อยตัดเป็นชิ้นๆแล้วเสิร์ฟตัวต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มของตะแกรงพักขนมเครื่องผสมแล้วก็เตาอบค่ะวิธีการทำค่ะเราจะเริ่มจากการชั่งส่วนผสมตามตำรับค่ะผสมแป้งสาลีและเนยให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือผสมให้เป็นเม็ดเล็กๆหรือเบนให้เป็นเม็ดทรายนะคะเติมน้ำเย็นนวดให้เท่ากันพักแป้งไว้30นาทีแล้วตัดแป้งตามขนาดที่ต้องการคำว่าตามขนาดที่ต้องการถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะบอกว่าตัด30กรัมมันก็คงจะไม่ได้วิธีการทำค่ะก็คือให้เราลองชั่งน้ำหนักแป้งก่อนเนาะ1พิมพ์อย่างเช่นเราคาดว่าไอตัวพิมพ์อันเนี้ยน้ำหนักแป้งมันน่าจะอยู่ที่100กรัมเราก็ลองชั่งที่100กรัมก่อนแล้วก็ลองกรุลงพิมพ์ดูนะคะทีนี้แป้งที่อยู่ในพิมพ์เนี่ยเวลาเราทำพายชั้นหรือพายล้วนเนี่ยมันก็ควรจะมีลักษณะที่ไม่หนาจนเกินไปนะคะก็ควรจะหนาประมาณ2มิลเนาะเพื่อให้รับประทานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกรอบนะคะถ้าแป้งหนาจนเกินไปเนี่ยเวลาเรากรุแป้งพายเนี่ยมันก็จะทำให้ลักษณะของตัวแป้งนั้นหนาแล้วก็ทำให้นิ่มแล้วก็ไม่กรอบแล้วก็ผิดลักษณะที่ดีของพายนะคะอันที่5ค่ะจากนั้นเรานำมากรุลงพิมพ์แล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มไล่อากาศถ้าในกรณีที่เป็นพายที่เป็นถาดใหญ่ก็ให้เราลองด้วยตัวถั่วเขียวเนาะลองกระดาษฟอยล์ในพิมพ์ค่ะใส่ถั่วเขียวธัญพืชทั้งหมดที่เราไม่ได้ใช้หรือข้าวสารเก่าๆก็ได้ค่ะใส่ลงไปพอเสร็จแล้วเราก็ยกไอ้ตัวฟอยล์ตัวนั้นออกแล้วก็นำไปอบอีกครั้งเพื่อให้พายสุกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมาบรรจุไส้ปัญหาในการทำพายกับการทำทาร์ตเนี่ยมันจะมีลักษณะปัญหาที่คล้ายๆกันเพราะมันมาจากเบสหรือมาจากพื้นฐานเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์กับทุกๆท่านก็คือ1 เวลาเราทำพายค่ะแป้งที่เราเอาออกมาแล้วจากตู้เย็นก่อนที่เราจะกรุพายอะค่ะเราจะพบว่ามันเป็นแป้งก้อนใหญ่ทีนี้พอมันเย็นแล้วเนี่ยเหมือนเราสอนนักศึกษาเขาจะนวดแป้งพายอีกครั้งพอเมื่อใดที่เขานวดแป้งพายนานอีกครั้งก็คือเท่ากับเขานวดผสมอีกครั้งมันก็ต้องกลับเข้าไปอยู่
กระบวนการใหม่ที่จะนำไปเข้าตู้เย็นนะคะแป้งมันก็จะเหนียวเพราะว่ามันเกิดการนวดซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็อยากให้

ุกท่านใช้มืออุ่นๆเนี่ยประคบเบาๆพอแค่รวมก้อนแป้งให้เท่ากันจากนั้นค่ะก็นำมาตัดเป็นก้อนกลมๆแล้วถึงจะนำมากรุลงในพายอีกครั้งนะคะประเด็นที่2ค่ะเรากุตัวแป้งทาร์ตหรือตัวฐานหนาเกินไปนอกจากพอแป้งทาร์ตหนาเกินไปแล้วเนี่ยเวลาเราทานพายเนี่ยเราต้องการทานพายที่ไส้เยอะๆเนาะแล้วก็แป้งน้อยๆทีนี้เวลาชิมเนี่ยค่ะเราจะชิมแป้งกับพายแยกกันสุดท้ายพอมารวมกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็ทานไม่ได้ทีนี้เวลาชิมนะเราจะต้องบาลานซ์รสชาติระหว่างเปลือกพายกับตัวไส้พายให้มารวมกันเหมือนเช่นเราอาจจะชิมว่าไส้มันหวานเกินไปเอาโอเคเดี๋ยวมันไปทานกับแป้งที่มันจืดนะคะแต่ถ้าเราปรุงแป้งนี่แบบเข้มไส้เข้มพอมารวมกันปุ๊บมันก็รสชาติมันก็จะยิ่งเข้มข้นไปกันใหญ่ถ้าเป็นในเชิงของอาหารไทยอะค่ะเหมือนเราแกงอยู่บ้านแล้วเราชิมไปเรื่อยๆเราก็ใส่เกลือไปเรื่อยสุดท้ายเค็มนะคะพอรสชาติของอาหารนั้นเย็นมากขึ้นนะคะตัวไส้พายค่ะไส้พายที่นำมาใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีผงสำเร็จรูปมันจะมีผงถ้าเราต้องการให้อยู่นานๆเนาะตัวผงตัวนี้เราเรียกว่าแป้งเราเรียกว่าผงคัสตาร์ดยี่ห้อทางการค้าก็คือครีมมี่คัสเป็นแป้งที่มาเทผสมนมและเนยละลายในอัตราส่วนที่คนเท่ากันและสามารถใช้งานได้เลยนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการดรายให้เป็นผงที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนำมาผสมนมก็สามารถที่จะใช้ได้เลยก็สามารถมีอายุการเก็บที่นานขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนที่สักครู่ที่กล่าวไปค่ะว่าตัวพายก็เหมือนกับตัวทาร์ตสามารถนำไปผลิตหรือนำไปสร้างสรรค์ได้หลายๆไส้ไอตัวหน้าที่ปิดตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้มีดหรือใช้ที่กิ้งลายเนี่ยกิ้งบนแผ่นหน้าของตัวแป้งทาร์ตก็จะทำให้ตัวทาร์ตเนี่ยได้อีกหลายลักษณะมากขึ้นเนาะจากพื้นฐานเดียวกันค่ะแป้งก้อนเดียวจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์20ชนิดก็ทำได้10ชนิดก็ทำได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราได้โจทย์เป็นผู้ประกอบการนะคะอย่างเงี้ยสบายเลยถ้าเราจะไปเปิดร้านเราอาจจะทำแป้งทาร์ตถ้วยทาร์ตเอาไว้ประมาณสัปดาห์เดียวก็ได้ค่ะประมาณ100ถ้วยนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายนะคะโดยบรรจุไส้ต่างๆอาจจะทยอยขายก็จะสามารถทำให้เราสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นที่มาหรือเอกสารอ้างอิงในการนำมาจัดทำข้อมูลในเรื่องนี้แล้วก็เล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆท่านค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่สามารถนำไปอ่านและสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะก็ในวันนี้ค่ะก็ได้มานำเสนอในเรื่องราวของการทำทาสแล้วก็ทำพายนะคะแล้วในกลุ่มของตัวผลิตภัณฑ์เพสตี้มันก็จะทำให้ทุกท่านคงจะคลายความสับสนมากขึ้นในระหว่างของการเรียกชื่อของตัวผลิตภัณฑ์เพสตี้นะคะเพสตี้เนี่ยขออนุญาตทวนอีกครั้งมันก็จะ เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่รวมตั้งแต่พายล้วนทาร์ตพายชั้นครัวซองเดนิสกลุ่มนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของเพสตี้หมดเลยนะคะเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นในเชิงอุตสาหกรรมอะค่ะไอตัวเพสตี้เนี้ยเรานำไปกดเป็นรูปกลมๆแล้วใส่มีรูตรงกลางเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าตัวบูลูวองนะคะเอาไปทำแบบไปสร้างสรรค์เมนูได้มากมายค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการทำผลิตภัณฑ์แล้วมันก็หน่วยนี้เขาบอกว่าทำไมเราต้องเรียนเพสตี้เป็นหน่วยสุดท้ายพายเป็นหน่วยสุดท้ายเพราะว่าผู้ทำจะต้องมีทักษะหรือความชำนาญที่ทำพอสมควรอย่างเช่นในเรื่องของพาเพสตี้ในตอนต่อไปค่ะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยนุชกำลังจะมาแชร์ประสบการณ์หรือกำลังจะมาเล่าให้ทุกๆท่านฟังเนี่ยว่าการทำพาเพสตี้ที่ดีแค่เราเปลี่ยนวิธีการจับไม้คึงแป้งที่มันผิดไปนะคะมันก็จะทำให้ลักษณะของแป้งเสียรูปทรงไปนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะก็ขออนุญาตจบการแชร์ประสบการณ์หรือการเล่าเรื่องราวของการทำพายในกลุ่มของเพสตี้ให้ทุกท่านฟังค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่าง

ขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้งสองขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบ

มาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหา

0: กษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญ
1: ความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
1: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
1: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายผลค่ะก็เป็นการเรียบเรียงหาคำตอบที่ต้องการค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำหนดไว้นี่ก็เป็นข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายผลนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าแล้วการอภิปรายผลมันคืออะไรล่ะแล้วก็มีเทคนิคในการเขียนในการอภิปรายผลยังไงนะคะแล้วก็เขียนยังไงให้มีความน่าอ่านนะคะและเรื่องของการอภิปรายผลเนี่ยมันก็เป็นบทที่5ของรายงานการวิจัยนะคะนักศึกษาลองทบทวนดูนะคะจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นบทที่1เรื่องของความเป็นมาวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะบทที่2ก็เป็นเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมใช่ไหมคะแล้วก็บทที่3เป็นเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะว่าการวิจัยของเราเนี่ยใช้ระเบียบขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วก็บทที่4นะคะเป็นเรื่องของการได้ผลการวิจัยนะคะเราก็นำไปสู่บทที่5ค่ะเราทำการสรุปผลแล้วก็นำมาอภิปรายผลนะแล้วก็จะทำให้รู้ถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะว่าสุดท้ายแล้วผลของการวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์นะตามทฤษฎีที่เราเรียบเรียงไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่นะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของการอภิปรายผลนะเราก็มาดูความหมายก่อนนะคะเพราะนั้นความหมายของการอภิปรายผลนะคะก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะเพราะเป็นการประเมินการวิจัยการประเมินผลการวิจัยนะเพื่อเป็นการให้เหตุผลยืนยันว่าผลการวิจัยนั้นน่าเชื่อถือถูกต้องเป็นจริงโดยชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยนั้นสอดคล้องหรือไม่นะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยตรงตามข้อเท็จจริงที่พบโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยคนอื่นโดยการทำทบทวนวรรณกรรมมาแล้วเนี่ยนะคะผลการวิจัยของเรานั้นเป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรบ้างรวมทั้งมีความขัดแย้งหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งจะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุนทำการชี้แจงความเป็นไปได้ของการวิจัยนั้นเพราะนั้นผลการวิจัยที่ได้ออกมานั้นสามารถที่จะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลเพื่อที่จะมาสนับสนุนว่าทำไมจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั้นนะคะการเขียนส่วนนี้นะในส่วนของการอภิปรายผลก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แสดงทักษะเชิงวิพากษ์มาอธิบายงานวิจัยให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังนั้นการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและน่าอ่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอภิปรายผลค่ะเพราะนั้นท่านอาจารย์จักริตก็ได้ให้ความหมายของการอภิปรายผลนะคะว่าหมายถึงการอธิบายว่าทำไมผลการวิจัยจึงเป็นอย่างนี้นะคะและก็เขียนเพื่อให้ชี้เห็นว่าผลการวิจัยของเรานั้นได้มานั้นเนี่ยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยท่านอื่นอย่างไรถ้าสอดคล้องมันสอดคล้องอย่างไรในประเด็นใดแต่ถ้าขัดแย้งเราจะต้องหาสาเหตุหรือเหตุผลมาอธิบายที่ทำให้ผลการวิจัยออกมาอย่างนี้แสดงผลออกมาอย่างนี้จากเอกสารต่างๆเหตุผลของผู้วิจัยนะคะองค์ประกอบของการอภิปรายผลนะคะเราสามารถที่แบ่งองค์ประกอบเป็นลักษณะกว้างๆได้นะคะเช่นอันแรกเลยเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
ต้องสามารถตอบได้ว่าผลการวิจัยที่ค้นพบนั้นน่ะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะคะแล้วก็องค์ประกอบที่2ค่ะทำการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นเห็นไหมคะเปรียบเทียบผลการวิจัยของตนเองกับผลการวิจัยในอดีตว่ามีความสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะนะเพราะนั้นอันแรกเลยที่เราทำการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เป็นการยืนยันนะผลของการวิจัยในบทที่4นะมันสามารถตอบโจทย์งานวิจัยนี้โดยวัดโดยการบรรลุกับวัตถุประสงค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการตรวจทานค่ะตรวจทานผู้วิจัยด้วยนะคะว่าเราตั้งวัตถุประสงค์แบบนี้ตั้งแต่แรกจากนั้นทำการเก็บข้อมูลทำการสรุปผลนะทีนี้เราก็ต้องมายืนยันนะจากที่เราสรุปวิเคราะห์และสรุปผลมาแล้วเนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อันนี้เป็นการยืนยันกันเลยนะคะถ้าผลออกมามันแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์แสดงว่าทิศทางงานวิจัยของเราเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลกันนะคะพอได้ผลมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูบริบทนะว่าตัวแปรที่เราได้มาเนี่ยที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิติเนี่ยมันไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีตอย่างไรและขณะเดียวกันแตกต่างกับผลงานในอดีตอย่างไรนะเพราะนั้นความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาเลยนะคะความแตกต่างกันเนี่ยมันทำให้ตัวแปรที่นักศึกษาค้นพบเนี่ยมันก่อให้เกิดประเด็นสำคัญนะหรืออาจจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ทำให้เกิดกระบวนการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ทำการอธิบายเหตุผลนะเป็นการยืนยันชี้แจงว่าทำไมผลการวิจัยจึงเป็นเช่นนั้นนะอาจจะอ้างอิงจากทฤษฎีเอกสารหรือเหตุผลเชิงประจักษ์นะคะก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานะโดยเฉพาะข้อมูลที่มันผิดปกตินะเช่นจากสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้นะเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดนะเช่นโรคระบาดโควิด19ที่ผ่านมาก็ทำให้ข้อมูลของเรามันผิดปกติได้นะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็ทำให้ผลการวิจัยของเราอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุอาจจะไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเพราะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะเป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะทำให้เราได้ผลการวิจัยเช่นนั้นนะคะจากนั้นทำการระบุข้อจำกัดนะข้อจำกัดกล่าวถึงข้อจำกัดของการวิจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์นะเพราะนั้นข้อจำกัดอันนี้มันไม่ใช่กระบวนการที่ผิดพลาดนะแต่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของขอบเขตที่เรากำหนดไว้อาจจะไม่ครอบคลุมนะหรืออาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดหรือในการข้อจำกัดในการใช้ตัวแปรนะในงานของเราเนี่ยบางทีมันถูกจำกัดเอาไว้นะก็สามารถที่จะทำการเสนอแนะนะต่อผู้ที่มาอ่านแล้วก็อยากจะทำการต่อยอดงานของเราว่านะควรจะเพิ่มตัวแปรเพื่อให้มันครอบคลุมตัวแปรอื่นนะมันก็จะได้ทำให้ข้อจำกัดเนี่ยมันคลายลงนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะก็จะเป็นผลงานของคนที่มาทำงานวิจัยต่อจากเราได้นะคะเพราะเรื่องของข้อเสนอแนะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในช่วงของการอภิปรายผลแล้วสกัดออกมา
นะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบริหารจัดการข้อมูลหรือส่งสารต่อไปยังผู้วิจัยคนอื่นต่อไปนะคะที่จะทำให้เกิดการเสนอแนะในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์นะเอาไปใช้ต้นแบบที่เราทำไว้ในงานวิจัยนี้นะเอาไปใช้ต่อนะหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดในการวิจัยในอนาคตนะอาจจะมีการขยายขอบข่ายของตัวแปรอื่นๆขยายขอบข่ายของวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่ก้าวหน้ามากขึ้นเป็นต้นนะคะนั้นดูที่องค์ประกอบของการอภิปรายผลนักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นโอกาสในงานวิจัยหรือการศึกษาที่นักศึกษากำลังทำอยู่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในอนาคตได้นะต่อวงการทางวิชาการก็ดีหรือต่อวงการทางชุมชนและสังคมนะที่ได้ผลกระทบนะที่จะได้ผลกระทบได้ประโยชน์นะจากงานของเรานะคะทีนี้ในองค์ประกอบของการอภิปรายผลเนี่ยนะท่านอาจารย์จักริตก็มีการเขียนนะในรายละเอียดลงลึกต่อไปอีกนะคะในองค์ประกอบแรกก็คือจะต้องรู้ว่าศึกษาอะไรใช่ไหมคะก็คือเป็นการย้อนถามในบทที่หนึ่งนั่นแหละค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยนะผู้วิจัยก็จะบอกให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไรนะหรือหมายถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยนั่นเองนะคะเราอาจจะมีการเขียนเกริ่นนำว่าจากวัตถุประสงค์การวิจัยนี้หรือจากสมมติฐานข้อนี้นะคะเราได้ผลการวิจัยมาอย่างไรนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเพื่อให้ผู้วิจัยหรือผู้อ่านเนี่ยได้โฟกัสเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นประเด็นวัตถุประสงค์นี้นะนะคะจากนั้นก็ทำการบอกถึงผลที่ได้นะผลที่ได้รับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการวิจัยที่ได้แล้วสรุปย่อยออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยก็จะทำการรายงานผลการวิจัยที่ดำเนินการมาว่าเราจะพบเจออะไรนะทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องอย่างไรมีตัวแปรอะไรในงานวิจัยของเรานะคะตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางอย่างไรนะตัวแปรนั้นมันส่งผลต่อตัวแปรที่เรากำลังศึกษาอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะจากนั้นองค์ประกอบที่3ค่ะก็ให้ชี้แจงเหตุผลว่ามันสัมพันธ์กันเพราะอะไรนะมันมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรเพราะอะไรนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ผู้วิจัยก็ได้ให้เหตุผลว่าผลการวิจัยที่ค้นพบเนี่ยหรือตัวแปรที่ค้นพบเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะซึ่งเป็นการแสดงถึงความรู้ความเข้าใจและผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะนั้นในข้อที่3เนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาตัวแปรทางด้านทฤษฎีนะหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในสถานการณ์นั้นๆมาเป็นเหตุผลสำคัญในองค์ประกอบที่4ค่ะก็คือการดูว่าผลงานวิจัยนะที่เป็นตัวแปรของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยเก่านะเป็นการยืนยันผลการวิจัยของเราที่ได้สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของท่านอื่นที่เราได้เรียบเรียงที่เราได้ทำทบทวนวรรณกรรมในบทที่2แล้วนะคะมากน้อยอย่างไรหรือมีประเด็นอะไรเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานะคะเป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมาก็ได้นะเพราะนั้นในการเขียนในองค์ประกอบที่4นะก็บอกให้รู้ว่าตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยนี้นะมีความสอดคล้องกับใครปีใดนะที่ได้กล่าวว่าอย่างไรหรือเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันก็ได้นะคะหรือยังไม่มีนักวิจัยเดิมหรือไม่มียังไม่มีนักวิจัยท่านไหนที่ได้ผล
ที่เป็นตัวแปรนี้ขึ้นมามีเรานะมีงานวิจัยนี้เพียงงานวิจัยเดียวเท่านั้นที่ได้ทราบได้ตัวแปรที่สำคัญตัวนี้นะก็สามารถที่จะชี้ประเด็นสำคัญนะชี้ประเด็นตัวแปรที่เราได้ที่มันสำคัญที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติขึ้นมานะคะนะรูปแบบของการอภิปรายผลนะคะนะอันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งรูปแบบอย่างแบบที่หนึ่งนะคะก็นำการอภิปรายเหตุผลหลังสรุปผลการวิจัยนี่ก็เป็นกรณีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อันนี้เป็นการเขียนในรูปแบบของการอภิปรายผลเราสามารถเขียนได้ว่าจากผลการวิจัยของเราได้ตัวแปรนี้ขึ้นมามีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับใดมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเหตุผลที่มีการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีนะกล่าวถึงความสำคัญของการของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมนะหรือเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงประจักษ์อ้างอิงสนับสนุนเข้าไปนะคะแล้วก็สอดจากผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของที่เราไปทบทวนวรรณกรรมมานะก็เป็นการยกเอางานวิจัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยเท่านั้นมาเขียนจากบทที่สองนะหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะนี่ก็เป็นการยืนยันว่าเราได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องตรงตามทฤษฎีตรงตามผลการวิจัยเดิมนะคะแต่ถ้าเรามีตัวแปรบางตัวที่ไม่สอดคล้องนะไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเขียนในรูปแบบโดยเริ่มต้นจากผลการวิจัยของเราได้ค้นพบตัวแปรอะไรและตัวแปรนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องนะกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเช่นเดียวกันเราก็หาทฤษฎีนะกล่าวถึงความสำคัญของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยนั้นเพิ่มเติมและรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะนะมาสนับสนุนผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นจุดนะที่ทำให้งานของเราโดดเด่นขึ้นมาเพราะงานวิจัยของเราได้เกิดตัวแปรที่ไม่เหมือนกับใครนะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์งานวิจัยและเอานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเขียนในแบบที่สองค่ะก็คือมีการให้นำการอธิบายความสอดคล้องกับผลการวิจัยหลังสรุปผลการวิจัยนะก็คือกรณีแรกนะเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะเราก็ทำการอธิบายผลการวิจัยของเราแล้วก็บอกว่าเอองานนี้นะตัวแปรนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยของใครนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอางานวิจัยจากบทที่สองที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็สอดคล้องกันนะแล้วก็เหตุผลให้เหตุผลว่าทั้งนี้เป็นเพราะอธิบายเหตุผลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นนะของผลดังกล่าวโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีกล่าวถึงความสำคัญของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยนั้นเพิ่มเติมแล้วก็ในกรณีที่สองคืองานวิจัยของเราได้ตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหรืองานอื่นที่ตั้งไว้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็พยายามยืนยันถึงเหตุผลว่าทำไมตัวแปรของเราจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหรืองานอื่นนะเพราะนั้นการให้เหตุผลจึงมีความสำคัญมากในส่วนของการอภิปรายผลนะคะเทคนิคการเขียนอภิปรายผลนะคะในบทที่5ของรายงานการวิจัยเนี่ยก็มันจะสามารถที่จะสะท้อนทัศนคติองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่นะของงานวิจัยนั่นเองเทคนิคอันแรกนะคะก็เป็นการอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เริ่มจากผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ1ก่อนโดยเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและถ้าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีสมมติฐานหรือระบุการระบุว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่นะเพราะนั้นก็รูปแบบการเขียนก็เขียนเรียงตามวัตถุประสงค์นะแล้วก็เรียงตามสมมติฐานด้วยนะคะนะเพราะนั้นการทดสอบสมมติฐานนะเราได้ทดสอบมาในบทที่4นะเรื่องของผลการวิจัยจากนั้นก็สรุปในบทที่5นะว่าตัวแปรต่างๆนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะเทคนิคที่2ค่ะก็คือการอภิปรายผลว่าที่เป็นผลดังนั้นเพราะเหตุใดนะแล้วก็มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับคำกล่าวในงานวิจัยของใครว่าอย่างไรนะสอดคล้องและไม่สอดคล้องอย่างไรเพราะเหตุใดอาจจะเสนอข้อมูลประกอบเพื่อการยืนยันและความน่าเชื่อถือนะแต่ควรเสนอไว้เป็นความเรียงนะไม่ควรเสนอเป็นตารางไม่ควรเสนอเป็นแผนเป็นตารางแผนภาพหรือแผนภูมินะถ้าเสนอเป็นความเรียงไม่ได้นะจำเป็นต้องเสนอเป็นตารางแผนภาพหรือแผนภูมิก็ให้ใส่ไว้ในภาคผนวกโดยระบุให้ผู้อ่านนั้นศึกษารายละเอียดจากภาคผนวกเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องเขียนในลักษณะของความเรียงพรรณนานะความเป็นเหตุเป็นผลนะไล่ลำดับนะก่อนหลังนะเพราะนั้นก็จะทำให้ผู้อ่านนั้นมีความคล้อยตามนะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้ามีตารางมาขัดกับอารมณ์เนี่ยนะมีตารางปุ๊บมันก็จะทำให้ความเข้าใจนั้นสะดุดนะนี่ก็แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะด้วยนะคะก็เลยให้จัดไปไว้ที่ภาคผนวกแทนนะคะเทคนิคข้อที่3นะก็เป็นการบรรยายแต่ละข้อตามวัตถุประสงค์นั่นแหละค่ะแล้วถ้ามีผลการวิจัยที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นจำแนกเป็นรายด้านให้เสนอตอบจากภาพรวมในข้อเดียวกันใช้หลักการเดียวกันคือเสนอผลการวิจัยแล้วตามด้วยอภิปรายผลเป็นรายด้านนะเป็นรายด้านได้แต่ระวังการอภิปรายผลการวิจัยในข้อย่อยจะต้องไม่ขัดกับผลในภาพรวมในข้อย่อยข้ออื่นๆด้วยนะถ้าจำเป็นนะเพราะผลการวิจัยนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็จะต้องให้เหตุผลอภิปรายอย่างสมเหตุสมผลเช่นงบประมาณมีน้อยแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะเหตุใดเป็นต้นนะนี่ก็เป็นประเด็นที่ยกตัวอย่างเรื่องการใช้งบประมาณนะคะเพราะนั้นในเทคนิคการเขียนข้อที่3เนี่ยก็ถ้าการเขียนแบบความเรียงแล้วก็มีการจำแนกเป็นรายด้านย่อยๆเนี่ยควรคำนึงถึงผลจากการอภิปรายนั้นจะไม่ขัดแย้งกับการอภิปรายในภาพรวมส่วนข้อที่4ก็เป็นการเขียนคำกล่าวหรืองานวิจัยที่นำมาอ้างเพื่อประกอบการอภิปรายผลต้องมีสาระอยู่ในบทที่2ก็คือบทการทบทวนวรรณกรรมนะไม่ควรที่จะหนีห่างกันหรือไปยกงานอื่นเข้ามาเพราะเราไม่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะเราไม่ได้สกัดมาเราไม่ได้สกัดตัวแปรจากงานวิจัยของคนอื่นมาตั้งแต่ต้นนะนี่ก็ได้

นอตัวอย่างในการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยอันนี้ก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษานะเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นะโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างแบบสรรสร้างความรู้และจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้นั้นงานวิจัยนี้นะต้องการที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนนะจากการทดสอบนักเรียนนะในวิชาวิทยาศาสตร์นะโดยทดลองการจัดการเรียนรู้สองแบบคือแบบสร้างสรรค์แบบสรรสร้างความรู้อันหนึ่งแล้วก็แบบสืบเสาะหาความรู้อันหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การวิจัยทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็คือคะแนนเป็นตัวเลขนะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือเชิงปริมาณในการจัดรูปแบบทั้งสองอันนี้ทีนี้การเปรียบเทียบเราอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อจะมาช่วยในการวิเคราะห์ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำนะเช่นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่เรียกว่า SPSS นะหรือโปรแกรม Excel Microsoft Excel ก็ได้นะคะทำการเปรียบเทียบค่าสถิติที่ใช้นะก็คือตัว t-test นะ t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มอันนี้เคยได้เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเนี่ยเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง2กลุ่มเราก็สามารถตั้งสมมติฐานนะตั้งสมมติฐานS0 ใช่ไหมคะสมมติฐานหลักก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ได้จัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ S0 เราจะตั้งสมมติฐานว่าไม่ต่างกันหรือค่าเฉลี่ยเท่ากันนั่นเองทีนี้สมมติฐานรองนะก็คือเป็นสมมติฐานทางเลือกที่ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก S0 นะเราอาจจะเขียนได้ว่า S1 นะค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง2กลุ่มต่างกันหรือไม่เท่ากันนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะก็คือคะแนนของทั้ง2กลุ่มนี้นะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นะแล้วก็ให้ทำการทดสอบ t-test นะหรือ dependent นะ dependent test เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าผลการวิจัยครั้งเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเนี่ยคะแนนทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันต่างกันหรือไม่ต่างกันนั่นเองถ้าตอบว่าต่างกันแสดงว่า ยอมรับ H1 มันก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้เป็นประเด็นในงานวิจัยนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าตอบว่าไม่ต่างกันนะคะแนนทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ต่างกันอาจจะพูดได้ว่างานวิจัยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเราจะจัดการเรียนรู้แบบไหนก็ได้ผลสัมฤทธิ์จะออกมาก็ไม่ต่างกันเห็นไหมคะอันนี้มันจะทำให้งานวิจัยของเราดรอปลงนะต้องนำมาสู่เรื่องของการปรับปรุงการเก็บข้อมูลหรือเลือกตัวอย่างนะเพื่อที่จะทำให้งานของเราเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้แบบไหนล่ะที่มันดีกว่ากันนะก็คือเราอยากให้มันต่างกันนะพูดง่ายๆเราอยากให้ผลการวิจัยของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลสัมฤทธิ์ทั้งสองงานทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าตอบว่าทำยังไงมันไม่ต่างกันนะทำโดยวิธีการใดแล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันก็ถือว่างานวิจัยนี้ก็ยอมรับแล้วก็คือ

จะจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้หรือจะจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ก็นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ต่างกันเราก็บอกเหตุผลไปนะบอกเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะก่อนอื่นนะเมื่อเราเข้าไปสู่รายงานวิจัยนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูภาพรวมที่เขาสรุปมาในหัวข้อของในหัวข้อการอภิปรายผลนะก็คือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลอภิปรายผลได้ดังนี้ข้อแรกการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรืออาจจะเขียน 0.01 ก็ได้นะคะซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่1สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนเรื่องของระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะในสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเส้นโค้งปกตินะข้อมูลมีการเรียงตัวกันนะแล้วมีการแจกแจงแบบเส้นโค้งปกตินะหรือทรงระฆังคว่ำนั่นเองเพราะนั้นตัวความเชื่อมั่นในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยสูงสุดเลยเราให้ความเชื่อมั่นที่ระดับ99%ใช่ไหมคะแสดงว่าสามารถให้คลาดเคลื่อนได้จากการทดลองก็คือ 1% ร้อยละ1นี่ค่ะคือเอา 1% หาร100แล้วก็จะได้คำว่านัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นเองนี่คือที่มาหมายความว่าในการทดลอง100ครั้งเรายอมให้ผิดพลาด1ครั้งนี่คือมีความเชื่อมั่นสูงที่สุดแล้วแต่อาจจะมีความเชื่อมั่นที่ลดหลั่นลงมาเช่น 95% ใช่ไหมคะการทดลอง1ใน100ครั้งเรายอมให้คลาดเคลื่อนได้5ครั้งนะนี่คือความเข้าใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 ก็คือผลที่ได้เขาบอกว่าผลสัมฤทธิ์คะแนนนะคะคะแนนของนักเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มันมีความแตกต่างกันนะอย่างมีนัยสำคัญก็คือมีความเชื่อมั่นที่ระดับ 99% นะคะแสดงว่าเราให้การยอมรับผลของการต่างกันนี้นะคะอันนี้ก็ให้เหตุผลว่าการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้เป็นการจัดการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ดำเนินการตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือนะมีลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยสร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวเองจากการเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้เดิมของแต่ละคนกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยแนวคิดทฤษฎี constructivism ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคลบุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีของอาจารย์วัฒนาระงับทุกข์นะคะที่ได้ให้องค์ความรู้ให้นิยามนะตามทฤษฎีในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้นะคะนะโดยรายละเอียดนะคะก็การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์สรรสร้างความรู้มี5ขั้นตอนนะได้แก่ขั้นการกำหนดปัญหาขั้นปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขั้นสะท้อนความคิดขั้นปรับกระบวนการแก้ปัญหาและขั้นประยุกต์ความรู้นะโดยผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองกระตุ้นและสร้าง

บรรยากาศในการเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้สอนได้ใช้กิจกรรมเพื่อดึงความ

กิจกรรมการถามตอบของผู้เรียนกับผู้สอนเท่านั้นนะจากนั้นก็ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของแต่ละคนนะที่ได้จากการปฏิบัติในขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหาที่มีการระบุปัญหาตั้งสมมติฐานทดลองและการสรุปผลการทดลองภายในกลุ่มขั้นการสะท้อนความคิดที่ให้ผู้เรียนได้มีการเสนอความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันขั้นปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ผู้เรียนนั้นเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขั้นประยุกต์ความรู้ที่ให้ผู้เรียนนั้นได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ทำให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันตัดสินใจร่วมกันให้เหตุผลซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เรียนกับเพื่อนและกับผู้สอนและได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ใหม่ที่ผู้สอนกำหนดให้สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาการตัดสินใจซึ่งตรงกับการวิจัยของสุวัฒนิยมค้านะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยมันตรงกับรูปแบบการเขียนการอภิปรายผลนะก็คือเรากล่าวนำว่าผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มที่มีการจัดการแบบสรรสร้างนะมีความแตกต่างกับกลุ่มของนะของการเสาะแสวงหานะคะเสาะแสวงหาความรู้นะเพราะนั้นความต่างเนี่ยมันไปตรงกับงานของคุณสุวัฒนิยมค้าเพื่อให้เกิดการยืนยันเกิดขึ้นนะที่งานวิจัยของคุณสุวัฒนั้นได้กล่าวไว้ว่าในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนนั้นได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นคว้าความรู้นั้นมากกว่าการบอกให้ผู้เรียนรู้ทำให้ผู้เรียนนั้นมีพัฒนาในด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสาครธรรมศักดิ์นะซึ่งพบว่าเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว constructivism เนี่ยแบบร่วมมือและการสอนตามคู่มือของครูด้วยเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติในระดับ 0.01 ก็คือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% นะเพราะนั้นก็มีผลงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ในบทที่2มาที่มีความสอดคล้องกัน2ท่านมายืนยันนะกับการที่มีการจัดการแบบสรรสร้างความรู้นะตามแนว constructดิวิซึมนี้เองนะคะทีนี้นักศึกษาก็อาจจะมีคำถามว่าและความต่างเราก็ไม่รู้ว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างกับการจัดการแบบเสาะหาคำตอบเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะคะทีนี้เขาให้กลุ่มที่มีการเรียนรู้แบบเสาะหาคำตอบเนี่ยเป็นกลุ่มควบคุมนะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเดิมที่มีการจัดการแบบเดิมอยู่นะคะทีนี้เราก็เอารูปแบบของแบบสร้างสรรค์ความรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นผู้ทดลองเป็นกลุ่มทดลองนะแสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์นะของกลุ่มที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่าแบบแบบเดิมที่เป็นแบบสอบหาความรู้นะคะก็เลยงานวิจัยนี้ก็สนับสนุนเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นั่นเองนะเพราะนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นี้ที่ทำให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่พบจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะของกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันร่วมมือกันจึงมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั้นได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นะและจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้แตกต่างกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการหาคำตอบทางสถิติมายืนยันงานวิจัยนี้นั่นเองนะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องของวิธีการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราทำการศึกษาอยู่นะที่แล้วรูปแบบต่างๆนะที่ได้มีการศึกษาในสไลด์ที่ผ่านมาก็จะทำให้นักศึกษาพอจะเห็นภาพแล้วว่าพอเราได้ผลการวิจัยแล้วเราจะสรุปผลแล้วจะสกัดออกมาเป็นการเขียนอภิปรายผลการวิจัยให้น่าอ่านนะที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของเราไปสู่ผู้วิจัยท่านอื่นหรือผู้ที่สนใจในประเด็นการศึกษาของเราให้เข้าใจง่ายนะแล้วก็ไปขยายผลไปต่อยอดผลต่อในอนาคตนะเพราะนั้นการอภิปรายที่ดีก็จะต้องมีการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายว่ามีตัวว่าเป็นเรื่องอะไรนะได้ผลการศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างที่ส่งผลต่องานวิจัยนี้นะแล้วก็สัมพันธ์กับงานวิจัยนี้นะแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนนะทั้งในทางทฤษฎีแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะทั้งตัวแปรที่มีความสอดคล้องสมมติฐานและงานวิจัยเดิมแล้วก็สนับสนุนตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยเดิมนะเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดนะคะนะเพราะนั้นคนที่อ่านเขาเมื่อเขาเห็นงานวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็มองเห็นภาพในระดับหนึ่งนะเมื่อประกอบกับมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาสนใจที่จะศึกษานะก็นำเอางานวิจัยเนี่ยมาทบทวนวรรณกรรมนะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นการต่อบันไดขึ้นไปนะไปทบทวนวรรณกรรมของทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของเรานะเข้าไปอยู่ในงานของผู้วิจัยในอนาคตได้นะคะก็ทำให้วงการวิจัยนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดเวลาแล้วก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยนะเพราะนั้นการอภิปรายผลที่ดีเนี่ยก็จะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายโดยการเรียงลำดับข้อมูลในองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วนนะแล้วก็จะต้องเขียนเป็นลำดับขั้นตอนให้อ่านง่ายด้วยอย่าลืมนะคะว่าการเขียนจะต้องเขียนเป็นความเรียงนะเอาผลของเราขึ้นต้นก่อนแล้วก็บอกว่ามีเหตุผลสนับสนุนอะไรแล้วก็สอดคล้องกับใครเพราะอะไรไม่สอดคล้องกับใครเพราะอะไรนะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการเสนอแนะนะถึงตัวแปรที่เราค้นพบว่าเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปปรับข้อจำกัดอะไรบ้างเนี่ยค่ะให้มันลดข้อจำกัดลงในอนาคตได้ไม่ควรที่จะเอาตารางหรือแผนภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในส่วนของการอภิปรายผลนะนะควรที่จะยกไว้ในภาคผนวกนั้นในการอภิปรายผลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเขียนเยอะนะเขียนให้กระชับไม่ควรอภิปรายผลจากการวิจัยทั้งหมดนะควรเลือกเฉพาะในสิ่งที่เราสนใจก็คือตัวแปรที่มันมีความสำคัญทางสถิตินะตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะเพราะนั้นที่จากงานวิจัยที่เป็นตัวอย่างสักครู่นี้นะคะเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบสรรสร้างความรู้นะที่มีนักศึกษามีนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้คิดค้นแล้วก็สะท้อนความคิดของตัวเองจากความรู้เดิมนั่นแหละนะคะอันนี้แหละค่ะควรที่จะไปโฟกัสตรงจุดที่มันแตกต่างจากการจัดการเรียนนะด้วยวิธีการเสาะหาความรู้หรือของเดิมที่มีแต่การถามตอบนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะในการที่จะสนับสนุนงานวิจัยของเราว่าถ้าเราจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสรรสร้างความรู้นี้มันจะทำให้ผลสัมฤทธิ์
หรือคะแนนของนักเรียนนั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกของตัวนักเรียนเขาก็จะจำเขาจะมีภาพจำในเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะหรือการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความจดจำได้ในระยะยาวมีความเข้าใจและจดจำได้ในระยะยาวนะคะถ้าเกิดเราใช้วิธีการถามตอบแค่นั้นเนี่ยนะถ้าเกิดใช้วิธีการถามตอบบางทีคำตอบที่นักศึกษาให้เรามาอาจจะผิดนะแล้วก็อาจจะจำหรืออาจจะไม่มีภาพจำของกิจกรรมนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตัวนักเรียนไงนะตัวนักเรียนไม่ได้สะท้อนถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เขาได้เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้เก่าที่ได้รับเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เข้าถึงกระบวนการความรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายในเชิงลึกในแต่ละด้านได้ด้วยแล้วก็การอภิปรายผลเนี่ยก็ควรเริ่มต้นที่การอภิปรายผลในเชิงปริมาณแล้วก็ตามด้วยการให้เหตุผลในเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็การให้เหตุผลนั้นก็ควรสอดคล้องร้อยรัดกันไปนะมีการอ้างอิงถึงผลงานของคนอื่นอย่างน้อย3คนในแต่ละประเด็นนะคะในครั้งนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นภาพเรื่องของการเขียนในบทที่5การอภิปรายผลการวิจัยได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะในคราวหน้าเราจะมาดูกรณีศึกษานะที่เกี่ยวข้องกับการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล

ภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบเยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่14แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรียนดีมีคุณธรรมทำไมเรียนดีอย่างเดียวไม่พอคำถามนี้นะคะอาจจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนอยากจะทราบใช่ไหมคะในหัวข้อเรียนดีมีคุณธรรมการเรียนดีนะคะในความหมายของการมีคะแนนที่สูงนะคะแล้วก็อาจจะสอบผ่านทุกรายวิชาหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของเกรดเฉลี่ยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนนะคะในเรื่องของความสามารถของนักเรียนนะคะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เราจะต้องดำรงนะคะสู่ในสังคมนะคะเด็กๆหลายคนนะคะมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะคะแต่ต้องมีคุณธรรมด้วยเพราะความรู้นะคะที่ปราศจากคุณธรรมก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะเพราะในสังคมสมัยปัจจุบันนะคะก็มีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายนะคะการเรียนนะคะก็คือการที่เราศึกษาหาความรู้นะคะเรียนอย่างเดียวไม่พอแล้วก็ไม่สามารถที่จะประกันได้ว่าผู้เรียนนะคะเรียนไปแล้วนะคะจะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์หรือเป็นคนดีนั่นเองนะคะเราจะเห็นในปัจจุบันนะคะมีตัวอย่างมากมายนะคะที่หลายๆคนนะคะมีความรู้สูงนะ

คะแต่ก็ขาดจริยธรรมนะคะก็ไปใช้ในทางที่ผิดนะคะหรือนำความรู้นะคะไปใช้ผลประโยชน์ของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนอย่างเดียวนะคะจะต้องควบคู่กับการที่มีคุณธรรมด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการนำไปใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะก็อาจจะกระทบต่อองค์กรนะคะต่อสังคมได้นะคะถ้าเราขาดคุณธรรมนั่นเองนะคะการศึกษาที่แท้จริงนะคะสมัยปัจจุบันก็จะไม่เน้นในเรื่องของความรู้แล้วนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทำประโยชน์นะคะต่อตนเองต่อสังคมแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นคนนะคะที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาในศตวรรษที่21นะคะก็จะเป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์นะคะให้เราไม่เน้นในเรื่องของการท่องจำหรือการนำผลนะคะคะแนนนะคะไปวัดด้วยการสอบเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเศรษฐกิจวัฒนธรรมเนี่ยก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผู้เรียนนะคะก็ไม่ได้แค่รับความรู้อย่างเดียวนะคะแต่ก็จะต้องสร้างความรู้นะคะผ่านการคิดวิเคราะห์ผ่านในเรื่องของการลงมือทํานะคะแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริงด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะทักษะนะคะที่นักเรียนนะคะและผู้ศึกษาควรมีก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสารและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของการทำงานร่วมกันด้วยนะคะถ้าเรานำทุกอย่างไปใช้นะคะก็จะทำให้เรารู้เท่าทันแล้วก็รับผิดชอบนะคะค่ะต่อไปนะคะคนที่จะทำให้นักเรียนนะคะหรือผู้ศึกษาเนี่ยเรียนดีมีคุณธรรมก็คือนะคะคุณครูของเรานั่นเองนะคะเรามาดูบทบาทของคุณครูนะคะที่เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดนะคะมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากนี้นะคะการศึกษายุคใหม่เนี่ยต้องมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ความรู้และสามารถนะคะนำไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสรรค์การเรียนรู้นะคะไม่ได้จำกัดแค่ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สะท้อนถึงการที่เรานะคะนำไปศึกษานะคะในศตวรรษที่21เนี่ยการศึกษาในยุคนี้นะคะก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนนะคะให้เผชิญความท้าทายแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้แล้วสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสังคมได้คำว่าเรียนดีนะคะก็ตรงคำนี้นะคะก็หมายถึงกระบวนการที่เรามีความรู้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ความคิดทัศนคติต่างๆนะคะไม่ใช่ในเรื่องของการทำคะแนนที่โดดเด่นหรือสูงเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งในปัจจุบันก็มีความคาดหวังในเรื่องของผลคะแนนนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะแต่รู้ไหมคะว่าการที่เรานำความรู้ที่เราได้ไปใช้นะคะในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดนะคะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมเนี่ยมันจึงเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์จริงๆผู้เรียนนะคะก็จะต้องมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้แล้วก็เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่หยุดการพัฒนาตนเองนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการเรียนในห้องน่ะมันไม่เพียงพอนะคะโลกปัจจุบันในศตวรรษที่21นะคะเทคโนโลยีเข้ามานะคะก็จะทำให้เราสามารถศึกษาได้นะคะในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วเราก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์มาคิดสังเคราะห์แยกแยะอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถสังเคราะห์ได้ว่าเราควรเชื่อสิ่งใดไม่เชื่อสิ่งใดนะคะการเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากการไต่ตองก็จะนำผลมานะคะทำให้เรานะคะผลที่เกิดจากการที่ไม่แตะต้องก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะและที่สำคัญนะคะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นะคะควรจะกล้ายอมรับข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็แก้ไขตนเองอยู่เสมอนะคะผู้เรียนนะคะก็จะต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปนะคะเพราะว่าการเรียนดีเนี่ยก็เป็นรากฐานในเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะแต่การที่เป็นผู้มีคุณธรรมนะคะก็จะทำให้ความรู้ที่เรานำไปใช้นั้นนะคะมีคุณภาพและก็มีคุณค่าด้วยค่ะต่อไปเรามาดูการที่มีคุณธรรมการที่นักเรียนนะคะหรือผู้เรียนมีคุณธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราสร้างจิตสำนึกอย่างดีงามเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนความคิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไม่เบียดบังผู้อื่นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำได้แม้ในสถานการณ์ที่มันเป็นผลประโยชน์ของเราเราก็ไม่นำผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะ
ไปใช้นะคะหรือฉวยโอกาสนะคะผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็คือต้องทำหน้าที่นะคะต่อตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของการไม่โกงนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบกล้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นมีวินัยเคารพกติกาของสังคมนั่นเองค่ะค่ะคุณธรรมนะคะคุณธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงได้มากกว่าความสำเร็จที่เราไปได้รับมานะคะแล้วก็เราไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะผู้ที่มีคุณธรรมนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นในสายตาคนอื่นแต่ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่านะคะในสายตาของตนเองแล้วก็สังคมคุณธรรมจึงเป็นรากฐานของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความหมายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีศักดิ์ศรีภาคภูมิใจองค์ประกอบของการเรียนดีการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายนะคะการเรียนรู้นะคะก็คือผู้เรียนจะต้องตระหนักถึงเหตุและผลคุณค่าของการเรียนไม่ได้เรียนเพียงทำตามหน้าที่หรือผ่านการประเมินแต่เรียนด้วยความเข้าใจทักษะที่นำไปใช้พัฒนาตนเองและชีวิตผู้เรียนนะคะก็จะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะต้องเรียนรู้เนี่ยไปเพื่อพัฒนาอะไรเติบโตในทิศทางใดและใช้การเรียนเป็นเครื่องมือนะคะให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นแม้ว่าเราจะพบอุปสรรคหรือความยากลำบากนะคะก็ไม่ย่อท้อเพราะเข้าใจว่าความพยายามนั้นมีความหมายการเรียนรู้นะคะต้องมีเป้าหมายนะคะให้ผู้เรียนจัดการเวลาทรัพยากรนะคะของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่เราจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของการคิดเป็นนะคะไม่ใช่แค่การจำได้การคิดเป็นนะคะก็คือการนำความสามารถของผู้เรียนนะคะการใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่นะคะไม่ใช่เพียงการท่องจำข้อมูลมาแล้วนำไปสอบแต่เราต้องนำไปคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับข้อมูลมาพิจารณาความน่าเชื่อถือหรือคิดอย่างมีกระบวนการแล้วก็มีเหตุผลไต่ตองแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งผู้เรียนนะคะจำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของการคัดกรองข้อมูลการแยกแยะ กับความคิดเห็นนะคะมองผลกระทบในการกระทำของตนเองนะคะว่าถ้าเราทำไปแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรนะคะและรับมือกับปัญหาอย่างมีสตินะคะก็แน่นอนนะคะก็ต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะการมีวินัยในการเรียนนะคะเด็กๆสมัยใหม่นะคะก็อาจจะขาดความมีวินัยในการเรียนนะคะเพราะว่าโลกสังคมปัจจุบันนะคะก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะเด็กๆนะคะก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการมีวินัยนะคะในเรื่องของการเรียนก็คือการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องมีการบังคับหรือกฎระเบียบเขาก็จะรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเพราะฉะนั้นนะคะวินัยก็คือสามารถที่จะเลือกจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองในระยะยาววินัยนะคะไม่ใช่เพียงแต่อ่านหนังสือเป็นเวลานานนะคะแต่ต้องเรียนรู้อย่างมีระบบมีแบบแผนมีความรับผิดชอบผู้ที่มีวินัยนะคะก็จะตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนติดตามความก้าวหน้าของตนเองพร้อมปรับปรุงการเรียนอย่างเมื่อเราพบอุปสรรคใช่ไหมคะวินัยก็จะสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและอดทนต่อความยากลำบากเพราะการเรียนรู้มักต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะการมีวินัยก็จะต้องยังช่วยในเรื่องของการปลูกฝังนิสัยการทำงานความตรงต่อเวลาแล้วก็เคารพกติกาของสังคมด้วยค่ะค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองนะคะต่อเนื่องของมนุษย์ทุกช่วงวัยไม่จำกัดแต่เพียงในระบบนะคะหรือการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้นนะคะการศึกษานะคะจะครอบคลุมถึงการทำงานประสบการณ์การใช้ชีวิตแล้วก็การปรับตัวต่อสังคมนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจนะคะการบ้านการเมืองของเรานะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะรอบด้านของเรานั่นเองนะคะให้เราเป็นคนที่มีคุณลักษณะภายในที่สอดคล้องนะคะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะไม่ยึดติดนะคะกับความรู้เดิมๆสิ่งเดิมๆแต่ก็จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและนำ
มาตั้งคำถามและพร้อมปรับปรุง

0: คะให้เข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์นะคะแก้ปัญหาตัดสินใจด้วยทัศนคติที่ดีต่อตนเองทำให้บุคคลเห็นคุณค่าความรู้การเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้น
1: ในอนาคตจะเป็นยังไงแน่นอนครับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุถ้าเราอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลก็คงจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ผมมองว่าการแก้ไขด้วยวิธีว่าจะหาทางทำให้อัตราการเกิดกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมจาก 500,000 เป็น 600,000 700,000 ก็คงทำได้ยากในความเป็นจริงผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแทนเรามีคนน้อยเรามีทรัพยากรน้อยแต่ทำยังไงให้คนและทรัพยากรของเราทุกๆคนมีคุณภาพสูงที่สุดหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นครับประเด็นแรกสุดเนี่ยแน่นอนคือเรื่องของภาษาเราสังเกตได้เลยเป็นนอร์มของประเทศไทยว่าเวลาคนไทยพูดถึงโรงเรียนนานาชาติให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทยเสมอมาก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่แก้ไม่ตกสักทีงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนานาชาติเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ผ่านมานะ21st century skill มาแล้วนะครับประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากก็คือเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับ critical thinking นะครับความคิดสร้างสรรค์ประเด็นพวกนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคำถามมาเยอะมากเลยว่าระบบการศึกษาไทยสามารถสร้างลักษณะแบบนี้ให้กับผู้เรียนได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผู้ปกครองมีความเชื่อถือมีความมั่นใจกับหลักสูตรนานาชาติมากกว่าว่าจะสามารถทำให้ผู้เรียนหรือบุตรหลานของเขาสามารถที่จะมีความสามารถและก็สกิลพวกนี้เกิดขึ้นการเรียนนานาชาติถ้าจะเรียนเนี่ยมันก็ควรจะต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะการที่เขาเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ถูกปลูกฝังในแนวทางเดียวกันสมมุติว่าเรากำลังจะสร้างรูปปั้นอะไรขึ้นมาสักรูปปั้นหนึ่งเราให้ช่างคนหนึ่งทำไปสัก 50% แล้วเราก็ไปเรียกช่างอีกคนหนึ่งมาทำอีก 50% ที่เหลือแนวโน้มเนี่ยมันจะผิดจากความตั้งใจของคนแรกแล้วก็จะไม่ได้ตรงใจกับเหมือนของคนที่สองถ้าถามความเห็นผมเนี่ยการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยควรจะเริ่มเรียนแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าควรจะตัดสินใจให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าชอบหลักสูตรไหนอยากให้ลูกมีแนวทางในการเรียนการสอนแบบไหนตั้งแต่ต้นแล้วก็เลือกยาวไปเลยที่เห็นชัดที่สุดแน่นอนก็คือเรื่องของภาษาเดิมที่การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาไทยต้องปรับมาเป็นการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เราก็ทราบครับว่าการเรียนภาษาเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่ยิ่งเด็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งเรียนง่ายเท่านั้นมารอเรียนจนโตแล้วก็จะปรับตัวยากขึ้นแต่นอกเหนือจากภาษาแล้วเนี่ยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนของหลักสูตรไทยกับวิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติก็ไม่เหมือนกันความคาดหวังในห้องเรียนก็ไม่เหมือนกันคุณครูไทยเนี่ยมีความคาดหวังกับนักเรียนแบบนึงอยากให้นักเรียนมีลักษณะแบบนึงอยากให้นักเรียนเรียบร้อยมีระเบียบวินัยในทางตรงกันข้ามคุณครูชาวต่างชาติส่วนใหญ่อยากให้นักเรียนกล้าแสดงออกพูดคุยตอบคำถามมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความคาดหวังก็ไม่เหมือนกันแหละผมว่าก็มีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะในส่วนของเรียนนานาชาติ DBS นะครับวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือจะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเล็กเลยนะครับก็คือตั้งแต่2ขวบนะครับไปจนถึงเด็กอายุ18ขวบนะครับถ้าเรียกเป็นชั้นปีในระบบไทยก็จะเรียกว่าตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นม.6 นะครับแต่ในระบบอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าตั้งแต่ Early Year Foundation นะครับไปจนถึง Year 13นะครับงั้น DBS เนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดจนครบจนถึง Year 13แต่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนของเราก็อยู่ที่ Year 11นะครับปีหน้าก็จะขึ้น Year 12ละก็จะเป็น2ปีสุดท้ายของการศึกษาครับ DBS ของเราเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่เรารับมาจากหลักสูตรของประเทศอังกฤษแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เราเน้นก็คือเป็นโรงเรียนเอกชนของประเทศอังกฤษ แล้วทำไม DBS ถึงเลือกใช้หลักสูตรของเอกชนก็เพราะหลักสูตรของเอกชนเนี่ยมีความครบถ้วนทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วรวมไปถึงด้านอื่นๆที่ประกอบขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายกีฬาอารมณ์สังคมดนตรีความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหลักสูตรของประเทศอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนเนี่ยมีความครบถ้วนและก็สมบูรณ์แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเทียบความต้องการของคนไทยหรือลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะสังเกตได้ว่าครอบครัวไทยถูกจริตกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษมากกว่าเรื่องนึงที่ผมพยายามจะอธิบายให้ผู้ปกครองฟังก็คือว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือหลักสูตรที่ดีที่สุดน่ะไม่มีอยู่จริงมีแต่โรงเรียนที่เหมาะสมกับครอบครัวเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำไม DBS ถึงเลือกใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษแล้วก็ต้องเป็นประเทศอังกฤษแบบเอกชนด้วยเพราะเราเห็นว่าแนวความคิดของคนไทยแล้วก็วิธีการวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยไปกันได้ด้วยดีกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษปัจจุบันทุกคนสามารถสื่อสารข้อมูลได้ถ้าทุกคนเข้าถึงมือถือได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คำว่าขาดแคลนในเรื่องของข้อมูลไม่มีละแต่ประเด็นกลายเป็นว่าแล้วเมื่อมีข้อมูลเยอะแยะแบบนั้นน่ะเราจะจัดแจงกับมันยังไงคัดแยกกับมันยังไงคิดวิเคราะห์ทำยังไงให้มันใช้ได้จริงอันนี้กลายเป็นประเด็นที่มีความท้าทายมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความกังวลมากขึ้นว่าจะทำยังไงให้ลูกหลานของเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างมีประโยชน์ไม่ใช่ข้อมูลที่บางทีก็ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการรับรองที่ถามว่าสกิลไหนสำคัญที่สุดใช่ไหมครับผมว่าสกิลที่จะเลิร์นแล้วก็รีเลิร์นได้ก็คือสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการเรียนรู้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าความรู้เนี่ยนะ 2-3 ปีก็จะออฟโซลีทแล้วต้องมาปรับตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันมันไม่ได้ยาวถึง 2-3 ปีแล้วบางทีแค่3เดือน6เดือนเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ก็มาแล้วกลายเป็นว่าบุคลากรของประเทศไทยในอนาคตหรือเด็กๆในอนาคตที่จะโตไปเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพื่อเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้โครงสร้างของโรงเรียนอังกฤษแตกต่างจากโรงเรียนไทยในหลายๆประเด็นเราก็ยังมีครูใหญ่แล้วก็ยังมีครูน้อยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่จะมาดูแลในเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของทุกๆคนด้วยเราจะมีคอนเซปต์ที่ถ้าใครคุ้นชินกับหนังจากต่างประเทศแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีเฮาส์ซิสเต็มนึกออกไหมครับแฮร์รี่จะต้องอยู่เฮาส์อะไรก็จะมีคอนเซปต์เรื่องเฮาส์นะครับมีคอนเซปต์อีกคอนเซปต์หนึ่งที่เป็นคำศัพท์ที่ปกติคนไทยจะไม่ค่อยเคยได้ยินในโรงเรียนไทยแต่ในโรงเรียนอังกฤษจะให้ความสำคัญมากๆก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pastoral care ก็ pastoral care เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษเลยนะครับเพราะว่า pastoral care เนี่ยนอกเหนือจากการที่โรงเรียนเนี่ยดูแลการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนแล้วเราก็มาดูแลในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของนักเรียนด้วยให้เด็กๆของเราเนี่ยมีทั้งความเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคต
2: Okay, so we're building two new buildings. We call them D4 and D5. D4 is our auditorium building, so it's a specialist facility for the arts. So in that building, we're going to have a 665-seater auditorium, as well as specialist rooms for design, technology, art, music, black box theater, as well as drama classrooms. D5 is our senior school building, so that's going to support the students in the school in the final stage of their educational journey, where they begin preparations for going to university. So within that, our eldest students, who we call the sixth form, they will have their own specialist facilities that really promote a level of independence, and it sort of mirrors what it's like in that kind of experience in your first year at university, where you have common rooms that you can use. We've got an extensive library, which is there for the students to develop a love of reading, but also to be able to undertake independent research. And then we also have rooms for each house.

0: In the British system, a house is a group of students, so students mix with students in different year groups, and each of our four houses has their own space in which they will get to socialise and build bonds and friendships that will last a lifetime. We've also got specialist facilities in that building that will support academics. So we have, for example, computer suites that will allow students to develop advanced knowledge of things like coding and data science. We also have specialist science labs which will support students in all of the science learning that they need to do up to pre-university level. So these two facilities are really going to revolutionise what we can do as a school.
1: ต่อไปเรามาดูองค์ประกอบเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานนะคะที่จะอยู่ในจิตใจของมนุษย์นะคะเป็นหลักที่จะทำให้การกระทำคำพูดความคิดบุคคลสะท้อนกันอย่างตรงไปตรงมาผู้ที่มีความซื่อสัตย์จะยึดถือความจริงและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและไม่เลือกทำในสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมแม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครรับรู้ความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึงการไม่โกงหรือหลอกลวงแต่ยังรวมถึงความกล้าที่จะยอมรับข้อผิดพลาดความรับผิดชอบต่อผลการกระทำและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคมหากขาดความซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็จะอ่อนแอและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความซื่อสัตย์ทำให้การเรียนรู้มีคุณค่าเพราะความรู้นะคะไม่ได้มาจากความพยายามอย่างสุจริตอย่างเดียวนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการทำงานแล้วก็จะได้รับการยอมรับในระยะยาวส่งผลให้นะคะสังคมมีความสุขและยั่งยืนด้วยค่ะต่อไปข้อที่2ก็เรื่องของความรับผิดชอบซึ่งเมื่อเราเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่ผู้ทำงานนะคะความรับผิดชอบเป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะคะเพราะว่าสะท้อนถึงความมีวุฒิภาวะทางความคิดจิตใจผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองก็จะรู้สิ่งใดว่าควรทำและไม่ควรทำยอมทั้งรับผิดนะคะยอมรับผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องตั้งใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมหากขาดความรับผิดชอบก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมได้ในด้านการศึกษาความรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่จะช่วยผู้เรียนประสบความสำเร็จและสามารถที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องได้นอกจากนี้ความรับผิดชอบยังช่วยปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นและก็เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วยค่ะค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะความซื่อสัตย์ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจหากขาดความรับผิดชอบด้วยนะคะความรับผิดชอบก็คือต้องได้รับความไว้วางใจแล้วสามารถที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะไม่คิดเพียงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นนะคะแต่คิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะและคนรอบข้างนะคะโดยเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยก็คือวัยเรียนหากทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบนะคะสังคมก็จะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองสังคมนั้นก็จะมีความเป็นระเบียบเกิดความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันและสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ต่อไปนะคะเรามาดูความมีวินัยและการเคารพกติกาการมีวินัยและการเคารพกติกานั้นก็เป็นพื้นฐานนะคะที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์วินัยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบที่เหมาะสมแม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคอยบังคับควบคุมขณะที่การเคารพกฎหมายนะคะหรือกติกาก็คือการยอมรับข้อตกลงกฎระเบียบหรือแนวทางร่วมกันอย่างสมัครใจและรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นระบบเรามาดูนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะมีกฎหมายเดียวนะคะกฎหมายในที่นี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในบุคคลหนึ่งได้นะคะ แต่ก็คือจะเป็นกติกาที่ทำร่วมกันและเป็นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคุณสมบัติทั้งสองประการที่เรากล่าวถึงนะคะก็เป็นหลัก

ของการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ด้วยนะคะเมื่อเราฝึกฝนได้นะคะเราก็จะมีความมุ่งมั่นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีวินัยและสามารถเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเมื่อสังคมมีความสุขก็จะลดความวุ่นวายนะคะแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อนะคะและให้ความร่วมมือนะคะในสังคมปัจจุบันด้วยกล่าวได้ว่าการมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของความมีวินัยและการเคารพกติกาไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพของบุคคลแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสมดุลและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งยังเป็นคุณธรรมที่หล่อหลอมให้บุคคลเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปมาดูจิตสาธารณะนะคะคุณธรรมข้อนี้นะคะก็คือคุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคลนะคะให้มีความตระหนักความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและก็สำนึกในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจว่าการกระทำที่ส่งผลต่อสังคมเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่มีจิตสาธารณะนะคะก็จะพร้อมเสียสละแรงกายสติปัญญาทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือคำชื่นชมเป็นสิ่งตอบแทนหลักจิตสาธารณะไม่ได้หมายถึงทำความดีในโอกาสพิเศษเท่านั้นแต่เป็นทัศนคติและก็พฤติกรรมที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นเคารพกฎระเบียบการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและรักษาทรัพย์สินส่วนรวมนะคะให้คงอยู่ต่อไปนะคะต่อไปนะคะจิตสาธารณะเนี่ยก็คือไม่ใช่เพียงคุณธรรมส่วนบุคคลแต่เป็นการสร้างคุณค่าสังคมนะคะปลูกฝังให้ทุกช่วงวัยนะคะได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะ

0: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนกระบวนการการจัดการศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยซึ่งกระบวนการการจัดการศึกษาที่ดีช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศจึงควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างที่เหมาะสมควรปลูกฝังให้นักเรียนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นประถมศึกษาเพราะเป็นวัยเริ่มต้นการศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆหากได้เรียนรู้สิ่งดีงามตั้งแต่เริ่มย่อมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีต่อไปผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสหวิทยาเขตสามชุกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เชิงพุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่21ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสามารถเป็นลักษณะนิสัยที่ดีได้โดยบูรณาการเชิงพุทธบูรณาการผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป
1: การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามีการวางแผนการสอนโดยยึดแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญมีการเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการนำเข้าสู่บทเรียนกำหนดวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนโดยการนำกระบวนการ active learning บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนานำเกมเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาบูรณาการนำมาปรับใช้กับนักเรียนและวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสรุปผลการจัดการเรียนรู้ PLC ในชั่วโมงประชุมครูทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดหลักความดีทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
2: กระบวนการที่สอนด้านactive learning อย่างแรกก่อนเราต้องเข้าใจว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนกับยุคเราเอาเทคโนโลยีที่เด็กเขาใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยเป็นเสมือนกับเพื่อนของเขาไม่ให้เขามองเราเป็นศัตรูนี่คือขั้นตอนของ active learning คือไม่ทําให้เราเป็นศัตรูกับเขาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากฟังอยากเรียนรู้แล้วก็อยากเข้าใกล้เราเดียวกันหนึ่งเลยเราต้อง active learning จากคำพูดเราต้องตื่นเต้นเกมต่างๆเช่นวันนี้ก็คือเกมโนมิโนจะนำเกมเอามาทำโดยการที่นำสื่อธรรมะเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยเพื่อให้เขาได้สนุกด้วยแล้วก็ให้ได้ความรู้ไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญในกระบวนการ active learning เนี่ยต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอย่างวันนี้เด็กวัยประถมก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเขาก็เริ่มมาพูดกับอาตมาแล้วพอผ่านไปสักเดือนนึงผมเจอมดผมได้ช่วยมดด้วยผมได้ช่วยตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกขาหักก็คือเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่อยากทำความดีการที่เราบอกเขาบ่อยมันก็เป็นการชักชวนเขาทำความดีด้วย
3: ในวิชาการสอนที่เราปรับว่าต้องทันสมัยหรือว่า active learning ใช่ไหมก็คือเราจะต้องมีสื่อที่แน่นอนชัดเจนมีหัวข้อมีอะไรให้นักเรียนได้สนใจสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดอยากเรียนรู้กับรายวิชานี้นี่ก็เรียกว่าการเรียนแบบ active learning คือต้องเน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจและก็สามารถจะไปถ่ายทอดผู้อื่นได้และก็นำไปปฏิบัติจริงได้คำว่าบุญกิริยาวัตถุหมายถึงสิ่งที่ตั้งบำเพ็ญบุญ เขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยทั้ง3นี้ทานนามัยคืออะไรเราต้องอธิบายให้ชัดศีลนามัยคืออะไรและที่สำคัญภาวนามัยภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเพราะการสอนในรายวิชานี้เราจะมีการนำเด็กก่อนที่จะจบภาคเรียนเราจะนำเด็กมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม2คืน3วันก็มีการสมาทานศีล8ปฏิบัติธรรมอบรมแล้วงดเว้นอาหารมื้อเย็นยกเว้นเป็นน้ำปานะเครื่องดื่มเท่านั้นเราใช้อันนี้เข้ามาประกอบทำให้เด็กมีสมาธิดีมีความตั้งใจแล้วก็ที่สำคัญเลยเด็กได้ความพร้อมเพรียงสามัคคีก็การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือสิ่งที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเนื่องจากว่าเราเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนิชานามสกุลรัตนาเขียงชื่อเล่นชื่อเอเชียค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ
5: หนูรู้จักบุญกิริยาวัตถุ3มั้ยคะ
4: รู้จักค่ะบุญกิริยาวัตถุ3ประกอบไปด้วย1ทาน2ศีล3ภาวนา
6: ทานในทุกๆวันพระครูจะพาหนูไปทำบุญตักบาตรที่วัดหนูชอบทำบุญและการช่วยเหลือเพื่อน
7: ๆศีล
6: ด้วยในทุกๆเช้าคุณครูจะให้สวดมนต์ไหว้พระและอาราธนาศีล5ภาวนาในทุกๆเช้าหนูจะต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนและก่อนกลับบ้านคุณครูก็จะให้หนูนั่งสมาธิซึ่งทำให้ตัวหนูมีสมาธิมากขึ้นสามารถเรียนได้ดีขึ้นเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและสุดท้ายนี้จากการให้หนูได้ทำบุญกิริยาวัตถุ3ส่งผลให้ตัวหนูเข้า

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์นุ่มจันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่5ครับ
1: หนูรู้จักบุญกริยาวัตถุ3มั้ยครับ
0: รู้จักครับ
1: บุญกริยาวัตถุ3เนี่ยมีอะไรบ้างครับลูก
0: ทานศีลภาวนาครับ
1: แล้วหนูได้นำบุญกริยาวัตถุ3เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับ
0: การให้ทานหนูได้แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆแนะนำน้องๆที่ปฏิบัติตนไม่ดีศีลหนูได้ปฏิบัติตนตามศีล5ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดและไม่ดื่มสุราอีกทั้งโรงเรียนยังมีโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งหนูได้เป็นคณะทำงานในห้องเรียนสีขาวอีกด้วยข้อ3ภาวนาหนูมีสติจิตใจที่สงบมีเหตุผลมีสมาธิในการเรียนและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งทั้ง3ข้อทำให้หนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการเรียน

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเดียตาก้อนบัวชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4รู้จักค่ะบุญกิริยาวัตถุ3ประกอบด้วยทานศีลและภาวนาตัวอย่างเช่นการให้ทานหนูเคยให้การช่วยเหลือกับเพื่อนๆและคุณครูในส่วนของศีลซึ่งทางโรงเรียนของหนูปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นในศีล5ในโรงเรียนของหนูพวกหนูจะมีการอาราธนาศีลและนำศีลต่างๆไปปฏิบัติใช้
1: ในส่วนของข้อสุดท้าย
0: การภาวนาทุกเช้าจะมีการนั่งสมาธิเป็นการปลูกฝังให้เรารู้จักตนเองมีสติไม่เป็นผู้ใจร้อนซึ่งทำให้ตัวหนูเองนั้นสมาธิกับการเรียนและมีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียน
2: หลักโครงสร้างที่ดีในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายนโยบายนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูผู้สอนมีหน้าที่วางแผนการสอนโดยมีแผนการสอนมีการเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์การนำเข้าสู่บทเรียนกำหนดวิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผู้เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบ Active Learning บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนาอาจใช้เทคโนโลยีเกมบอร์ดเกณฑ์การสมมุติเป็นต้นมีการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสรุปผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนดีขึ้นเกิดหลักความดีนักเรียนชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย Hope Diagram Test Helpfulness การปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยทานามัยช่วยเหลือเกื้อกูลรู้จักหลักเมตตาสอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องทานโอorder readiness การปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยศีลธรรมฝึกการเรียนฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักมีระเบียบวินัย p peacefulการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยภาวนาใหม่ขอให้รู้จักสงบสู่ e aquariumความสมบูรณ์คือผลที่เกิดจากบุญกิริยาวัตถุ3มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีวินัยแบ่งปันมีระเบียบวินัยรู้จักใช้เหตุและผลในการคิดวิเคราะห
3: ์ค่ะเมื่อเรียนดีเดินคู่กับคุณธรรมก็จะเกิดความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็จะเกิดคุณค่าที่เกิดจากการกระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอนะคะจนทำให้เรานะคะและผู้อื่นมอง

เห็นคุณค่าและรับรู้ได้ในระยะยาวผู้คนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะก็จะพูดกับใครนะคะก็มีความเชื่อถือนะคะแล้วก็ยืนหยัดแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากก็ตามความรู้ความสามารถอาจจะทำให้คนคนหนึ่งโดดเด่นแต่คุณธรรมนะคะก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจจากผู้อื่นอย่างแท้จริงแม้แต่ในสภาพสังคมหรือในสภาพเศรษฐกิจที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ

นะคะความน่าเชื่อถือเนี่ยยังเป็นรากฐานนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือสังคมต่างๆหากที่เรามีขาดความน่าเชื่อถือแล้วนะคะการร่วมมือก็จะลดลงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลเสียในระยะยาวแล้วก็หลากหลายหัวข้อมากๆนะคะในเรื่องของผลเสียเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรานะคะร่วมมือกันอย่างเต็มใจนะคะหรือว่าเรานะครับใช้ความน่าเชื่อถือนะคะในการสร้างเสริมนะคะบุคลิกภาพในเรื่องของความเป็นผู้นําหรือความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับโดยที่ถ้าเราเป็นผู้นําเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้กฎนะคะหรืออํานาจบังคับด้วยนะคะผู้ตามก็จะมีความเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็สามารถที่จะปกครองคนนะคะได้อย่างราบรื่นด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะความน่าเชื่อถือก็จะกลายเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าทำให้บุคคลได้รับโอกาสแล้วก็ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในชีวิตด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของเกิดภาวะผู้นำที่แท้จริงถ้าเรามีคุณธรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีภาวะผู้นำที่แท้จริงด้วยความสามารถที่จะนำผู้อื่นไปอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจหรือสถานะภาวะผู้นำลักษณะนี้ก็เกิดจากความไว้วางใจไม่ใช่ความกลัวเกิดจากการกระทำที่สม่ำเสมอมากกว่าคำพูดที่สวยงามเกิดจากความจริงใจการเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดจากคนรอบข้างเขาก็จะใช้ความรู้ความสามารถสร้างโอกาสให้ผู้อื่นเติบโตไม่ใช่ยกตนเองให้โดดเด่นภาวะผู้นำที่แท้จริงนะคะก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้นำลักษณะนี้ก็จะกล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและข้อบกพร่องไม่โทษผู้อื่นก็แสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบก็คือหัวใจของการผู้นำภาวะผู้นำที่แท้นะคะไม่ได้วัดจากตำแหน่งนะคะแต่ก็จะต้องผ่านความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีให้ผู้นำก็สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องแม้ว่าจะยากลำบากหรือขัดประโยชน์ต่อตนเองนะคะภาวะผู้นำที่แท้จริงหมายถึงการรับฟังอย่างลึกซึ้งเปิดพื้นที่ให้เรามีความคิดเห็นต่างกันแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอคติผู้นำนะคะก็จะไม่กลัวกันเปลี่ยนแปลงแต่พร้อมที่จะปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ตามก็จะเกิดความรู้สึกที่เต็มใจที่จะเดินตามและทำหน้าที่นะคะภาวะที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับให้คนเชื่อแต่เป็นการทำให้คนศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเป้าหมายไปด้วยกันค่ะค่ะคุณธรรมนะคะก็จะทำให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนความสำเร็จไม่ใช่เป็นเพียงที่ฟ้าประทานมาแต่ต้องเกิดจากการกระทำหรือเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพียงชั่วคราวแต่เกิดจากการกระทำซ้ำๆนะคะที่ทำนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ความรู้ความสามารถทัศนคติคุณธรรมเข้าไปประกอบด้วยความสำเร็จลักษณะนี้ไม่ได้วัดเพียงตำแหน่งหน้าที่การงานแต่วัดความสำเร็จนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองการได้รับการยอมรับจากสังคมความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะต้องมาบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตหรือความรับผิดชอบและเคารพคุณค่าในตนเองผู้ที่จะประสบความสำเร็จนะคะจะต้องไม่ขัดจากศีลธรรมเพราะว่าการที่เรามีรายได้สูงหรือมีหน้าที่ที่ดีไม่ใช่การวัดผลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีความรู้ความสามารถไปทำไมถ้าเราไม่นำมาใช้ประโยชน์นะคะหรือนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราและต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะความสำเร็จที่มีคุณธรรมเนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถพาสังคมนะคะไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะถ้าเรามีองค์กรเรานะคะมีผู้ที่มีคุณธรรมนะคะองค์กรนั้นนะคะก็จะมีแต่ความสุขนะคะการประทะการขัดแย้งนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่านะคะในองค์กรทุกคนมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมสามารถฝึกฝนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะความสำเร็จต่างๆนะคะไม่ได้เกิดนะคะไม่ได้เกิดเพียงเพราะตนเองแต่เกิดจากสังคมนะคะเกิดจากการร่วมมือร่วมกันและก็เป็นการเติบโตนะคะอย่างมีคุณค่าและมีความหมายตลอดเส้นทางชีวิตด้วยต่อไปเรามาดูบทบาทของผู้เรียนในปัจจุบันบทบาทของผู้เรียนในปัจจุบันถ้าเราดูนะคะตามสื่อโทรทัศน์
ต่างๆนะคะบทบาทในผู้เรียนเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะในปัจจุบัน

นะคะหรือแม้แต่ไม่จำกัดคะแนนสอบจะต้องสอบได้คะแนนดีเท่านั้นแต่บทบาทของผู้เรียนน่ะสามารถจะต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีนะคะดิจิทัลนะคะที่ให้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะปรับเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นความท้าทายนะคะเมื่อเราปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยทางด้านคุณธรรมศีลธรรมความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ควรมีด้วยจึงตรงกับคำกล่าวที่ว่าเรียนดีมีคุณธรรมเห็นไหมคะว่ามันมีความหมายลึกซึ้งนะคะมากกว่านักเรียนนั่นแหละเรียนดีแต่เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและนำความรู้ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นผู้สอนนะคะก็จะมีความสุขผู้เรียนก็จะมีความสุขนะคะคุณธรรมก็เป็นสิ่งที่จะช่วยกำกับความรู้ไปในทิศทางที่ถูกต้องความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกติกาของสังคมเพราะว่าโลกในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงนะคะผู้เรียนอาจจะต้องกดดันจะต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่คนประสบความสำเร็จไม่ได้หมายว่าถึงจะมีชีวิตนะคะที่มีความสุขเพราะฉะนั้นความรู้นะคะต้องเมื่อเรามีความรู้เรามีคุณธรรมเราต้องมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เรียนนะคะที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวจะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมได้รับความไว้วางใจผู้เรียนก็จะต้องยึดหลักเรียนดีมีคุณธรรมนำสกิลไปใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติค่ะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเราจะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะจะผ่านไปไม่ได้นะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือปัญญาประดิษฐ์นะคะช่วยคิดกับคำว่าเรียนดีมีคุณธรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยคิดกับคำว่าเรียนดีมีคุณธรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือนะคะที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เข้าถึงข้อมูลความรู้การคิดวิเคราะห์ต่างๆอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามปัญญาประดิษฐ์นะคะช่วยคิดไม่ได้ช่วยหมายความว่ามนุษย์จะต้องเรียนดีโดยอัตโนมัติแต่การเรียนดีที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการตอบถูกหรือทำถูกหรือได้คะแนนดีเท่านั้นแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็นำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะและก็คำว่าเรียนดีมีคุณธรรมนะคะก็เป็นแนวคิดที่มาถ่วงดุลในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะทำให้มนุษย์ไม่หลงลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งเรียนดีในยุคที่มี AI เนี่ยก็จะช่วยคิดว่าหมายถึงเทคโนโลยีใช่ไหมหรือว่าความคิดทั้งหมดของเราใช่ไหมผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีและก็สามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะคุณธรรมกอบกำกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะไม่ใช่ใช้ AI ทำให้นะคะตรงนี้ทำแทนกันไม่ได้นะคะความรับผิดชอบทำให้ตระหนักว่าผลงานที่เราสร้างขึ้นมาจะต้องสะท้อนกับความสามารถนะคะของการเรียนรู้ที่แท้จริงและต้องมีวินัยในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะในแบบทำทุกวันเลยนะคะก็คือแบบว่าไม่พักนะคะเราก็จะต้องมีเวลาแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของจิตสาธารณะทำให้การใช้ความรู้และ AI คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนำมาถูกใช้ภายใต้กรอบของเรียนดีมีคุณธรรมเทคโนโลยีนะคะไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เป็นพลังสนับสนุนให้คนเรานั้นเก่งคิดเป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้และมีความรับผิดชอบด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับมนุษย์นะคะไม่ใช่แข่งขันกันว่าใครเก่งกว่าใคร AI ก็ไม่สามารถแทนมนุษย์ได้มนุษย์บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแบบเป็น AI ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะประกอบคำว่า AI เข้าด้วยกันนะคะกับความสัมพันธ์ของมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยกำหนดทิศทางในเรื่องของคุณธรรมคุณค่าการเรียนดีมีคุณธรรมมียุคปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องผสมผสานความฉลาดการใช้เทคโนโลยีกับความดีงามทางจิตใจเข้าไปด้วยเพื่อให้ก้าวถึงความก้าวหน้าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: เรือใครข้ามฟากได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะ
1: นี่คือทีมคนเก่ง
2: เร็วที่สุด
3: งั้นเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอ
4: แล้วมันจะผิดกฎไหม
5: เขาบอกว่าเรือไม่ได้บอกว่ากี่คนฉลาดเดี๋ยวผมไปเอง
1: ทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
6: ไปด้วยกันไหมครับ
1: นี่คือทีมคนดี
6: ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับพี่เหลือเยอะเลย
7: ถูกชีพครับ
8: จะดีเหรอครับ
7: ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับจริงไหมพวกเรา
1: จาก2ตัวเลือกบริษัทจึงมักเลือกคนเก่งมากกว่าคนดีผลประโยชน์เลยมักตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยบริษัทเลยมีแต่ปัญหาแต่เรามีทางเลือกที่3
3: ว่าเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอ
4: ใช่
1: นี่คือทีมคนเก่ง
3: ได้ไหมครับหัวหน้า
1: ที่มีคนดีเป็นหัวหน้า
9: แล้วใครจะเป็นคนไปผมว่าเราไปด้วยกันหมดเนี่ยครับ
1: โจทย์เปลี่ยนตอนนี้คนเก่งถูกห้ามคิดแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องแข่งกันเอง
5: ผมว่าวิธีนี้ดีกว่า
1: ก็ไม่ต้องแทงกันเอง
5: นี่ครับเรา
1: คนเก่งก็ยังคงเป็นคนเก่งที่ตอนนี้มีทีมเวิร์คความรู้ความสามารถก็เหมือนเครื่องยนต์ยิ่งแรงยิ่งต้องควบคุมให้ดีนี่อาจไม่ใช่เรือที่เร็วที่สุด
3: หยุด
10: โอ้หัวหน้าพายเช้าอ่ะ
3: กินไปเถอะครับ
10: อะแซนด์วิชอะไรอ่ะไก่
1: แต่คือเรือที่จะพาพวกเราทั้งหมดทุกคนไปได้ไกลยิ่งกว่าเพราะเงินมันแคบเกินกว่าจะเป็นกติกาทั้งหมดของชีวิตใช้คุณธรรมนำความสามารถหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่ความยั่งยืนเดี๋ยวนี่คิดอยู่ใช่ไหมว่าไม่มีทางทำได้จริงบริษัทเนี้ยผลประกอบการดีขึ้น 217% ได้รางวัลจากทั่วโลกต่อเนื่องและถึง10ปีเมื่อเปลี่ยนมาใช้หลักคุณธรรมนำความสามารถเช่นเดียวกับอีกหลายๆบริษัทศึกษาเพิ่มเติมที่ www. สารต่อที่พ่อทำ
11: สรุปนะคะในชั่วโมงที่14เรียนดีมีคุณธรรมนะคะเป็นบทเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ความรู้ต้องควบคู่กับคุณธรรมนะคะจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อจะทำให้สังคมนั้นมีความสุขและผู้เรียนนะคะก็จะเป็นคนนะคะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้พัฒนาต่อยอดสังคมนะคะการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นด้วยการมีวินัยพร้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะเป็นในเรื่องของการมีรากฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืนบทเรียนนี้นะคะก็จะชี้ให้เห็นถึงความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมเนี่ยเรานำไปใช้ในทางที่ผิดก็ไม่สามารถสร้างโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่21ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทผู้เรียนนะคะต้องมีคุณธรรมเป็นหลักและนำความรู้จากเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการใช้หาความรู้จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะเราใช้ AI กับคุณธรรมไปพร้อมๆกันความสำเร็จที่มีคุณค่าในระยะยาวชั่วโมงเรียนนี้จึงจะช่วยปลูกฝังแนวคิดให้ผู้เรียนมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งดี นะคะและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่15คุณธรรมกับความเป็นมนุษย์ในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีในเวลา13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะเป็นภาคการศึกษาที่สองปีพ.ศ. 2568นะคะก็การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นจะเป็นดอกกุหลาบดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเป็นกลีบกุหลาบซึ่งเป็นลักษณะกุหลาบแบบนี้นะคะที่เราเก็บไว้หลังจากจัดดอกไม้แล้วมันมีส่วนที่มีอยู่ก็นำมาให้เกิดประโยชน์ด้วยการตัดกลีบนะคะเป็นกลีบกลีบออกมานะคะการตัดกลีบนั้นต้องมีการเลือกนะคะเลือกกลีบที่เฉพาะกลีบที่พับได้นะคะกลีบที่ใหญ่ส่วนกลีบข้างในส่วนในข้างในของดอกกุหลาบนี้เล็กเราพับไม่ได้แล้วต้องเลือกกลีบให้เสมอกันนะคะท่านผู้ชมการพับนั้นนะคะเราก็ต้องพับนะคะพับหนึ่งรอบนะคะต้องดูด้านด้วยนะคะด้านมันไม่ใช้เราใช้ด้านที่มีไม่เงานะคะพับหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ให้กลับมาสองสามนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันจะแบบเนี่ยนะคะสามรอบเสร็จแล้วก็ถ้าเผื่อจะเย็บก็ได้นะคะต้องมีนะคะเราไว้ส่วนปลายนี้นะคะเขาก็จะอยู่นะแม็กไว้เลยนะคะเนี่ยนะคะจะพับอีกสักประมาณเนี่ยนะคะตรงนี้เราก็พับได้เลยนะคะเนี่ยนะคะพับให้มาเลยมาแบบนี้นะคะด้านพับรอบที่หนึ่งที่สองพับนะคะจากครึ่งนะคะแล้วก็พับหักมุมนะคะหักมุมให้เป็นกลีบที่เล็กนะคะอย่าให้กว้างมากนะตรงนี้ฐานกว้างมากแล้วเดี๋ยวจะมันเวลาทำแล้วกลีบมันจะมากนะคะไปส่วนเกินเนี่ยมันจะทำให้แน่นแล้วก็การวางมันจะไม่เสมอกันด้วยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะทำให้ท่านผู้ชมภาพอีกสักสองสามกลีบนะคะนี่นะคะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะสองสามทีนี้ส่วนนี้มันเล็กไปเราก็พับลงมานะคะพับลงมามันก็จะได้เป็นกลีบที่นะคะ

นี่ยนะคะพยายามให้ข้างล่างเสมอกันนะคะเกือบจะเสมอกันนะคะส่วนล่างของของปลายเกล็ดที่เราพับนะคะพยายามจะให้เกือบมาอยู่สุดนะคะเนี่ยนะคะถ้าผลพับไม่ดีมันอยู่มันสูงไปเสร็จแล้วมันเวลานั่นมันจะหนานะคะ

ถ้าเผื่อครั้งบางครั้งเนี่ยนะคะเกรดเนี่ยนะคะต้องมันพอถ้าเปิดลักษณะแนวขวางไม่ได้ต้องแนวตรงนะคะแนวขวางของลูกแม็กไม่ได้ต้องเป็นแนวตรงเขาจะอยู่นะคะเนี่ยนะคะนะคะอีกสักกลีบหนึ่งกลีบสุดท้ายนะคะถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อไม่พอเราก็ต้องผู้สาธิตก็ต้องนั่งพับใหม่อีกเช่นกันนะคะในเวลาของงานนะคะเนี่ยนะคะจะได้กลีบอย่างนี้นะคะต้องตามยาวนะคะทีนี้เราเลือกจากเลือกแล้วเนี่ยนะคะที่มันมีอยู่แล้วโฮมเนี่ยนะคะเราวางกลีบนะคะ

เวลาปักเข็มหมุดนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีส่วนที่หนามากนะคะไม่ได้นะคะเราก็จะทำด้วยวางด้วย

เราต้องทากาวให้ไม่ให้ให้กลีบให้อยู่ในแนวให้เขาไม่ให้แยกจากกันตรงส่วนยอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะห่างไปนะคะจะบานไปนะคะแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในแนวเดียวนะคะประมาณ5 กลีบนะคะต่อไปก็จะสับหว่างนะคะ

ต้องพยายามดูให้ดีด้วยนะคะโฟมมันเบาก็เลยทำให้

ปากกาวนะคะวางวางแล้วก็ปิดรอยลูกแม็กด้วยค่ะ

ทาเกานะคะจับส่วนล่างนะคะทาเกาส่วนล่างของปลายกลีบดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะ

ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบรอบของการทำงานประดิษฐ์จะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพราะจิตใจจะอยู่กับงานนะคะ

พอทาปลายแล้วตรงส่วนบนต้องทาทั้งนิดนะคะจะได้ติดกับเวลานั่นจะติดข้างบนได้ติดกับแนวเดิมของที่เราทำไว้นะคะจะได้บังส่วนที่เราไม่ต้องการให้เห็นคือแม็กนะคะ

ยังไม่ถึงครึ่งนะคะกลีบไม่พอต้องทำอีกนะคะ

แม็กตามยาวนะคะไม่ตามขวางนะคะตามขวางมันจะหลุดนะคะมันกลีบมันจะหลุดไปเลยนะคะเพราะผ้านี่ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกุหลาบนี้รู้สึกว่าจะกลีบค่อนข้างจะแข็งมากนะคะอยู่ตัว

พับครึ่งนะคะจากนั้นตามมาแล้วก็พลิกกลับนะคะทีนี้พลิกกลับมันก็จะมาส่วนยาวเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะตรงปลายพอดี

กลีบดอกไม้ในเวลานี้ไม่พอนะคะคือทำสำเร็จมาแล้วจะได้ผู้ชมจะได้เห็นว่าก็ได้มีการทำมาเป็นที่สำเร็จนะคะ

ทำให้ท่านผู้ชมชมจนกว่าจะดอกกลีบกุหลาบไม่มีนะคะแล้วก็เราก็สำเร็จรูปไว้มีให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะคะ

กลีบกุหลาบนี่ก็จะใช้เฉพาะกลีบที่ใหญ่กลีบเล็กเราไม่ใช้นะคะก็เลือกนะคะขั้นตอนในการเลือกกลีบนะคะ

0: พักก่อนไม่เดี๋ยวหนูสต็อกไว้ก่อน
1: ไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วก็บอกเอานี่ไงสำเร็จที่ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ตั้งใจเป็นอย่างนั้นไงนะตั้งใจว่าทำประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะให้เขาดูไงว่าเราทำเนี่ยต่อไปเป็นอย่างนี้เอาเริ่มได้ยังอ่ะฮะนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะเราทําตามขั้นตอนเราก็จะทําไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งแต่เราค่อยๆไล่ไปนะคะไล่ไปทีนี้เราก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าถ้าเผื่อที่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะได้รูปนี้อันนี้รูปนี้เป็นคนละทรงนะคะพุ่มเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่สูงกับทรงที่ป้อมๆนะคะอันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นอันนี้นะคะเราทำนะคะนี่ก็สำเร็จเป็นทรงนี้เสร็จแล้วส่วนนี้เราก็ใช้มุกนะคะหรือดอกรักเนี่ยปักลงไปนะคะก่อนนั้นเราก็ต้องทากาวซะก่อนนะคะเนี่ยนะคะจะได้มีสีสันที่สวยงามเวลาใช้งานเราจะต้องทากาวนะคะโดยรอบนะคะเนี่ยนะคะนะเป็นรูปเด่นๆอย่างนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะรอบพานนี้นะคะเนี่ยนะคะจะได้ตั้งได้ไม่โค่นนะคะอันนี้คืองานที่สำเร็จของเรื่องพานพุ่มนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจากกุหลาบ1ดอกเนี่ยนะคะเราต้องมีการเลือกนะคะเลือกกลีบใช่ไหมคะการเลือกนี่ส่วนในนี่เราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันพอทำกลีบแล้วกลีบจะไม่เสมอกันนะคะเรียงแล้วจะเสมอกันถ้าเผื่อเราเลือกที่ให้เหมาะสมเท่าที่เลือกให้ได้ดีนะคะวันนี้รายการของเรื่องของพานพุ่มวันนี้ก็สำเร็จลงเวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทะรามาธิบดีศรีสินทะมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมศีลออกอากาศช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขทางจิตใจพร้อมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการดำเนินชีวิตและในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนต่อไปณโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัฒมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในตอนที่5ชื่อว่าพลังนิ่งเปลี่ยนโลกและในตอนที่5นี้สมาธิไม่ใช่แค่เป็นพลังนิ่งอย่างเดียวแต่คือการฝึกการใช้สมาธิจิตในการโฟกัสชีวิตและการทำงานทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงครับที่จะฝึกให้สมาธินี้เกิดขึ้นได้คร
1: ับ สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: ครับ
1: เรามาลองดูปัญหาก่อน
0: ครับ
1: เคยยินคำว่าสมาธิสั้นไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่เราต้องฝึกให้สมาธิมันยาวขึ้น
0: ครับ
1: พอสมาธิมันยาวปุ๊บจะได้แก้ปัญหาได้เรามาหาปัญหาก่อนวัยรุ่นสมัยนี้เป็นยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: นะครับจะทำให้สมาธิสั้นจากการที่เราแบบชอบไถฟีดโซเชียลมากอะไรมากต่างๆทำให้เราแบบจดจ่ออะไรไม่ได้นานอย่างเช่นเรียนหนังสือเรียนไม่ได้นานละเพราะห่วงอยู่กับเฮ้ยเดี๋ยวต้องเล่นโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเรียกเป็นเหมือนกันสมาธิสั้นซึ่งตรงนี้มีผลกระทบต่อชาติเราเพราะว่าผู้พลเมืองเราจดจำไม่ได้การต้องสรรวัฒนกรรมต่างๆมันก็สร้างได้ยากอีก
0: ครับ
1: เมื่อเราเรียนแล้วไม่สำเร็จเนี่ยประเทศชาติเราก็เจริญยาก
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาลองดูว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับก็คือการฝึกสมาธิก็คือการฝึกดึงพลังงานหยุดโฟกัสถ้าเรียนก็อยู่กับการเรียนทำงานก็อยู่กับการทำงานอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามามองว่าฝึกสมาธิแล้วจะได้อะไรบ้างฝึกสมาธิให้เรามองว่าคือการฝึกให้เรามีพลังเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่พาวเวอร์มือกับการเราเข้ายิมออกกำลังกายร่างร่างกายเราเตรียมตัวเราให้พร้อมครับแล้วก็ประโยชน์ก็คือเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเรียนหนังสือเราจะจำได้แม่นขึ้น
0: ครับ
1: ถูกไหมครับคุณมีสมาธิก็มีปัญญาม
0: ัน
1: จะจอดอยู่กับสิ่งนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณเล่นกีฬาก็จะเล่นได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: ถูกครับเล่นดนตรีก็มีความพิ้วไหวขึ้น
0: ครับ
1: มีแต่ผลดีครับส่วนพวกเราเหมือนกับแบบ ซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ถูกไหมครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆก็ขึ้นกับพวกเราเหมือนกันถ้าการเรียนดีสมรรถดีประเทศชาติเราก็เจริญรุ่งเรืองที่เรามามองสถานการณ์ปัจจุบันบ้างช่วงนี้ให้ทุกคนมองว่ากระแสพลังงานของโลกเรากำลังเปลี่ยนทุกคนลองดูทุกคนรู้สึกไหมมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ให้เรามองดูนิ่งสงบเรามองดูครับมีหลายคนที่มาทางสายจิตวิญญาณเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างลึกเข้าไปทางจิตใจของเรา
0: ครับ
1: ครับชีวิตเหมือนมันหยุดนิ่งเหมือนบางอย่างมันทีมันก็เฉยช้าลงทั้งที่เราก็พยายามต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแต่พลังมันเหมือนแบบไม่เหมือนเคยความรู้สึกตรงนี้ไม่ชื่อเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเปรียบเหมือนโลกเราก็ถูกการรีเซ็ตใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าเรามองดูเห็นไหมทุกอย่างวิถีของโลกเรารู้สึกเหมือนแบบมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับให้เราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าอะไรสนามแม่เหล็กโลกกำลังเปลี่ยน ความเคลื่อนไหวของพลังงานระดับจักรวาลกำลังจะกระทบเข้ามาที่ดาวโลกของเรา ครับแล้วเราในฐานะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้มันก็มีผลรับรู้ได้ทางอะไรทางกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเรานิ่งสงบปุ๊บเราจะเริ่มสัมผัสกับมันได
0: ้ครับ
1: เหมือนพลังงานที่สะท้อนกันไปมา
0: คร
1: ับช่วงนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันสับสนมันเฉื่อยมันง่วงมันเหนื่อยหน่ายหรือแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเศร้าๆเงาๆยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: ทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรชัดเจนใช่ไหมครับเหมือนมันก็ว่าอะไรมันขาดหายไปสิ่งที่เราเคยทำได้ดีบางครั้งมันก็ทำเริ่มทำไม่ได้ดี
0: ครับ
1: ครับเหมือนโลกมันจะพาเราไปอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีพลังกว่าเดิมและใหม่กว่าเดิมเพราะวิธีเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเราต้องลองมาดูมุมมองแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงดู
0: คร
1: ับเพราะว่าอะไรเพราะเรากำลังถูกชวนให้หยุดเพื่อตั้งเข็มทิศใหม
0: ่
1: ถูกไหมครับถ้าเราเจอการพูดให้เราหยุดแป๊บนึงทำสมาธิแล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้มองว่าวันนี้เราจะทำอะไรยังไงโฟกัสมันให้ถูกทางครับเปรียบเหมือนพลังงานของโลกเราตอนนี้กำลังขยับและเรากำลังถูกเรียกให้จัดระเบียบภายในร่างกายตัวเองใหม
0: ่ครับ
1: บางคนอาจต้องเคลียร์ห้องเคลียร์ของต่างๆเพื่อรองรับพลังงานถ้าของบางอย่างมันแน่นไปปุ๊บพลังงานที่เข้าปุ๊บมันรับไม่ได
0: ้ครับ
1: ให้ต้องเคลียร์ทำใจให้ว่างยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: ยอมรับกับอะไรใหม่ๆครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเรามีพลังงานเดิมอยู่ถ่ายพลังงานเก่าออกไปเพื่อรองรับพลังงานใหม
0: ่ครับ
1: เพื่อให้มีพื้นที่รองรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาการเตรียมความพร้อมไม่ได้แปลว่าเราต้องทำอะไรให้ใหญ่โตครับเพียงแค่เรากลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นดูแลร่างกายตัวเองให้ดีกินอาหารที่ดีทำใจให้สบายชะลอจังหวะชีวิตไปเรื่อยๆ
0: ร
1: ักษาสุขภาพให้แข็งแรงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและให้เวลากับความสงบคือการฝึกสมาธิไม่ต้องเร่งรีบตัวเองปะเกินไปไม่ต้องไปเทียบกับใครๆขอแค่รู้ไว้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี
0: ้ครับ
1: คนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ถูกตีค่าแบบมนุษย์อาจจะมองว่าดีหรือแย่มันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ปุ๊บอะไรจะเข้ามา
0: ครับ
1: เราสามารถรับได้ทุกสถานการณ
0: ์ครับ
1: เปรียบเหมือนเรากำลังอัปเกรดตัวเองในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปและขอให้ทุกคนต้องเตรียมตัวอย่างมีสติ
0: ครับ
1: โดยไม่ต้องกลัวแค่ทำอย่างที่เราทำกันมาประจำอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับหากเราสามารถเตรียมตัวพื้นที่ในบ้านของเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้มีการสำรองอาหารมั่งน้ำมั่งเอาที่พอจำเป็นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสบายใจแต่เกิดไอ้นุ่งกระขานี่ก็ขาดปุ๊บเหมือนกับว่าเราจิตใจมันจะหดหู
0: ่
1: มันไม่พร้อมทุกอย่างคือเพื่อให้เตรียมตัวให้พร
0: ้
1: อมไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร บ้านของเราให้เรามองว่าก็ยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียกเซฟโซนสำหรับตัวเราเสมอ
0: ใช่ครับ
1: ตอนที่คุณไปไหนแล้วแต่คุณกลับมาบ้านคุณก็มีความสุขครับเหมือนกับมาเริ่มมาตั้งต้น
0: ครับ
1: และที่ไหนก็ตามที่ทำให้ตัวพร้อมที่ตรงนั้นก็คือจะเป็นที่ที่มีพลัง ริ่มจากบ้านเรานี่แหละสำคัญที่สุดครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เรามาลองดูนิทานกันบ้าง
0: ครับ
1: นักธนูตาเดียวกับเป้าหมายที่หายไป
0: ครับ
1: ครับมีเรื่องแล้วว่ามีสำนักยิงธนูที่โด่งดังศิษย์เอกคนหนึ่งพยายามยิงธนูให้แม่นแต่ใจมักวอกแวกคิดถึงเรื่องชื่อเสียงและคำชมอาจารย์จึงให้เขาไปยืนยิงธนูที่ริมหน้าผาที่มีลมพัดแรงๆครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าหากเจ้ายังเห็นลมเห็นหน้าผาเห็นตัวเองเจ้าจะไม่หวั่นยิงถูกเป้าหมายแน่ๆใช้หนุ่มจึงหลับตาทำสมาธิแล้วดึงสติมาจดจ่อที่ลมหายใจให้นิ่งสงบเปรียบเหมือนตัวเองกับเป้าหมายให้อยู่กับที
0: ่ครับ
1: และตอนนั้นก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงแค่ขับกับเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็ปล่อยธนูออกไปเข้าเป้าอย่างแม่นยำท่ามกลางพายุที่พัดมา
0: ครับ
1: ครับสอนให้เรารู้ว่าสมาธิทำให้เราก้าวข้ามอุปสรร
0: ค
1: และเสียงรบกวนรอบข้างได้ครับเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อตนเองและเพื่อครอบครัวสังคมของเรา
0: ครับ
1: ทีนี้เรามองดูการปฏิบัติดูมั่งเราจะสร้างชาติด้วยคุณภาพของตัวเองถูกไหมครับเทคนิคก็คือ one minute focus สอนการนิ่งก่อนเริ่มเรียนหรือเริ่มทำงานเพื่อดึงศักยภาพสุดๆออกมาหมายความว่าอะไรก่อนจะเรียนควรจะนั่งนิ่งทำสมาธิสักหนึ่งนาทีก็พอเพื่อลืมสิ่งต่างๆเพื่อรับของใหม
0: ่
1: ไอ้เขาลืมสิ่งต่างแล้วไม่ทิ้งเพียงแค่เราเก็บจะระเบียบสมองให้ดี
0: คร
1: ับนี่เขาเรียกทำสมาธิก่อนจะเรียน
0: ครับ
1: ครับพูดง่ายๆก็คือว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นสมบัติของชาติไม่ต้องการแค่คนรักชาติด้วยปากแต่ต้องการคนรักชาติที่มีความสามารถ
0: ครับ
1: และความสามารถนั้นให้เกิดจากสมาธิ
0: ครับ
1: ให้เกิดจากปัญญา
0: ครับ
1: เพื่อพัฒนาชาติไทยของเรา
0: ครับ
1: ในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นที่ผู้คนต่างโต้เถียงอธิบายอ้างเหตุผลและยืนยันว่าตัวเองถูกเสมอมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยยืนยันหรือโต้เถียงอะไรเลยรู้ไหมคืออะไรก็คือความจริง
0: ครับ
1: ความจริงไม่เคยหวั่นไหว
0: ใช่ครับครับ
1: มันไม่ต้องการการอนุมัติจากใครครับไม่ต้องการเสียงข้างมากไม่รอให้ใครยกมือขึ้นเห็นด้วย
0: ครับ
1: และมันจะเป็นต้องให้ใครเข้าใจมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะมีคนเชื่อและไม่หยุดเป็นความจริงเพราะทุกคนปฏิเสธครับเปรียบเหมือนไฟไม่ต้องการอนุมัติเพื่อที่ทำให้มันร้อน
0: ครับ
1: แรงโน้มถ่วงไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าใจฟิสิกส์เพื่อที่มันจะทำงานความจริงไม่ต้องการอะไร
0: ครับ
1: เพื่อที่จะมันเป็นความจริง
0: ครับ
1: ครับความไร้ประโยชน์ของความเห็นทุกครั้งที่เรานำเสนอความเห็นส่วนตัวเรากำลังวางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไว้ต่อหน้าความจริง
0: ครับ
1: ครับเราต้องการที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆที่มันส่วนกับความจริง
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ความเห็นนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ประสบการณ์ความชอบและความไม่ชอบแต่ความจริงเหล่านั้นไม่ขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นเลย
0: ครับ
1: ความจริงยังไงก็เป็นความจริงมันไม่ต้องการให้เราเห็นด้วยและไม่รอคอยการยืนยันความจริงไม่ต้องการอะไรจากเราเลยความเห็นก็เหมือนเศษฝุ่นที่ปีไปตามลมของความรู้สึกแต่ความจริงก็คือพื้นแผ่นดินที่ไม่เคยขยับแม้ลมพายุจะรุนแรงเพียงไร
0: ครับ
1: การต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะมนุษย์มักต่อสู้กับความจริงด้วยการปฏิเสธโต้แย้งหรือเสาะหาข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่ตนอยากจะเชื่ออยากจะสร้างขึ้นมาแต่นั่นคือการต่อสู้ที่พ่ายแพ้ตั้งแต่ต้นเหมือนยืนริมทะเลแล้วสั่งคลื่นลมให้หยุดซัดหรือสั่งแสงแดดให้หยุดส่องไม่ว่าท่านจะพยายามแค่ไหนความจริงก็ยังเป็นเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ครับนี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นข้อที่จริงเหมือนที่ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออกโดยไม่ต้องถามแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่ความจริงไม่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของใครครับความทุกข์จากการต่อต้านลองนึกถึงคนที่ยืนกลางสายลมสายฝนและกดฝนกดลมคนที่เกลียดคลื่นเพราะมันไม่ยอมหยุด คนที่ร้องไห้เพราะดวงอาทิตย์ไม่ยอมรับขอบฟ้าช้าหรือเร็วกว่านี้ความทุกข์ของเราเป็นแบบนั้นถูกไหมครับเราไม่ได้ทุกข์เพราะฝนตกแต่เพราะเราทุกข์เพราะอยากให้แดดมันออกเราไม่ได้ทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นแต่เพราะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นเราเจ็บเพราะเราดึงภาพในหัวมาซ้อนทับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
0: ใช่ครับ
1: และเมื่อสิ่งสองสิ่งนี้ไม่ตรงกันเราจึงทุกข์ครับคำเชื้อเชิญสู่การยอมรับจึงเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง
0: ครับ
1: ไม่ใช่ในแบบหดหู่ท้อแท้
0: ครับ
1: แต่ด้วยใจที่เปิดกว้าง
0: ครับ
1: เบิกบานการยอมรับคือการหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปแก้ไขไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะได้มีพลังเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนได้คือการที่สิ่งต่างอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้มันเป็นนี่คือผลของการทำสมาธิเราจะได้มองเห็นสิ่งต่างเพราะโลกเรามันเปลี่ยนแปลงตามสภาพอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเราไม่ทำตัวเองลิสต์ตื่นให้ว่าง
0: ครับ
1: ไม่ได้รู้สิ่งต่างปุ๊บเราก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่คือการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนเราควรจะยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับสมดุลให้ได้โดยใช้ตัวสมาธิหรือสติปัญญา
0: ก็พูดง่ายๆว่าพลังสมาธิเนี่ยสามารถตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที
1: ่
0: ท่านตรัสไว้ว่าความจริงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออะไรครับสัพพะปาปะสะอกาลนังใช่ไหมครับการไม่ทำบาปทั้งปวงครับการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่เราทำดีเราจะได้รับผลดี
1: ถูกต้องครับ
0: ทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
1: นี่แหละความจริง
0: ครับและทีนี้เราก็ต้องเนี่ยแหละครับคือพลังสมาธิก็คือทำจิตให้ผ่องใสเมื่อทำจิตผ่องใสเนี่ยตัวปัญญามันจะเห็นสภาพตามความเป็นจริง
1: ใช่ไหมครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็ตั้งอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตกทางที่ตะวันตกไม่มีเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเป็นจริงปฏิบัติตามต้องได้ผลจริงใช่ไหมครับ
1: ก็เหมือนคนอยู่กลางแดดกลางฝนก็ไปโกรธฝนโกรธแดดที่จริงมันคือธรรมชาติที่ฝนตกเราเพียงแค่ยอมรับกับมันหาวิธีป้องกันแดดร้อนคุณก็หาร่มป้องกันจิตที่ร่มฝนตกคุณก็เข้าร่มซะก่อนก่อนทำกิจอะไรก็ได้นะทุกอย่างถ้าเราไม่ฝืนกับธรรมชาติเราก็สามารถที่จะมีความสุขแต่ถ้าเราจะฝืนปุ๊บเราต้องดูหาวิธีป้องกันทำไงก็ได้ที่เราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนและทำกับสิ่งนั้นได
0: ้ก็คือต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้มีความสุข
1: ค
0: ือธรรมชาติเขาจัดสรรมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ที่เรานี่แหละจะปรับตัวยังไง
1: แ
0: ต่เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถปรับสภาพอยู่ได้ในทุกสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับหนาวสุดก็อยู่ได้ร้อนสุดก็อยู่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงว่าความนิ่งจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
1: ครับ
0: ทุกครั้ง
1: เราต้องมองมีสมาธิก่อน
0: ครับ
1: มองให้เห็นหลักการความเป็นจริง
0: ครับ
1: หาเหตุที่เจอเพราะหลักพุทธเราคือหลักเหตุและผลเมื่อเราไม่ต่อสู้กับความจริงแล้วความจริงก็ไม่ทำให้เราทุกข์ถูกไหมครับมันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นและเราก็เป็นเพียงผู้ที่ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสงบ
0: ครับ
1: เปลี่ยนไม่ได้แต่เรากลมกลืนกับมันได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เราเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับความจริงได
0: ้ครับ
1: จากผู้ต่อต้านเป็นผู้เข้าใจ
0: ครับ
1: จากผู้ไหว้ส่วนกระแสเป็นผู้ไหว้เป็นธรรมชาติของสายน้ำ
0: ครับ
1: เปรียบเหมือนอะไรเราเกิดมาบนโลกนี้แล้ว
0: ครับ
1: เมื่อเกิดมาปุ๊บเราก็ต้องตั้งอยู
0: ่ครับ
1: ในการตั้งอยู่ปุ๊บต้องแบ่งชิดเป็นวัย
0: ครับใช่ใช
1: ่วัยเรียนรู
0: ้
1: ใช่ไหมเรียนที่สุดวัยทำงาน
0: ครับ
1: วัยมีครอบครัว
0: ครับ
1: ถึงเวลาเราก็ไป
0: ครับ
1: เมื่อเรามองได้ปุ๊บทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเมื่อเรามาภาคน้อยเพียงใดทุกอย่างมันก็หนีพ้นความจริงไปไม่พ้นน
0: ี
1: ่คือหลักธรรมะที่เข้ามาให้ทุกคนมองถึงหลักการอยู่ด้วยกันโดยความสันติสุขแต่คุณจะมองได้คุณต้องคิดตัวเองให้ว่างถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี
0: ้
1: โลกหน้าคุณก็มีประโยชน
0: ์
1: ถูกไหมครับคุณต้องเห็นประโยชน์3อย่างประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้าปรมัตถ์และอีกอันประโยชน์สูงสุดก
0: ็
1: คือพันนิ
0: พพาน
1: ถูกไหมครับถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญายังไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรจิตเราก็เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างวนเวียนอยู่ในวัฏฏะจิตเราก็ไม่มีความสุขเพราะความจริงเนี่ยใครเห็นพระเจ้าเราเห็นมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: เราต้องเขาเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง
1: ครับ
0: ท่านจะกว่าจะตรัสรู้ได้ต้องเจอกับความทุกข
1: ์
0: โดยการบำเพ็ญเพียรทางกายก็ดีกั้นลมหายใจก็ดีแล้วก็อดภักยาหารก็ดีท่านทำมาจนที่สุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง
1: ใช่
0: เราก็เช่นเดียวกันการทำงานหนักก็จริงการอดทนสุดๆก็จริงมันไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์ที่แท้จริง
1: ถูกต้องครับ
0: ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ใจของเราครับใจของเราให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นพลังบวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับต
1: ั้
0: งอยู่แล้วก็ดับไป
1: ถูกต้องครับ
0: วางใจให้เป็นกลางครับอย่าทุ่มเทจนเกินกำลังชีวิตของเรามีปลายทาง

0: เหมือนกันหมดทุกคนก็คือความตายไม่มีใครหนีความตายไปได้
1: ให้เรามองหยุดเดินทางสายกลาง
0: ครับ
1: เหมือนพินสามสาย
0: ครับ
1: ตึงเกินไปดีดมันก็ขาด
0: ดีดใช่ครับ
1: ย้อนเกินไปดีดก็มีเสียง
0: ไม่ดังใช่ครับ
1: ดูไปกลางๆดูหน้าที่ของเราว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงถูกไหมครับและชีวิตเรามีการฝึกเหมือนท่านบอกว่าความสงบที่ไม่ต้องควบคุมพบความสงบไม่ใช่จากการได้ทุกอย่างตามที่ต้องการจริงไหมครับแต่การที่เราไม่ต้องควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ความสงบจากโลกภายนอกแต่จากภายในที่ยอมให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็น
0: ใช่ครับ
1: ครับเราต้องควบคุมสิ่งที่มันเป็นไปได้
0: ใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยการได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นความสุขเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: คือมันต้องรักษา
1: ครับ
0: เมื่อรักษาแล้วก็ห่วงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ห่วงแหนว่าเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องเก็บมันไว
1: ้ครับ
0: พอเก็บไว้มากๆเข้าทีนี้ถึงวันหนึ่งครับเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ไม่สามารถที่จะรักษาได้เราก็รู้สึกเสียดาย
1: ใช่ครับ
0: จะปล่อยไปก็เป็นทุกข์เนี่ยครับทุกข์เกิดจากการมีเนี่ยครับพอมีมากก็เป็นทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีแบบพอดีครับ
1: ครับ
0: ครับบ้านหลังใหญ่แค่ไหนแต่ว่านอนก็นอนแค่เตียงนิดเดียว
1: ใช่
0: ใช่ครับถึงจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าทางสายกลาง
1: ก็เข้าหลักการของในหลวงของเรา
0: ครับ
1: คำว่า
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับ
1: พอเพียงพอดีทุกอย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ถึงแม้เราจะมีบ้านหลังแคบๆ
0: ครับ
1: แต่เราสร้างบ้านให้มีความสุขได
0: ้ใช่ครับ
1: หลังใหญ่ก็ทำให้ความสุขได้เนี่ยคือความพอเพียงและความพอดีครับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที
0: ่เป็นสิ่งสำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ที่ดีมากเลยครับ
0: ให้รู้จักทางสายกลาง
1: ครับ
0: ครับถ้ามนุษย์เราทุกคนเขาบอกว่ารู้จักพอ
1: ครับ
0: รู้จักพอเพียงรู้จักประหยัดรู้จักอดออม
1: ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะคำว่ารู้จักพอแค่นั้นเอง
1: การจะรู้นั้นได้เราต้องเริ่มจากวัยเด็กเราต้องเรียนรู้ก่อน
0: ครับ
1: เรียนรู้มองว่าสิ่งที่เรียนรู้อะเรียนรู้ไปเพื่ออะไร
0: ครับ
1: ครับทำประโยชน์อะไรบางครั้งเนี่ยคนถามเรียนไปทำไม
0: ครับ
1: ที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าการเรียนเพื่อให้เราได้รู
0: ้ครับ
1: เมื่อรู้แล้วปุ๊บเราจะได้เกิดปัญญา
0: ครับ
1: เมื่อเกิดปัญญาปุ๊บจะได้ทำตัวเองให้รอด
0: ใช่
1: ครับเมื่อตัวเองรอดปุ๊บคนข้างๆเราก็รอดสังคมประเทศเราก็รอด
0: ใช่ครับ
1: ให้เรามองว่าเราเกิดมาณวันนี
0: ้ครับ
1: เราเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้าง
0: ครับ
1: ครับไม่ใช่เป็นผู้รับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผู้รับปุ๊บเท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: ครับ
1: ถ้าทุกคนอยากจะรับจะรับปุ๊บมันจะไม่ได้
0: ครับ
1: แต่เป็นผู้สร้างผู้ให้ปุ๊บโลกมีแต่ความสุข
0: ใช่
1: และจะสามารถรักษาให้ลูกหลาน
0: ครับ
1: อนาคตเราอีกได้ตลอด
0: ใช่
1: ไหมครับถ้าเรามองงี้ทุกคนก็จะมีความสุขช่วยกันเกื้อกูลเพราะอะไรรู้ไหมอายุคนเราเกิดมาแล้วมันสั้นนะถ้าละมัวแต่แสวงหาอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเจอความสุขจริงไหมครับ ถ้าวัยเด็กเราจะแสวงหาเรื่องการเรียนไปก่อนพอวัยทำงานปุ๊บแล้วก็ทำงานสร้างครอบครัวพอถึงวัยปัจฉิมให้เราเริ่มมองดูว่าสิ่งที่ผ่านมามันมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ถูกครับถ้าเราอายุเยอะปุ๊บเราจะมีแรงอยู่เราเอาความรู้เนี้ยมาสร้างประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้กับสังคมเราดีกว่า
0: ครับ
1: นี่คือมุมมองถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ต่อให้มีทรัพย์สินล้นฟ้าท้ายสุดแล้วเราก็เอาไปไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคิดแค่นี้ถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหมือนอาจารย์ที่ผมบอกว่าโอ้ยกูยังไม่ตายกูยังใช้ทรัพย์อยู
0: ่
1: ถูกมันจริงเมื่อมันจริงปุ๊บแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ถูกไหมครับถ้าใช้ไม่เกิดประโยชน์ปุ๊บของที่ได้มามันก็หมดไปมีแต่เกิดกิเลสอยากจะได้มาเยอะๆขึ้นๆถูกไหมครับ
0: ใช
1: ้ให้เกิดประโยชน์ท่านถึงบอกว่าการกลับบ้านความเห็นก็คือเงาความจริงคือแสงแสงไม่เปลี่ยนแต่เงาเปลี่ยน
0: ครับ
1: ไปตามสิ่งที่บดบังแสงจงปล่อยให้แสงของความจริงส่องผ่านโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้น
0: ครับ
1: เราไม่ใช่ผู้สร้างความจริงไม่ใช่เจ้าของความจริงเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันเราไม่ต้องควบคุมทุกอย่าง
0: เรา
1: แค่หยุดต่อต้านความจริงและในการหยุดนั้นเปรียบเหมือนเราได้กลับบ้าน
0: ใช่ครับ
1: จริงไหมครับจริงๆนะเราจะเดินด้านต้นไปเรื่อยปุ๊บมันเหนื่อยเมื่อเราเหนื่อยปุ๊บให้ลองหยุดดู
0: ครับ
1: พอเราหยุดไปเหมือนเราเข้าบ้านเราคือจุดเริ่มต้น
0: ครับ
1: ทําให้เรามีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นผลของการหยุดนิ่งก็คือหยุดทําสมาธิน
1: ี่แหละสมาธินี่แหละ
0: ทําสมาธิให้กับตัวเองเนี่ยครับเคยสังเกตครับบางครั้งบางทีเนี่ยการทําสมาธิเนี่ยมันทําให้เราได้รับความสําเร็จมาได้โดยง่ายทั้งที่ว่าเราไม่ต้องออกแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: แต่ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่า สมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมครับแต่อิทธิฤทธิ์ในทางโลกเราบอกว่าทางโลกก็คือความสำเร็จ
1: ถูกต้องครับ
0: เวลาเราตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจศึกษาต
1: ั
0: ้งใจสอบใช่ไหมครับเรามีสมาธิ
1: ครับ
0: ถ้ามีสมาธิเนี่ยจิตจะจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียว
1: ถูกต้องครับเรื่องจริง
0: แม้กระทั่งเราถึงเวลาเราจะทำกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าจิตที่เป็นสมาธิมันจะดึงเรากลับมาเข้าสู่บทเรียนได้รวดเร็ว
1: จริง
0: ครับแล้วก็เวลาเรียนเราก็จะเรียนน้อยกว่าเพื่อนเขา
1: ครับ
0: คือความเข้าใจมันจะมีมากกว่าเพื่อนคร
1: ับ
0: ทีนี้แหละครับจะทำให้ตัวเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่าย
1: ครับคือเปรียบเหมือนง่ายๆเวลาเราอยู่ห้องเรียนหรือที่มาแต่ถ้าเราเกิดความทุกข์ความเครียดมาแล้วมากคุณลองหยุดหลับตาดู
0: ครับ
1: เอาจิตเราจดจ่อที่บ้านเอ้ยพ่อแม่เรายังรออยู่เว้ยอะไรเว้ยต่างๆ
0: จ
1: ิตเรามีความสุขเพราะบ้านเราคือที่ที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นแต่สิ่งแรกเลยสร้างบ้าน
0: ครับ
1: อาภัคคือพ่อแม่ไว้ในบ้าน
0: ใช่ครับ
1: เวลาออกนอกบ้านปุ๊บทำจิตให้สงบเฮ้ยทำหน้าที่เสร็จเรากลับบ้านเรา
0: ใช่
1: บางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ออกรบแนวหน้าน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: รู้ไหมนึกถึงใครนึกถึงพ่อถึงแม
0: ่ครับ
1: เหมือนเราได้กลับบ้านมีความสุขอธิษฐานดีเราก็เช่นเดียวกันมันช่วยเราได้จริงนะ
0: มันทำให้ปลอดภัย
1: ใช่นี
0: ่แหละมีสิ่งยึดเหนี่ยวไงมีสิ่งยึดเหนี่ยว
1: น้องๆอยากจะไปเที่ยวอยากเล่นเกมอยากอะไรแต่ถ้าเราทำไม่ดีคิดโอ้ถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่ต้องเสียใจแย่เลยให้เราคิดอย่างนี
0: ้
1: หน้าที่เราเรียนเรียนให้สำเร็จเพื่อให้เกิดความรู้มาช่วยเราได้หลายอย่างนี่คือว่าพลังสมาธิเมื่อเราทำสอนนี้ปุ๊บต้องรู้จักสมาธิสมาธิคือการนิ่งแต่นิ่งเหมือนเช่นนิ่งแล้วหลับเอาสติจับ
0: ร
1: ู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: ดึงจิตตัวเองกลับมาที่สมาธิเสร็จแล้วปุ๊บลงมือทำเมื่อเราทำปุ๊บเราจะเกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะครับทำแล้วก็จากการของอิทธิบาท4มีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรทำด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ใช้วิมังสาคือใช้ปัญญาของเราเน
0: ี่
1: ยงานก็จะสำเร็จทุกเรื่องครับใช้ได้หมดเลยให้เราคิดอย่างนี
0: ้
1: ถ้าเราเกิดความทุกข์ความเครียดหยุดนิดนึงลองหลับตาดูก็ได้สักนาทีนึกถึงสิ่งต่างๆเดี๋ยวปัญหาก็ผ่านไปมันก็แก้ได้ทุกอย่างเหมือนการรีเซ็ตตัวเองเพราะโลกตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนไม่หยุดนิ่งอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่โลกเรามีแต่ความทุกข์ถูกไหมเพราะโลกเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องหยุดเพื่อมองดูสิ่งเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ของมันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน
0: ์ครับ
1: ถ้ามันเสียประโยชน์ปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีป้องกัน
0: ครับ
1: ถ้าได้ประโยชน์ปุ๊บเราก็รับรู้ไป
0: ครับ
1: ถูกไหมครับนี่คือสำคัญคือการสมาธิมันช่วยเราที่สุดถ้าทุกคนต่างที่จะขวนขวายอยากได้นู่นนี่ทำร้ายกันแล้วกันโลกเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นโลกเรามีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดถูกไหมครับทีเรามาดูสมาธิให้เรามองว่าสมาธิคือพลังแห่งความสำเร็จดีกว่า
0: ครับ
1: ทุกเรื่องทุกอย่างคนเราทำแล้วเกิดความท้อมันเหนื่อยให้เราหยุดนิดนึงเพื่อทำสมาธิเพื่อก้าวหน้าไปต่อ
0: ครับ
1: คนที่มีสมาธิจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าถูกไหมครับน
0: ี่
1: คือสำคัญเลยข้อต่อไปคือให้มองว่าตัวเราคือทรัพยากรของชาติ
0: ครับ
1: การพัฒนาตัวเองให้เก่งด้วยสมาธิคือการเพิ่มมูลค่าให้ประเทศชาติของเราถูกไหมครับม
0: ัน
1: เกิดความภูมิใจถูกไหมครับข้อต่อไปนิ่งเพื่อไปให้ไกลถามว่าคืออะไรยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่คนที่นิ่งได้มากกว่าคือคนที่จะเป็นผู้นำและพาชาติสังคมรอดจากวิกฤตการณ
0: ์
1: ครับคนไทยเราดีอย่างหนึ่งที่มีสมาธิถ้าทุกคนฝึกสมาธิคือคนที่กุมกุญแจสำคัญในการเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปอย่างข้างหน้าด้วยความมั่นคง
0: ครับ
1: เป็นบรรดุแกนลูกหลานของเราครับน
0: ี่
1: ครับ
0: คือเราสังเกต
1: สมาธิเป็นโลกครับ
0: คนสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: บางครั้งบางทีเนี่ยเวลาเพื่อนบ้านเกิดมีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันเราให้มองดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่นิ่งนะครับ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้แบบกระตือรือร้นแต่ว่าตั้งรับ
1: ครับ
0: ตั้งรับที่จะคิดหาวิธีที่จะตอบโต
1: ้ครับ
0: ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้แหละครับคือพลังของสมาธิบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระที่ท
1: ุกความเครียดให้เราหยุดมองแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: ถ้ามัวแต่ไปแบบกลัวนู่นกลัวนี่อะไรนู่นจิตเราจะไม่เกิดประโยชน์เลยจะเป็นคนที่ซึมเศร้าเงาหงอยไม่อยากทำอะไ
0: ร
1: ไม่แต่แรงลุกขึ้นเดินยังไม่มีเลยถูกไหมครับ
0: บางครั้งบางทีถ้าเราหยุดที่จะเขาเรียกว่าไปตามกระแสโลกเขาเรียกว่ามาอยู่กับตัวเองในปัจจุบันมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยก้าวหน้าในทุกวันนะครับ
1: ค
0: ือมันเจริญขึ้นตลอดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเกาะอยู่กับกระแสโซเชียลกระแสโลกกระแสที่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์เขาเรียกว่า ไต่ตามข่าวทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลย
1: ใช
0: ่แต่เราไปติดตามเขา
1: ใช่
0: มันเสียชีวิตเรามาก
1: ใช่
0: เสียเวลามาก
1: ท่านลองคิดไหมบางทีเราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราชอบมองคนอื่น
0: ใช่

0: ไม่เขาดียังไงประเทศนั้นดีงั้นงี้ไม่มองว่าเราเองทำไมเราไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มันดีเริ่มทุกคนทุกคนจะมีความสุขไม่ใช่ไปมองเทียบคนอื่นให้มองที่ตัวเองวันนี้เราอยู่ตรงนี้รัฐหน้าที่พลเมืองดีนอกพลเมืองแค่ไหนแล้วถูกไหมครับมันจะมีความสุขดีก็มองด้วยโอ้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้มันจะความทุกข์ถูกไหมครับ
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าคือบริบทของแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ในที่ที่มันไม่เหมือนกันเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยดีเหมือนเขาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได
0: ้
1: จะทำให้เขามาทำแบบเราเขาก็ทำแบบเราไม่ได
0: ้
1: อันนี้แหละครับคือเราต้องพัฒนาที่ตัวเราเอง
0: ตัวเราเองนี่แหละคร
1: ับ เริ่มที่ตัวเราเนาะเริ่มที่ตัวเราเขาเรียกว่าให้หยุดดูหยุดดูตัวเราเนี่ยดีที่สุดเมื่อเราที่เมื่อไรที่เราทำตัวเองดีขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับความดีจากจุดเล็กๆนี่แหละมันจะเปลี่ยนได
0: ้
1: เปลี่ยนสังคมได
0: ้ก็ท่านบอกมาว่าการสมาธิก็ต้องทำพวกสมถะกรรมฐานด้วย
1: สมถะ
0: ท่านบอกมาว่ากรรมฐานที่เกิดประโยชน์ทุกประการมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือความเมตตา
1: ครับ
0: ให้เรามองดูนิ่งดูตัวเราเอง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วปุ๊บส่งความหวังดีเมตตาให้คนในครอบครัวเรารักครอบครัวเราให้มากเมื่อเรารักครอบครัวปุ๊บขยายออกไปในหมู่สัตว์สังคมประเทศเราเมื่อคนต่างคนมีความรักกันและกันปุ๊บความสุขมันจะเกิดถูกไหมครับแต่ถ้าคนต้องการที่จะกอบโกยต้องการจะเอาเดียวมันมีแต่ความทุกข
1: ์
0: ถือว่าคนที่ทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยจิตใจเขาจะสงบ
1: ครับ
0: ร่มเย็น
1: ครับ
0: ไม่ยินดีไม่ร้ายแต่รับรู้นะไม่ใช่ว่าปล่อยวางทุกอย่าง
1: ใช่
0: รับรู้ก่อนครับแล้วก็ดูว่ามันเกิดประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แล้วค่อยทำ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะการปฏิบัติ
1: ครับ
0: เรียนก่อนปฏิบัติดูแล้วจะได้ปฏิเวทเอง
1: ใช่
0: ทำแล้วต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทุกวันเพราะ24ชั่วโมงเนี่ยเวลามันเท่ากัน
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่เริ่มแต่วันนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร
1: ใช่
0: อายุเราก็น้อยลงไปทุกทีถูกไหมให้เราเริ่มมองดูตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละมองดูไปเรื่อยๆจนถึงวัยทำงานวัยแก่ชราแล้วพระเจ้าท่านสอนว่าคนเกิดมาแล้วไม่พ้น4อย่าง
1: ใช่คร
0: ับ คนมีบุญเกิดแล้วก็ต้องแก
1: ่
0: ถูกไหมคนแก่คนมีบุญเมื่อแก่แล้วอะไรตามมาความเจ็บ
1: ครับ
0: เพราะการไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได
1: ้เ
0: สร็จแล้วก็คือการละสังขารไปเมื่อรู้ว่าเราจะละปุ๊บก็คือเจริญมนัสสติเมื่อเราเจริญแล้วปุ๊บคิดเราจะได้ไม่ประมาท
1: ใช่คร
0: ับ แล้วทำความดีให้เขาลึกถึงดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าทำช่วยให้เขาด่าเรา
1: ใช่
0: ถูกไหมครับถ้าเรามองนี้คิดเรามีความสุขเรียกว่าเปลี่ยนทิฏฐิ
1: ใช่คร
0: ับให้เป็นสมาทิฏฐิ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เรียกว่าการทำสมาธิ
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆแบบที่เราเห็นภาพก็คือการทำสมาธิเนี่ยเราต้องมีวินัยครับว
0: ิน
1: ัยเป็นตัวสำคัญครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเราดีวันนี้พรุ่งนี้ไม่ดีไม่ใช่ครับ วินัยเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันหรือที่เราจะพูดถึงก็บ่อยๆก็คือเรื่องของศีล
0: ถูกต้องครับ
1: วินัยนี่ก็คือศีลนี่แหละครับที่เป็นกลัวควบคุมเราถ้าทางโลกก็เป็นอะไรครับกฎหมาย
0: กฎหมาย
1: เป็นระเบียบเป็นข้อบังคับที่จะคอยบังคับเราให้อยู่ในกรอบแต่ทางพระทางธรรมก็คือศีลที่เราจะต้องปฏิบัติตามหรืองดเว้นอันนี้แหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุผลของสมาธิได้เมื่อไหร่ที่เราไม่มีศีลเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ที่ประชาคมโลกหรือมนุษย์ชาวโลกเราไม่มีวินัยต่างคนก็ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันครับทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นเดียวกันครับถ้าพระภิกษุไม่มีศีลในการอยู่เป็นพระ227ข้อจะรักษาต้องรักษาตามพระวินัย
0: คร
1: ับถ้าไม่มีวินัยแล้วมันก็จะไม่เป็นกรอบผ้าเหลืองเราก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับทีนี้ก็คือเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเน
0: า
1: ะ
0: ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าในธรรมบทหรือในบาลีไม่แน่ใจเล่มไหนนะพระเจ้าบอกว่าเกิดมามนุษย์แล้วจะเป็นพระเป็นเนมเป็นใครแล้วแต่ทำไมไม่ทำให้บุคคลเรียกเราว่าปุถุชนคือคนทั่วไปปุถุไปบ้าน
1: ครับ
0: คนล้นทั้งว่าปุถุชนหมด
1: ใช่
0: จะปุถุชนทำตัวเองขึ้นมาให้เป็นแกนยานมิต
1: รแ
0: กนนชน
1: ครับ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่รู้หลักทุกอย่างถึงขั้นเป็นชั้นโสดาบัน
1: ใช่ครับ
0: ชั้นสัตตาคาคามี
1: ใช
0: ่ชั้นอนาคามี
1: ครับ
0: หรือชั้นอรหันต
1: ์ครับ
0: ทำไมให้เขาเรียกเรา
1: ใช่ใช่
0: มันทำได้ทุกอย่างพระเจ้าวางแนวทางหมดแล้ว
1: ครับ
0: อยู่เพียงแค่เราทำหรือไม่ทำเท่านั้นเราต้องเรียนรู้แล้วทำดูมันไม่ยากมันคือจากการตัดกิเลส
1: ครับ
0: ไม่ทำชั่วทำความดี
1: ครับ
0: ตัดความโลภความโกรธของจิตใจเราค่อยๆทำเลยเราสามารถตัดได้วันนี้แต่เราสะสมได
1: ้ครับ
0: ชาตินี้ชาติหน้าได้หมดเริ่มแต่วันนี้ครับ
1: เขาเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ที่เราได้รู้ตัวเอง
0: ใช่เริ่มคิดได้คือมีสมาธิเริ่มทำให้เราจะคิดได้
1: ใช่ครับเมื่อเราคิดได้แล้วทีนี้เราก็ต้องต่อยอดไปค่อยๆรัดกุมไปเรื่อย ทำไมพระถึงต้องมีเข้าพรรษา3เดือนเพราะอะไรเนี่ยแหละครับเพราะว่าอยากให้ภิกษุเนี่ยได้อยู่จำพรรษาที่วัดเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทบทวนวินัยเพื่อทบทวนบทสวดมนต์ก็ดีเพื่อทบทวนข้อวัดก็ดีจะอยู่โคนไม้ก็ได้จะอยู่นุ่งผ้าบางสกุลก็ได้จะอยู่ฉันยาดองด้วยน้ำมุดหน้าก็ได้ก็คือวัดปฏิบัติเนี่ยมันมีมากเช่นเดียวกันครับเราเป็นโยมเนี่ยเราอยากจะประสบความสำเร็จต้องมีวินัยให้มากกว่าเพื่อนเขาถึงจะมีความสำเร็จมากกว่าเพื่อนตื่นเช้ามาเราก็วางกฎเกณฑ์วางระเบียบของเราไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว
0: ้
1: อันนี้แหละครับจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสำเร็จได้แต่ว่าไม่ใช่เราตื่นเช้ามาเราก็ไปตามกระแสโซเชียลติดตามข่าวอย่างนี้มันก็ไหลไปเรื่อยใช่ไหมครับตามสังคมโลก
0: จิตเราจะปล่อยออกนอกแค่รับรู้ปล่อยวางดึงจิตกับให้ตื่นรู้ว่าเดี๋ยววิธีของผมทำเนี่ยผมมีปฏิทินอยู
1: ่
0: คนจะมองดูว่าวันนี้ทำอะไร
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ทำอะไรให้ดูไปข้างหน้ากลับไปตัวเองดูย้อนหลังสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: เนี่ยคือเลือกแผนชีวิตของตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะผ้าเราจะทำอะไรเดิมๆประจำทุกๆวัน
1: ถูกต้อง
0: บิณฑบาตเช้า
1: ครับ
0: ฉันเพลกิจนิมนต์บ้างอะไรบ้างทำทุกวันท่องสวดมนต์ไหว้พระทำทุกวันทำจนมันคุ้นเคยจนมันแคล้วคล่อง
1: คร
0: ับจะสิ่งที่ยากมันก็กลายเป็นสิ่งที่ง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ญาติโยมก็เหมือนกันลองทำดูให้เรามองดูว่าวันนี้วันอะไ
1: ร
0: เราต้องทำงานหรืออยู่บ้าน
1: ร
0: หรือว่าเป็นอะไรให้ลองคิดวิเคราะห์ดูนักเรียนก็เหมือนกันจันทร์ถึงศุกร์ควรจะมีแผนไว้แล้วทำอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์จะช่วยพ่อแม่หรือจะทำอะไรแล้วแต่ทุกคนลองคิดนี้ได้คิดเรามีความสุขให้เรามองทำหยุดตั้งเก็บคิดชีวิตตัวเองว่าจะเป็นอะไรยังไงให้เรามองดูตัวอย่างเห็นอยู่ครับ
1: ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบข้อวัดมันมีชัดเจนต้องสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตโปรดญาติโยมฟังแสดงธรรมมันมีระเบียบไว้ชัดเจนกฎชัดเจนว่าเป็นพระภิกษุต้องทำหน้าที่นี
0: ้
1: แต่เราพอเป็นญาติโยมเนี่ยเมื่อถึงวัยที่เราพ้นจากสถานศึกษาใช่ไหมครับมันก็ต้องเขาเรียกว่าประคองตัวเอง
0: ใช้
1: ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยกำหนดชีวิตตัวเองถ้าเรามีระเบียบมีวินัยมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายเช่นเดียวกันครับถ้าภิกษุเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุมันก็ทำให้ภิกษุเนี่ยเขาเรียกว่าหลงทางได
0: ้
1: ก็คืออยู่ได้ไม่นานเหมือนกันว่าเพราะไม่เนี่ยอยากเห็นพระภิกษุอยากจะบวชพอบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำให้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องสึกไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราบวชมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องศึกษาทำข้อวัดให้มันเป็นข้อปฏิบัติประจำทุกวัน
0: ทำจนมันแบบให้มันเข้าไปในกระแสเลือด
1: ครับ
0: ทุกวันทุกวัน
1: ทุกวัน
0: เปรียบเหมือนข้าราชการก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ทำงานเพื่อประเทศชาติ
1: ใช่
0: ต้องทำทุกวันอยู่แล้ว
1: ทำทุกวัน
0: ทำให้เกิดประโยชน์ให้มันดีที่สุดประโยชน์แก่อะไรแก่ตนสังคมประเทศชาติ
1: ใช่ครับ
0: แล้วประเทศชาติเราก็จะเจริญรุ่งเรือง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือใช้สมาธินิ่ง
1: ครับ
0: ให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: นำตัวเองประเทศชาติเราให้รอดพรรคก็เหมือนกันทุกวันนี้กระแสโซเชียลพรรคก็โดนโจมตีเยอะ
1: ใช่ครับ
0: พรรคก็ต้องนิ่งสงบ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติมีอยู่แล้วและอย่างเรื่องต่างๆมันมีมาแต่อดีตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แค่ทุกคนเข้าใจรับรู
1: ้
0: ปล่อยวางค่อยๆแก้ทีละอย่างทุกอย่างก็ดีหมดจริงไหมครับ
1: ครับ
0: มันแก้ไขได้
1: ก็คือมองง่ายๆคือสมัยพุทธกาล
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องที่ว่าพระภิกษุจะทำผิดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าจะไม่มี
0: ครับ
1: ก็มีมาหลายแม้กระทั่งพระเทวทัตปลุกปั่นให้ภิกษุแตกกันก็ยังมีใช่ไหมครับแต่ว่ากรรมในสมัยนั้นมันเห็นผลเร็วก็คือพระเทวทัตถูกแผ่นดินสู
0: บ
1: ใช่
0: คร
1: ับ ทีนี้เรามามองในปัจจุบันก็ยังมีภิกษุที่ออกนอกลู่นอกทางเช่นเดียวกันครับเราเป็นนักศึกษาเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราต้องรู้จักกับเนื้อกับตัวให้เร็ว
0: ให้กำลังใจตัวเองด้วย
1: แล้วก็กลับตัวให้ไวเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ว่าคนข้างหลังเราเนี่ยเขายังดูอยู
0: ่
1: เขายังเฝ้ามองอยู
0: ่
1: พ่อแม่เราญาติพี่น้องเรามันจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะไปได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องกลับตัวให้ไวทำผิดแล้วต้องรีบกลับตัว
0: ก็มีตัวอย่างองคุลิมาน
1: ครับใช่
0: ทำชั่วมาตลอดเลยถูกไหมคร
1: ับ
0: ก็เหมือนคนเราถ้าเราเคยทำสิ่งไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราสามารถกลับตัวกลับใจได้ยอมรับกับสิ่งที่เราทำไปแล้วก็สิ่งใหม่ไม่ทำมันอีก
1: ครับ
0: คิดเราก็มีความสุข
1: รับ
0: ไม่ได้ครับรับความจริงให้ได้เรานี่ไม่พ้นก็คือทำดีคิดเลยต้องได้ดี
1: ครับ
0: ทำชั่วคุณต้องได้ชั่วแน่ๆเราจะได้ไม่ทำตน
1: ใช
0: ่ให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งที่รับและที่แจ้ง
1: ครับ
0: นี่คือความเชื่อ
1: ก็เขาเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนเป เปลี่ยนอย่างรวดเร็วแล้วก็ขับเคลื่อนเร็วมากแล้วก็เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเสียงสะท้อนและความขัดแย้งเรามักจะถูกสอนให้เชื่อว่าผู้ที่ส่งเสียงดังที่สุดตอบโต้ได้เร็วที่สุดและแสดงปฏิกิริยาได้รุนแรงที่สุด
0: ค
1: ือผู้ที่มีชัยชนะถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เราจะถูกปลูกฝังนี้ก็คือเป็นอำนาจเป็นอุดมการณ์แต่ว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงและยิ่งใหญ่กว่าและยั่งยืนที่สุดก็คืออะไรครับพลังของสติปัญญาก็คือพลังของความนิ่งการทำสมาธิเน
0: ี่
1: ยเป็นสิ่งสำคัญครับ จะทำให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วก็ไวแล้วก็ไปในทางที่ดียั่งยืนด้วยคำว่านิ่งในทางศีลธรรมนะครับไม่ใช่แค่เป็นการเพิกเฉยหรือเฉยเมยแต่ว่าเป็นการจำนนต่อปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นครับเราต้องรีบแก้ไขจะแก้ไขด้วยวิธีใดก็ได้จะปรึกษาผู้มีความรู้ก็ได้แต่ทุกปัญหาให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยตั้งสติก่อนทุกปัญหามีทางออกครับแต่ทางออกของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ว่าการทำร้ายตัวเองไม่ใช่ครับทางออกแต่ละปัญหาเนี่ยมีทางที่ดีที่สุดแต่ว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขในทางที่ดีที่สุดจึงบางครั้งบางทีก็จบด้วยการทำร้ายตัวเองอันนี้อยากให้ตระหนักให้มากๆว่าปัญหามีทางออกที่ดีแล้วก็มันจะเกิดผลดีกับตัวเราทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอะไรครับเพื่อทดสอบเพ
0: ื
1: ่อทดสอบเขาเรียกว่าระดับสติปัญญาของเราเมื่อไรที่เรามีระดับสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยไม่ว่าปัญหาจะหนักจะมากมายแค่ไหนมันก็ผ่านไปได้
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูว่า3มิติที่จะทำให้พลังสมาธิเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเมื่อเราเจอกับคำพูดที่สาดโคลนอย่างเช่นในโซเชียลทุกวันนี้ครับ คำพูดที่ขึ้นมาบางครั้งบางทีเนี่ยคนออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาสุดท้ายมาเจอเขาเรียกว่ากระแสดราม่าในโซเชียลถล่มจากที่จะดีกลับกลายเป็นร้าย
0: ใช่ครับ
1: จนสุดท้ายชีวิตของตนเองเนี่ยตกต่ำไม่มีที่พึ่งอันนี้เราเป็นสิ่งสำคัญครับ ให้เรามองว่าเราลองสงบนิ่งดีกว่า
0: จริงครับเรื่อง
1: อยู่เฉยๆดีกว่าบางครั้งบางทีปัญหามันก็ผ่านพ้นไปได
0: ้มันเลยไปมันก็หายไปเองคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็ปัญหาเราลองสังเกตนะปัญหาสมัยนี้มันจะเกิดขึ้นดังอยู่แค่ช่วงเดียว
0: ช่วงเดียว
1: ครับแล้วไอ้ช่วงระยะเวลาที่มันปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายชีวิตคนได
0: ้ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าเราหยุดนิ่งหยุดมีสติคิดสักนิดหนึ่งไม่นำปัญหาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปลงในโซเชียล
0: ไปใส่ไฟให้อะไร
1: ครับไปให้คนอื่นเขาได้รับรู
0: ้
1: พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนถ้าตัวเองแก้ไม่ได้ลองใช้ครอบครัวครับปรึกษาพ่อแม่
0: ใช่ครับ
1: ปรึกษาคนใกล้ชิดปรึกษาคนรักลองปรึกษาเนี่ยคนใกล้ตัวรอบๆตัวเราเนี่ยบางครั้งบางทีคำปรึกษาของแต่ละคนที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้มาดูการออกจากปัญหาให้เรากันกรองก่อนใช่ไหมครับเมื่อเรารับฟังการวิธีทางออกแล้วเราลองกันกรองดูสักนิดว่าทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเขาช่วยเหลือแบบไหน
0: ใช่เรื่องจริงครับเรื่องจริง
1: ช่วยเหลือที่อยากจะให้เราเนี่ยได้ดีหรือเปล่าหรือว่าช่วยเหลืออยากให้เราเนี่ยจมลงไปนี่เราก็ต้องตั้งสติให้ดีลองใช้สมาธิพิจารณาดูเนาะใช้ปัญญาด้วยทีนี้เราก็จะหาทางออกได้อย่างแม่นยำเมื่อเราหาทางออกได้แล้วตัวสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญเลยครับพลังสมาธิเนี่ยทำให้เกิดสันติภาพได้
0: ใช่ครับ
1: สันติภาพเกิดขึ้นได้นี่แหละครับเพราะการที่เราหยุดนิ่งไม่ก่อเกิดปัญหาไม่สร้างปัญหาต่อเริ่มที่ตัวเราครับ ให้รู้จักเมตตา
0: คร
1: ับ พอเมตตาแล้วก็ดึงดูดคนที่เขาเมตตาด้วยกันนะครับมาสู่กันเขาเรียกว่าพลังแห่งการดึงดูดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นพลังของโลกเป็นพลังความจริงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ที่ดึงดูดว่าคนเมตตา
0: ใช่ครับต้องอยู่ด้วยกัน
1: คนเมตตาก็จะดึงคนที่เขาเมตตาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันคนรักษาศีลก็จะดึงดูดคนที่รักษาศีลมาอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: คนทำสมาธิก็จะดึงดูดคนที่ชอบทำสมาธิมาอยู่ด้วยกันคนชอบสวดมนต์ก็จะดึงดูดคนชอบสวดมนต์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันอันนี้คือเป็นกฎดึงดูดเช่นเดียวกันครับพลังแห่งความเมตตาก็จะดึงดูดคนที่มีความเมตตามาอยู่ด้วยกันทีนี้เมื่อ

0: ก็จะมีสติภาพ
1: ใช่
0: แล้วก็มีความสุข
1: ครับอันนี้ก็เป็นกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นกฎของความจริงที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราต้องใช้ปัญญาในการอยู่กับธรรมชาติให้เราพิสูจน์เห็นว่าบางครั้งบางทีพายุที่พัดกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรงครับเราต้องสงบลงด้วยแผ่นดินใช่ไหมครับ
0: ค
1: ือให้พายุมาแรงแค่ไหนแผ่นดินก็ยังอยู่ที่เดิมครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้นไม้จะหักล้มบ้างแต่ว่าแผ่นดินก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนจิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าพายุปัญหามามากมายแค่ไหนให้เราเขาเรียกว่านิ่งเหมือนแผ่นดิน
0: ใช่นิ่งแค่แผ่นดิน
1: สงบนิ่งเหมือนแผ่นดินเสียงที่ดังที่สุดครับอาจเปลี่ยนใจของคนได้เพียงชั่วครู
0: ่
1: แต่ว่าความนิ่งลึกและเปี่ยมด้วยคุณธรรมบางครั้งบางทีเราลองสังเกตครับคนที่ไม่ได้พูดกับคนที่พูดเนี่ยมองดูว่าคนที่เขาไม่ได้พูดยังดูมีความรู้กว่าคนที่เขาพูด
0: ใช่ครับ
1: จริงไหมครับอันนี้จริงเห็นจริงๆเลยนะคร
0: ับ ถูกต้องเลยครับใช
1: ่แล้วก็สิ่งที่จะทำให้เขาดูแล้วมีความรู้ก็คืออะไรครับคือคุณธรรมเป็นตัวสำคัญ
0: ใช่คือสิ่งที่เขาทำถูก
1: ครับคุณธรรมนี่ครับเป็นตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เราก็นำนะครับพลังสมาธิมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันก่อนขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาครับลองทำสมาธิลึกระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าในหัวใจแล้วก็เริ่มดำเนินชีวิตโดยอะไรครับมีสติตลอดเวลาก็เป็นตอนที่5นะครับพลังนิ่งเปลี่ยนความวุ่นวายเปลี่ยนโลกนี้ได้ครับก็สุดท้ายนี้ในรายการคุยธรรมตามศีลหัวข้อที่5ก็คือพลังนิ่งเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรก็อยู่ที่ตัวของเราทุกคนที่จะหยุดนิ่งแล้วก็สู้ปัญหาไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ

รัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์การทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกส

0: ไว้นั่นละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารนะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิ
1: ครับ โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
1: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: ดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิต

0: ที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรที่จะยึดติดเพราะว่าการยึดติดนั้นจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์และธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ทุกวันว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่จำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นกุญแจสำคัญของการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองและโอกาสนี้ก็กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่5คือความรักความใคร่และความผูกพันครับกอบกราบอาราธนา
1: ด้วยความเคารพครับ
0: ได้ให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อที่5คือความรักความใคร่และความผูกพันครับ
2: สวัสดีครับท่านมหาสารนุชครับ หัวข้อที่5นี้จะอยู่ในเรื่องของความรักความใคร่ความผูกพันทีนี้เราจะมาเจาะประเด็นแต่ละข้อคนเราตั้งแต่เกิดมาปุ๊บไม่พ้นกับว่าความรักความใคร่ความผูกพันแต่เราต้องใช้ถูกวิธีความรักคืออะไรความใคร่คืออะไรความผูกพันคืออะไรมาว่ากันเรื่องแรกก่อนถามว่าความรักคืออะไรเราทุกคนต่างหวยหาถูกไหมครับให้ตอบในใจตัวเองก่อนความรักมันก็คือความอยากจะเป็นที่รักอยากมีใครเข้าใจแต่เรารู้ไหมว่าบางครั้งความรักที่ไม่เข้าใจมีค่าเท่ากับความทุกข์ที่แอบแฝงอยู่ครับพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าปิยังนะมนุษย์เจยะปิยะตุชนาคนย่อมไม่สละของรักได้โดยง่ายแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในของรักนั้นครับปิยัสสะทุกขังปหายติทุกข์ก็เกิดตามมาอย่างแน่นอน
1: ครับ
2: ถ้าเราพูดง่ายๆถ้าเราไม่สละของรักปุ๊บก็มีทุกข์พูดง่ายๆคือที่ใดมีความรักความทุกข์ก็ต้องตามมา
1: ใช่ครับ
2: ให้เรารู้เท่าทันให้ได้ครับรักแบบไหนที่ทำให้เกิดทุกข์ลองคิดดูครับตอบว่ารักที่อยากได้มากกว่าจะให
1: ้ครับ
2: ความรักที่อยากได้ทำให้เป็นทุกข
1: ์ครับ
2: ครับความรักที่มีแต่เรียกร้องก็เป็นทุกข์อยากได้นู่นอยากนี่อยากได้ความรักความพันยันทุกอย่างเนี่ยคือทุกข์แน่ๆครับความรักอยากให้คนที่รักอยู่กับเราก็เป็นทุกข์ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: อยากให้คนนั้นเข้าใจเราตามใจเราก็เป็นทุกข์อีกเพราะคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ลืมถามไปว่าเราอยากให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเราเองเข้าใจเขาไหมรักที่ไม่รู้จักพอคอยจับผิดคอยหวงคอยกลัวว่าจะเสียเขาไปทำให้ความรักกลายเป็นการควบคุมคนเราก็ไม่ชอบควบคุมถูกไหมทีแรกก็รักตอนหลังก็ควบคุมถูกไหมนี่คือเป็นทุกอย่างหนึ่งครับจากความสุขทีแรกก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเหนื่อยหน่ายขึ้นมาทันทีครับเนี่ยคือเรื่องความรักให้เกิดทุกข์หรือคนเราอยากจะรักเพราะเกิดความเหงาไม่ใช่รักเพราะความเข้าใจ
1: ครับ
2: ครับอารมณ์ชั่ววูบเพราะความเหงาก็อยากจะรักทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างครับ
1: ครับ
2: บางครั้งเราไม่ได้รักเขาจริงแค่เหงาแล้วหาใครสักคนมาเติมเต็มแต่เมื่อหาเขามาปุ๊บอีกฝ่ายกลับไม่ใช่เราก็เจ็บก็เป็นทุกข์อีกถูกไหมครับ ทั้งที่จริงแล้วคือที่เราเจ็บเพราะเราหลอกตัวเองครับทีนี้เรามามองดูว่าไอ้ความรักที่ไม่เป็นทุกข์เป็นแบบไหนลองคิดดูครับพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ตัดความรักแต่ทรงสอนให้เรามีความรักที่อะไรไม่ยึดและรักแบบมีเมตตารักด้วยความเข้าอกเข้าใจเข้าใจว่าคนเราเปลี่ยนได้เข้าใจว่าเขาก็ไม่ชิดของเขาเราก็มีทางของเรารักด้วยความเมตตาไม่ผูกมัด
0: ครับ
2: เราอาจรักใครมากแต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองเขาไว้ถูกไหมครับเรารักได้แต่ไม่จำเป็นต้องครอบครอง
0: ครับ
2: มันจะทำให้เกิดทุกข์ยิ่งครอบครองก็ยิ่งไปเกิดทุกข์เหมือนอุปทานยึดมั่นถือมั่นครับความรักที่แท้คืออะไรคือการอยากให้เขามีความสุขถามว่าจริงไหมครับ
0: จริงครับ
2: เราไม่อยากได้แต่เราปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยความรักที่แท้เรียกว่าความรักความเมตตาร ักที่แท้คืออะไรความรักของพ่อของแม
0: ่ครับ
2: ถูกไหมครับ
0: คือไม่ใช่เป็นความรักที่อยากได้
2: ใช่
0: เป็นความรักที่อยากให้มากกว่า
2: อยากให้มากกว่าครับนี่คือรักของแท้เลยพ่อแม่ลองดูท่านหรือท่านมีแต่ให้อย่างเดียวถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่ยิ่งท่านรักเรามากเราก็ยิ่งหนีห่าง
0: ใช
2: ่ถ้าเตือนเราเยอะเราก็ยิ่งหนีห่างนะเราลองคิดดูครับความรักที่แท้นี้ที่บอกก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขแม้บางครั้งเรารักเขาเขาอาจจะไม่อยู่ข้างๆเราก็ได
0: ้ครับ
2: ถูกไหมครับเนี่ยสำคัญครับให้เรารักด้วยอะไรด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์รักด้วยความระลึก
0: ถ
2: ูกครับไม่ใช่รักด้วยอารมณ์ถ้ารักด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บความทุกข์ตามมาทันที
0: ครับ
2: เมื่อหมดความใคร่มันก็
0: มีความทุกข์ตาม
2: มีความทุกข์ตามมา
0: ครับ
2: ถ้ารักด้วยสติลึกว่าเอออยากให้เขามีความสุขสิ่งไหนช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยทั้งให้อภัยกันและกันวัตถุสิ่งของให้ความรู้ก็อย่าง
0: ครับ
2: รู้ทันตัวเองว่าเวลาโกรธหึงหวงต้องเตือนตัวเองว่าเรากำลังรักหรือเรากำลังเอาถูกไหมครับถ้าเราเกิดความรู้สึกต้องการให้เราคิดเตือนสติเองใช้สติเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นดูความรักให้ออกดูความรักให้เป็นครับความรักไม่ใช่ของผิดแต่เมื่อเรารักโดยไม่รู้เท่าทันตนเองเราก็จะเป็นทุกข์เมื่ออะไรที่เรารักอย่างเข้าใจไม่ยึดไม่ควบคุมและมีเมตตาความรักนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่รอเลี้ยงจิตใจไม่ใช่ทำลายใจยกตัวอย่างง่ายๆเราไปโรงเรียนตอนเด็ก
0: ร
2: ักครูอาจารย์รักเพื่อนรักพวกไม่ความใคร่อยากจะไปเรียนทุกวันเนี่ยความรักให้เกิดแรงบันดาลใจอยากไปเรียนทุกวันอยากช่วยเพื่อนช่วยพ่อแม่ทำงานรักพ่อรักแม่เนี่ยความรักที่อยู่ต้องเป็นอย่างนี
0: ้
2: อยากจะช่วยอยากให้มีความสุขครับความรักความใคร่และความผูกพันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่จริงแล้วเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมะล้วน
0: ๆครับ
2: ธรรมะจริงไหมครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะอะไรเพราะธรรมะคือการเข้าใจความจริงของชีวิตถูกไหมครับธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
0: ครับ
2: และความรักก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จริงที่สุดในชีวิตมนุษย์และความรักนั้นคืออะไรเราลองถามกันง่ายๆก่อนนะว่าความรักคืออะไรในมุมของเราทุกคนลองคิดดูว่าความรักคืออะไร
0: ครับ
2: ครับรักเพื่อต้องการรักเพื่อความใคร
0: ่
2: หรือรักอยากให้เขามีความสุขลองถามตัวเองก่อนบางคนตอบว่าความรักคือความห่วงใยอ่ะข้อนี้ก็ถูกอย่างหนึ่ง
0: ครับ
2: ครับบางคนตอบว่าความรักคือความรู้สึกดีๆให้กันและกันถูกไหมครับตรงนี้สำคัญนะถ้าเรารักก็ต้องมีความโกรธหมายความว่าถ้าเราโกรธก็มีความรู้สึกที่โกรธแค้นให้กันและกันถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: เหมือนกันมันจะตรงข้ามกันไห
0: ม
2: ความรักความคลายความโกรธความอิจฉาริษยาทุกอย่างต้องมองเข้าใจโลกธรรมตรงนี้ให้ได
0: ้ครับ
2: ครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือการเสียสละทุกคนก็จะเข้าใจถามว่าคนที่เรารักเราเสียสละได้หรือเปล่า
0: ครับ
2: ต้องถามตัวเองให้ดีสมัยนี้เสียสละยากถ้าเราคิดว่าคลองไหนมันใช่ของเราก็คือใช่
0: ใช่
2: ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยลงไป
0: ครับ
2: ธรรมะถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราจะมีความสุขถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: อย่าให้กิเลสตัณหามันมาบังตาเรา
0: ครับ
2: ให้เราเข้าใจรักให้ถูกวิธีครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือคนที่เข้าใจเราเกิดความรักกันและกันและแต่มุมมองนะครับ
0: ครับ
2: แต่ในธรรมในพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้ว่าปุตตัมปิโภคังปัสสะวังปิโรเกอนุพัชชามนุษสาความผูกพันทั้งหลายลูกนี้ไม่ ยั่งยืน
0: ครับ
2: นะพอจะเข้าใจนะ
0: ครับ
2: ยิ่งรักมากก็ทุกข์มาก
0: ครับ
2: ยิ่งโกรธมากก็เป็นทุกข์มากพระเจ้าทรงบอกว่าอยู่ที่ความพอดีจะรักจะโกรธจะเกลียดให้เข้าใจสิตัวเองตลอด
0: ครับ
2: ให้มองเสมอว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกข
0: ์ใช่
2: ให้มองเหมือนโลกธรรม8ถ้าเรามีความสุขจำไว้เลยเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามา
0: ครับ
2: ถ้าเรามีลาภแป๊บเดียวเราต้องเสื่อมลาภ
0: ต้องเสื่อมลาภใช่ครับ
2: ถ้าเรามีคนสรรเสริญนินทาสรรเสริญเราปุ๊บเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเน
0: ี่
2: ยโลกธรรม8ทุกอย่างให้เรามองเป็นสิ่งตรงข้ามกันคิดเราจะมีความสุขที่สุดแล้วให้มองตัวเองก้าวไปข้างหน้าว่าเราอยู่ในวัยไหนเราต้องการอะไร
0: ครับ
2: อาศัยความรักให้เกิดแรงผลักดันให้เราสำเร็จทุกอย่างครับ
0: ใช่ครับ
2: เรามักคิดว่าทุกคนนะความรักคือการครอบครองท่านว่าจริงไหม
0: จริงครับ
2: ถูกไหมอย่างเช่นเรารักแมว
0: ครับ
2: เราก็อยากได้แมวมา
0: ครับ
2: รักหมาก็อยากได้หมารักสิ่งนั้นก็อยากได้สิ่งนั้นรักคนนั้นก็อยากได้คนนั้นก็อยากได้ครอบครองถูกไหมเราจะมองตรงนี้
0: ใช่ครับ
2: ความรักเป็นการครอบครองนี่แหละพระองค์บอกว่ามันผิด
0: ใช่ครับ
2: ผิดเลยครอบครองได้แต่ต้องอยู่ที่ความพอดีถูกไหมและคนเราต้องมีสัจจะความจริงใจกันและกัน
0: ครับ
2: เมื่อเรารักเขาปุ๊บเราไม่คิดครอบครองให้เขามีความสุขมุมกับกันเขาต้องมองเราว่าอยากให้เรามีความสุขกัน
0: ครับ
2: มันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ครับ
2: ถึงจะเป็นรักที่ถูกวิธีครับรักที่แท้ไม่ใช่การได้มาแต่คือเข้าใจและเคารพความจริงของกันและกัน
0: ครับ
2: คือพูดง่ายๆต้องต่างคนต่างยอมรับกันและกันถึงจะเป็นความรักที่ถูกต้องได้
0: ครับ
2: แล้วช่วยกันก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรียนรักในวัยเพื่อนเข้าให้เรียน
0: ครับ
2: ถูกไหมครับให้ถึงจุดหมายปลายทางรักในวัยครอบครัวคุณต้องก่อสร้างครอบครัวแล้วเจริญลูกหลานเราได้เจริญรุ่งเรืองถูกไหมครับเหมือนคุณนักเรียนรักนักเรียนนี่แหละก็อยากให้นักเรียนมีความสุขนักเรียนก็ต้องรักครูเคารพครูบาอาจารย์ได้ความรู้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ความใคร่เป็นความรู้สึกที่ไม่ผิดแต่ต้องรู้เท่าทันคืออะไรเราจะพูดเสมอว่าความรักความใคร่ตัณหาราคะถูกไหมครับ
0: ครับ
2: ในวัยเรียนวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเติบโตร่างกายคนเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมองรู้ละเอ้ยคนนี้ผู้ชายเว้ยคนนี้เป็นผู้หญิงเว้ยความรู้สึกต่างๆมันเริ่มมาก
0: ครับ
2: เราต้องให้ความรู้ให้ทันตัวเองว่าไอ้ความรักความใคร่เนี่ยไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ธรรมะจะสอนให้รู้ว่าไอ้ราคะคือความกำหนัดความอยากได
0: ้ครับ
2: ความอยากมีอยากเป็นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราขาดสติขึ้นมาปุ๊บมันจะนำไปสู่ความทุกข
0: ์ครับ
2: เราคิดดูง่ายๆมนุษย์คนเราเป็นสัตว์ประเสริฐ
0: ครับ
2: มีการเรียนรู้ทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
2: ต่อให้รักใครแต่เราก็ต้องคุมตัวเองให้อยู
0: ่
2: เลือกให้ได้ให้มองว่าเออความรักคือการปรารถนาดีไปด้วยกันจุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะเป็นความสุขครับราคะเช่นเดียวกันไม่ผิดแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันหลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ความรักมีค่าเท่ากับความใคร่แต่ในความจริงแล้วความใคร่ไม่มีวันแทนคำว่าความรักได
0: ้ครับ
2: ถามว่าเพราะอะไรไอ้ความใคร่เนี่ยมันเกิดเร็วแรงแล้วก็จบเร็วถูกไหมครับความใคร่เมื่อเหมือนตันหาเนี่ยเราเห็นเราชอบปุ๊บอยากได้ได้มาแล้วก็ทิ้งไปมันไม่ใช่ความรักม
0: ัน
2: มีความใคร่เข้ามาก่อนความอยากตันหาเข้ามาก่อน
0: ครับ
2: ส่วนความรักคืออะไรคือสิ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆช้าๆช้าๆแต่นุ่มลึก
0: ครับ
2: แล้วต่างกันเห็นไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: มองดูให้ดีความใคร่กับความรักเรามองเฮ้ยเราชอบเราอยากได้ไม่ได้เราก็โมโห
0: ครับ
2: เสร็จแล้วก็จบไปถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แต่ความรักเนี่ยมันจะค่อยก่อตัวขึ้นเรื่อยๆมันจะลึกมากครับทีนี้มาดูความผูกพันบ้างความผูกพันคืออะไรมันคือเครื่องพันธนาการเราถูกไหมคนเราอยู่ด้วยกันมีความรักต่อให้ทะเลาะแว้งกันก็มีความผูกพัน
0: ครับ
2: ถามว่าจริงไหมครับ
0: จริง
2: บางคนโกรธเกลียดกันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาตกทุกข์ยากก็มาช่วยเหลือกันนี่เรียกความผูกพันมันตามขึ้นมาครับ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อเรารักใครแล้วเราอยากจะผูกพันถูกไหมครับ
0: ครับ
2: เมื่อมีเรื่องเล่าอ่ะพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถูกครับเมื่อรักลูกก็อยากผูกพันลูก
0: ครับ
2: มอบที่สุดแล้วนะให้ลูกดูแลต่อ
0: ครับ
2: ครับนี่คือความผูกพันเอาไว้ให้รักษาวงตระกูลเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นทอดๆกัน
0: ครับ
2: แต่บางทีความผูกพันก็กลายเป็นความยึดติด
0: ครับ
2: ทุกอย่างที่สิ่ง
0: ควบคุมไม่อ
2: ย
0: ู่
2: ใช่ครับยึดติดว่าเรารักแล้วใครแล้วเราต้องอยู่กับคนนั้นต้องอยู่กับคนนี้ยึดติดว่าเรารักเขาแล้วเขาต้องรักเราคนเดียวห้ามรักคนอื่นอีกถูกไหมครับ มันกลายเป็นแรงอาฆาตพยาบาทกันและกันที่ท่านเรียกว่าเป็นความรัก

0: ที่ไม่ถูกวิธี
1: ครับ
0: คนนั้นต้องเป็นของเราถูกไหมครับรักแล้วแต่ในทางธรรมะสอนว่าจำให้ดีนะสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นแหละคือความทุกข
1: ์ครับ
0: ถูกไหมครับรักได้แต่อย่ายึดติด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะความรักความเมตตาคือความปรารถนาดีกันและกันให้มีความสุขไม่ใช่เจอกันแยกเคี้ยวใส่กันมันก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เจอกันก็ยกจำใส่ยังละโมโหครูบาอาจารย์และแต่ละไปโรงเรียนต้องยกมือไหว้นี่คือหน้าที่ของเราถูกไหมครับเพื่อนกันจะห้องเรียนก็ตั้งใจเรียนนี่คือความรักความผูกพันกัน
1: ครับ
0: ความผูกพันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การไม่ยอมปล่อยคือปัญหาถูกไหมครับความผูกพันคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นถูกไหมครับถ้ายึดติดมันจะมีปัญหาถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่มีปัญหาเหมือนเพื่อนพูดว่ารักได้ห่วงใยได้แต่ต้องมีพื้นที่ให้กันและกันเคยได้ยินไหมครับถามว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: จริงครับคนเรารักติดกันตลอดเหมือนปลาต้องโกถามว่าได้ไหมได้ไหมถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมีที่ให้เขา
1: ครับต้องมีพื้นที่ให้เขาได้
0: ใช่ให้เขาเข้าใจจะมีความสุขท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อรักแล้วต้องมีสิ่งไหนความจริงใจให้กันและกัน
1: ครับ
0: รักแล้วทุกคนต้องมีอะไรต้องมีตัวสินห้าถูกไหมครับอย่างน้อยสินข้อที่สามนี่แหละถูกไหมรักกันที่ดีถูกไหมเป็นคู่กันแล้วครองกันแล้วเอาไปแค่ถึงฝั่งถึงหมายปลายทางเพราะทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนถูกไหมต้องมีสัจจะความจริงใจให้กันและกันครับเราต้องรู้ว่าใจคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอเราต้องยอมรับให้ได
1: ้
0: เงินเรารักมากเราก็กดมากแต่เราก็เบื่อไหนง่าย
1: ครับ
0: เราคิดเช่นไรเขาเช่นนั้นถ้าเราคิดใจเขาใจเราเราก็มีความสุขถูกครับรักแบบไม่ทุกข์หรือพูดง่ายๆถ้าน้องๆนักศึกษาอยู่ในวัยเรียนถ้าจะมีความรักในวัยเรียนอัตภาพก็ขอให้เป็นความรักที่ไม่ทำลายอนาคตเรา
1: ครับ
0: เป็นความรักที่ช่วยกันประคับประคองเรียนให้จบ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ชั้นปฐมมันภาพเหมือนกันตอนเรียนก็มีคนรักคนใคร่หลายอย่างอยากไปเจอคนนั้นคนนี้มีความสุขไหมนะประคองกันพอเราจบปฐมปุ๊บพอเราเรียนมัธยมบางทีก็ได้เจอกันบางทีก็ไม่ได้เจอจากเด็กวันนอกก็เข้ามาเรียนในเมือง
1: ครับ
0: พอเราจบมัธยมปุ๊บบางคนก็ต่อสายสามัญเป็นม .4 5 6
1: ครับ
0: บางคนก็ต่อสายปวช ปวสสายชีพเห็นไหมก็ไม่เจอกันถ
1: ู
0: กไหมแต่ความรักยังอยู่ไหมยังอยู
1: ่
0: แต่เราไม่ยึดติดถ้ายึดติดก็เป็นทุกข
1: ์ใช่
0: ไหมครับคือถูกจุดหมายปลายทางพอเราไปเรียนปวส ปวช ปุ๊บมันก็เจอความรักใหม
1: ่ครับ
0: ความรักคนเรามีได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดติดกอดตัวหรือเปล่าแค่นั้นครับแล้วก็อีกอย่างน้องนักศึกษานะครับถ้าจะมีความรักในวัยเรียนท่องไว้เสมอว่ารักนั้นจะต้องไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองเด็ดขาด
1: ครับ
0: อย่าให้ซึมเสียเด็ดขาดของทุกอย่างถ้าพลาดไปมันจะยุ่ง
1: ครับ
0: ให้รักประคองกันให้ถึงเวลาอันควรก่อนครับและอย่างความรักให้มองว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายจิตใจของตนเองและของคนอื่น
1: ครับ
0: ครับมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวเองลึกให้ได้เราเป็นนักเรียนอยู
1: ่
0: ครับคุมตัวเองให้อยู่ครับถามใจตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เราทำมันใช่รักจริงไหมหรือเป็นแค่ความเหงาความอยากหรือแค่ความยึดมั่นถือมั่นธรรมะไม่ห้ามความรักแต่สอนให้เรารักอย่างรู้ตัว
1: ครับ
0: ครับความรักไม่ใช่เรื่องผิดความใคร่ไม่ใช่ของน่าอายความผูกพันไม่ใช่ของเสียหายแต่ทุกอย่างนั้นต้องมีธรรมะกำกับธรรมะคืออะไรที่ให้ใช้คือสติระลึกให้ได
1: ้ครับ
0: มีปัญญาคิดให้เป็นและมีความเข้าใจเมื่อเรามีธรรมะในความสัมพันธ์เราจะต้องไม่ต้องเสียใจเมื่อมันเปลี่ยนไปพูดง่ายถ้าเรารักแบบมีธรรมะให้เรามองว่าของทุกอย่างเป็นสามัญลักษณะมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู
1: ่
0: เป็นของธรรมดา
1: แล้วก
0: ็ดับไปธรรมดาถามว่าคืออะไรอย่างเช่นเรารักของคนหนึ่งรักใครคนหนึ่งเมื่อเราสร้างความรักขึ้นมาปุ๊บรักนั้นอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: จริงนานแค่ไหนแล้วแต่เราใส่เข้าไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งปุ๊บมันต้องดับไปเอง
1: ครับ
0: ดับด้วยเหตุไหนอายุเราสั้นอาจจะตายจากกันไปหรือไม่อาจจะเลิกลากันไปทุกอย่างจบที่คำว่ามรณะหมดให้เรามองขึ้นว่าเมื่อความรักมันเกิดปุ๊บเรื่องความทุกข์ก็ต้องตามมาร ักแบบมีสติรักแบบมีปัญญารักแบบชาญฉลาด
1: ครับ
0: รักแบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่น
1: ครับ
0: ไม่ทำร้ายครอบครัวสังคมประเทศ

0: นะความรักที่ถูกวิธีอย่างน้องวัยเรียนเนี่ยอยากให้รักกันไว้ทุกๆคนรักประคองกันให้ใช้หลักการของภูมิวิหาร4
1: ครับ
0: ให้ทุกคนมีเมตตาให้กันได้กัน
1: ครับ
0: มีความรักให้กันได้กันแล้วก็มีความกรุณาหมายความว่าเมื่อรักแล้วไม่พอเมื่อคนที่รักเกิดความทุกข์ให้เราเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ช่วยแบบมีสติช่วยแบบความไม่ประมาทช่วยแบบมิตรแท
1: ้ครับ
0: หาประโยชน์ให้อย่าไปช่วยแบบมิตรหาความเสื่อมเชื่อมีความทุกข์อย่าไปชวนกินเหล้าเมายาไม่เอาต้องชวนกันทำใจสบายนะเข้าวัดบ้างทำสมาธิบ้างไปหาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกข้อนึงมุทิตาหมายความว่าเพื่อนได้ดีวันที่หนึ่งให้กำลังใจเพื่อน
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามทำตนเองให้ขึ้นมาให้ได
1: ้ครับ
0: ถามเพื่อนว่าเรียนยังไงให้เก่งให้ช่วยกันติวช่วยไหนเนี่ยความรักต้องถูกวิธี
1: ครับ
0: ข้อสุดท้ายเลยถึงแม้เราทำไม่ได้ก็อย่าทุกข์อย่าเครียดให้ถูกอุเบกขา
1: ครับ
0: แต่ท่านบอกว่าความพยายามที่ไหนคุณจินดันให้เราตั้งใจเสมอ
1: คร
0: ับผมนี่คือความรักความคาดหวังครับที่มีแค่นี้ครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ก็สรุปสั้นๆว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นได้มันต้องมี2สิ่งครับ
0: ครับ
1: สิ่งแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าคู่นั้นน่ะต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอด
0: ี
1: ตครับอันนี้ความรักจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: สิ่งที่2คือที่จะเกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งก็คือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้แหละครับความรักจะเกิดขึ้นได้ในชาติต่อๆไป
0: คร
1: ับ เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนกับดอกบัวครับ
0: ครับ
1: ดอกบัวเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากอะไรครับโคนตม
0: โคนตม
1: ใช่ครับแล้วก
0: ็น้ำด้วย
1: น้ำสองสิ่งเหมือนกันมีปัจจัย2อย่างเกี่ยวเนื่องกัน
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันครับความรักถ้าจะเกิดในภพปัจจุบันนี้ได้ก็คือต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยยังเกื้อกูลอาศัยกันอยู่
0: ขอเสริมนิดนึงครับเรื่องนี้จริงนะครับผู้ฟังลองสังเกตไหมว่าเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยทำไมรู้สึกเราชอบเขามากเลยเห็นไหมข้อหนึ่งหรือเจอใครสักคนทำไมกูเกลียดเขามากมันก็อยากเข้าใกล้อยากพูดผิดหูตลอดเน
1: ี่
0: ยท่านเรียกว่าบุพเพกตปุญญาตา
1: ค
0: ือบุญได้ทำร่วมกันมาก่อนอาจจะทำบุญดีหรือไม่ดีแล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: หรือไม่บางคนปุ๊บเราไม่ชอบคนเลยแต่ว่าเฮ้ยเราไปช่วยเหลือก็คุณเขาช่วยเขาช่วยไปช่วยมาเฮ้ยความรักก่อตัวไว้เห็นไหมมันก็สร้างไปเลยเรามองดูสองอย่างเห็นไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ นี่คือสองข้อที่ท่านพูดเลยตรงเลยครับลองฟังดูทุกคนจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปช่วยเขาเลยครับไม่ได้เกิดรักแต่อยู่ด้วยกันได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คนที่รักกลับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: กลับไปได้ใครก็ไม่รู้ที่เขาดีถือว่าถือว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับจริงคร
0: ับ
1: ก็คือเป็นผลของอดีตชาติที่มาเกื้อหนุนในปัจจุบันแต่ถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันก
0: ็
1: คือรู้จักการให้นั่นแหละครับ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยแหละครับคือเป็นความรักที่เราได้โดยทางอ้อมจริงๆแล้วคือเราแค่ปรารถนาให้เขาอะไรครับมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: สรุปได้3อย่างว่าความรักจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนอันแรกคือรักแบบโลกีครับรักที่พัวพันไปด้วยราคะตัณหาแล้วก็ความใคร่ต่างๆเพราะว่าถ้าเรารักแบบโลกีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรารักแบบอยากจะได้ครอบครองเป็นพื้นฐาน
0: ค
1: ือไม่ได้หวังว่าจะต้องมีความสุขอะไรแต่อยากจะได้ครอบครองเข้ามาอยู
0: ่เป็นของของเราคร
1: ับ ใช่ครับคือพยายามยึดติดนะครับพระเจ้าบอกว่าถ้ารักแบบยึดติดรักแบบมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีแต่ความทุกข์ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกข์เกิดตลอด
0: เพราะของทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่คงที่ถูกไหมครับ
1: อันนี้ก็คือรักเพราะอยากจะได้แล้วก็รักที่อยากจะให้มันเป็นของกันและกันไม่อยากให้ไปไหนสุดท้ายอะไรครับก็จบด้วยการจบชีวิตก็มีหลายๆอย่างครับที่ว่ามีตัวอย่างให้เห็นเยอะจะออกข่าวก็หลายอย่างครับอันนี้คือรักแบบผิดวิธี คือรักแบบยึดมั่นถือมั่นอยากได้ส่วนรักแบบที่2ครับก็คือรักแบบมีเมตตาร ักบีบเมตตาก็คือรักแบบผมวิหารอย่างที่พระธรรมมหาสมพจน์ได้บอกไว้ว่า
0: ค
1: ือ1ต้องมีอะไรครับ
0: เมตตา
1: ใช่ไหมครับ2มีกรุณา3มีมุทิตาแล้วก
0: ็ยินดี
1: อุเบกขาครับวางเฉย
0: ปล่อยวางเฉย
1: ก็คือ
0: ถ้าเขาไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยวางเขาไปปล่อยเขาไปอย่าไปคิดปองร้ายพยาบาทอาฆาตแค้นไม่อ
1: ย่าไปอาฆาตแค้นครับเมื่อเขาเรียกว่าอะไรสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่มีเรื่องไหนที่บังเอิญครับ
0: ครับ
1: ครับถึงเวลาจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอะไรครับเวลาที่เหมาะสมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับคนเราจะมาพบเจอกันได้เนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญแน่นอนถึงเวลาก็ได้พบอะไรครับพบเพื่อจากครับ
0: ใช่ครับ
1: ถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปครับจะจากเป็นหรือจากตายก็อยู่ที่ปัจจัยที่ทำร่วมกัน
0: จะเร็วจะช้าครับ
1: จะเร็วจะช้าอ
0: ยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่เหตุปัจจัย

0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือความรักแบบเมตตาเนี่ยเป็นความรักที่ดีที่สุดก็คือปรารถนาที่จะให้คนรักนั้นน่ะมีความสุข
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์
2: ครับ
0: คือไม่ยึดติดว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็มันคือเรียกว่ามันจิตใจมันคนละดวงกันใช่ไหมครับเราจะปรารถนาให้เขาอยู่กับเราตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
2: แต่ในพระบาลีเนี่ยพระพุทธองค์จะมีพุทธคุณอยู่3อย่าง
0: ครับ
2: จะมีอยู่ข้อหนึ่งกรุณา
0: ครับ
2: เรามามองว่าเมตตากรุณาต่างกันพุทธเจ้าจะมีแค่กรุณาอย่างเดียว
0: ครับ
2: อย่างพ่อแม่ก็จะมีเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขทุกอย่างพระเจ้าท่านมองว่ามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีแต่ความทุกข
0: ์ครับ
2: เกิดก็เป็นทุกข์พระองค์ถึงทรงมีกรุณาต่อวินัยสัตว์ทุกคน
0: ครับ
2: ให้พ้นจากความทุกข์สอนเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแก้ที่เหตุคนเราเนี่ยถ้าสามารถตัดเหตุตัดปัจจัยได้อยู่แบบมันยึดติดชีวิตมีความสุข
0: ครับ
2: บางคนอ่ะหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวท้ายสุดเราก็ไม่ได้ใช้
0: ใช่
2: เรามีทรัพย์ให้เอาทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ย
0: ครับ
2: จงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมให้มีความสุขตันไปเอาไม่ใช่เกิดประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างประโยชน์สร้างเกื้อกูลดูแลคนยากคนจนทุกอย่างมีความสุขพระเจ้าใส่อดีตถึงไปหาใครหาเศรษฐี
0: ครับ
2: หากษัตริย์เพื่อให้เป็นคนที่อ่อนโยน
0: ครับ
2: พระสุนิกรจะได้สบายสังเกตดูไหมถ้าเราเรียนพุทธวัตรเราจะรู้ดีพระเจ้าเรามีกรุณาที่สำคัญที่สุดนะครับ
0: ก็คือด้วยความชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าเองด้วยว่าเวลาท่านจะออกไปโปรดเวไนยสัตว์เนี่ยท่านต้องตรวจดูว่า
2: ก่อน
0: ที่จะเสด็จโปรดแสดงธรรมให้แก่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนรอบๆจะได้ประโยชน์ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับ ท่านถึงเลือกไปโปรดเฉพาะกษัตริย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเศรษฐีคฤหบดีเพราะเมื่อทำคนเหล่านี้ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้แล้ว คนที่เหลือก็ตามนับถือตาม
2: ใจก็จะอ่อนโยนมีความสุขไปด้วย
0: นี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญครับส่วนความรักอันที่3ครับก็คือความรักที่มาพร้อมกับปัญญา
2: อ
0: ันนี้สำคัญครับรักแล้วต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยถ้าไม่มีปัญญาควบคู่ก็คือมันก็จะรักแบบหลงทางใช่ไหมครับพากันไปในทางที่ไม่ดีส่วนถ้ารักมีแบบมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได
2: ้คร
0: ับเป็นไปตามกฎสามัญญลักษณะก็คือกฎไตรลักษณ์สามอย่างก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาครับแล้วก็ถึงเวลาครับถ้ามันสุดทางตันจริงๆก็ให้รู้จักปล่อยวางวางเฉยอันนี้คือรักแบบมีปัญญา
2: ใช่คร
0: ับมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่แล้วถึงเวลาทางออกมีอยู่แล้วแต่ว่าให้เราเลือกหาทางออก
2: ก็มีสติ
0: ที่ดีที่สุด
2: ใช่ครับมีสติก็มีปัญญาเกิดจะทำอะไรที่หวนพันเล่น
0: ครับ
2: ครับต้องคุมตัวเองให้อยู
0: ่
2: คุมอารมณ์ให้อยู่นึกถึงคนรอบข้างไว
0: ้ก็คือให้รู้เท่าทันความอะไรครับความโกรธ
2: ครับ
0: แล้วก็ความหลง
2: ใช่ครับ
0: มันมา3อย่างใช่ไหมครับโลภโกรธหลงจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็คือความหลง
2: ใช่
0: หลงเนี่ยหลงยังไงครับอันแรกคือหลงแบบไม่รู้จริง
2: ครับ
0: คนเราเกิดมาพร้อมด้วยกับอะไรครับพร้อมด้วยอวิชชา
2: ที่มัน
0: ครอบคุมไว้เหมือนกับกฎธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
0: คือเราจะเอาจิตใจเราเนี่ยออกจากความหลงนี้ได้อย่างไรก็ต้องมาเรียนรู้เนี่ยแหละครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะออกจากความไม่รู้ความหลงความโลภต่างๆครับ
2: ท่านถึงเรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขารา
0: ครับ
2: ไอ้ความไม่รู้อ่ะถึงให้เป็นสังขารนี้ขึ้นมา
0: ใช่
2: จริงครับคนเราเกิดมาเพราะความไม่รู
0: ้
2: เกิดมาเพราะตัณหาราคะเกิดมาเพราะความรักความผูกพันถูกครับตามกันไปทุกภพทุกชาติถ้าเราตัดได้ปุ๊บคิดเสมอว่าเรามาแล้วเนี่ยอะไรเป็นประโยชน์ให้ได้3อย่าง
0: ครับ
2: ประโยชน์ตนประโยชน์สังคม
0: ครับ
2: และประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
2: ให้เรามองดูถ้าเราได้เนี่ยมันจะมีความสุขที่สุด
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: ก็คือให้รักแบบว่ามีเมตตาแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วย
2: ใช่ครับมีสติด้วยปัญญาด้วย
0: ครับ
2: เนี่ยคือความรักที่แท้จริงโดยเพราะน้องในวัยเรียนสำคัญที่สุดคร
0: ับก็คือในวัยนักศึกษาครับ ก็คือเป็นวัยที่กำลัง
2: หัวเลี้ยวหัวต่อด้วย
0: วั
2: ยเจริญเติบโตด้วยวัยอยากลองด้วย
0: ครับก็จะมีความรักก็เจอใครก็จะตกหลุมรักง่ายแต่ว่าก่อนที่จะตกลงปลงใจกันก็ให้คิดดูดีๆโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองว่าคนที่เราไปพบไปเจอเนี่ยเขาดีไหมจริงไหมแล้วก็รักแบบถูกต้องไหมถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องก็ให้รีบถอนตัวออกมาอย่าหลงลึกลงไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ
2: ทุกอย่างที่เราเคยนะไม่จะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แรกก็รักกันเกินจะกินดีทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บนิสัยเดิมมันออก
0: ครับ
2: ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บถ้าเราถอยได้ควรจะถอยออกมาอย่างเช่น

0: เสพติด
1: ครับ
0: ทีแรกก็ไม่ได้ค้าขายพออยู่ด้วยกันเอาชวนกันค้าขายยาบ้างท้ายสุดติดคุกแล้วคุกข่าวก็ออกเยอะแยะเพราะต้องระวังให้ดีเราต้องควรเป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อนด้วยเป็นคู่ครองกันด้วยถ้าไม่ดีเราควรจะต้องถอยออกมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คืออยู่ให้มันอยู่ในหลักของเขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเมตตาเนี่ยความรักโดยเมตตาเนี่ยย่อมจะเอาชนะความโกรธได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่สองคือถ้าเรารักแบบมีกรุณาเนี่ยย่อมชนะความกระด้างได้
0: คร
1: ับ จะทำให้เป็นคนอ่อนโยน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะนอบน้อมถ่อมตนได้รักอย่างที่สี่ก็คือรักแบบมีมุทิตาก็ย่อมชนะความลิษยาได
0: ้ไม่อยากได้ของคนอื่นเขา
1: ใช่ครับก็คือมุทิตายินดีครับ
0: พอยินดีครับ
1: เวลาคนอื่นเขาได้ดีใช่ไหมครับเราอย่าไปอิจฉาริษยาเลยครับเราให้เอาความตรงนั้นอะความอิจฉาริษยาตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจของเราดีกว่าครับแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะเอาเวลาไปอิจฉาริษยาเขาใช่ไหมครับส่วนอันที่สี่ครับรักแบบอุปขาก็คือจะเอาชนะความลำเอียงได
0: ้ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับก็คือเวลามีความลำเอียงเกิดขึ้นให้เราเอาอุเบกขาขึ้นมาจับโดยเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาปรับปรุงใช้ถ้ามีความลำเอียงให้เราวางเฉย
0: เหมือนที่ท่านบอกมาว่าเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วมีเมตตาก่อนแล้วก
1: ระ
0: หน่อก็แล้วเมื่อต่างแล้วถ้าของเมืองยามไม่ใช่เราคุณต้องถือปล่อยวางอุเบกขาแล้วคุณจะมีความสุขถูกไหมคร
1: ับ
0: เนี่ยคือการปล่อยวางต้องลองดูก่อนไม่ใช่ว่าเราเจอปุ๊บปล่อยวางเลยไม่ได้นะนี่ข้อสำคัญนะบางคนบอกเว้ยเขาเดือดร้อนอยู่กูถืออุเบกขาพระเจ้าบอกมันไม่ผิด
1: ค
0: ุณต้องมีความรักความใคร
1: ่
0: ปรารถนาคบกับทุกก่อน คือไม่ต้องนานก่อนเรื่องไหมก็มีอยู่ตาก่อนก่อนจะถืออุเบกขาไม่เคยเห็นอุเบกขามันไม่ใช
1: ่
0: ถ้าทุกคนต่างถืออุเบกขามันผิดต้องระวังให้ดีข้อนี้นะครับนี่คือท่านก็เตือนมาว่าต้องดูให้ดีคุณต้องชอบไปช่วยก่อนช่วยเสร็จปุ๊บก็ต้องถืออุเบกขาเหมือนความรักเนี่ยเรามีความรักให้กันได
1: ้
0: ถ้ารักไปแล้วปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มเสื่อมก็ผิดทางไว้คุณต้องถืออุเบกขาปล่อยวางหรือว่าถ้ารักเขาปุ๊บไม่ใช่ของเราเขาไปปุ๊บก็อย่าไปกลัวไปเกลียดอาฆาตแค่เราปล่อยวางมันไม่ใช่ของเราหรือว่าทำบุญมาชุบแค่นี้คิดเรามีความสุขแล้วเรามองตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ชั้นไหนแล้วก้าวขึ้นไปให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยเรามีพ่อมีแม่ในนี้คนเราเวลาความรักทำให้คนตาบอดชอบคิดว่าอยู่คนเดียวในโลกที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะเราอยู่กับใครอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่ครูบาอาจารย์เพื่อที่ดีก็เยอะแยะอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาด
1: ครับก็คือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยต้องให้ระวัง
0: ความคิดของเรา
1: ความคิดครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับถ้าอยู่กับมิตรให้ระวังอะไรครับระวังคำพูด
0: คำพูด
1: น
0: ี่
1: สำคัญใช่ครับ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักความใคร่แล้วก็
0: ความผูกพัน
1: ใช่ตัวผูกพันเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าสามารถเป็นเครื่องพันธนาการ
0: ข้ามภพข้ามชาติกับคนเราจะโกรธจะฆ่ากันเกลียดกันเนี่ยไอ้ความผูกพันเนี่ยรักมากก็ยิ่งเกลียดมากถูกไหมครับเรื่องจริงครับ
1: ก็ในเรื่องชาดกของพระเจ้าก็มีเยอะครับเรื่องผูกพันที่ว่าโกรธเกลียดกันข้ามภพข้ามชาติแม้กระทั่งเคยทำบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับสุดท้ายมาหักหลังกันโกรธเกลียดกันก็ยังล้างบางกันอยู่แต่ละภพแต่ละชาติไม่จบไม่สิ้นก็เกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันขึ้นมาทีนี้ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมีจริงไหมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือเราทำกรรมใดไว้ใช่ไหมครับย่อมได้รับผล
0: ของกรรมน
1: ั้นครับเหมือนอะไรครับเหมือนกับว่าเราทำดีย่อมได้รับผลดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำแล้วถ้าเราทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
0: เรามีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ของกรรมผู้ติดตามติดตามเราตลอดครับที่การกระทำของเรา
1: ก็คือตามไปทุกภพทุกชาติ
0: คือให้เรามองนี้ถ้าเรามองใกล้ๆนะถ้าเรามองถึงอดีตปัจจุบันอนาคตให้เรามองว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ดีกว่าถ้าเราทำวันนี้ให้ดีอนาคตดีเช่นเราตั้งใจเรียนวันนี้ตั้งใจเรียนปุ๊บพรุ่งนี้เราตั้งใจเรียนธรรมะสอนซับได้อนาคตเราก็ดีสดใสถูกครับให้เรามองที่ปัจจุบันตรงนี้เหมือนกันถ้าชาตินี้เราทำดีสว่างมาปุ๊บเราก็ฝากปรารถนาดีคิดมองแค่นี้พอ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีความสุขให้รู้ในวัยของเราครับ
1: ครับก็คือเอาปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
0: เอ
1: าง่ายๆให้ดึงตัวเองให้มาอยู่กับปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ปัจจุบันให้ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ชีวิตนักศึกษาก็เช่นกันครับตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมคร
0: ับ
1: เราก็ต้องเรียนอย่างเต็มที
0: ่ไฟฟ้าหาความรู้ให้ได้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาทันต่อความรักความใคร่ความผูกพัน
1: ครับ
0: คนเราก็แล้วแต่ถ้ามีความรักใคร่จะต้องผูกพันทันทียึดติดทันทีนะของกูของกูถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ให้ตระหนักในเรื่องของความรักนะถ้าจะรักก็ต้องรักแบบมีขอบเขตมีวิธีป้องกันแล้วก็รักแบบว่าปรารถนาให้เขามีความสุข แล้วก็มีความเมตตาถ้าเราไม่มีความรักไม่เป็นไรครับพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่ยังรักเรายังคอยดูแลคอยส่งเสริมเรากลับมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านเลยไม่ใช่อะไรเลยนะครับ คือพ่อแม่เนี่ยแหละครับพ่อแม่เราเอ่ยปากขอเนี่ย
0: ได้ทันที
1: ได้ทันทีเลยนะครับ
0: จริง
1: ถ้าเราไปขอพระพุทธรูปบางครั้งบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าง50 50เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แต่พ่อแม่เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับ
0: ข
1: อปุ๊บได้เลยครับ
0: ใช่
1: ครับเขาเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผมของลูกครับ
0: ใช่คร
1: ับเป็นผมคืออะไรครับก็คืออยากได้อะไรดูแลให้ได้ทุกอย่างคุ้มครองได้ทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อลูกมีภัยพ่อแม่ก็ปกป้องได้
0: ครับป้อง
1: ใช่ครับเหมือนกันครับถ้าเรามาโรงเรียนครับครูบาอาจารย์ครับก็คือผมของศิษย์ครับ
0: ถูกต้องเรื่องจริงครับ
1: ถ้าลูกศิษย์มีปัญหาหรือว่าหาทางออกไม่ได้ก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ครับ
0: คร
1: ูบาอาจารย์นั่นแหละเปรียบเสมือนผมของลูกศิษย์
0: ใช่ครับ
1: ครับปรึกษาไปทางไหนก็มีเครื่องป้องกันครับ
0: ก็ถึงมีนี่ไงโรงเรียนจะมีครูที่ปรึกษาอยู่หมายความว่าอะไรให้เรามองให้ดีว่าถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเราต้องวิ่งหาครูคนนี้ก่อน
1: ครับ
0: ปรึกษาทั้งเรื่องครอบครัวปัญหาการเรียนทุกอย่างปรึกษาทุกเรื่องแล้วอย่าไปอายความรักไม่ใช่เรื่องน่าอาย
1: ครับ
0: สมัยนี้ควรจะต้องเปิดเผย
1: ครับ
0: ไหมครับ
1: ก็ถ้าในสมัยเรียนนะครับก็จะมีคุณครูที่คอยควบคุมเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักสมมุติว่านักเรียนมีปัญหาปุ๊บอย่างแรกคือจะไม่เข้าเรียนสังเกตง่ายๆครับจะหนีเรียนครับ พอหนีเรียนบ่อยๆเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยมาโรงเรียนไม่เข้าเรียนครับแต่แอบไปกับผลลัพธ์อย่างเงี้ยเป็นต้นครับก็คือในสมัยเรียนใช่ไหมครับทีนี้ครูที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราลองเข้าไปปรึกษา
0: คร
1: ูบาอาจารย์ท่านมีทางออกที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องผ่านลูกศิษย์มาในเคสที่เรียกว่าคล้ายๆกันเนี่ยมีจำนวนเยอะถ้าเรามีปัญหาเนี่ยรีบไปปรึกษาปรึกษาท่านแล้วก็
0: อย่าน้อยอกน้อยใจเด็ดขาด
1: ครับ
0: ให้เราทุกคนมองว่าทุกคนมีโอกาสพลาดได
1: ้ครับ
0: เมื่อพลาดแล้วต้องกลับมาให้ได
1: ้ครับดึงตัวเองกลับมาให้
0: ถ้ากลับมาไม่ได้ปุ๊บต้องไปหาเหมือนท่านมหาบอก
1: ครับ
0: ต้องไปหาครูบาอาจารย์เขาบางคนไม่กล้าบอกพ่อบอกแม
1: ่ครับ
0: ให้เราบอกเพื่อนที่ดีที่สุดนะหรือไม่ก็บอกครูทุกศึกษาก็ได
1: ้
0: ครูประจำชั้นก็ได้บอกท่านก่อนมีอย่างนี้นะทุกคนแก้ได้ทุกอย่างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูพลาดไปแล้วกูไม่อยากอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันผิด
1: ครับ
0: ห้ามคิดเด็ดขาดจริงนะถ้าเราพลาดปุ๊บข้อแรกเลยทุกคนต้องห้ามคิดสั้น
1: ใช่
0: ให้คิดให้ยาว
1: ครับ
0: ว่าเออเฮ้ยพลาดก็พลาดไปไม่เป็นไรมันกลายเป็นอดีตหมดอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราต้องให้เขารู
1: ้ถู
0: กไหมว่าเราพลาดนี้ไปนะเราจะไม่ทำอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตให้มองชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยครับมันยากนะครับที่เราจะโตมาถึงจุดนี
0: ้ใช่จะได้เกิดมาจะได้เรียนได้เจอพ่อเจอแม่มันยาก
1: ครับก็ให้มองว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ง่าย
0: ใช่ครับ
1: ถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเข้ามาจริงๆลองให้นั่งคิดทบทวนไตรตรองดูว่าลมหายใจเรามีไปเพื่ออะไรเรามีไปเพื่อคนรักหรือเปล่าหรือว่าเรามีไปเพื่อครอบครัวพ่อแม่ให้คิดลึกๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตั้งสติให้มั่นอย่าคิดผุนผันพันแล่นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คืออย่าคิดสั้นมากเกินไปถ้าสั้นเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตก็สั้นเหมือนกันก็อยากให้นักศึกษาในวัยนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญหามากที่สุดใช่ไหมครับในรักในวัยนักเรียน
0: ครับ
1: ในเรียนก็อยากจะให้ช่วยกันป้องกันแล้วก็สอดส่องดูแลเพื่อนกันก็ให้คำปรึกษากันได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ลองให้คำปรึกษาเพื่อนดูว่าเห็นเพื่อนคนไหนไม่มีเพื่อนคุยหรือว่าอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มีโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราก็ต้องช่วยกันสอดส่อง
0: ต้องช่วยกันดูแลนี่คือเมตตาเลยครับเมตตาเพื่อน
1: เมตตาเพื่อนก่อนเลยครับอันดับแรกครับ
0: ครับ
1: เมื่อเพื่อนได้รับความเมตตา
0: ชวนเพื่อนไปกินบ้างอะไรบ้างเอาที่กินดีๆนะเอากินข้าวกลางวันเพื่อนไม่ไปเนี่ยถามเพื่อนไม่กินเพื่อนไม่มีตังค์ก็ชวนเพื่อนไปเดี๋ยวช่วยให้อะไรให้ก็ยังดีถ้าคุณเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็พยายามเกื้อกูลเมตตากัน
0: ครับ
1: ก็คือมาเรียนด้วยกันแล้วเราก็ต้องพากันไปให้รอด
0: อยู่ห้องเดียวกันเฉพาะห้องเดียวกันควรจะรักใคร่กลุ่มเกี่ยวกันจะทะเลาะเบาะแว้งกันให้สำเร็จ
1: ก็คืออยู่ในกรอบของธรรมะ
0: ศีลธรรม
1: ศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็เรียกว่ารักแบบมีธรรมะจะไม่ทุกข์ครับไม่ทุกข์ตลอดกาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำปัจจัยปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องห่วงถึงอนาคตถ้าอนาคตเราคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราพยายามตัดให้ได้ครับพอตัดได้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหน เราจะเรากำลังทำเรื่อง

0: อะไร
1: ครับ
0: เรากำลังตั้งใจไปทางไหนให้โฟกัสในปัจจุบันเป็นที่สุด
1: ช่วยครับ
0: แล้วก็ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อยากเรียนสอบบรรจุข้าราชการ
1: เราก็ต้องเป็นกู้ให้กันแล้วต้องดูไปสาขาไหนไปจุดไหนไป
0: ใช่ครับเราต้องเนี่ยแหละครับ

0: เราหันกลับมาดูความรักในวัยเรียนความรักที่ผ่านมามันจะทำให้เราเกิดว่าโอ้โหเพื่อนเราแต่ละคนที่เราสนับสนุนเมตตาให้ความรัก
1: ครับ
0: เขาจะอยู่กันจนวันนี่แหละครับส่งเราวันสุดท้ายแรกๆอะไรครับแรกๆเนี่ยเราจะไปงานอะไรครับไปงานบวช
1: งานบวชก่อน
0: งานบวชเพื่อนก่อน
1: ใช่
0: งานบวชเสร็จแล้วก็จะไปงานอะไรครับ
1: งานแต่ง
0: มันจะไปตามสเต็ปนะครับ
1: ท้ายสุดแล้วไปงานอะไร
0: ไปท้ายที่สุดก็คือจะไปงานศพ
1: งานศพเพื่อน
0: งานศพเพื่อนก็คือไปเรื่อยๆตามสเต็ปสุดท้ายก็ทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป
1: อันนี้สำคัญนะครับคนเราท่านบอกมาว่าถ้าเรารักคนอื่นปุ๊บให้เรามองตัวเองว่าเราจะขอเป็นคนสุดท้ายที่ส่งเพื่อนทำให้เรามีกำลังใจชีวิตยืนยาวเราจะรักษาร่างกายเราแข็งแรงเพราะคนเราถ้าไม่มีกำลังใจปุ๊บมันจะห่อเหี่ยวเหี่ยวแห้งจะสุดโทรมไปเรื่อยแหละให้ตัวเองว่าเรารักเพื่อนรักพ่อรักแม่เราต้องไปทีหลังเพื่อนหลังพ่อหลังแม่เราคิดนี้เสมอที่มีความสุขเหตุที่ถ้าเราจากมีสองอย่างสำคัญที่สุดเหตุแรกความชราแล้วก็ความตายเหตุที่สองน่ากลัวที่สุดรู้ไหมคืออะไรอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเป็นอุบัติขึ้นมาท่านเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัวคนนี้เป็นสัพเพสีเร่ร่อนอย่างเช่นขี่รถเด็กแว้นกลางถนนรถชนเปี้ยงตายกลายเป็นผีเร่ร่อนมันก็ลำบากพ่อแม่ก็เสียใจให้ทุกคนมองว่ามีสติอย่าประมาทความรักก็เช่นเดียวกันรักแบบงูเง่าพอเราไม่ได้ปุ๊บโกรธแค้นบ้างฆ่าตัวตายบ้างก็กลายเป็นผีเร่ร่อนเราไม่เอาเนี่ยอุบัติเหตุเหมือนกัน
0: ถู
1: กไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรามองให้ถูกแล้วชีวิตเราจะมีความสุขที่สุดให้เรามองโฟกัสเหมือนท่านบอกอยู่ในวัยเรียนควรจะเรียนเรียนเพื่ออะไรให้เกิดอนาคตที่ดีที่สุดเรียนเพื่ออะไรเกื้อกูลตัวเองสังคมประเทศชาติเพราะเราเกิดมาแล้วทั้งทีมันเกิดมายากเกิดมาแล้วควรจะเอาความดีใส่ตัวดีกว่าให้ได้เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมประเทศชาติเราครับ
0: ก็คือจะได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายอย่างดีที่สุดอันนี้แหละครับคือเป็นจุดประสงค์ของความรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบไม่มีทุกข
1: ์
0: คือรักแบบเมตตาร ักแบบกรุณารักแบบมุทิตาแล้วก็สุดท้ายคือรักแบบอุเบกขานี่แหละครับเป็นรักที่เรียกว่าไม่มี
1: มีโทษ
0: ไม่มีโทษมีแต่คุณไม่มีเขตขอบเขตไม่มีประมาณนี่ครับก็สรุปสุดท้ายนี้ความรักจริงๆแล้วอยากให้เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือการเกื้อกูลกันในอดีตชาติแล้วก็การเกื้อกูลกันในปัจจุบันอยู่ดีๆคนเราจะมารักกันเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำร่วมกันมาซ
1: ึ่
0: งเหตุและปัจจัยที่ได้ทำร่วมกันมาเนี่ยก็คือการเกื้อกูลการให้การเผื่อแผ่แล้วก็ความเมตตากรุณาที่มีให้กันอันนี้ละครับคือเป็นความรักแต่จริงๆแล้วถามพูดถึงความรักเนี่ยคืออะไรให้เรามองดูว่าเราเคยแบ่งปันไหมเราเคยให้ความสุขคนอื่นไหม
1: ครับ
0: เมื่อเราได้รับความสุขจากคนอื่นได้มาเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละครับคือความรักให้เราเข้าใจในจุดนี
1: ้ครับ
0: เมื่อความมีความรักแล้วความอะไรครับความใคร
1: ่ครับ
0: ความใคร่ก็อยากให้เราเนี่ยลดน้อยลง
1: ครับ
0: อย่าไปตามกิเลสนะใช่ไหมครับ
1: เพราะความใคร่มันเกิดได้ไวครับ
0: เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ตั้งอยู่แป๊บหนึ่ง
1: แล้วก
0: ็ดับเร็ว
1: ดับไวครับ
0: ส่วนอันสุดท้ายครับก็คืออะไรครับความผูกพัน
1: ความผ
0: ูกพันเนี่ยอยากให้ผูกพันโดยเมตตาแล้วก็กรุณาเช่นเดียวกันอย่าผูกพันโดยความยึดติดยึดมั่นถือมั่น
1: ใช่ครับ
0: เมื่อยึดติดยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปาทานครับเป
1: ็
0: นอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรครับ
1: เกิดภพ
0: เกิดภพเกิดชาตินั่นแหละครับ
1: ชาติชรามรณะเกิดจากความรักความใคร่ความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่าง
0: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็คืออยากให้ผูกพันในทางที่ดีอย่าผูกพันในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาถ้าเราวางได้เราปล่อยได้เปลี่ยนจากความริษยามาเป็นอะไรครับความมุทิตายินดี
1: พอยินดีกับเพื่อนดี
0: ครับ
1: ผมเสริมอยู่ข้อนึงครับเราชาวพุทธเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งแต่จะเหตุตอนที่ว่าไปตอนงานสุดท้าย
0: ครับ
1: คนเราจะโกรธจะเกลียดกันแต่เวลาอีกคนตายปุ๊บจะทำอะไรโอโหสิกรรม
0: ครับ
1: เพื่อไม่อยากมีภพมีชาติให้จบกันไปถูกไหม
0: ครับ
1: ให้เรามองตัวเองว่าเราโกรธเกลียดใครเนี่ยเราโอโหสิกรรมเขาต้องคำยึดอยู่ได้ไหมไม่ต้องรอให้เขาตายก่อน
0: ใช่
1: ไปแช่งเขาต้องตายพอตายปุ๊บผู้ผิดไปแช่งเขาไปโอโหสิกรรม
0: ครับ
1: มันไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: เราควรจะให้อภัยทุกคนนะ
0: ครับ
1: ทั้งคนที่เรารักเนี่ยถึงแม้เขาจากเราไปก็ดีแล้วไม่ใช่เราไปเถอะให้คิดอย่างเงี้ยจะมีความสุขไม่ใช่รอให้เขาตายก่อนแล้วเราก็ไปโอโหสิกรรมไปร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่ควรเราคิดได้ชีวิตมีความสุขนะนี่คือเสริมเฉยๆนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ รักโดยการให้อโหสิกรรมให้อภัยกันและกันรักตัวที่ปล่อยเขา

0: ไปถ้าไม่ใช่ของเราครับ
1: ใช่ครับก็คืออย่าให้เป็นโทษต่อกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าถึงเขาเรียกว่าถ้าคนเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะอโหสิกรรมตอนเขามีชีวิตอยู่ได้นะครับก็วาระสุดท้ายนะถ้าเขาตายแล้วเราก็ไปอโหสิกรรมมันก็ยังทันครับ
0: ก็ยังท
1: ัน ก็คือกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าหลุดนะครับหลุดถ้าเราไปขอขมาตอนที่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุเหมือนกันเวลาพระภิกษุมรณภาพก็จะมีพระเยอะใช่ไหมครับจำนวนมากก็จะมาขอขมากรรมเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นประเพณีเขาเรียกว่าสามีจีกรรม
0: ใช่ครับ
1: การขอขมากรรมเนี่ยครับกรรมที่เราได้เคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือว่าทางใจเมื่อเราขอขมาปุ๊บกรรมนั้นหลุดทันทีครับ
0: การเป็นอโหสิกรรมนี่ผลแล้วครับจบทันที
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็รู้จักให้อโหสิกรรมกันขอขมา
0: อยากจะให้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าเรากดเกลียดใครคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของเราโอฟิกกันไป
1: ปัจจุบันนี่แหละครับเราโกรธเกลียดใครก็หรือไม่ก็ไม่รู้ทำวิธีไหนกวดน้ำเลยครับกวดน้ำอโหสิกรรมให้กัน
0: ไปเลยใช่ให้เข้าไป
1: จะได้มีภพมีภัยมีเวรต่อกันทั้งในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปในชาติหน้า
0: คร
1: ับและในสุดท้ายนี้นะครับในรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าครับในหัวข้อที่5ความรักความใคร่และความผูกพันก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณและธรรมสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วมีจิตตั้งมั่นขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะ

น้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอในตอนการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมครับครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นทัศนียภาพภายนอกที่มีพื้นที่ที่จำกัดนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคนะครับจากนักออกแบบนะครับอาจารย์ติ่งนะครับแล้วก็น้องออมไปแล้วนะครับว่าวิธีการสเก็ตหรือการดึงจุดเด่นนะครับของการดึงพื้นที่นะครับและการออกแบบเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการตั้งโจทย์หรือการตั้งคำถามในการเขียนทัศนียภาพว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเวลาเราคิดหรืออยากจะตั้งโจทย์ในการเขียนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักนะครับของการเขียนนะครับก็คือการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องมือนะครับเครื่องมือของการออกแบบหรือมันเป็นภาษานะฮะที่สื่อสารกันโดยการใช้การวาดภาพทัศนียภาพอย่างที่ตอนที่แล้วนะครับเราได้เห็นวิธีการที่อาจารย์ติ่งนะครับได้ออกแบบนะครับแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าแล้วก็เขียนรูปแบบมาให้ลูกค้าดูว่างานทัศนียภาพนะครับสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันฮะแต่ว่ามันเป็นการตั้งคำถามนะฮะว่าการวาดเส้นเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามว่าภาพเนี้ยแสงเนี่ยโดนทางไหนเงาตกกระทบอาคารเป็นอย่างไรนะฮะและจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าภาพเนี่ยเป็นอาคารโบราณ

การสถานนะคะเกี่ยวกับวัดนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสงบนะครับความเงียบนะฮะและการเคารพในพื้นที่ถ้าเราดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่เคารพบริบทนะฮะของตัวอาคารนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูอาคารอันนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างการเขียนทัศนียภาพเนี่ยฮะอันนี้เป็นเหมือนกับการจำลองนะฮะหรือการตีความนะครับจากคนเขียนนะครับอาจจะเป็นสถาปนิกนะครับหรือจะเป็นอินทีเรียหรือจะเป็นคนที่สนใจทางด้านนี้นะครับก็มันคือการตีความว่าเราใช้คำพูดนะครับมาสู่งานออกแบบนะครับอันนี้คือหน้าที่ของทัศนียภาพนะครับที่เกิดขึ้นถ้าเราดูจากตอนที่แล้วนะครับก็จะมีวิธีการเขียนหรือมุมมองที่เราเห็นได้ชัดว่าการออกแบบหรือมุมมองที่ดีควรจะเป็นอย่างไรนะครับทัศนียภาพอันนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นเหมือนกับการที่เราเอานะครับทัศนียภาพที่มันเป็นภาพจำลองให้เห็นว่ารูปแบบของอาคารนี้มันเป็นอย่างไรหลังคาเป็นแบบไหนระเบียงเป็นอย่างไรและพื้นชั้นหนึ่งเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจำลองภาพและตีความหมายนะครับให้คนได้รับรู้หรือทราบนะครับความหมายของการตั้งโจทย์นะครับในการวาดเส้นแล้วต้องพูดกันถึงความหมายแล้วก็บทบาทของการตั้งโจทย์ก่อนนะฮะโจทย์เนี่ยหมายถึงเหมือนกับเป็นกรอบนะฮะกรอบแนวคิดหรือสถานการณ์ในการกำหนดขอบเขตนะครับในการเขียนทัศนียภาพนะครับอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่แล้วน้องออมก็ได้โจทย์พื้นที่แคบนะครับแล้วก็ออกแบบร้านที่ขายน้ำขายขนมนะฮะอันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ว่าการตั้งโจทย์เป็นอย่างไรวิเคราะห์เป็นแบบไหนออกแบบเพื่อใครนะครับฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบหรือการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยเราต้องตั้งโจทย์ก่อนดูบริบทโดยรอบดูทั้งโครงสร้างของตัวร้านขายน้ำดูทั้งแสงเงาที่มากระทบกับอาคารรวมทั้งบรรยากาศที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับถ้าเราดูจากตอนที่แล้วก็จะมีเรื่องของต้นไม้มีเรื่องของจุดขายของนะครับมันก็คือการตั้งโจทย์ในเบื้องต้นนะครับการตั้งคำถามล่ะการตั้งคำถามคือกลไกการสะท้อนความคิดนะครับซึ่งมันคือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์ในการมองเห็นอย่างตอนที่แล้วเนี่ยน้องออมก็เห็นว่าตัวอาคารอันเนี้ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการซื้อหรือการใช้พื้นที่เนี่ยอย่างไรบ้างมันเป็นการตั้งคำถามและออกแบบจากภาพปัจจุบันสู่ภาพที่กระบวนการออกแบบที่เป็นกล่องนมนะครับก็เป็นการคิดและก็การวิเคราะห์การตั้งโจทย์และตั้งคำถามและออกมาเป็นรูปแบบของการเขียนทัศนียภาพให้เห็นนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะให้ดูเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะฮะถ้าเราสังเกตจากตอนที่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเหมือนภาพถ่ายนะครับถ้าเป็นเหมือนภาพถ่ายเนี่ยเราอาจจะแค่ถ่ายภาพแต่การสเก็ตหรือการวาดเส้นทัศนียภาพนะครับมันมีหลักคิดก็คือเราต้องรู้เรื่องของรายละเอียดเรื่องของวัตถุนะฮะที่มาวางนะครับวัสดุนะครับมุมมองนะครับอันนี้จากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่มีแสงเงากระทบกับอาคารและตัวอาคารกระทบกับพื้นนะฮะเราก็ต้องดูว่าวิธีการหลักการคิดทางสถาปัตยกรรมเนี่ยในการวาดเส้นเนี่ยมันสเก็ตยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูการวิเคราะห์ก่อนว่า
แสงเงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาคารมีกี่ชั้นนะครับและการมองแบบเชิงตีความคือการมองแบบแสงที่ถูกกระทบกับอาคารที่อาคารนี้มีวัตถุแล้วมากระทบกับพื้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการคิดตีความเชิงวิเคราะห์เพื่อให้รูปแบบเนี่ยดูเหมือนจริงนะฮะว่าถ้าแสงโดนตรงนี้จะเป็นอย่างไรถ้าฝนมาแบบนี้จะเป็นแบบไหนอันนี้คือการใช้วิธีการวิเคราะห์และการมองแบบตีความหมายว่าวิธีป้องกันเป็นยังไงแสงมาโดนแบบนี้ควรจะมีกระจกไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักคิดในงานสถาปัตยกรรมนะครับและเราต้องสเก็ตออกมาให้เห็นนะฮะการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญฮะสิ่งสำคัญยังไงนะครับการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรที่จะรู้ว่าเราสเก็ตทัศนียภาพหรือการวาดเส้นทัศนียภาพเนี่ยเป็นรูปแบบมุมมองแบบไหนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าเราเขียนอาคารอะไรอย่างตอนที่แล้วเราก็ใช้วิธีการดูในพื้นที่ที่แคบโดยใช้ตู้นะครับน้ำนะครับแล้วก็มาสเก็ตนะครับว่าวัตถุประสงค์ของตัวอาคารเนี้ยเป็นอย่างไรนะฮะส่วนอันที่สองความสัมพันธ์กับบริบทจริงนะครับถ้าเราไปดูนะครับงานสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นในตอนที่แล้วหรือตอนก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของเรือลำที่หนึ่งที่เป็นระยะหน้าระยะกลางระยะหลังแล้วก็จะมีบริบทที่ล้อมรอบเรือมันก็จะเห็นได้ว่าการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามีการหลอมรวมกับทัศนียภาพและบริบทโดยรอบไม่ให้มันดูแตกแยกหรือแตกต่างกันจนเกินไปนะครับอย่างที่3เนี่ยการเปิดโอกาสให้ตีความที่หลากหลายนะฮะถ้าเราไปดูตอนที่แล้วก็จะเห็นเรือนะฮะก็จะมีเรื่องของการเพ้นเรื่องของปลานะครับเรื่องของมังกรนะฮะที่อยู่ด้านข้างเป็นรายละเอียดนะฮะแล้วทำให้เราดูว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นของอะไรการเขียนทัศนียภาพเป็นแบบไหนเป็นเรืออย่างไรเป็นเรือประมงหรือเรือกอและหรือเป็นเรือแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือต้องเปิดโอกาสให้คนที่ดูงานเราเนี่ยให้เห็นความคิดที่หรือการตีความที่หลากหลายนะครับและก็สิ่งข้อสุดท้ายก็คือการเชื่อมโยงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดเรื่องของ Star Wars Star Wars เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะที่เป็นการคิดสร้างสรรค์นะฮะแบบอวกาศนะครับทำให้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาคารที่เป็นลักษณะที่อยู่ในอวกาศหรืออาคารที่อยู่นอกโลกแล้วก็มาลงพื้นเนี่ยรูปแบบมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์นะฮะในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะฮะทีนี้โจทย์ที่ดีมันเป็นอย่างไรนะครับโจทย์ที่ดีมันคือการเปิดพื้นที่ให้มันมีความคิดเติบโตมีความคิดเติบโตอย่างไรนะฮะโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรต้องเปิดพื้นที่เหมือนมีรูปแบบที่หลายแบบนะฮะการเขียนทัศนียภาพหรือการออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราควรมีทางเลือกอย่างน้อย3แบบนะฮะหรือการสเก็ตให้เห็นว่ารูปแบบแบบนี้มันเป็นอย่างไรรูปแบบที่1รูปแบบที่2เป็นแบบไหนและรูปแบบที่3เป็นอย่างไรและเรามาสรุปกันว่าทั้ง3แบบเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยแบบไหนที่เหมาะสมกับบริบทหรือเหมาะสมกับพื้นที่มันเป็นการเปิดนะครับกระบวนการเขียนทัศนียภาพที่หลากหลายนะฮะมีแง่มุมที่เราต้องมาคิดนะฮะและทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดีมันคือโจทย์ที่เปิดพื้นที่ให้สำหรับความคิดนะฮะ

ทีนี้การตั้งคำถามนะฮะถ้าดูจากในภาพก็อันนี้เราต้องดูก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นกระบวนการเรียนรู้ยังไงนะฮะอย่างถ้าเปิดพื้นที่เปิดทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นกระจกนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะสังเกตเป็นยังไงวิเคราะห์เป็นแบบไหนงานสร้างสรรค์ยังไงต้องดูก่อนนะฮะว่าอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไปตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะการที่เปิดกระจกเปิดโล่งแบบเนี้ยเพื่อต้องการอะไรคือเพื่อต้องการให้แสงเข้ามาอันนี้ก็เกิดการสังเกตเกิดการวิเคราะห์นะฮะแล้วแสงที่มากระทบกับกระจกหรือกระทบกับตัวอาคารแสงแต่ละช่วงเวลามันจะมีเรื่องของความแตกต่างของแสงมันทำให้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันมีแสงบรรยากาศทำให้เรารับรู้ว่าอ่ะถ้าเราสังเกตวิเคราะห์สร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพทัศนียภาพอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามกระบวนการเรียนรู้ในการเขียนทัศนียภาพนะครับอันนี้ก็เราเคยเรียนไปแล้วเรื่องของดร.เอ็ดเวิร์ดนะฮะก็อันนี้จะเป็นงานของชาวต่างชาติที่เป็นศิลปินชาวเกาหลีถ้าดูวิธีการสร้างสรรค์หรือการเปิดมุมมองใหม่ในการเขียนทัศนียภาพถ้าสังเกตดูเนี่ยว่าเอ๊ะดูการวางหรือการเขียนของสถาปนิกคนนี้หรือศิลปินคนนี้ก็จะเห็นว่ามุมมองในการเขียนเนี่ยถ้าเห็นจากภาพทางขวาการวางองค์ประกอบเมื่อก่อนตอนที่เราดูเรื่องของรายการก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตอนที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสเก็ตภาพที่วางอาคารไว้ตรงกลางนะครับแต่การสเก็ตของศิลปินคนนี้เขาเอียงไปทางขวาซึ่งทั้งภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดหมดแต่เราเห็นเฉพาะตัวโดมที่อยู่ตรงกลางไอ้อยู่ตรงริมแสดงถึงความเป็นจุดเด่นเป็นการสร้างสรรค์งานที่เป็นเปิดมุมมองใหม่เช่นเดียวกันฮะการสร้างภาพข้างล่างเป็นการเพิ่มแสงเงานะฮะในการโดนกันสาดนะฮะแล้วก็แสงก็ตกกระทบกับตัวอาคารทำให้เกิดรู้สึกว่ามันเกิดบรรยากาศที่แตกต่างแสงที่อยู่ข้างในเป็นแสงสีเหลืองถ้าเป็นภาพที่เป็นจะเย็นๆหน่อยอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็เป็นการเพิ่มเงาในเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องของเวลานะครับทีนี้เรามาตั้งโจทย์กันฮะและตั้งคำถามในทัศนียภาพถ้าเราอยู่ในห้องเงียบนะฮะเราจะทำอย่างไรที่เป็นตัวแทนของอารมณ์นะฮะถ้าเราตั้งโจทย์ว่าวาดภาพห้องเงียบนะฮะสิ่งแรกเลยที่มันเป็นคำถามเลยอ่ะห้องเงียบเนี่ยมันควรจะเป็นห้องที่สงบมันควรที่จะเป็นห้องที่แสงเข้ามาในห้องเนี่ยจะต้องน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่เงียบนะฮะอาจจะเป็นผนังที่กว้างอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์และเราก็เขียนทัศนียภาพให้เห็นออกมาแสงที่เข้ามาในห้องเงียบอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีแสงลิบหลีนะครับอย่างภาพที่แล้วที่เราพูดไปนะฮะก็คือเรื่องของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเห็นภาพแรกๆเลยที่เราได้เอามานำเสนอนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคือพื้นที่ที่ต้องสงบนะฮะเปรียบเสมือนกับเวลาทำไมเราถึงไปเข้าโบสถ์นะครับอุโบสถเวลาเราไปไหว้พระประธานทำไมทุกคนเงียบหมดนะฮะเนื่องจากการเรียงตัวของเสามาสู่ตัวพระประธานเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะมีพระประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเสาบีบนะครับบีบเพื่อให้สายตาของคนที่เข้ามาในอาคารเห็นพระประธานเป็นจุดเด่นฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันก็ต้องเลยต้องมีการตั้งโจทย์กับคำถามนะฮะส่วนการที่ตั้งโจทย์เรื่องของเมืองในจินตนาการนะครับเมืองในจินตนาการเนี่ยถ้าพูดถึงการยกตัวอย่าง

0: นะฮะเราอาจจะใช้พื้นที่สมมุติพื้นที่สมมุติเนี่ยเราเคยยกตัวอย่างเรื่องของยานอวกาศที่อยู่ในทะเลทรายนะครับหรือเมืองในจินตนาการเมืองในจินตนาการอาจจะในความคิดรถอาจจะไม่ได้เคลื่อนตัวโดยใช้ล้ออาจจะใช้เป็นเครื่องบินเจ็ตหรือเป็นไอพ่นแบบนี้ก็ได้เป็นเหมือนการสร้างจินตนาการในพื้นที่จริงกับพื้นที่สมมุตินะฮะก็มันคือตัวอย่างของการตั้งโจทย์นะครับในการเขียนทัศนียภาพทีนี้การตั้งโจทย์เนี่ยมันต้องดูเรื่องของความงามนะฮะหรือสุนทรียะกับสถาปัตยกรรมนะครับความงามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับว่ามันสะท้อนถึงแนวคิดแบบไหนนะฮะอย่างสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยพอเราเห็นรูปทรงของหลังคานะครับเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันคือสถาปัตยกรรมของวัดนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นแวบเดียวเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือสถาปัตยกรรมของยุโรปนะฮะวิธีการมองรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ยการวาดเส้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลวดลายตรงเสาตรงหลังคาตรงตัวรองรับนะฮะตัวเสาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนั้นเนี่ยการเขียนหรือการสื่อสารงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเสาเป็นแบบไหนเสายุโรปหรือเปล่าหลังคาเป็นอย่างไรลวดลายบนฝ้าเพดานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราต้องดูโจทย์แล้วก็ดูความงามแล้วก็นำมาเขียนนะครับสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือใจความนะครับของเนื้อหาในตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญคือการสร้างโจทย์กับการตั้งคำถามนะครับอันนี้มันคือหัวใจหลักของการเขียนทัศนียภาพนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนควรเป็นยังไงขั้นแรกเราต้องตั้งโจทย์กับตั้งคำถามก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่ารูปทรงแบบนี้แสงและเงาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การสรรสร้างรูปแบบนะฮะว่าเราจะสื่อสารยังไงกับผู้ดูนะครับการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันคือสิ่งที่ตาเรามองนะครับผ่านสมองแล้วก็มือมันคือประสบการณ์นะครับการลงแสงและเงาและพื้นที่มันเป็นเหมือนภาษานะครับภาษาภาพที่สื่อสารทางศิลปะกับงานสถาปัตยกรรมนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับผมก็มีแขกรับเชิญนะครับอีก2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์หน่อยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ท่านที่2ก็คืออาจารย์บาร์ทนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์บาร์ทเนี่ยจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการตั้งโจทย์นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาสช่วยอธิบายเกี่ยวกับการตั้งโจทย์ในการเขียนงานทัศนียภาพหน่อยฮะ
2: ครับสวัสดีครับก็การวาดภาพนะครับการตั้งโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานเนี่ยครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโจทย์เนี่ยนะครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจท

ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับแล้วก็วาดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับโดยก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างอันแรกนะครับโจทย์เชิงเทคนิคนะครับก็ได้แก่การทำพวกเฉดสีวอลลุ่มต่างๆนะครับความเข้มหรือว่าการสานเส้นแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับส่วนโจทย์เชิงจินตนาการเนี่ยก็อาจจะให้วาดภาพโดยให้ผู้วาดเนี่ยครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับฝึกจินตนาการขึ้นมาในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการวาดภาพโดยใช้โจทย์ที่เชิงสังเกตหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่2ก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับว่าเราจะวาดภาพในรูปแบบไหนแล้วก็จินตนาการในลักษณะไหนนะครับอันที่3ก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่สามก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามสำหรับผู้ที่จะฝึกหัดวาดภาพนะครับทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับนะครับอันที่สองก็เราสามารถนำเอาสถานการณ์จริงนะครับมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่3ก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่2ก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่3ก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็

0: ก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ย เราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับอันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่อ เพิ่มความเข้าใจนะครับ อันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอา2อันแรกนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์
1: เดี๋ยวผมอาจจะเสริมนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยฮะก็คือในงานสายทางด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญฮะในการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าหรือลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราเอาตัวจินตนาการสร้างเป็นแนวคิดแล้วก็นำมาใช้ในการออกแบบแล้วเราก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นทัศนียภาพซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะครับสำหรับนักออกแบบนะครับแล้วก็คนที่เราจะสื่อสารด้วยฉะนั้นกระบวนการอันเนี้ยมันจะเป็นกระบวนการที่สำคัญอันนึงที่ในการสื่อสารเนี่ยมันต้องมีการตั้งโจทย์ก่อนฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารภาษาภาพนะฮะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลนะครับที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เราคิดมันมีแนวคิดตรงกันหรือเปล่านะครับ
2: อาจารย์หน่อยก็มีเสริมนิดนึงค่ะอาจารย์ดิวก็คือตัวภาพที่อาจารย์บาสว่าแล้วก็ที่อาจารย์ดิวสอนมาอาจารย์หน่อยมองว่ามันเหมือนกับภาพถ่ายที่ปกติเราอาจจะใช้กล้องถ่ายใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันเป็นมือที่เราวาดมันออกมาแล้วก็เล่าเรื่องฉะนั้นมันเป็นเหมือนการจำลองที่เราจะเห็นวิถีชีวิตและที่สำคัญคือมันเป็นตัวแทนที่เราสามารถเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปในคุณรุ่นต่อไปได้ก็ถือว่าทัศนียภาพมันไม่ได้จบอยู่แค่ตัวภาพแต่มันเล่าเรื่องต่อได้อีกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาพมีความน่าสนใจค่ะ
0: ครับทีนี้เราก็จะไปต่อเรื่องของการตั้งคำถามนะครับเชิงเทคนิคนะครับทีนี้พอเราได้งานแล้วหรือว่าได้แนวทางที่จะวาดแล้วเราอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับในทางเทคนิคว่างานที่เราจะทำเนี่ยเราจะเน้นการปรับปรุงเทคนิคแล้วก็องค์ประกอบของภาพยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่เราเลือกมาหรือว่าสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นภาพเนี่ยครับมันมีองค์ประกอบที่สมดุลหรือเปล่าหรือว่ามีบาลานซ์ที่ดีหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือการตั้งคำถามเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีทางศิลปะด้วยนะครับทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลหรือก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นการสรุปงานของเราเองในการวาดภาพนะครับโดยจากในรูปก็จะเห็นได้ว่าโจทย์ที่ง่ายๆแล้วก็อาจจะเอาพวกสิ่งของหรือว่าตัววัตถุที่มันมีดีเทลไม่ค่อยเยอะเนี่ยเข้า ข้ามาวาดตามความเข้าใจของเราก่อนจนมีทักษะพอประมาณแล้วเราก็อาจจะขยับไปวาดภาพในดีเทลที่มันเยอะขึ้นหรือว่ามีความซับซ้อนของตัวภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: สิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดไว้นะฮะถ้าเห็นผลงานที่อาจารย์บาสเนี่ยได้นำเสนอฮะมันจะมีอยู่ภาพนึงที่เป็นเกี่ยวกับตัวอาคารนะฮะที่เป็นการเขียนทัศนียภาพเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์บาสช่วยกลับไปที่สไลด์อาคารที่เป็นมีการเปรียบเทียบของอาคารหน่อยฮะ
2: ที่เป็นรูปหอเอ็นไหมคะ
1: ใช่ฮะ
2: อ๋อค่ะ
1: อันนี้ฮะคือต้องดูในสไลด์อะฮะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเอามาเปรียบเทียบอะฮะคือการเขียนทัศนียภาพอะฮะในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ความงามทางด้านศิลปะฮะแต่ว่าในงานของทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเรามีกระบวนการเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับกับความงามซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารหรือการตั้งโจทย์ถ้าเห็นรูปลักษณ์ของเรื่องของโจทย์เชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตจะเห็นได้ว่ารูปแบบของตัวเชิงจินตนาการเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เห็นแล้วเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันมีการคลี่คลายมาจากรูปแบบเดิมที่เป็นอาคารที่เป็นเหลี่ยมไม่มีเรื่องของการรูปลักษณ์ที่แปลกตานะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การตั้งโจทย์เนี่ยมันจะเป็นโจทย์หนึ่งที่เป็นการเหมือนกับสร้างจินตนาการของคนคิดนะครับกับคนที่สเก็ตหรือคนที่ต้องการรู้ว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการตั้งโจทย์ในเชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตหรือเชิงเทคนิคเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจในงานด้านสถาปัตยกรรมนะครับหรือการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงครับ
2: ก็ถ้าเป็นรูปที่อาจารย์ดิวบอกเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้หอเอ็นเมืองปิซาใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสถ้าสมมติว่าเราอ่ะเป็นหอเอ็นแต่ว่าถ้าอยู่ไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์บัตรถือว่าเป็นจินตนาการได้ไหม
0: ถือว่าจริงๆมันก็เป็นจินตนาการของผู้ที่วาดได้แต่ว่าถ้าเรามีจินตนาการมากกว่านั้นก็อาจจะมีการลองสร้างจินตนาการในหอที่มันมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาในบริบทหรือว่าพื้นที่ของประเทศไทยบ้างเช่นอาจจะเอาพวกสถาปัตยกรรมไทยหรือว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยเข้ามาประยุกต์ผสมผสานก็อาจจะทำให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาได
1: ้คือจากรูปที่อาจารย์บาสบอกอะฮะคือสิ่งสำคัญคือการเขียนทัศนียภาพที่อาจารย์บาสได้นำเสนอฮะเราได้เรียนรู้ว่าไอตัวอาคารที่เป็นหอไอเฟลอะฮะมันเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคือหนึ่งเลยทัศนียภาพเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบหรือการใช้วัสดุแล้วก็เป็นการตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดเราใช้โครงสร้างของเหล็กในการสร้างรูปแบบของตัวอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพควรจะเขียนแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆในตัวอาคารเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของเหล็กที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้มันคือการตั้งโจทย์เบื้องต้นที่คนถ้าเป็นงานจริงเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเราเขียนแบบขยายให้กับช่างดูใช่ไหมฮะอาจารย์บาสมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาฮะหรือผู้สนใจได้เห็นว่าการตั้งโจทย์ในการทำการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับ
2: ก็คือเราอ่ะสังเกตแล้วก็เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็เป็นดีเทล
1: ใช่ฮะ
2: ก็จัดอยู่ในเทคนิคประเภทที่ขอโทษค่ะอยู่ในประเภทของการสร้างโจทย์แบบที่3ใช่ไหมคะส
1: ัง
2: เกตอ๋อโอเคค่ะ
1: จากสิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดมานะฮะผมก็มองว่าสิ่งอันเนี้ย นักศึกษาทางสถาปัตยกรรม

0: หรือผู้สนใจเนี่ยหรือผู้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราได้ศึกษากระบวนการคิดแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยข้อดีตั้งแต่เรื่องของการคิดแบบเชิงไม่ซับซ้อนจนเป็นเชิงซับซ้อนเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีลูกเล่นนะฮะมีลูกเล่นในการนำเสนอเพราะว่าตอนทำงานจริงหรือตอนเรียนเนี่ยการนำเสนอหรือการตั้งโจทย์มันจะเป็นคำถามอย่างอาจารย์หน่อยบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นลักษณะดีเทลมันเป็นยังไงคำถามเนี้ยคือสิ่งที่เรามองเนี้ยเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เขามองเห็นในความคิดของเราในรูปแบบเดียวกันยังไงนะครับสิ่งเนี้ยผมมองว่าตอนที่เราไปทำงานนะฮะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญเวลาเราเขียนแบบขยายให้ผู้รับเหมานะครับหรือคนที่เป็นลูกค้าของเราหรือเป็นคนที่สนใจงานของเรามันก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการนำเสนอแล้วก็เป็นการคลี่คลายโจทย์นะฮะว่าเอ้ยเราคิดแบบนี้แล้วคุณคิดแบบไหนนะฮะการตั้งโจทย์เนี่ยเป็นข้อดีก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดรับนะครับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาตั้งโจทย์กับในพื้นที่นะฮะว่าควรจะเป็นยังไงนะครับส่วนอาจารย์หน่อยมองว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญไหมฮะสำหรับการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะฮะ
1: คืออันเนี้ยที่เป็นมุมมองตัวเองก็คือณตอนนี้ค่ะตัวอุปกรณ์นะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่คนเขียนละมันอาจจะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการเขียนไม่แน่ใจว่าเหมือนตัววิธีการคิดอะค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเราอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันช่วยไกด์หรือว่ามันจะสร้างภาพโครงมาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะทำให้เราอ่ะกับจินตนาการอะค่ะมันทำงานได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าแทนที่เราจะวาดรูปแล้วก็อาจจะเสร็จอยู่แค่ประมาณวันละรูป2รูปใช่ไหมคะอาจจะได้เป็น5รูปเลยซึ่งองค์ประกอบตัวเนี้ยค่ะถ้ามองในมุมที่เป็นโจทย์อะจะหน่อยว่ามันใช้เครื่องมือที่ตอนนี้มีอยู่เพราะบางทีการที่จะสะท้อนออกมาค่ะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกว่ามันจะมี3ประเภทนะใช่ไหมคะแล้วองค์ประกอบเรื่องการสังเกตอะค่ะมันใช้ประสบการณ์แต่ว่าตัวประสบการณ์เนี่ยอันเนี้ยถึงจะแตกต่างว่าเราแตกต่างจากเทคโนโลยีใช่มั้ยคะเพราะว่าประสบการณ์บางทีสมมุติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสให้รูปมาเงี้ยอาจารย์หน่อยอาจจะวาดรูปเราเป็นตัวเล็กๆใช่มั้ยคะจูงเด็กที่บ้านแล้วก็อยู่ในรูปนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่แบบเหมือนแทนรูปถ่ายได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ดิว
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็สิ่งที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังฮะหรืออาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยฮะเหมือนมีประโยคอยู่ประโยคนึงฮะที่อาจารย์บาสบอกก็คือถ้าอาคารเนี้ยมันเกิดเรื่องของอนาคตสมมุติว่ามีอาคารอยู่อาคารนึงแล้วอีก20ปีรูปแบบของบริบทของสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหมือนกับการตั้งโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอาคารเนี้ยเป็นอาคารอนุรักษ์แต่ในอีก20ปีหรือ2,000กว่าปีอะไรเงี้ยรูปแบบอาคารก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการตั้งโจทย์นะฮะในงานหาปัตยกรรมนะครับในการเขียน
1: ก็เป็นการบันทึกภาพถ่ายโดยผ่านคนวาด
0: ใช่
1: มั้ยคะโดยการวาดโดยใช้ทัศนียภาพ
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์บาสพอจะมีอะไรเสริมอีกมั้ยฮะ
2: ก็อยากให้ผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยก็เข้าใจอย่างนึงอย่างที่อาจารย์หน่อยหรืออาจารย์ดิวพูดก็คือจะเสริมเรื่องของบางครั้งภาพถ่ายนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่เสมือนจริงมากกว่าการที่เราวาดภาพนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งของเสน่ห์ของการวาดภาพก็คือการที่เราใส่ประสบการณ์หรือว่าใส่ความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยเข้าไปในภาพวาดได้นะครับทำให้ตัวภาพวาดของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ในความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นแล้วเราสามารถยังใส่เราสามารถใส่จินตนาการของเราเองเข้าไปได้ด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือต้องบอกนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสน่ห์ฮะเหมือนเป็นเสน่ห์ที่มันไม่ใช่ภาพถ่ายมันไม่มีความสมบูรณ
1: ์ใช
0: ่การเขียนทัศนียภาพโดยการใช้ตั้งโจทย์เนี่ยมันการเขียนเนี่ยมันไม่ได้แบบเป๊ะบางทีเราสเก็ตเนี่ยเส้นมันอาจจะเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเข้ามุมพอดีอะไรเงี้ยมันก็คือเสน่ห์ในการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์แบบ ฉับพลันนะฮะก็จริงๆผมก็อยากจะฝากเอาไว้ฮะว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับโดยการตั้งโจทย์นะฮะเป็นกระบวนการอีกอันนึงที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งการเรียนหรือการใช้ในวิชาชีพจริงนะฮะก็ยังมีการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในตอนนี้นะฮะก็คือกระบวนการการคิดการตั้งโจทย์การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แล้วออกมาเป็นทัศนียภาพนะครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้สนใจหรือผู้ที่เรียนนะฮะลองกลับไปทบทวนนะฮะแล้วเรามานั่งคิดแล้วมาตั้งโจทย์ในการเขียนครับอาจารย์หน่อยจะฝากทิ้งท้ายไว้ยังไงบ้างฮะ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็รายการที่อาจารย์ดิวดำเนินรายการมาค่ะคือปกติเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวิชาเหมือนอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะพบว่ารายการนี้ค่ะที่มีมันสามารถเรียนนอกห้องเรียนได้แล้วก็อาจารย์ดิวที่แนะนำมาค่ะมันก็เป็นมุมมองการเขียนทัศนียภาพซึ่งถ้าถามก็เป็นมุมมองที่มีความละเอียดแล้วอาจจะทำให้เราเกิดรูปภาพสวยๆเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถสร้างได้ค่ะ
0: อาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี
2: ้ก
0: ็อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
2: การวาดภาพนะครับการสร้างโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะนะครับการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานเนี่ยครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโจทย์เนี่ยนะครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่2ก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับอันที่3ก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับเนื่องจากผู้เรียนเองอาจจะมีประสบการณ์หรือว่ามีจินตนาการนะครับที่เคยได้เจอมานะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับโจทย์ที่เราจะสร้างได้นะครับอันที่2ก็ เราสามารถ

นำเอาสถานจริงนะครับมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่3ก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะ

0: ป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่3ก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ยเราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับก็คือเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นก่อนนะครับที่เราจะเชื่อมโยงโจทย์ลงไปได้นะครับแล้วก็อันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพิ่มความเข้าใจนะครับก็คือจากสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนหรือว่าผู้จะวาดภาพเนี่ยได้เจอมานะครับเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสร้างโจทย์ขึ้นมาได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอา2อันแรกนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์ทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลหรือก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราแล้วหรือยังนะครับสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: ในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาพบอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับวิธีการเขียนภาพแบบมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ว่าเป็นลักษณะในยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องของรายการการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมในครั้งหน้านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA

ำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ในเทปที่6จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอำนาจที่ไม่ได้อยู่แค่หัวโต๊ะเท่านั้นเราจะพาคุณผู้ชมดูสังคมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาของมิเชลฟูโก้มิเชลฟูโก้จะพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยไมโครพาวเวอร์และชีวอำนาจค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองแนวคิดต่างๆเพื่อจะนำไปปรับใช้ที่อุ๋มเองก็ได้ทำมาแล้วผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

คุณผู้ชมคะในช่วงที่1นี้ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมทางด้านมิเชลฟูโกชี้ว่าอำนาจกระจายอยู่ในสายตาขั้นตอนและนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำกันไปเรื่อยๆเครือข่ายที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเห็นนั้นมันอยู่ในแนวคิดของใครเฝ้ามองใครและลดมุมมองที่กดทับกันอุ้มจัดช่องทางช่วยเหลือที่ไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเพื่อลดการติดขัดเชิงอำนาจดังนั้นเด็กจะขอความช่วยเหลือจากอุ้มและจากพี่น้องในวงได้ตลอดเวลาการบันทึกการตัดสินใจแบบสั้นเปิดสาธารณะทำให้การควบคุมโปร่งใสขึ้นกำหนดสิทธิของการทำสิ่งต่างๆและขอเหตุผลได้ในทุกขั้นมันจึงช่วยตัดวงจรอำนาจไร้หน้าฝึกสลับบทระหว่างคนกลางคนปลายทางเพื่อความเหลื่อมล้ำข้อมูลเครือข่ายดีไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือแผนที่ความรับผิดชอบที่เข้าถึงได้อุ้มติดธงจุดเสี่ยงอำนาจ

ไว้บนโฟลว์งานเสมอและบอกทุกคนในวงเพื่อเฝ้าระวังเชิงโครงสร้างดังนั้นภาษาในงานต้องไม่ทำให้ใครกลายเป็นวัตถุให้ตรวจเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการไร้เสียงตอบถ้าคิดไม่ออกการโค้ดแบบเพื่อนต่างหากจะช่วยลดแรงกดลำดับชั้นที่ไม่จำเป็นลงเครือข่ายโปร่งใสจะทำให้คำขอความช่วยเหลือนั้นไม่กลายเป็นหนี้บุญคุณเรื่องนี้สำคัญเมื่อการมองเห็นถูกกระจายอำนาจต่างๆก็หมุนเวียนอย่างรับผิดชอบได้การรีวิวเพื่อนข้ามคลาสจึงช่วยตัดการกักอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนผลก็คือความไว้วางใจจะเติบโตจากความเท่าเทียมไม่ใช่การยอมจำนนและนี่คือเครือข่ายที่ค้ำศักดิ์ศรีมากกว่าค้ำบารมี

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2คุณผู้ชมครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพกล่าวถึงเรื่องของระเบียบวินัยมันทำงานผ่านตารางกฎและสายตาที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถควบคุมตนเองได้โดยอัตโนมัติจึงเขียนบทบาทว่าด้วยสิทธิหน้าที่และขอบเขตของการตรวจในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไว้อย่างสมดุลการตัดคำสั่งที่มีแต่การควบคุมโดยไร้คำอธิบายเหตุผลสาธารณะมันควรเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ให้เพิ่มส่วนตรวจผู้ตรวจเพื่อกันการล้นมือของอำนาจย่อยโครงสร้างอุทธรณ์สั้นจะทำให้คนทักทวงได้โดยไม่เสี่ยงเสียหน้าสถานภาพที่ดีคือพื้นที่รับผิดมิใช่ใบอนุญาตออกคำสั่งซ้ำซ้อนได้ห้ามใช้ภาษาเทคนิคเป็นกำแพงกีดกัน

เสียงคนหน้างานและอุ่มได้กำหนดจุดตัดสินใจร่วมสำหรับเรื่องที่กระทบศักดิ์ศรีหลายฝ่ายหมุนเวียนหน้าที่ควบคุมให้เรียนรู้ความพอดีของสายตาดังนั้นตัวชี้วัดก็คือจะต้องประเมินพฤติกรรมของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพื่อควบคุมเชิงคุณภาพไม่ใช่จำนวนใบเตือนหรือสิ่งที่เราได้ติดกันพิธีให้เครดิตผู้ดูแลงานเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดภาพผู้คุมและกลายเป็นผู้พยุงแทนสถานภาพจึงเป็นกลไกพยุงมาตรฐานไม่ใช่บันไดไต่ขึ้นไปให้ตัวเองได้หน้าตาการทบทวนอำนาจประจำในทุกๆภาคการศึกษาจึงช่วยคลายกรอบแข็งที่กลายเป็นโทษได้และเมื่อการตรวจมีคนตรวจซ้อนศรัทธาต่อระบบจะกลับมาทั้งหมดนี้ทำให้วินัยรับใช้คนแทนให้คนรับใช้วินัย

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษามาพูดถึงเรื่องของชีวะอำนาจทำงานผ่านการดูแลชีวิตกายใจและสถิติชุมชนกันบ้างอัตลักษณ์จะต้องถูกเชิดชูและต้องชูคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมสร้างเป็นแกนหลักดังนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมออุปประกาศชุดสิทธิ์ขั้นต่ำที่ตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีการอยู่ร่วมกันการเรียนดนตรีด้วยกันสถิติสุขภาวะเหล่านี้ได้เผยสาธารณะเป็นแบรนด์ที่วัดได้โดยไม่ใช่คำโปรยอุ้มได้จับคู่โลโก

โอกับดัชนีศักดิ์ศรีที่อัปเดตตามรอบไม่มีความผิดและไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างแต่ทั้งหมดมันคือคุณภาพของการสื่อสารที่ไม่ต้องปัดฝุ่นเลยอัตลักษณ์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอัตลักษณ์จึงกลายเป็นโครงสร้างดูแลไม่ใช่ภาพลักษณ์ชั่วคราวภาษาที่ใช้ต้องสบายใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าภาษาเชิงอำนาจอุ้มให้พื้นที่ผู้มีประสบการณ์ตรงเล่าเรื่องในช่องทางหลักของสถาบันความจริงที่ตรวจได้มันคือทุนสัญลักษณ์ที่เป็นทุนสัญลักษณ์ที่แท้จริงเมื่อทุกคนดูแลชีวิตจริงชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะหนาขึ้นโดยที่ไม่ต้องตะโกนกันเลยเราได้รับเกียรติจากหลายวงดนตรีที่เชิญเราไปเล่นดนตรีด้วยกันหรือหลายคณะหลายสถานที่ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายของอัตลักษณ์ที่ดีซึ่งมันหมายถึงกติกาที่ทำให้คนในวงนั้นอยู่ได้ดีและยิ่งอยู่ได้ดีพวกเขาก็พร้อมสร้างสรรค์ร่วมกับเรานี่คือแบรนด์ที่โอบอุ้มมนุษย์ไม่ใช่แบรนด์ที่จับมนุษย์เป็นวัตถุ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยสำหรับช่วงที่4ครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยให้ผู้ชมมองผ่านมิเชลฟูโก้ฟูโก้พูดถึงอำนาจว่ามันแทรกอยู่ในภาษามันแทรกอยู่ในกริยาและแทรกอยู่ในระยะห่างทางกายที่ต่างกันในแต่ละซับคัลเจอร์เราจัดเวิร์กช็อปในการอ่านสายตาและอ่านหน่วยคำสั่งระหว่างกลุ่มแบบ2ทางด้วยกติกากลางกำหนดเพียงเส้นแดงเรื่องศักดิ์ศรีและความปลอดภัยในวงดนตรีเท่านั้นที่เหลือพวกเขาจะเคลื่อนกันเองส่วนระเบียบย่อยเปิดให้ปรับตามฮาบิทัตของแต่ละคนอย่างลื่นไหล

การยอมรับพิธีเฉพาะถิ่นลดความรู้สึกถูกทำให้เชื่องโดยระบบกลางตั้งผู้ประสานการตีความเพื่อลดความรุนแรงเชิงวาจาโดยไม่ตั้งใจภาษากลางต้องหลีกเลี่ยงการจัดลำดับคุณค่าวัฒนธรรมวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิของการอธิบายตนเองและเวลาบนเวทีจริงอย่างที่บอกคุณผู้ชมเสมอเมื่อตัวชี้วัดอยู่ข้างศักดิ์ศรีความไว้ใจข้ามกลุ่มก็จะงอกงามขึ้นมาทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแม้จะเกิดคำถามใหม่ๆอยู่เสมอแต่หลายคนก็กล้าที่จะเสนอของใหม่เพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่ถูกมองแบบถูกจองจำเป็นอันขาดความหลากหลายทั้งหมดจึงเป็นพลังไม่ใช่ทรัพยากรที่ถูกควบคุมหรือควบคุมได้อำนาจดีคืออำนาจที่ทำให้คนเป็นเจ้าของเสียงของตนค่ะและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมีอำนาจดีนี้เพราะทุกคนมีอำนาจในการเป็นเจ้าของเสียงของตนบันทึกบทเรียนข้ามวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นฐานข้อมูลสาธารณะไว้ในโซเชียลมีเดียดังนั้นการเข้าถึงเปิดคือวัคซีนต้านข่าวลือและการตีตราสนามรวมจึงแข็งแรงด้วยความต่างที่ปลอดภัยค่ะ

ในช่วงที่5 Create คนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะศีลธรรมสาธารณะต้องมีเครื่องมือคุมอำนาจไม่ให้กลายเป็นการทำให้เชื่องมนุษย์ถูกกำหนดสิทธิของการถูกอธิบายก่อนบังคับใช้มาตรการทุกชนิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้คุมดนตรีจิตอาสาอาสามาโดยตลอดบันทึกการตรวจและผลลัพธ์ต้องเข้าถึงได้ภายในกรอบความเป็นส่วนตัวสำหรับบทลงโทษสัดส่วนกับความเสี่ยงจริงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์อำนาจผู้มีอำนาจต้องผ่านการอบรมอคติและการสื่อสารโดยเฉพาะกับหัวหน้าวง

ทำร้ายใครและที่สำคัญต้องชี้แจงเรื่องสิทธิในการถอนตัวพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถอนตัวเมื่อเสี่ยงจะถูกด้อยค่าเสี่ยงจะด้อยค่าตนเองเสี่ยงกับความไม่มั่นใจทั้งหมดมันคือหลักค้ำศักดิ์ศรีไม่ว่าบทไหนอุ้มตรวจจำกัดการใช้ภาพเสียงและข้อมูลส่วนบุคคลแบบชัดช่องร้องเรียนแยกสายการบังคับบัญชาเพื่อลดผลสะท้อนแค้นจึงไม่มีใครแค้นเคืองใดๆต่อกันเลยและทุกไตรมาสเผยแพร่ตัวชี้วัดความยุติธรรมต่อสาธารณะเสมอกติกาดีต้องทำงานได้จริงแม้ไม่มีผู้กล้าหาญพิเศษก็ตามและวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวที่ผ่านมาเราก็ยังไม่มีผู้กล้าหาญพิเศษแต่เราสามารถที่จะทำงานกันได้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรามีศีลธรรมสาธารณะซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุมอำนาจไม่ให้กลายเป็นการทำให้เชื่องดังนั้นคงในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะไม่ได้ถูกทำให้เชื่องแต่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการถูกอธิบายเสมอเมื่อความปลอดภัยจับต้องได้ความสนุกในวงก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและที่สำคัญแลบชุมชนทุกครั้งที่ลงไปจะทำให้ชุมชนไว้วางใจเราเพราะเห็นระบบที่คุ้มครองมนุษย์มาก่อนและนี่คือศีลธรรมที่มีเขี้ยวแต่ไม่กัดศักดิ์ศรีอำนาจจึงกลายเป็นเครื่องมือบริการสาธารณะและเป็นเวทีที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่มคุณผู้ชมคะสำหรับครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนนั้นในช่วงนี้อุ๋มจะพูดถึงว่าครูคืออำนาจและอำนาจควรถูกกระจายผ่านคู่มือที่เข้าถึงได้เราจัดคลังที่เป็นวิธีสังเกตเสี่ยงวิธีแจ้งวิธีถอดบทลงโทษที่เกินจำเป็นเมนเทอร์หมุนเวียนจะทำให้ทักษะไม่ติดอยู่ที่ยามคนเดิมเครดิตผู้ถ่ายทอดและระเบียบทั้งหมดนี้จะช่วยกันผูกขาดกันและกันสำหรับฟีดแบคนิรนามจะเปิดทางให้เสียงที่กลัวอำนาจได้พูดนะคะอุ้มวัดผลด้วยเหตุเสียงที่ลดลงและเวลาตอบสนองที่สั้นลงด้วยคู่มือประสบการณ์จะถูกรีวิวโดยคนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเพื่อกันอคติการเปิด

เกิดชุดกรณีควรผ่อนควรเข้มทั้งหมดจะเป็นการฝึกใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลข้อมูลเปิดจะทำให้การใช้อำนาจต้องอธิบายได้ทุกครั้งและเมื่อทุกคนรู้กติกาการคาดเดาใจจะหายไปการส่งต่อจึงเท่ากับการทำให้อำนาจนั้นโปร่งใสดังนั้นในทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันแม้ทีมใหม่ๆจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและเข้าตามระบบแต่พวกเขาก็จะไม่ถูกหลอกด้วยพิธีไร้สาระความรู้เดินทางอำนาจก็ยุติธรรมขึ้นตามนี่คือการปลดล็อกพลังงานมนุษย์ทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวและทำให้มาตรฐานสูงขึ้นแบบไม่กดทับกันและกัน

31คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอย่างที่บอกกันชีวอำนาจมันแปลว่าระบบดูแลชีวิตที่ต้องออกแบบอย่างเป็นธรรมในมุมมองของมิเชลฟูโก้เราใส่ทั้งเวลาและช่วงของการซ้อมดนตรีไว้ในสเปคของแต่ละงานสิทธิทั้งหมดที่พวกเขาได้คือเขาสามารถที่จะขอปรับระดับเขาสามารถที่จะพูดคุยและเขาเห็นว่าทุกครั้งที่มีการซ้อมดนตรีกันมันคือทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ร่วมกันได้มีโอกาสพูดคุยและอุ๋มเองเป็นเหมือนเจ้าภาพสุขภาวะที่จะให้อิสระจากสายการผลิตเพื่อลดแรงกดดันอุ๋มแอบบันทึกเหตุล้าและแก้เชิงโครงสร้างโดยไม่โทษปักเจกใดๆ

ดเราตั้งงบสุขภาวะไว้เป็นต้นทุนหลักที่ไม่ใช่ทุนเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่ของแต่งเวทีด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราจะให้สัญญาณใดๆก็ตามเราจะงดการใช้เสียงตะโกนเพื่อป้องกันการไม่เข้าใจกันแต่เราจะใช้สัญญาณมือพื้นที่สงบหลังเวทีมันคือด่านหน้าในการป้องกันการล้มตัวชี้วัดสุขภาวะเป็นเหมือน KPI ที่ควบคู่กับคุณภาพของงานทุกงานรายงานสาธารณะทำให้คำสัญญานั้นไม่ล่องลอยค่ะและเมื่อแลบชุมชนสัมผัสได้ถึงความไม่ล่องลอยของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่แม้เขาจะอยู่รวมตัวกันเหมือนคลาสข้ามสายแต่เมื่อกายใจปลอดภัยพวกเขาก็เรียนรู้เร็วขึ้นชุมชนก็จะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจอย่างแท้จริงชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจะยืนระยะเพราะคนจะอยากกลับมาสุขภาวะจึงเป็นการเมืองของความหวังและมันก็คือเงื่อนไขให้เสียงทุกเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้รวมตัวกันอย่างงอกงามค่ะ

่วง Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์

คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าแรงปะทะจะเผยให้เห็นจุดที่อำนาจคับข้างและความหมายมันชนกันอยู่ในความหมายของมิเชลฟูโกอุ้มเองได้ตั้งพิธีเจรจาที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่ากันมีการกำหนดหลายๆส่วนเพื่อทุกคนได้รู้บทบาทหน้าที่อย่างไม่ถูกบังคับและที่สำคัญอุ้มเปิดคลังกรณีตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพเสมอพวกเขาจะเข้าถึงได้และเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาจะสัมผัสและฝึกตีความอย่างสม่ำเสมอเมื่อขั้นตอนมันคงเส้นคงวาความโกรธจะกลายเป็นภาษาที่สื่อสารกันอย่างลงตัวข้อตกลงที่ใช้ซ้ำไปซ้ำมาจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ผมตรวจอำนาจส่วนเกินแล้วถอดออกเมื่อไม่จำเป็นเสมอตั้งรอบทบทวนเพื่อกันกติกาที่มันจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับและที่สำคัญอุ้มต้องทำหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีก่อนที่จะหาข้อสรุปเชิงเทคนิคทุกครั้งเมื่อศักดิ์ศรีของทั้งหมดทุกคนในวงนั้นปลอดภัยเหตุผลก็จะพาเราเดินไปได้ไกลกว่าเดิมจริงๆแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาซาวในทุกๆรุ่นจะมีความต่างกันอยู่เสมอในช่วงแรกที่เขาปรับตัวด้วยกันเขาอาจจะเข้ากันได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่บางทีไม่เข้ากันเลยแต่ความต่างนั้นเองมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมสร้างไม่ใช่รอยร้าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นกระบวนการที่ยุติธรรมและยอมรับผลชื่อเสียงเวทีจึงหนาไปตามความเชื่อความเชื่อของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ใช่ความดังอุ้มบอกกับทุกคนในวงดนตรีเสมอว่าพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะดังและพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะยังชีพถ้าคิดแบบนี้เราต้องไปทำอย่างอื่นและทั้งหมดนี้มันคืออำนาจในเนื้อตัวที่ถูกเชื่องด้วยความรับผิดของตนเองที่พวกเขาปลูกฝังตนเองพวกเขากำกับและควบคุมตนเองจนทำให้ได้เสียงรวมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทุกครั้งเมื่อมันกระจายไปมันก็จะกลับมาสมดุลได้อย่างมีความหมายเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนา

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

ขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่14ค่ะชื่อตอนก็สำคัญมากๆกับชีวิตน้องๆ นะคะที่จะเติบโตไปเป็นนักธุรกิจในอนาคตนะคะชื่อตอนว่าการพัฒนา Soft Skillsและ leadership นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือการพัฒนาทักษะในด้านอารมณ์คมและบุคลิกภาพค่ะส่วนทักษะ leadership นั้นก็คือทักษะของการเป็นผู้นำนั่นเองค่ะในโลกทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโลกธุรกิจเนี่ยได้ทำการศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า transform เปลี่ยนผ่านจากธุรกิจแบบเดิมๆแบบเก่าๆที่เราเห็นนะคะซื้อมาขายไปต้องมีหน้าร้านเข้าไปสู่ในยุคของธุรกิจดิจิตอลนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจสีเขียวเข้ามาปนอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความรู้มากกว่าทฤษฎีหรือข้อมูลในเชิงวิชาการที่เรียกว่า hard skill นะคะจำเป็นต้องมี soft skill ก็คือในเรื่องของอารมณ์เนาะเพราะเราเนี่ยจะต้องเปิดร้านไลฟ์สดเจอผู้คนมากมายเนาะการควบคุมอารมณ์หรือการมีวุฒิภาวะจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญมันคล้ายกับเปิดบ้านเนาะเวลาเราไลฟ์สดใช่ไหมคะน้องๆเปิดบ้านให้คนทั่วประเทศคนทั่วโลกเข้ามาอยู่ในบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยแชทคุยกับเราเป็นแบบเรียลไทม์อีกด้วยหรือเป็นณขณะนั้นเลยดังนั้นเนี่ยการควบคุมอารมณ์การเข้าสังคมและบุคลิกภาพที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้นักธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จค่ะและในเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ชิพผู้บริหารชื่อก็บอกอยู่แล้วเราต้องให้คนอื่นทำงานแทนเราโดยที่คนเหล่านั้นมีความสุขนะคะทักษะการเป็นผู้นำก็จึงสำคัญมากค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องการพัฒนา soft skill และ leadership นะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์พ่วงแสงสุขนะคะและในวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะมีนักศึกษาปริญญาเอกนะคะของท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนร่วมพูดคุยด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านพบกับทั้งสองท่านได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์พ่วงแสงสุขค่ะหัวหน้างานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เรามีหัวข้อพิเศษนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยค่ะนะคะเป็นการพัฒนาซอฟต์สกิลแล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะคะเรามีแขกคนสำคัญนะคะที่เป็นวิทยากรของเรานะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของเราเพิ่งจะจบและรับพระราชทานปริญญาบัตรมานะคะขออนุญาตแนะนำนะคะดร.วิชุลดาชอบธรรมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นหัวหน้าแผนก
2: ชอบธรรมนะคะ
1: ค่ะเป็นหัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินนะคะกองบัญชีทรัพย์สินเครือข่ายฝ่ายบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราค่ะซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของความเป็นผู้นำด้วยในเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอก

0: ให้แก่นักศึกษาให้แก่ผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่นะคะในเรื่องของ soft skill นะคะว่า soft skill นี่มีทักษะอะไรนะคะ soft skill ก็คือทักษะด้านอารมณ์สังคมนะคะหรือพูดง่ายๆก็แล้วกันก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างกันนะคะว่าเราจะมีทักษะอะไรนะคะที่ทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขนะคะเช่นนักศึกษาของเราเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็จะต้องออกไปทำงานนะคะ อยากจะให้ดร.วิชุลดานะคะแนะนำในเรื่องของ soft skill นะคะในการทำงานว่า soft skill ในส่วนของมีหลายด้านนะคะในด้านแรกในเรื่องทักษะการสื่อสารนะคะ
1: ค่ะมันมีความจำเป็นมากเลยในการทำงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะสื่อสารเทคนิคหรือการทำงานให้กับคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยได้เนี่ยก็จะทำให้ได้ข้อมูลในการทำงานเนี่ยไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้เราไม่สามารถจะเข้าใจในการทำงานซึ่งกันและกันหมายถึงบางทีเนี่ยค่ะองค์กรใหญ่เนี่ยการทำงานแต่ละภูมิภาคจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันก็เลยจะทำให้การทำงานจะไม่คล้ายกันเราต้องมีการสื่อสารให้สามารถแก้ไขงานได้เป็นคือให้ร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกอันนะคะแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่อง soft skill เนี่ยมีความการที่เราสามารถจะพูดจาสื่อสารกับทุกคนให้เข้าใจให้ทำงานประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะเรื่องของการสื่อสารนี่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่นะคะถ้าเกิด communication error เนี่ยลำบากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือสั่งอีกอย่างทำไปอีกอย่างนึงนี่สำคัญมากฝากถึงนักศึกษาของเรานะคะเวลาที่เราไปทำงานนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจให้ถามนะคะถามไม่พอจดบันทึกด้วยเราจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าถ้าเรากลัวนะคะไม่กล้าถามไม่กล้าสื่อสารนะคะเพราะเดี๋ยวนี้โลกของเราปัจจุบันนี้นักศึกษาหรือว่าหลายๆผู้คนนะคะที่ดึงตัวเองถูกแล้วก็อยู่กับ AIนะคะอยู่กับ AI อันนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่า
1: ถามแต่กับคอมพิวเตอร์นะคะ
0: ถูกค่ะบางคนดึงตัวเองออกจากสังคมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว
1: สมัยนี้ต้องพยายามสื่อสารกับคนภายนอกบ้างค่ะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องทำงานกับบุคคลมากมายเราต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ
0: มีกรณีที่การสื่อสารที่ประสบปัญหาไม่ค่ะอย่างในองค์กรก็คือ communication
1: คือในองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมันใหญ่มากค่ะก็จะมีแบ่งเป็น4ภาคด้วยกันนะคะก็วิธีการทำงานจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสำนักงานใหญ่คือต่ออยู่ในสำนักงานใหญ่นะคะแทนตัวว่าต่อแล้วกันต่ออยู่ในสำนักงานใหญ่เนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะสื่อสารให้ปรับวิธีการทำงานแก้ไขปัญหาให้เขาไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้เท่าเทียมกันนะคะ
0: เนื่องจากมีหลายฝ่ายหลายสาขามีหลายบรานช์นะคะก็จะโอเคเป็นที่เข้าใจเพราะว่าในองค์กรการสื่อสารกันยังลำบากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอข้ามองค์กรไปอีกถูกไหมคะไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้สำคัญมากนะคะ soft skill ตัวแรกนะคะในเรื่องของทักษะการสื่อสารหรือ communication skill นะคะต่อมาตัวที่สอง teamwork นะ
1: คะ
0: teamwork แล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นเมื่อสื่อสารแล้วทำงานร่วมทำอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆเนี่ยค่ะที่กองอะค่ะก็คือจะสื่อสารด้วยกันตลอดเวลาโดยเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ Line application เป็นหลักเลยนะคะในการทำงานก็คือเราก็จะคุยกันในงานทุกอย่างที่สามารถจะคุยได้เหมือนในแผนกของตอนเนี่ยก็สามารถจะคุยกันเรื่องงานโดยที่น้องอะมีความคิดเห็นร่วมกันเราจะพยายามเก็บน้องให้อยู่ในขอบเขตในเครือข่ายของเราโดยการที่เราจะพูดคุยกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชัน IT เนี่ยแหละค่ะแต่เราต้องพยายามสื่อสารกับเขาว่าเราพี่คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราไปด้วยกันได้ไหมทำอะไรด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ

0: ค่ะก็คือเราจะต้องประสานกันตลอดเวลาทำงานเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเสมอค่ะ
1: เป็นทีมเวิร์กนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยมีกรณีที่รีดแล้วก็ไม่ตอบไหมคะคือเราส่งไลน์ไปถามสมมติว่าเราเมนชั่นในกอเมนชั่นคนนี้เลยเพื่อที่จะสอบถามเพื่อขอคำตอบถ้าไม่ตอบนี่เรามีวิธีการจัดการยังไงคะบริหารจัดการ
0: ปกติโทรเลยค่ะโทรทั้งไลน์ทั้งมือถือเพราะว่าของตอนเนี้ยองค์กรใหญ่จริงๆอะค่ะพอถ้าแก้ไขเรื่องปัญหาเนี่ยโทรกันเลยค่ะคือยกหูเลยแล้วก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ศิรัตน์ขออนุญาตแชร์อย่างนักศึกษานะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์อย่างดร.ต่อนี่เขาก็เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นลีดเดอร์ชิพนักศึกษาเวลาที่อาจารย์ไลน์เข้าไปในกลุ่มนะคะสมมุติว่าเอ๊วันนี้อาจารย์ติดภารกิจขออนุญาตเป็นการสอนออนไลน์อันนี้สมมุตินะคะนักศึกษาก็จะเงียบนะคะคือถามอะไรไปก็จะเงียบมีคนรีดประมาณ30คนละแต่ไม่ตอบนะคะครั้งที่1เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะพอครั้งที่2ไม่ว่าเราจะส่งเอกสารส่งงานไปหรือส่งวิจัยบทความไปนักศึกษาต้องอ่านนะคะตรงนี้อ่านก่อนเข้าเรียนก็เงียบรีดเหมือนเดิมอาจารย์ก็เลยต้องเข้าไปอบรมเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการทำงานต่อไป
0: ใช่
1: ถ้าไม่เคยสื่อสารเลยนะคะถ้าเราไปที่ทำงานแล้วหัวหน้างานสั่งงานมาแล้วเราเงียบอันนี้งานเข้านะคะบางที่เขาบอกเลยว่าโดนเรียกมาดุดีไม่ดีให้ออกด้วยซ้ำเหมือนกับว่าทักษะ soft skill ของการสื่อสารการเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ดีไม่ได้นะคะบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆฉันไม่ตอบอย่างนักศึกษาที่ฟังอยู่นะคะเวลาท่านอาจารย์ไลน์เข้ามาหรือส่งสัญญาณอะไรมาก็ตามอันนั้นคือเรื่องสำคัญนะคะโดยปกติอาจารย์จะไม่ไลน์ไปคุยเล่นกับนักศึกษาหรอกเพราะมันเป็นเรื่องในกลุ่มนะคะก็จะมีการแจ้งข้อมูลนะคะวันนั้นอาจารย์ด้วยเป็นลูกที่ปรึกษาด้วยอาจารย์ก็เลยอบรมนะคะเพราะว่าถึงหน้าเขาจะออกไปทำงานแล้วถ้าเขาไม่มีซอฟต์สกิลตัวนี้นั่นคือลำบากแล้วนะคะคือถ้าเราอยู่บ้านเราไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่เป็นไรหรือไลน์ของเพื่อนเราไม่อยากตอบไม่ว่าแต่ไลน์ของคนที่สำคัญนะคะสำคัญเช่นอาจารย์ผู้สอนเราหัวหน้างานเรานี่สำคัญมากเพราะท่านไลน์มาเรื่องงานนะคะคือเราคงแยกเรื่องความสำคัญได้อาจารย์ว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงการทำงานเป็นทีมเวิร์คนะคะมันมีประเด็นอะไรไหมคะขอยกตัวอย่างความสำเร็จก็ได้นะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะพยายามร่วมมือขอความร่วมมือแล้วก็พยายามที่จะแอคทีฟให้น้องๆแบบอ้าวเรามาร่วมกันนะคะเราทำอันนี้เนาะพี่มีความเห็นอย่างนี้น้องมีความเห็นยังไงเราก็จะพยายามก้าวไปพร้อมๆกันกับน้องนะคะเพราะจริงๆแล้วแผนกก็มี 2-3 คนแต่ว่างานจะเป็นงานที่ไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งเป็นงานที่ใช้ไอเดียเป็นส่วนใหญ่อะค่ะก็เลยจะต้องคุยกันมากเพราะว่าเราต้องการความคิดเหมือนระดมความคิดของทั้งทีมให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยลำบากในการทำงานมากค่ะ
1: อาจารย์ได้ไอเดียนะคะการเป็นผู้นำไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้สั่งการ
0: ใช่ค่ะ
1: จะต้องทำงานไปร่วมกันนะคะแล้วก็ยิ่งทำงานให้เปรียบเสมือนพี่น้องหรือเป็นตัวอย่างหรือให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอาจารย์ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นและคล้อยตามโดยที่เราเองก็ไม่เต็มใจคือเรามีไอเดียอีกอย่างนึงหัวหน้ามีอีกอย่างนึงนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครที่มีไอเดียเหมือนกันไปทุกเรื่อง
0: ถูกค่ะ
1: เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะความคิดเห็นที่สำคัญมากเลยนะคะก็จะได้บางทีก็จะเป็นข้อดีของทีมด้วยนะคะว่าเราได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราควรจะปรับอะไรให้เข้าไปอยู่ในทีมเวิร์กนะคะเพราะคำว่าทีมเวิร์กนี่ก็คือทำงานเป็นทีมนะคะเป็นทีมสำคัญมากแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาล่ะคะ problem solving นะคะเราก็ควรจะต้องมีทักษะวิเคราะห์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
0: เวลาเราถามถึงปัญหานะคะพอเราเจอปัญหาเนี่ยเราต้องดูลู่ทางก่อนนะคะก็เริ่มจากข้อแรกเลยค่ะต้องสื่อสารก่อนว่าถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไร1 2 3คืออะไรเราต้องไปให้ได้ว่า ถ้ามันแก้ที่หนึ่งสองจะเป็นอะไรไหมสามจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยก็จะต้องถามกันตลอดเวลาคือการทำงานเนี่ยเป็นทีมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความคิดว่าอีถ้าแก้แนวนี้มันจะเกิดเหตุอะไรไหมประสานกับคนนี้ไหมประสานกับคนนั้นไหมว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าทำเสร็จแล้วคนนี้จะกระทบอะไรไหมคนไหนต้องทำงานต่อเงี้ยค่ะมันต้องมีแนวทางที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็สื่อสารกันตลอดเวลาค่ะ
1: พอจับประเด็นได้ว่าเป็นเรื่องแผนหลักแผนรองใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็คือเตรียมแผนไว้นะคะแผนหลักที่เราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็สำรองแผนไว้ยามฉุกเฉินนะคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คือเหมือนกับการเป็นพิธีกรนะคะเรารันลำดับคิวมาแล้วว่าท่านประธานคือท่านนี้แต่ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ปรากฏว่าท่านประธานมาไม่สามารถมาในเวลาได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะวิทยากรก็ต้องมีไหวพริบนะคะถึงจะเป็นท่านใหม่การรันงานก็ยังเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนชื่อของท่านที่เราเชิญแค่นั้นเองนะคะเราไม่ต้องตกอกตกใจนะคะบางคนตกใจเลยนะคะเพราะท่านประธานยังมาไม่ถึงนะคะแต่ได้เวลาในการเปิดงานแล้วนะคะเราก็ต้องแก้ไขอาจารย์ว่าสตินะคะสำคัญนะคะในการทำงานแล้วเราเป็นลูกน้องเรามีหัวหน้าหัวหน้าก็มีหัวหน้าของหัวหน้าอีก
0: ถูก
1: ไหมคะเหมือนอาจารย์ศิรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการก็จะมีท่านรองคณบดีท่านคณบดีท่านคณบดีก็มีท่านอธิการที่คอยดูแลนะคะเราไม่ต้องกังวลว่างานอะไรที่เราจะทำไม่ได้หรือปัญหาจะอยู่ที่เราคนเดียวหรือเราต้องคิดเองทำเองนะคะอาจารย์ว่าเรามีหัวหน้าเราสามารถปรึกษาได้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปใหม่ๆเราอาจจะถามบ่อยนะคะแต่พอเราซึมซับเราอยู่นานเราก็เริ่มมีทักษะเพราะว่าเราไปถามทุกครั้งหัวหน้าก็จะตอบแบบนี้อ๋อเรารู้ละเราต้องแก้ปัญหานะคะเพราะว่ามันคือหลักการนะคะเวลาเราแก้ไขปัญหาเราตอบปัญหานะคะตรงนี้ปัญหาจริงๆก็มีทุกที่ปัญหาเรื่องคน
0: ใช่
1: ปัญหาเรื่องงานแต่คนส่วนใหญ่จะกลัวปัญหาเรื่องคนนะคะก็กลับไปที่ soft skill ในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่น
0: ค่ะ
1: ไม่ค่ะตรงนี้นะคะสิ่งที่เขากลัวเพราะว่าคนที่มาทำงานร่วมกันนี้ก็เป็นสังคมเป็นกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายสาขาของการศึกษาหลากหลายของพื้นเพที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาถูกไหมคะและแบ็กกราวด์ของการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันนะคะก็พอที่จะยกตัวอย่างในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องบุคคลได้ไหมคะ
0: ก็บางทีน้องบางคนก็เงียบอะค่ะเราก็จะต้องคอยเทคคอยถามว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างนี้หนูคิดว่ามันควรเป็นประมาณไหนหนูควรจะทำทางออกไหนบางน้องบางคนอะเขาจะมีสกิลในเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์ทำเทคนิคอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้ดีมากเลยค่ะแต่เราเนี่ยเราเองเป็นหัวหน้าเนี่ยเราอ่ะไม่รู้ในเรื่องนี้เราก็ต้องคอยถามว่าอันเนี้ยมันส่งผลถึงอะไรไปยังไงพี่ทำอะไรได้บ้างนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องเข้าไปพูดคุยและสื่อสารข้อสื่อสารสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารซึ่งกันและกันเราจะไม่มีการเข้าใจกันและงานจะไม่สำเร็จค่ะ
1: ทราบว่ากลุ่มคนที่ฟังนี่นะเขามีนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาก็อาจจะมีการไปฝึกงานไปออกสาหกิจนะคะอาจารย์เคยไปนิเทศไปที่แรกนะคะสถานประกอบการบอกว่าลูกๆของอาจารย์พูดเก่งมากนะคะพูดเก่งมากแล้วก็คุยกันเก่งนะคะเขาจ้องนะคะแบบทำตาอย่างนี้ก็ยังคุยอยู่นะคะอาจารย์ก็ต้องประชุมนักศึกษาคุยได้นะคะลูกแต่เราดิสคัสกันเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแบบเรียกว่าเมาส์มอยเนาะซีรีส์เรื่องอะไรก็ตามความสวยความงามนะบางทีเกินก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกที่หนึ่งนักศึกษาของอาจารย์ไม่พูดเลยวันนั้นอาจารย์ก็ต้องปรับสภาพจิตใจเหมือนกันนะคะเวลาออกนิเทศนะคะไม่พูดเลยแปลว่ามาถึงก็มาถามเรื่องงานขอรับงานไปทำแล้วก็นึกว่าไม่อยู่ในห้องค่ะนึกว่าเป็นรูปปั้นเพราะว่าเขาทำงานเก่งนะคะแต่เขาไม่พูดเลยค่ะเขาบอกว่าอาจารย์ก็ ชิญมาคุยเป็นการส่วนตัวว่าเกิดอะไรในที่ทำงานนี้น่ากลัวขนาดที่หนูไม่กล้าจะพูด เขาบอกว่าอาจารย์คะใน

0: ที่ทำงานนี่มีหลายเจเนเรชันส่วนใหญ่จะเป็นเจเนเรชันที่อายุมากกว่าเขาเขาก็เลยไม่รู้จะคุยอะไร
1: เขาไม่เป็น
0: นี่ไงนี่ค่ะนี่จะบอกดร.ต่อว่าถ้าเป็นแบบนี้เรามีวิธีแนะนำนักศึกษาอย่างไรคะ
1: อ๋อเราเป็นเด็กเนี่ยอย่างเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยค่ะผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ยิ้มนะคะแล้วก็ทักทายนะคะแล้วก็เหมือนสอบถามว่าวันนี้เป็นยังไงคะรถติดไหมคะเหนื่อยไหมคะ
0: มีท็อปิกชวนคุย
1: ท็อปิกมีท็อปิกเล็กๆน้อยๆเองค่ะไม่ต้องเยอะมากพี่เขาก็เอ็นดูแล้วค่ะจริงๆ
0: โอ้ยนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์ก็จะขออนุญาตนำเคล็ดลับนี้ไปบอกนักศึกษานะคะเพราะว่าบางคนก็มาทำงานวันแรกก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะมีเคสที่3ด้วยนะคะหัวหน้าก็รอให้หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงรอให้เราไปถามว่าจะให้ทำงานอะไรต่างคนต่างรอกันนะคะเด็กก็ไม่กล้าไปหาหัวหน้าคิดว่านั่งรออยู่ที่โต๊ะนะคะปรากฏว่าพออาจารย์ไปนิเทศเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเลยว่าเด็กไม่รู้จักลุกมาหานะคะดีที่เด็กเขาก็โทรมาหาอาจารย์ก็บอกว่าเราจะนั่งรอไม่ได้เราต้องเข้าไปพี่คะวันนี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะหรือทำงานก็เหมือนกันนะในหน้าที่ทำงานของเราเราไปใหม่ๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้รับมอบหมายอะไรถูกไหมคะเราก็แต่เขาก็จะมาบอกเลยคนนี้พี่เลี้ยงเรานะคนนี้หัวหน้าเราก่อนอื่นเลยอาจารย์มักจะเห็นก็จะพาไปแนะนำถูกไหมคะพอบอกคนนี้เป็นหัวหน้าเราเมื่อแนะนำเสร็จแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเจอนะคะก็ยกมือไหว้อย่างที่บอกว่าเป็นเด็กเขาก็จะเอ็นดูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่าคิดว่าเจเนเรชันที่สูงกว่าบางคนเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาวางตัวก็กลัวไงคะก็เขาพาไปแนะนำพอเรารู้คนไหนเป็นพี่เลี้ยงเราก็เข้าหาพี่เลี้ยงของานมาไม่เข้าใจนะคะก็ต้องเอาโน้ตบุ๊กไปจดก็ได้เอา iPad หรือเอาเปเปอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีเครื่องมืออะไรถูกไหมคะจดเขาให้ทำแบบไหนนะคะถ้าไม่เข้าใจบางทีฟังครั้งแรกเหมือนเข้าใจแต่พอกลับมาที่โต๊ะไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปใหม่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าถามทั้งวันมีไหมคะที่แบบว่าถามหลายรอบมาก
1: มีค่ะ
0: แก้งานหลายรอบมีไหมคะ
1: มีค่ะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นหัวหน้านะคะเราไม่ควรที่จะดุน้องหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ควรที่จะหาข้อบกพร่องของเขาว่าสั่งให้แก้ตรงนี้รีมาร์คตรงนี้คุณต้องแก้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆแก้มาถ้าตรงไหนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะสื่อสารนะคะคือพยายามให้น้องสื่อสารกับเราว่าอันนี้หนูเห็นว่าอย่างนี้พี่เห็นว่าอย่างนี้ใครมีข้อมูลซัพพอร์ตมากกว่ากันก็คนนั้นก็ได้ไปค่ะคือต่อก็จะไม่ได้แบบว่าบังคับน้องว่าจะต้องเห็นต่างไม่ได้อะค่ะทุกคนสามารถจะมีความเห็นก็จะทำให้งานมันออกมาดีขึ้นปัญหางานก็จะลดน้อยลงเพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะมาแก้ไขปัญหาอยากที่จะมาพูดเรื่องว่าเอ๊ะพี่หนูมีความเห็นอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมแบบนี้แล้วก็เรามองอีกแบบนึงเราก็จะบอกน้องว่าพี่มองอย่างนี้แล้วมันจะได้แบบนี้คือเราต้องมาทัดทานกันว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยผลของงานจะดีหรือไม่ดีต่างกันยังไงค่ะเอาที่ดีที่สุดค่ะ
0: เท่าที่จับใจความได้ก็คือเป็นหัวหน้าที่น่ารักมากบอกว่าหัวหน้าต้องใจดีแต่จริงๆหัวหน้าก็มีหลายแบบถูกไหมคะ
1: เพราะว่า
0: ถูกค่ะนะคะบางคนจริงๆใจดีแต่เสียงดังเด็กก็กลัวนะคะก็คือแบบว่าไม่อยากไปทำงานเลยกลัวนะคะก็คือเหมือนกับเช่นล่าสุดนี้ก็คือให้พิมพ์บันทึกข้อความหัวหน้าก็วงเฉพาะที่ผิดนะคะที่เห็นแต่เราควรจะไปอ่านใหม่ทั้งหมด okay. เพราะถ้าเราไม่อ่านแก้เฉพาะตรงที่วงกลับมาผิดอีกนะคะคือคพอเราเห็นผิดเราต้องอ่านใหม่ทั้งหมดอ่านทุกตัวอักษรนะคะจะได้ไม่ต้องผิดนะคะก็ตะกี้นี่เห็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะที่เป็นท็อปิกถัดไปของเรานะคะก็คือทุกอย่างเราต้องถ้าเขาเปิดโอกาสนะคะขอความคิดเห็นแสดงเถอะไม่ผิด
1: ไม่ผิดเลยค่ะ
0: ถ้าเขาไม่ได้ให้ขอความคิดเห็นเลยนะคะเขามาสั่งให้เราไปในทางนี้ เวนี้เลยไดเรคชั่นนี้เลยแต่เราจะมาแสดงความคิดเห็นนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะแต่ก็มีเคล็ดลับนิดนึงนะคะอย่างในที่ประชุมเนี่ยเราอาจจะไม่กล้าพูดถูกไหมคะพอออกมาเราอาจจะขออนุญาตพบหัวหน้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็พูดคุยนำเสนอกับหัวหน้าก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบบางคนพอออกจากห้องประชุมและเสียดายที่ตัวเองไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้แสดงความคิดเห็นตรงนั้นเหมือนพลาดโอกาสไปนะคะแต่เราก็ค่อยๆปรับตัวเองเห็นไหมคะปรับตัวเพื่อที่จะต่อไปประชุมหน้ารอบหน้าเราก็กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องมีหัวหน้าที่เปิดใจด้วยค่ะว่าความคิดเห็นของเราเขารับฟังแค่ไหน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคก็เรียกว่าต้องปรับตัวนะคะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องมีการยืดหยุ่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกๆสถานการณ์
1: คือเราจะแข่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะติดอยู่อย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องรู้ว่าถ้าซ้ายไม่ได้ต้องขวาถ้าขวาไม่ได้ต้องตรงค่ะเราต้องพยายามดูว่าเราจะไปทางไหนเอาง่ายๆสบายๆค่ะ
0: ค่ะมาต่อไปเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น leadership หรือผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะ ก็จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือต้องบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถามว่าอาจารย์ศิรัตเองเคยมีอารมณ์กับนักศึกษาไหมอารมณ์ที่คืออารมณ์โกรธอย่างที่อ่านไลน์ไม่ตอบนะคะ แต่เราก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์ของเราโดยอาจารย์จะมีคติของเราก็คือถ้านักศึกษาเขาเก่งเขารู้ทุกอย่างเขาไม่มาเรียนละเขาต้องมาเป็นอาจารย์ที่สอนเราแล้วนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นความคิดแบบบานๆนะคะแต่ก็จะทำให้เราใจเย็นลงนะคะแล้วก็มีเมตตาที่จะสอนเขาอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการอารมณ์นะคะของอาจารย์เพราะถ้าโกรธนี้ไม่ได้โกรธนี่เราจะไม่สบายในตัวเลยดร.ต่อ
1: ใช่
0: มันจะแบบเหมือนเวียงขึ้นเวียงลงนะคะทำให้เราไม่สบายใจไม่สบายกาย
1: จริงๆถ้าสมมติว่าโกรธมากๆค่ะลุกออกจากตรงนั้นค่ะลุกออกจากปัญหาลุกออกจากสิ่งที่ทำให้เราโกรธอะค่ะแล้วเราจะหายไปตรงไหนก็ได้ค่ะไปมองที่เขียวๆหรือไปมองสถานที่ต่างๆเดินเล่นหรือช้อปปิ้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะหายแต่ว่าคือเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอที่เราเกิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรด้วยค่ะค่ะต้องหาสาเหตุว่าเราผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ๆเรามีฮอร์โมนที่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วถ้าเรากำลังประชุมอยู่แล้วเราโกรธล่ะคะเราก็คงจะลุกออกไปไม่ได้นะคะ
1: ใ
0: ช่เราจะบริหารจัดการยังไงคะ
1: อันนี้ก็นับ1ถึง10ถึง100
0: แล้วก็ต้องใจเย็นแล้วก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะคะ
1: ตอนที่ไม่มีสติมันก็จะทำให้งานเสียด้วยค่ะ
0: เรียกว่าพังนะคะก็จะพังกันเป็นโดมิโนไปนะคะแล้วภาพลักษณ์ที่ดีก็จะไม่มีด้วยอารมณ์ของเรานะคะตรงนี้ค่ะเอามาถึงเรื่องการบริหารจัดการเวลานะคะ time management นะคะสำหรับอาจารย์นะคะก็ขอแชร์เรื่องของนักศึกษาที่เรียนด้วยทำงานด้วยแล้วบริหารเวลาไม่เป็นนะคะแล้วทำให้การเรียนเสียงานก็เสียด้วยนะคะเพราะเราไม่รู้จักวางแผนคือพูดถึงเรียนด้วยทำงานด้วยอาจารย์เองก็เรียนด้วยทำงานด้วยมาตั้งแต่ปวส.คือส่งตัวเองเรียนนะคะเราก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่ยากแต่บางคนยากเขาทำไม่ได้สองฟังก์ชันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะคะไม่ได้เลยอาจารย์แล้วก็พอทำงานหนักก็ไปเรียนไม่ไหวนะคะพอไปเรียนไม่ไหวก็เสียการเรียนอีกนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของนักศึกษาแล้วของพนักงานนะคะมีไหมคะที่บริหารจัดการไม่ได
1: ้ก็มีนะคะที่แบบว่าแยกไม่ถูกว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะน้องบางคนก็เราจะต้องไปคอยสื่อสารกับน้องว่าเออน้องอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้ต้องทำอันนี้ก่อนถ้าทำอันนี
0: ้
1: ถ้าไม่ทำอันนี้ก็ทำอันต่อไปไม่ได้นะคะคือจัดลำดับให้น้องไว้ก่อนหรือถ้าน้องจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราจะให้จดว่าต้องทำยังไงต้องอะไรหนึ่งสองสามแล้วเป็นขั้นตอนไปอะค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่สำนักงานก็จะทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้น้องสามารถที่จะดูคู่มือและมีการจัดการเวลาในนั้นด้วยว่าคุณทำงานอันนี้ ใช้เวลากี่วันอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่

0: ี้ค่ะเป็นการจัดเวลาการทำงานเป็นตารางทำลายไว้ก่อนหน้าแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วอะเวลาทำงานหรือปฏิบัติจริงๆอะมันอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ปัญหาที่เกิดอะค่ะ
1: จับประเด็นได้ว่าจัดลำดับความสำคัญเช่นการเรียนสำคัญกว่าการทำงานการเรียนต้องมาก่อนถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องวางแผนคนที่เรียนก็ต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ไม่วางแผนคนที่เขาเรียนเก่งๆสอบแพทย์นี่เขาจะมีตารางการอ่านหนังสือตื่นกี่โมงทำอย่างไรต้องมีวินัยนะคะการทำงานก็อย่างที่ดร.ต่อบอกนะคะเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญอะไรมาก่อนอะไรมาหลังถ้าเราเอาทุกอย่างมาปัญหาก็เหมือนกันนะคะปัญหาหนักปัญหาเบาบางทีเอาปัญหามารวมกันมันช่างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเหมือนที่เขาบอกนะคะปัญหามากมายอาจารย์เองก็เคยมีปัญหาเหมือนกันเราก็ต้องจัดนี่คือถ้าจัดด้วยสมองไม่ได้ก็จด
0: จดค่ะ
1: 1ต้องทำอะไร2แล้วทำไปทีละอย่างเห็นไหมครับปัญหามันก็จะค่อยๆ คลี่คลายนะคะอาจารย์รู้ว่าการทำการด้วยเรียนด้วยหรือการทำงานด้วยแล้วมีการทำอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้คนทำอาชีพเสริมเยอะ
0: มาก
1: เพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีรายได้นะคะเพราะทุกอย่างก็ต้องดำเนินไปด้วยเงินใครบอกว่าเงินไม่สำคัญนะคะสำคัญอาจจะซื้อบางอย่างไม่ได้แต่ซื้อได้เกือบทุกอย่างฉันว่านะซื้อได้เกือบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้จัดลำดับนะคะอันนี้สำคัญมากอาจจะฟังดูง่ายๆแต่เราลองขีดเส้นไปเลยปัญหาเดิมเริ่มใหม่ก็คือจัดลำดับลองดูนะคะเราอย่าบอกอาจารย์ก็พูดได้สิเพราะอาจารย์นะมาอยู่ในที่ที่พร้อมแล้วนะคะแต่ก่อนจะพร้อม
0: มันก็เยอะ
1: เยอะมากนะคะและเราก็เลยเห็นปัญหาบางทีเราอาจจะปฏิบัติแล้วแต่เรายังคิดไม่ออกว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรคือการบริหารจัดการเวลาเห็นไหมคะแต่เราสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วในส่วนของจริยธรรมล่ะคะสำคัญมากเลยจริยธรรม
0: สำคัญมากค่ะอันนี้เนี่ยคือแต่ละคนทำงานเราต้องไม่เกินขอบเขตของงานและไม่เกินขอบเขตของคนอื่นวิธีการทำงานความซื่อสัตย์ของงานนะคะอย่างบางทีเนี่ยมีการขอนิดนึงเอาของเข้างานหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่ผิดปกตินะคะถ้าเราทำอย่างเงี้ยองค์กรก็จะดำเนินไปไม่สะดวกแล้วก็เราเองนี่แหละต่อไปในอนาคตอาจจะมีปัญหากับงานนั่นเองแล้วก็อาจจะโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราทำงานตามขั้นตอนให้ถูกตามกรอบและตามมาตรฐานที่เขานั่นไว้อะค่ะอย่าได้มีการทริกนิดทริกหน่อยกับงานนะคะคิดว่าทำตรงๆดีกว่าค่ะ
1: ตรงไปตรงมา
0: ดีกว่าค่ะ
1: แล้วก็ใสสะอาดนะคะเวลาตรวจสอบนี่เราก็จะสบายใจแล้วถ้าเราไม่ได้มีสีเทาในใจของเรานะคะจริงๆจริยธรรมนี่อาจารย์ว่าทุกคนทราบนะหรือว่าเรียกว่าทำบุญทำสิ่งดีทำสิ่งไม่ดีเนี่ยหรือจริยธรรมของอาจารย์ก็คือด้านงานวิจัยไม่คัดลอกงานวิจัยเห็นไหมคะจริงๆมีหลายอย่างตัวเราเองเวลาทำงานเนี่ยจริยธรรมอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของสถานประกอบการของเราเราจะรู้ว่าอันไหนเป็น confidential อันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดนะคะแล้วก็หรือในเรื่องของการนำเรื่องของหัวหน้างานมาพูดเป็นการก็อสซิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อันนี้ก็ขายเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะคะเช่นการไปโพสเฟซบุ๊กพาดพิงตรงนี้โซเชียลสำคัญมากเลยโซเชียลบางครั้งเด็กไม่เข้าใจเด็กคิดว่าอาจารย์ Facebook มันเป็นของหนูมีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรก็ได้อันนั้นคือพับบิกนะคือสาธารณะ
0: คือบางทีรับเข้างานนะคะไปดู Facebook ด้วยนะคะเขาตามไปดู Facebook ของนักศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่า Facebook ของคุณทัศนคติยังไงนะคะทัศนคติเนี่ยมันจะบ่งบอกอย่างถ้าคุณโพสต์ภาษาหรือคำพูดที่มันดูไม่ดีมันก็เสียกับตัวคุณเองอะค่ะมันไม่ได้ไปเสียกับคนอื่นหรอกถ้าเราสร้างภาพลักษณ์ไว้แฮปปี้ตลอดมันก็จะดูเรามีความสุขตลอดเขาก็อยากจะรับเราเข้าทำงานนะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะคือการโพสต์เฟซเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราโพสต์ในแง่บวกหรือลบถ้าในแง่ลบถามว่าคนที่ได้ประโยชน์คื

0: ใครก็ไม่มีใครได้แต่ถ้าในแง่บวกเนี่ยคนได้ประโยชน์เยอะแยะค่ะเราคำนึงถึงประโยชน์ก่อนดีกว่าแล้วประโยชน์จะกลับมาที่เราเองด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าใครที่โพสต์อะไรที่ผิดๆไปนะเราก็ไปลบซะไปแก้ไขนะคะอาจารย์ว่าแต่ไม่ต้องโพสต์แบบสร้างภาพอะไรน้องดร.ต่อเพียงแต่ว่าโพสต์สิ่งที่มีประโยชน์เพราะในต่างประเทศใน Facebook นี่เขาโพสต์เรื่องราวที่มีประโยชน์ที่มาอ่านและส่งต่อกันนะคะแต่จะเป็นการโชว์ในเรื่องอาหารการกินอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าโพสต์ด้วยคำหยาบที่อาจารย์เห็นนะคะแล้วก็โพสต์เหมือนเหวี่ยงอารมณ์อันนี้คือเป็นผลต่อเนื่องจากที่เราจะต้องไปทำงานไปอยู่ร่วมกันในองค์กรนะคะหรือเราโพสต์พาดพิงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยนะคะเคยมีให้ออกนะคะให้ออกเลยเพราะว่าเราเจตนาแล้ววิธีแก้ล่ะคะของอาจารย์ก็จะมีวิธีแก้แบบขำๆก็คือเรามีเวิร์ดใช่ไหมคะเราพิมพ์ไปเลยค่ะเราอาจจะไม่สบายใจเราระบายไปเลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็เซฟไปดูคนเดียวเดี๋ยวเราลองกลับมาอ่านสิคะตอนที่เราอารมณ์ดีแล้วเราทำไมใจร้ายขนาดนี้เราพูดขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงว่าเราใช้คำรุนแรงขนาดนี้เลยนะคะก็มีวิธีการบริหารจัดการอารมณ์เห็นไหมคะก็กลับไปที่ในเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วในเรื่องของ soft skill นี้สัมพันธ์กันเกือบทุกๆ topic ที่เราคุยเลย
0: ใช่เลย
1: นะคะดูฟังคำว่า soft skill แล้วดูเหมือนมันจะยากไหมเหมือนนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำงานมาเรียนถูกไหมคะ
0: ถูกค่ะ
1: สื่อสารการอยู่ในสังคมการอยู่คนเดียวก็ได้นะคะก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์เพราะเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าเยอะ
0: โอ้เยอะมาก
1: นะคะแล้วมีวิธีแก้ยังไงคะลองยกตัวอย่างมีพนักงานที่ทำงานซึมเศร้าไหม
0: หน
1: ู
0: จะชอบชวนน้องเฮฮาปาร์ตี้นะคะคือชอบให้น้องปล่อยในความคิดของเราว่าถ้าน้องได้พูดคุยหรือได้สนทนาหรือได้มีแอคชั่นกับเราเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: ค่ะโอเคเราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะในส่วนของ soft skill นะคะทีนี้เราก็จะมาถึงในส่วนของ leadership นะคะในเวลาที่เหลืออยู่นะคะในส่วนของ leadership ก็คือผู้นำนอกจากเราจะมี soft skill แล้วนะคะทุกคนอาจารย์เชื่อว่าจะต้องมีโมเมนต์หนึ่งหรือมีในส่วนของภาวะผู้นำบางคนบอกภาวะผู้นำก็คือหัวหน้างานไม่ใช่นักศึกษาภาวะผู้นำก็เป็นตัวแทนของห้องถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นตัวแทนหรือความเป็นผู้นำในตัวเราก็จะสื่อไปถึงต่อไปเราก้าวหน้าเราเติบโตเป็นผู้บริหารเราก็จะมีภาวะผู้นำอยู่นะคะภาวะผู้นำหรือหัวหน้านี่อาจารย์ว่าไม่ใช่แค่ตำแหน่ง
0: ไม่ใช่
1: พอหัวหน้าปุ๊บเขาต้องยอมรับเลยใช่ไหมคะเขาต้องการจะให้คนเคารพในตำแหน่งของเรา
0: ไม่ใช่
1: ใช่นะคะ
0: เพราะมีหัวหน้าบางคนก็ลูกน้องก็ไม่เคารพเหมือนกันลูกน้องก็ทำงานตัวใครตัวมันเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราดูแลลูกน้องแบบไหนอะค่ะเราพูดคุยกับลูกน้องแบบไหนบางทีถ้าลูกน้องมาบอกปัญหาเราแล้วเราไปเทคแคร์แต่ลูกน้องคนที่บอกปัญหาและคนที่ไม่บอกปัญหาเราไม่เทคแคร์เงี้ยค่ะน้องก็จะมองว่าเราอะลำเอียงจริงๆแล้วอะเราควรจะมองปัญหาในภาพกว้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องในองค์กรเรานะคะในแผนกเราหรือว่าในกองเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆปรับจูนว่าอันนี้ใครควรต้องปฏิบัติยังไงค่ะผู้นำอะไม่ใช่ว่าสั่งการอย่างเดียวนะคะเราต้องเข้าใจในปัญหาแล้วก็แก้ไขแล้วก็พยายามที่จะเอาลูกน้องค่ะเดินไปในแนวทางเดียวกันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะแก้ปัญหาได้นะคะผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องสามารถที่จะเทคแอคชั่นในการเรื่องของการแก้ปัญหาให้ไปในจุดต่างๆให้ถูกให้ควรให้เหมาะและสมค่ะแล้วผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับชอบอย่างเดียวนะคะผิดก็ควรต้องรับด้วยถ้าลูกน้องผิดใครล่ะเป็นคนสั่งให้ลูกน้องทำใครล่ะเป็นคนฟังความคิดเห็นของลูกน้องก็คือเราเนี่ยแหละค่ะหัวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง

0: ว่าเราสั่งงานเขาพลาดตรงไหนเราต้องรับผิดไปก่อนนะคะแล้วเราก็มาแก้ไขไม่ใช่ว่ารับผิดกลับมาด่าลูกน้องเอาไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วมันต้องมานั่งคิดว่าอ่ะที่ผิดเนี่ยเราสั่งอะไรเขาผิดเราสื่อสารอะไรเขาไม่ถูกหรือเปล่าเราทำนู่นทำนี่ให้เขาเข้าใจในงานที่ทำไม่ถูกไม่ต้องหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเราต้องใช้การสื่อสารในข้อแรกเลยซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นอย่างมากเลยอะค่ะแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปแต่เพียงแต่ว่าตอนที่โดนว่างานผิดหรืออะไรเงี้ยผู้นำต้องเป็นคนรับผิดชอบก่อนว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินการแก้ไขให้นะคะขอโทษนะคะหรืออะไรรับไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรับผิดชอบค่ะไม่ใช่รับแต่ชอบค่ะนะคะ
1: เป็นผู้นำที่ดีที่น่ารักมากนะคะแต่จริงๆผู้นำก็มีหลายแบบ
0: มากค
1: ่
0: ะ
1: หลายแบบนะคะอย่างแบบที่บอกมานี่ก็คือดีมากๆนะคะก็จะมีแบบที่รับเฉพาะชอบผิดไม่รับก็มีนะคะผิดไม่รับก็มีก็แล้วถ้าเกิดมีอาจารย์มีคำถามในเรื่องของโอเครับผิดชอบลีดเดอร์ชิพต้องรับทั้งผิดและชอบนะคะแล้วถ้าเกิดมีรีวอร์ดล่ะคะมีรางวัลให้สำหรับทีมงานของเราหรือในฝ่ายของเราร างวัลนั้นจัดสรรอย่างไรคะ
0: อ๋อรางวัลเหรอคะถ้าเป็นรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะให้น้องในน้องมากกว่าเราค่ะหมายถึงว่าเราจะดูว่าน้องอ่ะทำงานได้ดีแค่ไหนคนไหนทำงานได้มากได้น้อยอะค่ะก็จะมีรีวอร์ดที่ต่างกันตามลำดับเนื้องานนะคะว่าน้องคนนี้ทำงานเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้หรือว่ามีความรับผิดชอบกับงานสูงอะค่ะเราก็จะให้รีวอร์ดเขามากกว่าอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เหมือนการประเมิน
0: ใช่เหมือนการประเมิน
1: เราก็จะคอยประเมินอยู่เป็นไตรมาสบ้างนะบางที่ก็เป็นรายปีนะคะก็ว่าไปหรือเป็นเซมิสเตอร์ก็จะต้องถูกการประเมินนะคะแล้วก็การประเมินนี่มีไบแอสไหมคะ
0: น้อยอะค่ะ
1: น้อยใช่ไหมคะ
0: เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดไบแอสกับเด็กๆอยู่แต่เพียงแต่ว่าคือเราเองเนี่ยเราจะต้องหาความคือเราอ่ะจะมองเห็นน้องดีในกู๊ดไว้ก่อนนะคะกู๊ดไว้อย่างแรกเลยแล้วเราค่อยมาตัดออกว่ากู๊ดแล้วก็มีอะไรที่โนกู๊ดบ้างอะค่ะแต่ก็น้อยอะค่ะในความคิดคืออาจจะใจดีหรือเปล่าแต่เรามองว่าเนื้องานส่วนใหญ่จะดูเนื้องานนะคะถ้าเป็นหัวหน้าก็เขาน่าจะดูเนื้องานมากกว่าดูทัศนคติอะค่ะ
1: ค่ะก็คือจะแบบรีวอร์ดนี้ก็คือจะจัดสรรนะคะโดยไม่มีการไบแอสนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพอมีในเรื่องของรีวอร์ดแล้วในเรื่องของหัวหน้างานนะคะก็คือนอกจากที่จะดูแลเฉพาะในเนื้องานนะเรายังดูแลสภาพจิตใจหรือปัญหาส่วนบุคคลไหมคะถ้าเขามีการมาขอ
0: ก็ถ้าเขาปรึกษานะคะก็จะมีต้องพูดต้องคุยอะค่ะแล้วก็อาจจะออกความคิดเห็นแต่เราอะไม่ใช่เขานะคะเราไม่ควรที่จะลงลึกในประเด็นปัญหาของเขาเพียงแต่ว่าเราให้คำแนะนำว่าถ้าเขาเกิดแบบนี้อะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรนะคะคือเรามองในองค์กรกว้างๆว่าถ้าน้องมีปัญหาเรื่องนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรส่วนใหญ่เราต้องกลับมูไปที่สาเหตุก่อนนะคะสาเหตุแล้วก็กลับมาประเด็นแก้ปัญหาถ้าเราไม่ดูที่สาเหตุเราไม่รู้เหตุเราก็จะไม่รู้ว่าผลที่เกิดมามันเป็นภาวะอะไรแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ปัญหาก็จะบอกน้องเสมอว่าถ้ามีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดให้กลับไปดูที่ทางเข้ามาของปัญหาว่าเป็นสาเหตุอะไรอะค่ะเราก็ต้องช่วยเขาในกับภาพจิตใจบางคนก็มีปัญหาทางบ้านในหลายเรื่องก็พูดคุยค่ะ
1: ปัญหาจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องของการเรียนถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเขาเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้ามีแผนพัฒนาบุคลากรไหมคะว่าจะต้องให้
0: มาก
1: ขออนุญาตให้แชร์นิดนึงค่ะ
0: อ๋อก็มีทั้ง อินเทอร์เน็ตนะคะเขาเรียกอินเทอร์เน็ตของในองค์กรนะคะก็จะมีจัดให้เรียนนะคะโดยบังคับให้เรียนก็จะมีหัวข้อต่างๆเนี่ยค่ะ leadership ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้าทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันนะคะองค์กรพยายามที่จะหาวิธีการเรียนในหลายๆรูปแบบมาให้พนักงานได้เลือกนะคะอย่างเช่นอย่างบางทีมีภาษาอังกฤษให้พนักงานได้เลือกเรียนเลือกเข้าไปอบรมอะค่ะโดยองค์กรจะเป็นผู้ผลักดันแล้วก็จะมีงบประมาณในการที่จะให้เด็กเนี่ยค่ะไปลงเรียนตามเนื้อหาต่างๆที่เขาอยากเรียนนะคะ
1: คล้ายๆพัฒนา
0: ใช่ค่ะอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราไปไม่ถึงแล้วแต่เด็กๆวัยรุ่นนะคะเขาอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นพวกซัพพอร์ต
1: ค่ะ
0: เราจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งสำหรับการเรียนของแต่ละปีอะค่ะว่าเด็กคนนี้เรียนปีนี้จะเรียนเรื่องอะไรเงี้ย
1: มีให้ทุนการศึกษาไหมคะ
0: ทุนการศึกษาก็มีค่ะมีเหมือนกันมีหลายทุนเหมือนกันค่ะมีปอเอกปอโทปอตรีมีหมดค่ะ
1: ถ้าในส่วนของการสถานประกอบการของเรามีทุนการศึกษานะคะก็แนะนำเลยนะคะถ้าเรารอยัลตี้ที่จะยังอยากทำงานที่องค์กรนี้อาจารย์คิดว่าเราขอทุนก็ดีนะคะการพัฒนาตัวเองมันเป็นสิ่งสำคัญบางคนฉันไม่เป็นหรอกหัวหน้าพอพูดถึงลีดเดอร์ชิพคนรุ่นใหม่เจนใหม่จะไม่อยากเป็นหัวหน้า
0: ใช
1: ่มีข้อคิดยังไงคะ
0: เขากลัวเรื่องปวดหัวเรื่องคนมากกว่าค่ะเด็กรุ่นใหม่เขามีกรอบเป็นของตัวเองอะค่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ทำงานเก่งนะคะเราหัวหน้าที่ใหญ่กว่าหรืออะไรเนี่ยต้องรู้จักการใช้งานเขาให้ได้นะคะแล้วก็พยายามผลักดันเขาให้ขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วการเป็นหัวหน้ามันปัญหามันต้องมีการแก้ไขเรื่อยๆถึงเราไม่เป็นหัวหน้าเราก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะยังไงการแก้ปัญหาก็เป็นหน้าที่ของตัวเราเองนะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นหัวหน้าแล้วงานหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนทำงานเนี่ยเราก็งานหนักหมดอะค่ะจริงๆแล้วเราแค่แบ่งเวลาหรือแบ่งการทำงานให้ดีอะค่ะก็จะได้ผลที่ดีค่ะ
1: เราได้ข้อคิดที่ดีนะคะได้ข้อคิดที่ดีเลยว่านักคนรุ่นใหม่เจนใหม่เป็นคนเก่งแต่เท่าที่ทราบความอดทนก็จะน้อยกว่า
0: ใช่
1: คนรุ่นเพราะว่าเขาเก่งเนื่องจากเท่าที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือในส่วนของการหาสื่อหางาน AI เนี่ยพอเข้าถึงเข้าง่ายเลยเขาจะไม่รู้จักการรอคอยเพราะเขาอยากหาอะไรเขาหารีบหาแล้วก็เห็นแล้วก็ทำลงมือแอคชั่นเลยนะคะไม่เหมือนรุ่นเราต้องรอให้เรียนจบแล้วถึงจะมาทำงานแต่ของเขาบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยคือเขาใช้ทฤษฎีนั้นมาทดลองเลยถูกต้องเลยเหมือนเราเรียนการตลาดออนไลน์เขาก็เอาออนไลน์มานะคะมาค่ะโอ้อาจารย์ได้ความรู้มากๆเลยนะคะวันนี้เกี่ยวกับ leadership นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้นำตรงนี้นะคะไปเผยแพร่หรือไปสอนให้กับนักศึกษานะคะและอาจารย์เองก็เชื่อว่าตอนนี้ทางบ้านนะคะก็ได้ความรู้นะคะจากดร.ต่อเป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของ soft skill และ leadership นะคะในตอนท้ายนี่อาจารย์จะขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะในหลักสูตรมทร.พระนครของเรานะคะก็จะมีหลักสูตรปริญญาเอกที่ดร.ต่อก็สำเร็จจากปริญญาเอกของเรานะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของเรานะคะก็สามารถที่จะมานำเสนอมาแชร์ริ่งไอเดียนะคะตอนนี้เราปริญญาเอกของเราจะมีอยู่2แผนแผนแรกก็คือไม่ต้องเรียนนะคะทำวิจัยอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือ 2.5 ปีก็คือ2ปีครึ่งนะคะ495,000 บาท
0: ไม่แพงเลยนะคะ
1: แต่แผนขอที่ดร.ต่อเรียนนะคะเรียนด้วยทำวิจัยด้วยเวลาในการเรียนก็คือ3ปีนะคะ 594,000 บาทนะคะตรงนี้จากนั้นของปอโทนะคะปอโทก็เรามีหลักสูตรใหม่นะคะจากหน่วยกิจเติม39หน่วยเหลือ36หน่วยเราสามารถเรียนภายใน1ปีนะคะที่เหลือเราอาจจะใช้เวลาอีกครึ่งปีทำ thesis หรือ IS นะคะเราก็สามารถจบได้แล้วก็ค่าเทอมก็ไม่แพงด้วยนะคะตลอดหลักสูตร 140,000 บาทนะคะ แล้วแต่ละงวดงวดละ35,000ก็สามารถแบ่งจ่ายได้อีก3 งวดนะคะ

0: คะแบ่งจ่ายนะคะ
1: ได้เดือนละ
0: ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยเดือนละหมื่นนิดๆค่ะนะคะ
1: ดีค่ะ
0: สามารถที่จะมาเรียนได้ของเราเรียนเฉพาะวันอาทิตย์นะคะก็เรียนวันอาทิตย์อย่างเดียวและมีไฮบริดด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์ด้วยแล้วสามารถ

0: ค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: สำคัญมากจริง
0: ๆนอกจากพัฒนา soft skill แล้วนะคะก็คือหนึ่งใน soft skill ก็คือต้องเป็นเรื่องของการเรียนด้วย
1: ถูกค่ะ
0: สำคัญมากนะคะวันนี้นะคะเชื่อว่าทางบ้านนะคะหรือนักศึกษาก็ได้รับประโยชน์นะคะจากการแชร์นะคะไอเดียจากที่ดร.ต่อนะคะดร.วิชุลดาชอบธรรมนะคะได้มานำเสนอให้กับเรานะคะทั้งนี้ถ้าอาจารย์เป็นตัวแทนของมทร.พระนครต้องขอขอบคุณดร.ต่อมากนะ
1: คะ
0: ที่มาช่วยนะคะบรรยายในวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะ
1: คะ
0: ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนะคะรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นรายการของการทำผลิตภัณฑ์นะคะ Beauty Mark and the Club ค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดา ณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันอนิสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของMark the Club อยู
1: ่
0: นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะมีสูตรสมุนไพรสูตรนึงแล้วก็สูตรที่ผสมประสานระหว่างสมุนไพรกับสารเคมีสังเคราะห์สูตรหนึ่งนะคะนะวันนี้เป็นสูตรอะไรสครับน้ำตาลนะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นตอนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่5นะคะน
1: ะ
0: ตอนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเกลือทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นน้ำตาลนะคะก็คือว่าเราจะเจอกับสครับน้ำตาลสมุนไพรนะคะพร้อมกับนั้นมาร์กที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นอโลเวอราเซรั่มมาร์กนะคะนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสครับน้ำตาลก่อนเอ๊ะที่อาจารย์เห็นมานะส่วนใหญ่หรือคนอื่นเห็นมาเนี่ยจะเป็นเกลือใช่ไหมทีนี้น้ำตาลเนี่ยอาจารย์จุ่มเห็นในท้องตลาดเยอะไหม
1: น้ำตาลก็มีนะคะอาจารย
0: ์มีอยู่เหมือนกันนะคะในสปาส่วนใหญ่เขาใช้ในสปาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ค่อยทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายนะจะใช้ในสปานะคะนะน้ำตาลเองก็มีคุณสมบัติในการเป็นเม็ดขัดนะแต่ก็ต้องเลือกน้ำตาลลักษณะที่เป็นเม็ดละเอียดหน่อยไม่ใช่เม็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะบาดผิว
1: ใช่
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าการทำสครับน้ำตาลนั้นนะคะทำยังไงนะคะนะส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าไอ้น้ำตาลเนี่ยน่าจะละลายได้แบบง่ายกว่าเกลือไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะคะแล้วก็การขัดเนี่ยจะขัดได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็จะสาธิตให้ดูด้วยนะคะน
1: ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมค่ะนะเราก็จะ อธิบายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยดูตอนที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะมาดูตอนนี้ก็จะได้รู้ว่าก่อนทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นเนี่ยเราก็เน้นความสะอาดแต่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆ
1: ค่ะ
0: พวกนี้หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะนะแล้วก็พวกนี้20บาท60บาท
1: ประ
0: มาณเนี้ยสามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นก็จะสาธิตเรื่องการทำความสะอาดนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์จุ่มเริ่มได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์นะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหม้อไอ้กระมังนะคะสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีตัวไม้พายซิลิโคนนะคะ
0: อันนี้ต้องทนความร้อนนะไม้พายซิลิโคนนะคะ
1: แล้วก็มีตะแกรงร้อนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวช้อนสแตนเลสนะคะ
0: เพื่อที่จะใช้ตักพวกสารเคมีนะคะ
1: แล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้ตะกร้อคน
0: ก็อย่างเดียวก็ได้
1: นะคะแต่ว่าต้องคนนานๆหน่อยนะคะเนื้อถึงจะเนียนนะคะ
0: แต่ทีนี้ที่เราแนะนำเตาไฟฟ้านี่นะคะเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยมันก็จะแรงเกินไปนะคะแต่ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็คือให้หลีลงเล็กๆอ่ะน
1: ะ
0: หลีลงให้เบาที่สุดแล้วก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์คอยควบคุมนะคะนะอันนี้ก็หรือใช้การตุ๋นถ้าจะใช้เตาแก๊สเนี่ยใช้การตุ๋นก็คือว่ามีหม้อที่ใส่น้ำไว้อันนึงแล้วก็หม้อที่ทำผลิตภัณฑ์ซ้อนเข้าไปนะคะนะทำบนน้ำนะคะในขณะที่น้ำเดือดเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะแต่ที่ในที่สุดแล้วนะก็ขอแนะนำเตาไฟฟ้านี่แหละที่สุดแล้วนะคะอันนี้มีคนถามว่าอาจารย์เตาไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์สามารถทำ

0: พันธุ์ได้เยอะเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปก็1กิโลถึง5กิโล
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่แล้วเข้ากับอาจารย์โจอาจารย์โจบอกว่าอาจารย์หนูเคยทำถึง10โลได้นะ
1: ใช
0: ่มั้ยคะก็เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็แนะนำเรื่องเตาไว้ก่อนนะคะนะสำหรับอุปกรณ์พวกหม้อเนี่ยขอทบทวนนิดนึงก็คือว่าเน้นสแตนเลสไม่เอาอลูมิเนียมไม่เอาพลาสติกนะคะนะโอเคค่ะอาจารย์จุ๋มต่อได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะอาจารย์เราก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะเลือกใช้ทิชชู่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนาๆนะคะเพราะว่าถ้าแผ่นบางเนี่ยค่ะจานเวลาเราเช็ดเนาะก็จะมีเศษนะคะอาจจะแบบว่าติดมาด้วยนะคะ
0: กระดาษทิชชู่นี่ต้องเอาแบบเนื้อดีๆหน่อยนะคะอย่าให้มันมีเศษเนาะบางยี่ห้อมันยุ่ยเลย
1: ค่ะ
0: มันเจอน้ำนิดนึงยุ่ยเลยนะคะมันก็จะติดเป็นเศษในนี้แล้วเวลาเรามาทำผิดพันก็จะลงในเนื้อของผิดพันนะคะใช้ผ้าก็ได้แต่อย่าเอาผ้าที่มีขนนะคะต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สำลีก็ได้นะสำลีที่เนื้อดีหน่อยอย่าให้ทิ้งขนน
1: ะ
0: คะไว้ที่ภาชนะนะค
1: ะ
0: หรือบางท่านยังไม่รีบก็อาจจะพ่นแอลกอฮอล์ไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ค่อยมาเช็ดแห้งอีกทีนึงนะคะทีนี้ถ้าท่านใดนะคะกลัวว่าผมจะหล่นลงในผิดพันธุ์ก็สวมหมวกได้นะคะแล้วก็บางคนก็เหม็นกลิ่นสมุนไพรไม่ใช่เหม็นกลิ่นสมุนไพรมันฟุ้งไงอาจจะเข้าจมูกเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรก็ใส่แมสได้นะคะนะแล้วก็มืออยากให้สะอาดก็ใส่ถุงมือได้ค่ะนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าไม่มีถุงมือนะคะอาจารย์ขอนิดนึงอันนี้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยร้านขายยาก็มีขายนะคะก็เป็นขวดฟ้าเอามาใช้ได้มือเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราอยากให้มันสะอาดนะเราก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็แบบนี้นะคะนะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะแล้วก็จะได้สบายใจหรือถอดแหวนก็ได้อาจจะถอดแหวนออกแล้วก็นะแต่บางคนเยอะจริงๆนะต้องสะอาดจริงๆนะคะอันนี้ครบละทีนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเราจะเริ่มทำอะไรนะฮะสครับน้ำตาลสมุนไพรก่อนบางท่านสนใจแล้วเคยเห็นแต่เกลือไม่เคยเห็นน้ำตาลเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เราจะแบ่งองค์ประกอบเป็น2ส่วนใช่ไหมคะอาจารย์จุ๋มน
1: ะ
0: ก็จะมีอะไรนะเชียร์บัตเตอร์กับวาสลีนนะคือส่วนที่1เนาะอันนี้คือส่วนที่2อ่ะทีนี้เชียร์บัตเตอร์นะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอาจารย์จุ๋มมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
1: ตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นที่มาจากธรรมชาตินะคะอาจารย์ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะนุ่มนะคะอาจารย์ตัวเชียร์บัตเตอร์
0: มาจากธรรมชาตินะตัวนี้นะคะต่อมาวัสลีนนะคะ
1: แล้วก็ตัววัสลีนนะคะตัววัสลีนตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะ
0: วัสลีนจะแตกต่างจากเชียร์บัตเตอร์ตรงที่ว่านะคะวัสลีนเนี่ยมาจากพวกการสกัดของพวกปิโตรเลียมนะคะแต่มันก็จะเป็นเกรดที่ไม่อันตรายกับผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่เชียร์บัตเตอร์เนี่ยจะมาจากธรรมชาตินะคะเพราะนั้น2ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีค่ะนะคะแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ดีนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะอาจารย์จุ๋มน้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตามท้องตลาดเราจะเห็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลที่เราเลือกใช้วันนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเม็ดของน้ำตาลทรายขาวเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็กลมนะคะซึ่งเมื่อเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะมันจะไม่บาดผิวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะอาจารย์เม็ดของเขาค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมเป็นคมนะคะถ้าเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้บาดผิวได
0: ้ะ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าท่านใดแบบประเภทแบบว่าอยากมีความแปลกแตกต่างอะไรประมาณนี้จะใช้น้ำตาลทรายแดงที่เป็นเม็ดก็ได้แต่ท่านจะต้องอาจจะต้องสั่งโรงงานให้ทำเป็นเม็ดเล็กๆนะคะน
1: ะ
0: มันจะได้ไม่บาดผิวนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นตัวสครับผิวนั่นเองนะคะต่อมานะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์คือตัวนี้ค่ะนะคะ
1: สำหรับตัวสวิตอัลมอนด์ออยล์ก็เป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งน้ำมันตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยค่ะลื่นด้วยนะคะเวลาสครับก็จะไม่เกิดการระคายเคืองมันก็จะลื่นๆนะคะอาจารย์
0: แล้วก็มันมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยนะคะสวิตมันออยล์เนี่ยแล้วก็เป็นเบสออยล์ที่เขาใช้ในเรื่องของการนวดสปา
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่สีไม่เข้มแล้วก็กลิ่นมันก็ไม่ฉุนไม่มีกลิ่นนะคะประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวDC 345อันนี้เป็นซิลิโคนนะคะ
1: ค่ะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวลื่นค่ะอาจารย์นะคะเวลาคัดก็ให้แบบว่ามันลื่นนะคะ
0: นะคะเวลาเห็นไหมเวลาเราทาครีมหรือทาอะไรไปเนี่ยพอแตะกับผิวปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลื่นไปได้ดีก็คือตัวนี้แหละค่ะนะคะแล้วยังทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้เลยนะคะต่อมานะคะน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะ
1: น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ตัวน้ำผึ้งก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
0: นะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะตัวนี้เนาะนะคะต่อมานะคะเป็นธนาคาผงค่ะคือตัวนี้ค่ะ
1: นะคะธนาคานะคะธนาคาก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะอาจารย์แล้วก็ทำให้ผิวผ่องแค่เราแบบว่าเอาตัวผงธนาคาเนี่ยอาจารย์มาผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีหรือว่าพอกทิ้งไว้จนแห้งเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย์แค่นี้หน้าก็ผ่อง
0: ผ่องแล้วนะเพราะว่าเราทดลองกันแล้วเราก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือแค่ตัวเดียวนี่นะผสมกับน้ำพอกหน้าหน้าผ่องเลยแล้วก็ตัวธนาคาเนี่ยก็มีงานวิจัยเนี่ยเซิร์ชในเน็ตได้นะคะมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินอะบูตินนี่คือสารที่ผสมในครีมหน้าขาวทุกชนิดเลยครีมที่ลดอะไรนะลดฝ้าลดรอยฝ้าลดรอยกระรอยด่างดำเนี่ยคือแม้กระทั่งในคลินิกของหมอเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะนั้นในตัวธนาคาเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายตัวนี้อยู่มันก็เลยทำให้ผิวขาว
1: ใช่ค่ะ
0: คนก็เลยนิยมใช
1: ้
0: นะคะแถมยังมีสารสำคัญที่มีป้องกันรังสี UV ได้ดีนะคะเห็นว่าพม่าชอบปะผมนะชาวพม่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยไปเที่ยวพม่าแล้วเห็นโอเป็น คือวัฒนธรรมของเขาเลยนะคะพร้อมกันนั้นนะคะตัวธนาคาเองเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะจะเห็นว่าบางคนเขาใช้ธนาคารักษาสิวด้วยเพราะนั้นโอ้อันนี้ครบชุดเลยค่ะตัวเดียวนะคะทำไมเราใช้แบบผงเพราะว่ามันเป็นสครับนะคะสครับสมุนไพรแต่ถ้าเป็นครีมนะคะท่านสามารถที่จะใช้สารสกัดธนาคารได
1: ้
0: ถ้าต้องการคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมะขามผงค่ะ
1: ค่ะนะคะตัวมะขามนะคะก็จะมีกรด AHA อยู่นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของผัดซีลผิวที่เก่าแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าบางทีอายุเยอะๆนี่นะคะอายุน้อยๆไม่เท่าไหร่อายุน้อยๆก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงแต่อายุเยอะๆสงสัยจะครับอาจารย์กัญญาดานี่คงใช่แต่กับคนอายุเยอะไม่ใช่นะคะนะอายุน้อยๆก็ใช้ได้ก็คืออายุน้อยนี่ยิ่งทำให้ผิวมันใสขึ้นแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยบางทีมีเซลล์ที่ตายแล้วอ
1: ่ะ
0: ที่คือเวลาที่อายุเยอะนะคะเซลล์ที่การผลัดเซลล์มันจะช้าลงอ่ะอย่างนี้เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายๆน
1: ะ
0: เพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้การสครับนี่เข้ามาช่วยนะคะสครับเพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูเปล่งปลั่งสดใสแล้วดูอ่อนเยาว์นะคะเพราะนั้นตัวมะขามเองเนี่ยก็จะเร่งการผลัดเซลล
1: ์
0: นะคะเผยให้เห็นเซลล์ใหม่นะคะผิวใหม่ซึ่งทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมกันนั้นก็มีวิตามินซีด้วยนะ
1: ใช่
0: ค่ะมีผิวด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นหัวสบู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: D2 อันนี้เป็นหัวสบู่เด็กก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารชำระล้างนะคะที่อ่อนโยนปลอดภัยนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะอาจารย
0: ์
1: เด็กก็สามารถใช้ได้นะค
0: ะ
1: ซึ่งตัวหัวสบู่ตัวนี้ค่ะก็ถูกนำมาใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสบู่เลวล้างหน้านะคะสบู่เลวอาบน้ำนะคะอาจารย
0: ์ค่ะนะคะกับเด็กยังใช้ได้ก็ลองคิดดูว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมันต้องมีความปลอดภัยสูงนะคะต่อไปก็คือสารกันเสียค
1: ่ะ
0: ตัวนี้นะคะเป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มพาราเบนนะ
1: ค่ะ
0: มีความปลอดภัยสูงนะคะตัวนี้นะคะ
1: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะฟีโนสเตตนะคะซึ่งสารกันเสียเนี่ยค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะอาจารย์ซึ่งตัวที่เราใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นสารกันเสียที่คุมเชื้อได้กว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะ
0: คะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแม้ใช้บริเวณรอบดวงตาค่ะ
0: มีความปลอดภัยสูงจริงนะคะต่อไปก็เรื่องกลิ่นนะคะสุดท้ายค่ะนะคะกลิ่นนี้นะคะ สำหรับผิวกายอย่างที่บอกหอมค่ะหอมสดชื่นค่ะ

0: นะคะเพราะว่าการใช้สครับเนี่ยจะใช้ในตอนที่อาบน้ำเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความสะอาดและความหอมสดชื่นนะคะเพราะนั้นกลิ่นที่เราใช้กับผิวกายเนี่ยเราจะเน้นความหอมแล้วก็สดชื่นในเรื่องของสบู่ในเรื่องของตะครับนะคะนะแต่ถ้าครีมเนี่ยคือหอมเป็นเหมือนน้ำหอมติดผิวเนาะนะคะเพราะนั้นอันนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะ
1: นะคะ
0: ทีนี้ทุกตัวครบแล้วนะคะอาจารย์จุ่มได้ช่วยอธิบายแล้วก็อาจารย์ก็ได้ช่วยอธิบายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ่มก็ลองผสมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะ
1: นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเริ่มผสมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อแว็กนะคะอาจารย์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัววาสลีนนะคะใส่ลงไปในจะเป็นตัวหม้อสแตนเลสก็ได้หรือว่ากระมังสแตนเลสก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะในการให้ความร้อนเนี่ยค่ะก็คือใช้ความร้อนต่ำๆก็พอนะคะ
0: ใช้ความร้อนต่ำสุดนะคะของหม้อนะคะ
1: พอตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัววาสลีนนะคะอาจารย์เจอความร้อนนะคะเขาก็จะละลายกลายเป็นของเหลวนะคะแป๊บแค่แป๊บเดียวนะคะเขาก็จะละลายแล้วนะคะ
0: ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเริ่มละลายแล้วนะคะพอละลายจนหมดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะก็คือใช้ความร้อนไม่ต้องนานนะคะจากเพราะอะไรเพราะว่าจะไหม้ได้นะคะเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวความร้อนที่เหลืออยู่ก็ทำให้มันละลายหมด
1: ไป
0: อันนี้ยังเหลือติดอยู่บ้างนะคะหมดแล้ว
1: นะ
0: เหลือนิดนึงโอเค
1: นี่ค่ะละลายจนหมดแล้ว
0: นะคะ
1: หรือว่าถ้าท่านไหนที่แบบว่าไม่วางบนเตาโดยตรงนะคะอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้นะคะตุนหรือ รอน้ำก็ได้นะคะนะคะพอตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วาสลีนละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยก็คือต้องรีบใส่เลยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยค่ะตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วาสลีนจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: เพราะว่าตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะเพราะนั้นเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงนะคะนะ
1: ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะ
0: อันนี้คือเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงเพราะว่าให้มันเคลือบด้วยเอาวาสลีนเคลือบใช่ไหมคะแล้วก็เอาเชียร์บัตเตอร์เคลือบอนุภาคของน้ำตาลนะคะนะแล้วก็อันนี้ใส่ตัวออยล์ลงไปนะคะนะคะ
1: ใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดนะคะลงมาได้เลยนะคะ
0: น้ำผึ้งนะคะนะ
1: สูตรนี้
0: คือเมื่อกี้นี่พูดผิดว่าเคลือบอนุภาคน้ำตาลคือหมายถึงว่าผสมลงไปในตัวของน้ำตาลได้นะคะโดยที่ว่ารีบใส่ตัวอื่นลงไปเพื่อไม่ให้เชียร์บัตเตอร์กับวาสลีนเนี่ยเกาะตัวแข็งขึ้นมานะคะ
1: สูตรนี้นะคะอาจารย์ก็จะเป็นสครับที่มีสารชำระล้างนะคะฉันก็คือเวลาขัดแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะไม่ระคายเคืองผิวนะคะมันจะให้แบบว่าเวลาขัดนะคะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย์
0: แต่เวลาคนผสมเราต้องเบาๆนะเพราะว่ามันมีหัวสบู่อยู่ด้วยเนา
1: ะ
0: เราต้องเบานิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดฟองนะคะ
1: ซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอสครับผิวแล้วนะคะถ้าเราก็ล้างออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาจับดูผิวอาจารย์ผิวนุ่มๆนะคะ
0: นะคะ
1: ถ้าเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนค่ะนะคะคนให้ส่วนผสมนะคะเป็นเนื้อเดียวกันสีก็จะเป็นสีของสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะ
0: ผิดพันธุ์สมุนไพรเนี่ยนะคะนะเราต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นสีของสมุนไพรนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการสีขาวให้ใช้สารสกัดนะคะแต่สารสกัดสมุนไพรบางชนิดก็จะมีสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาว 100% มันอาจจะเป็นสีออกครีมๆตุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้เข้มเท่าอันนี้นะคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะอาจารย
0: ์อันนี้คือสครับน้ำตาลนะคะ
1: เราก็กวนนะคะจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะสังเกตว่าลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะเหมือนเนื้อครีมเลยนะคะแล้วแบบว่าบริเวณไหนนะคะอาจารย์ที่แบบด้านๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นตาตุ่มข้อศอกนะคะ อะไรนะส้นเท้าเนี่ยค่ะ

0: จานเนี่ยเราสามารถใช้สครับตัวนี้ค่ะสครับได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแตกลายอะไรแบบนี้ค่ะจานนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้สครับได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นอกจากจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะก็ยังช่วยเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: ช่วยลดอาการข้อศอกหนาพวกอะไรอะผิวที่มันด้านหนานี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะอาจารย์พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวเนี่ยค่ะร่วมด้วยนะคะอาจจะอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์กระบวนการในการผัดซีลผิวของเนี่ยค่ะก็จะไม่สมบูรณ์ผัดอยู่แต่ว่าผัดออกไม่หมดทีนี้ผลที่ตามมาคืออะไรก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะหยาบกร้านนะคะแล้วผิวมันก็เป็นแบบกระดำกระด่างค่ะอาจารย์สีผิวก็จะไม่สม่ำเสมอ
1: เพราะว่าเซลล์ผิวเนี่ยพออายุเยอะเนี่ยการผัดของเซลล์ผิวเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามวัฏจักรไง
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีที่ว่าแบบเกาะติดแน่นอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งทิ้งไว้นานๆเนาะมันก็ยิ่งจะยาก
0: ใช่ค่ะทีนี้พอผิวเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผัดออกค่ะอาจารย์มันสะสมหนาเข้าใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้พอเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใช่ไหมคะมันก็ไม่ซึมเข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะ
1: มันก็มีซึมลึกเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ถูกดูดซึมเข้าไปได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ในถ้วยให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้มันจะมีฟองนิดหน่อยนะท่านผู้ชมที่ลักษณะขาวๆเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ฟองมันยุบอ่ะนะคะน้ำมันก็จะเป็นเนื้อที่สีมันก็จะเข้มขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะ

0: แล้วก็ผิวบริเวณรักแร้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็สามารถสะครับได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไหนที่มีปัญหาเรื่องว่ารักแร้ดำหยาบก้านอะไรเนี่ยค่ะก็สามารถสะครับได
1: ้ที่อาจารย์จุ๋มพูดเนี่ยคือมันมีลูกศิษย์ที่มาอบรมนะคะแล้วก็นำไปใช้แล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยค่ะตะครับน้ำตาลที่สีเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมมันยังมีฟองอยู
0: ่
1: แต่ถ้าฟองมันยุบเมื่อไหร่นะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นตอนแรกๆที่ผสมแรกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันช่วงท้ายตอนนี้เราจะขอทำมาร์กก่อนนะคะพอทำมาร์กเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะต่อไปจะเป็นสูตรของอโลเวร่านะเซรั่มมาร์กนะคะอโลเวร่าเซรั่มมาร์กเนี่ยเท่าที่ตัวอาจารย์ดูสูตรนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้นะ
0: ค่ะ
1: นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นมาร์กอย่างเดียวก็ได้มาร์กเนี่ยก็คือว่าเรามาร์กหน้าประมาณสัก15นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ผสมมาร์กเราก็สามารถใช้เป็นตัวบำรุงได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอโลเวร่าเซรั่มมาร์กซึ่งจะแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนนะคะ
0: ค
1: ือ1 2 3แล้วก็4นะคะเรามาดูส่วนที่1ก่อนส่วนที่1ก็คือน้ำคือส่วนนี้นะคะน้ำอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำกรองนะคะหรือว่าน้ำที่เราซื
0: ้
1: อน้ำดื่มที่เราซื้อทั่วไปนะคะหรือน้ำกลั่นไม่เอาน้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำบาดาลเนาะเพราะว่ามันจะมีแร่ธาต
0: ุ
1: นะคะนะต่อมานะคะส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองก็จะมีคอสมีเดียเอสพีนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวสร้างเนื้อด้วยค่ะจ้
1: าเป็นตัวสร้างเนื้อด้วย
0: เนื้อครีม
1: เขาบอกว่าเนื้อสวยนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ถ้าตัวนี้ขึ้นเนื้อด้วยตัวนี้เนื้อสวย
0: เนื้อจะเนียนละเอียดนะคะ
1: แล้วก็มีต่อมาตัวโจโจบาออยโจโจบาออยนี่จะเป็นตัวบำรุงผิวมีวิตามินสูงเนา
0: ะ
1: อาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไรจากโจโจบาออยบ้างคะ
0: โจโจบาออยนะคะอาจารย์ก็คือเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้ำมันที่ผิวของเรานะคะอาจารย์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะมักจะมีตัวโจโจบาออยเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมอยู่

0: มันก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเพราะว่ามันเป็นเช่นที่เดียวกันกับน้ำมันที่อยู่ในผิวของเรานะคะต่อมาในส่วนที่3นะคะก็จะมีวิตามิน B3 นะคะนะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์จุ๋ม
1: ตัววิตามิน B3 นะคะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งตัววิตามิน B3 เนี่ยค่ะก็คือถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยนะคะอาจารย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: ที
1: ่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือราคาถูก2นะคะอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคือง3ขาวจริงค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะผิวก็จะกระจ่างขึ้นนะคะผิวจะกระจ่างใสขึ้นนะคะประมาณ28วันนะคะอาจารย์อันนี
0: ้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิตามิน B5 ค่ะอาจารย์จุ๋ม
1: ค่ะ B5. ตัววิตามิน B5 นะคะก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจะให้ดีนะคะก็ใช้คู่กับวิตามิน B3
0: นะคะเพราะว่าตัว B5 เนี่ยมันจะป้องกันการระคายเคืองด้วยเห็นว่าวิตามิน B5 นี่นะคะจะใส่ในผลิตภัณฑ์ที่แม้กระทั่งในคลินิกแพทย์ก็มีกับพวกอะไรนะไฮโดรควินอลอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ B5 คู่ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะเพราะนั้น B5 นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัวสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะก็จะทำให้รอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะนะคะก็ค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวสารสกัดว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ยังช่วยลดอาการผิวไหม้แดดได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเดินป่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราผิวไหม้แดดเนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะทาผิวได้นะคะ
0: แล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งในตัวด้วยนะคะนะต่อมานะสารสกัดเมือกหอยทากค่ะนะคะนะตัวนี้จันจุ๋มช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ
1: สารสกัดเมือกหอยทากนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเด้งตึงๆนะคะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเคยโด่งดังอยู่ระยะหนึ่งนะแล้วฮิตกันมากเลยนะคะนะเราก็มันมีส่วนผสมนี้คือช่วยกระชับผิวทำให้ผิวตึงๆได้ดีด้วยนะคะต่อมาเป็นตัวสารกันเสียตัวสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเช่นเดียวกันใช่ไหมมันอ่อนโยนมากเลยที่อาจารย์จุ๋มบอกว่าใช้รอบตาก็ยังไม่เป็นไรนะคะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ผิดพันแล้วมันแสบตาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่สารกันเสีย
1: ใช
0: ่ไหมฮะแต่สารกันเสียตัวนี้ไม่ทำให้แสบตานะคะต่อมานะคะเป็นสเนลเรซินนะคะคือตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ตัวสเนลเรซินเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้ยืด
0: ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไร
1: ไม่ได้มีอะไรนะคะใช่ค่ะนะคะซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าตัวสารสกัดจากเมือกหอยทากเนี่ยมันทำให้ยืดนะคะซึ่งสารสกัดจากเมือกหอยทากไม่ยืดนะคะใส่แล้วไม่ยืดแต่ตัวที่ทำให้ยืดก็คือตัวสเนลเรซิน
0: นะคะเพราะนั้นให้จำไว้นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดหอยทากเนี่ยต้องยืดจริงๆแล้วตัวสารสกัดหอยทากจริงๆมันไม่ยืดนะคะ
1: นะ
0: แต่มันต้องใส่สเนลเรซินเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ผิดพันธุ์เนื้อผิดพันธุ์มันมีความรู้สึกว่ายืด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจำของเราก็คือตัวเมือกหอยทากมันยืด
0: มันยืด
1: ม
0: ัน
1: ต้องยืด
0: อะไรประมาณนั้นนะต่อไปนะคะเป็นป๊อปปอลินไกคอนคือตัวนี้นะคะนะฮะ
1: ตัวขาตัวป๊อปปอลินไกคอนนะคะก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ผิวลื่นนะคะซึ่งในสูตรนี้ค่ะเราใส่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเอามาละลายตัวสเนลเรซินค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวสเนลเรซินเนี่ยไม่ละลายในน้ำนะคะแต่ว่าเขาจะละลายได้ดีในป๊อปปอลินไกคอนนะคะ
0: นะคะก็เป็นที่เข้าใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หมดแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มาดูขั้นตอนการอะไรนะผสมเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะสาธิตให้ดูนะคะ
1: นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะแบ่งน้ำนะคะมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน B5 นะคะซึ่งสาร2ตัวเนี่ยค่ะเขามีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วก็ละลายในน้ำฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ำมาละลายก่อนเราไม่สามารถนะคะเทเป็นแบบผงเนี่ยค่ะลงไปในผลิตภัณฑ์ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทไปแล้วเขาจะไม่ละลายนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องละลายนะคะให้2ตัวนี้ค่ะมีลักษณะเป็นของ
0: เราต้องให้หมดด้วยใช่ไหมต้องละลายให้หมดด้วย
1: แล้วก็ต้องแยกละลายนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะละลายในน้ำนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่า

0: ให้ทีรวมกันแล้วก็ละลายน้ำทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะละลายได้ไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะดูไม่ออกเลยว่าเขาละลายแล้วหรือยังนะคะเราฉะนั้นเราก็ต้อง
1: มา
0: แบ่งมาละลายนะคะแบ่งน้ำจากส่วนที่1นะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอละลายนะคะแล้วก็คนนะคะตัววิตามิน B3 แล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะเมื่อละลายสมบูรณ์แล้วนะคะอาจารย์เขาจะใสนะคะไม่มีตะกอนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เพราะว่าสาร2ตัวนี้ก็คือถือเป็นตัวสารสำคัญถือเป็นตัวแอคทีฟนะคะซึ่งเขาจะทนต่อความสูงๆไม่ได้นะคะถ้าเราไปให้ความร้อนนะคะสารสำคัญนะคะก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปได้นะคะ

0: ตัว B5 เนี่ยค่ะอาจารย์เหมาะมากๆเลยนะคะกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะผิวแห้งแล้วแบบว่าลอกเป็นขุยเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลย
1: ค่ะตัว B5 เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะB3 ก็น่าจะละลายหมดแล้ว
0: นี่นะคะละลายแล้วนะคะ B5 นะคะแล้วก็ B3 ก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็
1: เดี๋ยวเราก็ตั้งไว
0: ้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวคอสเมเดีย SP นะคะแล้วก็ตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะใส่ลงไปในชามที่เราจะใช้ผสมนะคะ
1: อันนี้ก็จะใส่ในถ้วยใสแล้วให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะคะ
0: นะคะแล้วเราก็คนนะคะให้ตัวคอสเมเดีย SP เนี่ยค่ะผสมกันกับตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เขาจะมีลักษณะเป็นผงนะคะพอผสมกับตัวโจโจ้บาร์ออยล์แล้วเขาก็จะละลายนะคะอาจารย์ให้ละลายแบบนี้เลยนะคะให้มี
1: ให ้แบบไม่มีลักษณะเป็นผงเลยก็คือตัวส่วนที่2นะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะคอสเมเดีย SP นะคะผสมกับน้ำมันโจโจ้บาร์ออยล์นะคะนะ
0: พอตัวคอสเมเดีย SP ละลายแล้วนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงมาค่ะอาจารย์นี่วิธีการเติมก็คือเราจะไม่เททีเดียวนะคะเราจะทยอยเติมนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อุนะคะเติมน้ำลงมาแล้วจุ่มก็จะคนนะนี่ค่ะพอก่อนนะคะเติมแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะขึ้นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะถ้าเราเทพวดทีเดียวเนี่ยค่ะเนื้อมันจะไม่สวยนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันอาจารย์เติมลงมาได้อีกค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกนะคะ
1: ค่อยเติมนะคะน้ำ
0: จะเห็นได้ว่านะคะพอเราเริ่มเติมน้ำจนน้ำจะหมดไปนะคะเนื้อก็จะยิ่งเนียนขึ้นสวยขึ้นนะคะ
1: เราอาจจะแบ่งน้ำที่เติมในเป็นสัก4ส่วนนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆเติมทีละส่วนทีละส่วนนะคะ
0: เนื้อจะมีเริ่มมีความวาวนะคะอาจารย
1: ์ค่ะให้เข้ากันดีก่อนถึงจะเติมส่วนที่เหลือนะคะ

0: เนื้อครีมสวยนะคะเนื้อครีมสวยเลยนะคะ
1: นี่เราก็จะได้เป็นเนื้อครีมเนียนๆแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเติมส่วนผสมนะคะส่วนที่3ลงมาส่วนที่3อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมส่วนที่3ก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 นะคะที่ละลายเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้สารสกัดเมือกหอยทากแล้วก็ตัวฟีโนสเตตนะคะอาจารย์เติมลงมาได้เลยค่ะจุ่มจะคนไปด้วยเทคนิคนะคะก็

0: อันนี้ก็จะหลิวเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเทคนิคของสูตรนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนผสมส่วนที่สองเทคนิคที่ว่าจะไม่ทำให้เนื้อครีมมันเสียนะคะก็คือส่วนที่สองเนี่ยช่วงที่ละลายคอสมีเดียเอสพีกับน้ำมันเจโจมาออยก็คือละลายจนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็เติมน้ำลงไปเนี่ยค่อยๆเติมนะคะอาจจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนนะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆเติมทีละส่วนแล้วก็คนให้น้ำมันเข้ากับเนื้อของคอสมีเดียก่อนนะคะมันจะขึ้นเป็นเนื้อครีมใช่ไหมแล้วก็พอเข้ากันแล้วก็ค่อยเติมส่วนอื่นๆลงไปนะคะ
1: นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวสเนลเรซินนะคะก็คือตัวที่ทำให้ยืดนะคะผสมกับตัวปอปปาลินไกลคอนนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็มาตั้งตุ๋น
1: แล้วเราก็นำมาตุ๋นนะคะถ้าเราก็คนจนตัวสเนลนะคะละลายนะคะ

0: อย่างที่บอกนะคะในสูตรนี้มันจะมีสารสกัดเมือกหอยทากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่เซนิลเลซินเพราะว่าจะทำให้มันมีลักษณะแบบยืดๆนะคะปกติสารสกัดหอยทากเนี่ยเมือกหอยทากมันไม่ได้ยืดนะคะสูตรนี้ความเข้าใจมันจะอยู่ที่ตอนทำตั้งแต่ต้นๆ นะคะก็คือว่าวิตามิน B3 กับ B5 เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องแบ่งน้ำมาละลายไว้ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้กับในส่วนที่2คือคอสบิเดียกับโจโจ้บาออยนะคะนะตอนละลายคอสบิเดียกับโจโจ้บาออยเนี่ยไม่ต้องตั้งไฟนะละลายจนมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะคะนะแล้วเติมน้ำในส่วนที่เหลือน้ำที่เหลือจากการที่เราเอาไปเทละลาย B3 กับ B5 เนี่ยนะคะนะลงไปแบ่งเป็น3ส่วนนะหรือ4ส่วนก็ได้นะเทแต่ละส่วนลงไปนี่คือว่าเนื้อของน้ำต้องผสมกับเนื้อของคอสมีเดียจนกลมกลืนละนะคะแล้วค่อยเทไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเทพรวดทีเดียวเนี่ยเนื้อขีดจะเสียเลยนะคะหลังจากที่คอสมีเดียเนี่ยกับน้ำแล้วก็โจโจ้บาออยเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อครีมแล้วเนี่ยก็ผสมส่วนที่3ลงไปนะคะที่เราละลาย B3 B5 ไว้แล้วก็สารสกัดต่างๆเนี่ยก็เทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้อาจารย์จุ๋มกำลังทำส่วนที่4ก็คือว่าใช้เซนิลเลซินผสมกับป๊อปลินเกคอนโดยการตุ๋นนะคะ2ตัวนี้ต้องตุ๋นนะคะนะเพื่อให้ใส่ในตัวเซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะให้มันมีลักษณะยืดๆนิดๆนึงนะเหมือนกับว่าได้อารมณ์ของการใช้สารสกัดหอยทากอะไรประมาณนั้นนะคะนะ
1: ต้องคนจนเซนิลละลายให้หมดเลยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะยังเป็นแบบเม็ดๆอยู่นะคะ
0: จำไว้ว่าการผสมระหว่างเซนิลเลซินกับป๊อปลินไกคอนเนี่ยในลักษณะของการตุ๋นนี่นะคะต้องละลายเซนิลเลซินให้หมด
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: แล้วก็เวลาที่เราละลายโดยใช้การตุ๋นเนี่ยเราระวังด้วยนะคะเราระวังเรื่องความร้อนนิดนึงนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มจะละลายหมดนะคะอาจารย์เขาก็จะเริ่มแบบมีความยืดละ
0: เดี๋ยวพอเอาขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่ามันละลายได้ประมาณไหนนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องละลายแล้วต้องเป็นเนื้อลักษณะไหนนะคะ

0: ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เป็นมาร์กนะคะหรือไม่ได้ใช้ใส่กระชิดมาร์กเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นตัวบำรุงผิวได้เพราะว่าเท่าที่ดิฉันดูนะคะเท่าที่อาจารย์ดูเนาะสารสกัดทุกตัวเนี่ยมันใช้ได้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้เลยนะคะไม่จะเป็นต้องล้างออกก็ได้ค่ะนะคะ
1: นี่นะคะอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจุ่มดูก่อนยังละลายไม่หมดเท่าไหร่นะคะอาจารย์เดี๋ยวละลายอี
0: กยังเป็นเม็ดเม็ดเล็ก
1: ย
0: ัง
1: เป็นเม็ดเม็ด
0: ค่ะละลายต่อได้ค่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะ

0: ันนี้จะละลายใช้เวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่
0: ใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเราไม่ต้องการยืดเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าต้องการให้มีลักษณะได้อารมณ์ของสัตว์กัดหอยทากเนี่ยอยากให้ยืดๆหน่อยก็ต้องรอนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะสเนลเลตินเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทำให้เกิดผลเสียอะไรกับผิวนะคะ

0: พราะฉะนั้นแก้วที่เราใช้ผสมสเตอริลเลซินกับป๊อปลินไกคอนเนี่ยก็ขอให้เป็นแก้วที่ทนความร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ทนความร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างเนี่ยไม่บางจนเกินไปนะเพราะมันต้องคนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเกิดคนไปคนมาแล้วถึงจะทนความร้อนแต่แตกง่ายเนี่ยก็ไม่นะคะก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะหรือจริงๆใช้ภาชนะสแตนเลสก็ได้นะคะที่อาจจะใบเล็กกว่า
1: ค่ะ
0: นะใบที่มีน้ำอยู่เนี่ยนะคะก็ได้ค่ะ

0: ต้องลองดูนะคะว่ามันเป็นผงหรือมันเป็นฟองนะอาจารย์
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเป็นฟองแสดงว่ามันละลายหมดแล้วนะคะบางทีการคนทำให้เกิดฟองนะคะ
1: นี่น่าจะละลายหมดแล้วนะคะถ้าเราก็ต้องรีบใส่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมคะจะมันก็จะแข็งติด
0: โชว์นิดนึง
1: นี่นะนี่นะคะ
0: อันนี้มันเป็นฟองนะเกล็ดเป็นฟองอ่ะลงมา
1: ค่ะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ต้องรีบใส่นะคะ
1: คือมันยืดมากเลยนะคะ
0: เนี่ยฮะดูเนื้อผิดพันธุ์นะคะพอตัวเนลเลซิดลงไปมันก็จะยืดเห็นไหมคะจากเมื่อกี้มันเป็นน้ำเหลวๆเนาะเนี่ยมันก็จะยืดละเนี่ยมันจะเริ่มที่จะอะไรนะ
1: ติด
0: กับสภาพเดิมแล้ว
1: ติดภาชนะ
0: ไม่นานเองนะคะ
1: โอ้ยืดเป็นแยงแมงมุม
0: เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ
1: ท่านผู้ชมจะทาที่ผิวให้ดู
0: เดี๋ยวขัดก่อนสิขัดก่อนแล้วค่อยทาเดี๋ยวสาธิตท่านผู้ชมดูที่หนึ่งมีเวลาเหลืออยู่นะคะเอานี้นี้ก็ได้นะลองเนา
1: ะ
0: อาจารย์จุ๋มนิดนึงนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะ

0: จะขัดด้วยตัวสครับน้ำตาลก่อนนะคะ
1: อันนี้สครับน้ำตาลเนาะขัดก่อน
0: ค่ะในการสครับนะคะเราจะไม่ถูขึ้นถูลงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะวนแบบนี้นะคะวนเบาๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะคือที่จุ่มขัดตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็คือที่รู้สึกก็คือเม็ดของน้ำตาลเนี่ยค่ะมันละเอียดมากนะคะมันแบบมันไม่บาดผิวเลยค่ะอาจารย
1: ์รู้สึกเป็นไงสบาย
0: รู้สึกสบายผิวมากเลยค่ะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย์ยิ่งขัดยิ่งแบบยิ่งขัดยิ่งลื่น
1: อาจารย์ว่าเอาอันนั้นดีกว่าเอาอันที่เปื้อนแล้วดีกว่านั่นแหละจะได้เป็นการล้างไปในตัวทีนี้ก็จะช่วยเอาน้ำนะคะล้างนะคะเอาน้ำไอ้นั้นไหม
0: ร้อนนะ
1: ลวกมือเลยนะคะก็ล้างดูนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆด้วยจุ่มนั่นแหละข้างๆนะคะคิดว่าฟองคงหมดแล้วนะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ซับนะคะให้แห้ง
1: ทีนี้อันนี้สเนลนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทีให้ดูนะว่ามันยืดแค่ไหนนะคะนี่นะ
0: ผิวแบบผิวใสขึ้นเลยนะคะ
1: ผิวใสขึ้นแล้วก็เทียบกับอีกข้างนึง
0: ชุ่มชื้นนะคะน
1: ี่
0: เห็นไหมคะอันนี้คือด้านที่สครับด้วยสครับน้ำตาลนะคะนี่ก็คือด้านที่ไม่สครับนะคะจะเห็นได้ว่าด้านที่สครับเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะด้านที่ไม่ขัดเห็นไหมคะอาจารย์มันก็จะเป็นผิวแบบว่าเหี่ยวๆนี่นะคะ
1: นะคะอันนี้ขนาดสครับน้ำตาลนะอันนี้ก็คือเอาโลเวล่าเซรั่มมาร์กอันนี้เราไม่ได้ใช้มาร์กนะเราก็ทาเป็นเซรั่มเลย
0: เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวจุ๋มจะยืดให้ดูนะคะนี
1: ่
0: คือมันจะยืดแบบนี้นะคะ
1: นะ
0: ถ้าเราตบที่ผิวนะคะมันก็จะยืด
1: อีกหน่อยอ่ะมันจะได้ยืดเยอะๆนะคะเห็นไหมยืดชัดเลยทีนี้นะคะเนี่ยนะคะก็คือมันมีสารสกัดหอยทากแต่ว่าเราจะต้องใส่สเนลเรซินนะคะมันถึงจะยืดนะก็ตับนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นผิวที่ว่าหลังจากทาเซรั่มแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้นี้ตอนก่อนที่อาจารย์เอทาเนี่ยผิวเปลี่ยนเลยนะ
0: ค
1: ่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะบางครั้งสูตรในรายการนี้นะคะนะก็เป็นสูตรที่มีคุณภาพดีกว่าสูตรที่อยู่ทำท้องตลาดนะคะรับรองว่าถ้าท่านไปทำใช้เองนี่นะคะสู้ผิดพันธุ์ที่เป็นแบรนด์เนมหรือว่าแพงๆได้เลยนะคะมีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะนะคะ
0: สูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ผิวมันก็จะแห้งนะคะแล้วที่ริ้วรอยก็จะมา
1: พอดีเมื่อกี้อาจารย์ใช้เซรั่มเยอะไปเนาะลองซับๆนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านะคะโชว์นิดนึงนะคะหลังจากทาเซรั่มแล้ว
0: นุ่มมากเลยค่ะอาจารย์นุ่มๆแล้วก็ลื่น
1: ลองทำ
0: นี่นะคะ
1: โอเคนะคะผิวชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะนะ
0: ค่ะมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำน้ำวาว
1: นะคะก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะนะตรงตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะสำหรับที่จะทำใช้เองนะคะหรือแจกจ่ายคนรู้จักนะคะหรือว่าจะทำประกอบอาชีพถ้าจะประกอบอาชีพก็ไปดูที่เพจออย.น
0: ะ
1: จะได้มีว่าจะทำโรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่เนี่ยสามารถดูได้ดูกฎระเบียบต่างๆได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

0: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไประบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็ม

0: มันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะในรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6แล้วนะคะในชื่อตอน Forecast for Business ครั้งที่2นะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็ได้สาธิตวิธีการพยากรณ์นะคะโดยนำ Data หรือว่าข้อมูลสำหรับมาฝึกปฏิบัติกันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูของสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ทีนี้ในตอนที่6นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาเล่าถึงความสำคัญของการพยากรณ์หรือว่าการคาดการณ์นะคะทางธุรกิจว่ามีความสำคัญยังไงในเรื่องของการพยากรณ์การคาดการณ์นะคะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารนะคะใช้คำว่าผู้บริหารเนาะอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับเมนเจอร์ขึ้นไปนะคะหรือถ้าซูเปอร์วิเซอร์มีความจำเป็นจะต้องใช้ Data ในส่วนนี้นะคะก็แสดงว่ามีความสำคัญตั้งแต่ระดับซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์ผู้บริหารระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะคะใช้ในการทำอะไรใช้ในการช่วยต่อการตัดสินใจแล้วก็นำไปวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจหรือว่าขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตามจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่การทำการพยากรณ์ที่ดีเนี่ยช่วยให้องค์กรนะคะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้คือความสำคัญของการนำ Data เนาะข้อมูลนะคะที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรมีอยู่เนี่ยผ่านโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เพื่อทำการพยากรณ์เพื่อคาดเดาคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของสถิติตัวเลขอันนี้อาจารย์กุ้งสรุปแบบกระชับให้นะคะทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งไม่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรเป็นผู้ประกอบการคนเดียวทำธุรกิจคนเดียวนะคะตัวเลขมาพยากรณ์ได้ไหมได้นะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะผู้ประกอบการทางธุรกิจหรือว่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งอยู่สถานศึกษาใช่ไหมคะอยู่มหาวิทยาลัยหรือจะเป็นคุณครูที่อยู่โรงเรียนระดับใดก็ตามนะคะข้อมูลเช่นข้อมูลการลาออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเลขแล้วเนาะก็จะมีท่านอาจารย์ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลการรับเข้าลาออกนะคะออกกลางคันถ้าสำเร็จการศึกษาปกติเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแต่ถ้ามีความผิดปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเช่นลูกค้าหายไปอันนี้คือแปลกแล้วหายไปเพราะอะไรแล้วเราจะต้องตั้งรับยังไงหรือว่านักเรียนตอนรับเข้ามาเนี่ยมีจำนวนเยอะนะคะเช่น100คนพอใกล้เรียนไป 2-3 สัปดาห์เหลือเท่าไหร่80พอสอบกลางภาคเหลือเท่าไหร่50อันนี้จังกุ้งยกตัวอย่างเฉยๆนะคะพอหมดภาคการศึกษาจาก100คนเหลือ40คนอันนี้ไม่ปกติแล้วนะคะไม่ปกติอันนี้แสดงว่าต้องมีการสอบหาสาเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นเก็บอยู่แล้วเป็นปกตินะคะเช่นยอดนักศึกษาเข้ามานะคะปี5ปีย้อนหลังนะคะเราอยากรู้ว่าแนวโน้มปีเนี้ยปี 2025-2026 นะคะจะมีนักศึกษาสมัครเข้ามาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถใช้วิธีการพยากรณ์หรือว่าคาดการณ์ได้โดยที่นำ Data ที่มีอยู่แล้วนะคะจากการจัดเก็บเป็นปกติเนี่ยในหลังบ้านเนี่ยค่ะเอามาผ่านโปรแกรมนะคะเพื่อทำการพยากรณ์ให้กับเราจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ผู้ที่ใช้งานเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องคาดเดาอยากรู้นะคะตัวเลขในอนาคตเพื่อช่วยประโยชน์นะคะก็คือเพื่อช่วยตัดสินใจในเรื่องของเชิงกลยุทธ์นะคะเนี้ยคือเหมาะสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารนะคะทุกระดับเลยนะคะจะได้มีตัวเลขนะคะช่วยให้ท่านเนี่ยมองเห็นทิศทางในอนาคตนะคะเช่นแนวโน้มยอดขายนะคะแนวโน้มความต้องการสินค้าหรือว่าสภาวะตลาดนะคะทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำเช่นการขยายตลาดนะคะการลงทุนเพิ่มนะคะหรือว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นต้นเนาะข้อ2นะคะประโยชน์ก็คือลดความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนธุรกิจต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่มีความแน่นอนนะคะในปัจจุบันนี้ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการแข่งขันนะคะที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเป็นรายวันเลยนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้

้บริโภคการคาดการณ์เนี่ยจะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้แล้วก็เตรียมแผนสำรองได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะเราก็จะมีแผน A ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรหรือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามีแผนสำรองอย่างไรบ้างประโยชน์ข้อ3ก็คือวางแผนทรัพยากรนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ในการวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะการสั่งวัตถุดิบเนาะเข้ามาไว้ในคลังวัตถุดิบนะคะมีการบริหารสต็อกสินค้าเนี่ยได้ดีนะคะมีการจัดสรรแรงงานได้อย่างเหมาะสมนะคะกับการเปิดรายการผลิตมีการควบคุมต้นทุนนะคะการพยากรณ์เนี่ยทำให้รู้ว่าเราควรผลิตสินค้ามากน้อยแค่ไหนหรือต้องใช้ทรัพยากรมากเท่าไหร่เพื่อลดอัตราการสูญเสียแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์ข้อที่4คือสามารถบริหารการเงินและกระแสเงินสดการพยากรณ์นะคะรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรเนี่ยทำให้วางแผนภาพคล่องและบริหารการเงินนะคะทุนหมุนเวียนได้อย่างดีนะป้องกันปัญหาเรื่องเงินขาดมือแล้วก็ช่วยวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์5นะคะก็คือสนับสนุนการกำหนดงบประมาณนะคะการพยากรณ์เป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดทำงบประมาณประจำปีทำให้ตั้งงบประมาณได้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่าเราใช้ข้อมูลนะคะที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยในอดีตมาทำการพยากรณ์ประโยชน์ข้อที่6ก็คือเข้าใจลูกค้าแล้วก็แนวโน้มทางการตลาดมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อทำการพยากรณ์ทำให้รู้พฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของลูกค้าในอนาคตรวมถึงทิศทางของทางการตลาดนะคะทำให้ปรับกลยุทธ์การตลาดแล้วก็การสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไปประโยชน์ข้อที่7นะคะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะที่คาดการแม่นยำเนี่ยสามารถตอบสนองตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งเนี่ยค่ะก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งด้วยแล้วก็ข้อมูลนะคะจะช่วยลดต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าคู่แข่งในวันนี้การแข่งขันในเรื่องของธุรกิจเนี่ยดุเดือดมากๆนะคะถ้ายิ่งท่านผู้ประกอบการนะมีข้อมูลแล้วก็มีเครื่องมือนะคะเพื่อช่วยในการทำการตลาดกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นต่อไปประโยชน์ข้อที่8นะคะรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยการวางแผนแบบไม่เร่งเกินไปนะคะหรือว่าช้าเกินไปและสามารถสร้างการขยายตัวของธุรกิจที่มั่นคงได้ในระยะยาวทีนี้ข้อมูลทางธุรกิจนะคะที่นำมาใช้ในการสร้างการพยากรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลทางธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการที่ต้องการจะทราบหรือว่าต้องการจะพยากรณ์ว่าอยากรู้อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากทราบยอดขายนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยากทราบต้นทุนนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าในเรื่องของการตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้ดังนี้1ข้อมูลด้านยอดขายและการตลาดข้อมูลหรือ data กลุ่มนี้ใช้มากที่สุดในเรื่องของการพยากรณ์ยอดขายนะคะยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายวันรายเดือนรายปีนะคะปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแนวโน้มฤดูกาลนะคะเช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะคริสต์มาสปีใหม่นะคะสงกรานต์วันอะไรอีกเทศกาลวันที่ผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าเรามากกว่าปกติหรือว่าช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะขายเสื้อกันหนาวได้มากกว่าปกตินะคะนี่ก็คือช่วงเทศกาลเนาะหรือว่าช่วงหน้าฝนก็จะขายร่มเสื้อกันฝนนะคะได้ยอดขายน่าจะสูงกว่าปกตินะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มฤดูกาลราคาโปรโมชั่นและผลกระทบต่อยอดขายนะคะจำนวนลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอัตราการยกเลิกหรือว่าคืนสินค้านะคะเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่สามารถสร้างการพยากรณ์นะคะเพื่อให้รู้ข้อมูลล่วงหน้าได้
ต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลทางด้านการผลิตและซัพพลายเชนการพยากรณ์ทางด้านการผลิตนะคะสต็อกสินค้าแล้วก็ความต้องการวัตถุดิบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปริมาณการผลิตนะคะระดับสินค้าคงคลังนะคะ lead time จากผู้ผลิตซัพพลายเออร์ต้นทุนการผลิตนะคะระยะเวลาการจัดส่งและประสิทธิภาพเครื่องจักรและแรงงานนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้านการผลิตและซัพพลายเชนที่สามารถนำมาพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างข้อที่3นะคะข้อมูลด้านการเงินในคำ finance นะคะ forecast หรือว่าการพยากรณ์ทางการเงินเนี่ยเพื่อประเมินความมั่นคงทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นรายได้และค่าใช้จ่ายประจำนะคะกำไรขั้นต้นหรือกำไรสุทธิกระแสเงินสดนะคะยอดหนี้สินและสินทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้อมูลที่นำมาพยากรณ์ได้อีกข้อที่4คือข้อมูลด้านตลาดและอุตสาหกรรมนะคะการพยากรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้ทราบแนวโน้มทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอกเช่นขนาดตลาดนะคะส่วนแบ่งตลาดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนะคะในวันนี้เทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมากเลยก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะตรงนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมหรือว่าส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าภาพรวมนะคะของประเทศของโลกเนี่ยท่านผู้ประกอบการก็ต้องทำการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองช่วยพยากรณ์ในเรื่องของราคาตลาดวัตถุดิบนะคะพยากรณ์ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและดัชนีต่างๆเช่น GDP อัตราเงินเฟ้อการพยากรณ์ข้อที่5นะคะข้อมูลลูกค้าเหมาะสำหรับการคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้านะคะความถี่ในการซื้อสินค้านะคะตะกร้าสินค้านะคะว่ามีการคลิกกดสั่งซื้อสินค้าแล้วชำระเงินหรือไม่ถ้าข้อมูลสนใจนะคะจริงๆเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะที่มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้ได้นะคะข้อที่6ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์และดิจิทัลเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับยุคดิจิทัลนะคะเช่นสถิติการเข้าชมเว็บไซต์นะคะหรือถ้าไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเดียวเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะคะปัจจุบันก็จะมีอะไรมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียช่องทางออนไลน์ที่ธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ประกอบการมีช่องทางอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างทางร้านกับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นมีอะไรดีคะมีแฟนเพจเนาะต้องมีอยู่แล้วเนาะแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมคะเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็มีอะไรอีก IG account ใช่ไหมคะมี YouTube นะคะบางร้านนะคะก็ลูกค้าส่วนมากจะไปอยู่ใน Twitter หรือ X นะคะท่านผู้ประกอบการก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์ที่แพลตฟอร์มที่ลูกค้าของท่านอยู่นะคะนั่นก็คือ Twitter หรือ X นะคะบางธุรกิจนะคะลูกค้าอาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มเกมเนาะอาจจะเป็นเจนซีนะคะหรือว่ากลุ่มคนเล่นเกมก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์นะคะให้เห็นธุรกิจเราเนี่ยที่ยกตัวอย่างก็คือแพลตฟอร์มเกมใช่ไหมคะเกมก็มีหลากหลายประเภทด้วยอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะว่าอัตราการเข้าชมช่องทางออนไลน์เนี่ยถ้าในอดีตก็จะหลักๆจะเป็นเว็บไซต์นะคะแต่ว่าวันนี้มีหลากหลายช่องทางนะคะผู้ประกอบการสามารถไปสร้างนะคะตัวตนให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเห็นผู้ประกอบการนะคะเห็นธุรกิจของท่านได้นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งลืมพูดถึงอะไรนะคะ TikTok ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะทั้งจากผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าจากผู้ที่เข้าไปใช้งานนอกจากนี้อื่นๆอีกก็จะมีE-Marketplace นะคะพื้นฐานที่ควรมีอยู่แล้วนะคะเช่น Shopee Lazada นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มที่ลูกค้านิยมเข้าไปทำการซื้อขายสินค้านะคะท่านก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์สร้างตัวตนนะคะให้ลูกค้าเห็นนะคะธุรกิจของท่านทีเนี้ยเรามีช่องทางออนไลน์ทางดิจิทัลที่หลากหลายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า
ประสบความสำเร็จในการสร้างช่องทางออนไลน์ที่ท่านไปสร้างแอคเคาท์ไว้นะคะก็คือหนึ่งจากอัตรา

การเข้าชมใช่ไหมคะ2อัตราการ conversion นะคะ3ค่าโฆษณาแล้วก็ประสิทธิภาพของแคมเปญนะคะ4 engagement นะ5ที่มาของผู้ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าการชี้วัดประสิทธิภาพนะคะของช่องทางออนไลน์ที่ทางธุรกิจมีเนี่ยควรจะเก็บช่องทางออนไลน์ไหนไว้หรือว่าควรจะยกเลิกบางช่องทางออนไลน์ใดที่ไม่ได้รับความนิยมหรือว่ากลุ่มลูกค้าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่องทางประเภทนี้นะคะหรือว่าก่อนที่จะยกเลิกไปเนี่ยเราดูสถิติการเข้ามาในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วถ้าเราอยากจะเก็บช่องทางออนไลน์นั้นไว้นะคะก็ต้องมีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดนะคะเพื่อเพิ่ม engagement เนาะก็คือการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้านะคะกับผู้ประกอบการนะคะเช่นกิจกรรมต่างๆให้มีการร่วมกิจกรรมและลดได้รับส่วนลดก็ได้หรือได้รับคูปองได้รับ voucher นะคะหรือว่าได้ของแจกของแถมก็ได้นะคะเหล่านี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องคิดต่อนะคะหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์แล้วว่าช่องทางออนไลน์ที่มีอยู่เนี่ยได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะคะก็ต้องดูจาก Data นะคะที่มีการเก็บโดยแพลตฟอร์มข้อ7นะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนะคะแต่ว่าใช้คาดการณ์แนวโน้มได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะคะการสำรวจความพึงพอใจนะคะแล้วก็ความคิดเห็นจากทีมขายรวมถึงฟีดแบคจากลูกค้านะคะสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะคะตรงนี้ข้อมูลเชิงเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพเลยเพราะว่าการสำรวจความพึงพอใจเนี่ยอาจจะเกิดจากการไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์สังเกตเก็บข้อมูลเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ได้เป็นปริมาณเยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถนำมาวิเคราะห์สถิติแล้วก็ดูแนวโน้มได้นะคะตรงนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ธุรกิจทำนะคะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยี AI ก็ได้ก็คือเราอาจจะไปสัมภาษณ์แนวโน้มนะคะของเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าเนี่ยวันนี้มีแนวโน้มอย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะอาจจะฟังในการสัมมนานะคะการเผยแพร่ข้อมูลนะคะทางสื่อต่างๆอันนี้ก็คือได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเลยจากผู้เชี่ยวชาญการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากการไปเก็บข้อมูลนะคะโดยการสัมภาษณ์ตรงนี้มีความสำคัญมากนะคะก็คือจะได้ข้อมูลที่สามารถสอบถามเป็นข้อมูลเชิงลึกได้นะคะในเรื่องของความพึงพอใจต่างๆหรือถ้าเราจะนำข้อมูลนะคะที่ได้จากการคอมเพลนคอมเมนต์นะคะจากช่องทางออนไลน์นะคะที่เราก็จะพบเห็นกันนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเวลาที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะก็จะมีการโพสต์ทางช่องทางต่างๆเช่นพันทิปนะคะTikTok หรือว่า Facebook นะคะนี่คืออาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะที่เห็นมีการคอมเพลนเนาะเกี่ยวกับสินค้านะคะหรือว่าการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจตรงเนี้ยถ้าเราได้เก็บข้อมูลเหล่านี้มานะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการนำข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่มีการแก้ไขได้ตรงจุดนะคะรวมกระทั่งความคิดเห็นจากทีมขายนะคะว่าปัญหาที่เจอนะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการนะคะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการทำธุรกิจเนี่ยสุดท้ายปลายทางนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้ผลกำไรใช่ไหมคะมีรายได้จากลูกค้ารายได้จากลูกค้าเนี่ยก็จะเกิดจากความพึงพอใจของลูกค้านะคะว่าลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือและบริการนะคะก็จะเกิดการซื้อสินค้าแล้วก็การซื้อซ้ำไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จากลูกค้านะคะขาจรก็จะเป็นลูกค้าประจำแล้วพอเป็นลูกค้าประจำคนที่ในมุมของลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิด

สินค้าเป็นสินค้าที่เราพึงพอใจในเรื่องของคุณภาพการบริการหลังการขายการดูแลในระหว่างการจัดส่งสินค้าใช่ไหมคะหรือว่าการติดปัญหานะคะก็จะมีทีมที่คอยซัพพอร์ตตรงนี้เหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้านะคะจากลูกค้าที่ไม่รู้จักกันคือซื้อจากการลองซื้อดูหลังจากนั้นก็ซื้อเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำนะคะซื้อด้วยความจงรักภักดีนะคะต่อร้านค้าก็ได้นะคะต่อผู้ประกอบการหรือว่าต่อแบรนด์ก็ได้นะคะในส่วนข้อ7เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญพอสมควรนะคะข้อ8ข้อมูลภายในองค์กรอื่นๆนะคะที่สามารถนำมาพยากรณ์นะคะเพื่อปรับปรุงในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อจำกัดด้านทรัพยากรนะคะยกตัวอย่างเช่นจำนวนคนนะคะต่อปริมาณงานนะคะไม่เพียงพอหรือว่าคนมากเกินไปคนน้อยเกินไปนะคะปริมาณเครื่องจักรนะคะเวลาในการทำงานแผนการขยายธุรกิจหรือเปิดสาขาใหม่นะคะนโยบายใหม่ขององค์กรนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลภายในนะคะข้อมูลภายในถ้าข้อมูลภายนอกก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อมูลภายนอกทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะข้อมูลเมื่อตะกี้นี้อาจารย์กุ้งพูดถึงองค์ประกอบนะคะภาพรวมเนาะประโยชน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่งเริ่มแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการจะใช้ data นะคะในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นถึงความจำเป็นเนาะประโยชน์นะคะสิ่งต่างๆที่จะทำให้สามารถบริหารธุรกิจหรือองค์กรได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ในมิตินี้เราก็จะมามองในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและข้อมูลแปลว่ามีการจัดเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดยังไม่ได้จัดเก็บแปลว่าก็ต้องเริ่มนะคะเริ่มจัดเก็บทีนี้การเริ่มจัดเก็บเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนก่อนนะว่าจะจัดเก็บอะไรจัดเก็บอย่างไรเพื่อให้แต่ละแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะไปในทิศทางเดียวกันสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มนะคะแต่ว่าถ้าธุรกิจที่เริ่มไปแล้วนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วมี data หลังบ้านอยู่แล้วนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะคือสิ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำนะตรงนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของ data หรือข้อมูลนะคะสิ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำนะคะคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์นะคะหากปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมหรือว่าพิจารณาอาจจะทำให้การพยากรณ์ผิดพลาดได้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งพูดว่าถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการใดเพิ่งเริ่มหรือกำลังเริ่มเก็บข้อมูลนะคะจะต้องมีการวางแผนร่วมกันนะคะในองค์กรก่อนในแผนกหรือว่าระหว่างผู้จัดการของแต่ละแผนกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้การเก็บข้อมูลเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเก็บข้อมูลไม่ตรงกันมันก็จะมีปัญหาตอนเอาข้อมูลปลายทางไงค่ะมาใช้ตรงนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขอีกมันก็จะในเรื่องของอาจจะกระทบในเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะในเรื่องของการแปลงข้อมูลนะคะการทำข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงนะคะเพื่อที่ลดข้อผิดพลาดทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะที่นำมาพยากรณ์นะคะคือ1คุณภาพของข้อมูลข้อมูลคือหัวใจสำคัญในเรื่องของการพยากรณ์หากข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะไม่ดีใช้คำว่าข้อมูลไม่ถูกต้องดีกว่านะข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยผลลัพธ์ปลายทางนะคะคือเราเอาสิ่งที่ได้ปลายทางเนี่ยหลังจากที่เก็บมาตั้งแต่ต้นทางนะคะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่1เนาะวันที่2เก็บทุกวันเลยเก็บข้อมูลลูกค้าเก็บข้อมูลยอดขายนะคะเก็บทุกวันเลยพอผ่านไป3ปีเราจะเอาข้อมูลย้อนหลัง3ปีเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์พยากรณ์แต่พอจะใช้ปุ๊บมาดูข้อมูลอ้าวข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยเก็บไม่สมบูรณ์มาจากไหนมาจากต้นทางต้นทางเนี่ยแปลว่าจากอะไรจากระดับโอเปอเรชั่นนะคะหรือว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลถ้าเกิดการกรอกโดยพนักงานเนาะกรอกโดยพนักงานก็คือใช้คนในการบันทึกคีย์ผ่านคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าสแกนบาร์โค้ดก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องนะคะว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ได้ทำการตรวจสอบนะคะตั้งแต่ต้นมาแล้วพอสุดท้ายเราจะนำตัวเลขเนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์เนี่ยสิ่งที่ได้ก็จะผิดเพี้ยนและก็จะไม่ตรงนะคะเพราะว่าข้อมูลผิดตั้งแต่แรกอย่างที่พูดไปข้อมูลคือหัวใจนะคะของการพยากรณ์นะคะข้อมูลไม่สมบูรณ์ผลลัพธ์ก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่ต้องคำนึงถึง

ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก็คือ1ความถูกต้องของข้อมูลนะคะว่าตัวเลขถูกไหมนะคะข้อมูลถูกไหมเช่นลูกค้าเป็นเพศหญิงแต่พนักงานคีย์เป็นเพศชายตรงเนี้ยก็ไม่ถูกต้องแล้วนะคะ2ข้อมูลสมบูรณ์ไหมนะคะเช่นลูกค้าอายุ35แต่ข้อมูลที่พนักงานคีย์ลงไปกดเลข3ไม่ติดก็เหลือแต่เลข5จากอายุ35ในระบบก็จะเหลือเท่าไหร่5ขวบแล้ว5ปีอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะความสอดคล้องของข้อมูลนะคะความทันสมัยได้เห็นรูปแบบนะเช่นการเติบโตก็คือจะเป็นแนวโน้มเลยหรือว่าเห็นช่วงฤดูกาลนะคะที่มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปละเช่นหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวล่มจะขายดีไหมยกเว้นประเทศที่มาตกอาจจะล่มขายดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศไทยหน้าหนาวก็จะเป็นผ้าพันคอนะคะเสื้อกันหนาวหรือถ้าหน้าฝนก็จะเป็นเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนอะไรอีกล่มรองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะรองเท้าบูทอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้ยอดขายสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยขายได้ดีนะคะมากกว่าฤดูอื่นๆตรงนี้ก็จะทำให้เห็นการเติบโตเนาะข้อ3นะคะความเกี่ยวข้องของข้อมูลข้อมูลต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการพยากรณ์นะคะเช่นถ้าต้องการพยากรณ์นะคะต้องใช้ข้อมูลยอดถ้าต้องการพยากรณ์ยอดขายนะคะต้องใช้ข้อมูลอะไรยอดขายเราก็ต้องใช้ข้อมูลเลยข้อมูลลูกค้าได้ไหมอาจจะเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลโดยตรงเลยก็คือข้อมูลยอดขายนะคะข้อมูลลูกค้าการตลาดไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช้ขออภัยค่ะจันกุ้งขออภัยไม่ใช้ที่ข้อมูลไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาพยากรณ์นะคะต้องนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาพยากรณ์เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์เดียวกันนะคะในอนาคต4ในเรื่องของความเสถียรของรูปแบบข้อมูลนะคะเช่นแนวโน้มนะคะฤดูกาลแนวโน้มก็คือเทรนเนาะเทรนตอนนี้มาแวะพูดคุยเรื่องเทรนแนวโน้มนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะแนวโน้มในมุมที่อาจารย์กุ้งก็เป็นมองในมิติที่เป็นลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าแล้วก็ผู้ที่ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะตอนนี้เทรนแนวโน้มนะคะถ้าย้อนหลังไป 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีเทรนแนวโน้มเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการใช้งานนะตอนช่วงเปิดตัวมาใหม่ๆนะคะก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องการทดลองนะคะสินค้านวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างแนวโน้มรถยนต์ EV นะคะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นเทรนด์ได้เป็นเทรนด์ในเรื่องของดูแนวโน้มนะคะแล้วพอมีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะคะก็คือผ่านมาปี2ปีแล้วเนาะถ้าเกิดใครติดตามข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นแนวโน้มแล้วก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะหลายค่ายเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจนะคะเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือแนวโน้มเนาะแล้วก็ในเรื่องของฤดูกาลนะคะความผันผวนนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เสถียรภาพนะคะเพื่อสร้างแบบจำลองได้แม่นยำอันนี้ก็คือความเสถียรภาพของทันหันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรตอนแรก AI มาใช่ไหม GPT มานะคะเปิดตัวมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันเลยนะคะจนวันนี้ทุกคนนะคะเกือบทุกคนจะเป็นน้องเล็กๆป.3 ป.4 ก็สามารถใช้ GPT ได้แล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความเสถียรภาพพอสมควรเพราะว่าจะต้องนำมาสร้างแบบจำลองเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการพยากรณ์นะคะต่อไปปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะปัจจัยที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้แต่ว่ามีผลกระทบต่อข้อมูลนะคะเช่นอะไรเศรษฐกิจนะคะโอ้ผู้ประกอบจะต้องศึกษาข้อมูลนะติดตามในเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะเศรษฐกิจนะราคาน้ำมันราคาสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักนะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบมาต่อธุรกิจได้นะคะรวมกระทั่งนโยบายของภาครัฐนะคะว่ามีแผนในการส่งเสริมนะคะเรื่องใดนะคะบางปีนะไม่บางปีเนาะบางแผนก็จะส่งเสริมเกษตรกรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองภาพรวมนะคะก็จะเป็นเกษตรกรอะไรดิจิทัลหมดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะก็จะเป็นธุรกิจดิจิทัลหมดแล้วนะคะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการทำธุรกิจนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะให้ผู้ประกอบการเองนะคะทั้งโอกาสที่เหนือ

คู่แข่งนะคะมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแปลว่าต้องรู้อะไรหรือว่าต้องศึกษาอะไรบ้างคือต้องดูข้อมูลข่าวสารนะคะจะฟังพอดแคสต์หรือว่าทาง YouTube ทางทีวีทางสื่อต่างๆก็ได้นะคะเพื่อเห็นในทางแนวโน้มของเศรษฐกิจเนาะติดตามนโยบายของภาครัฐนะคะดูคู่แข่งด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีธุรกิจใดนะคะที่ไม่มีคู่แข่งนะคือถ้าธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะของทุกคนนะรวมถึงในชีวิตอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างเช่นตื่นมาก็ทำอะไรก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไหมโทรศัพท์มือถือมีค่ายเดียวไหมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆมีค่ายเดียวมีห้อเดียวไหมไม่ใช่นะคะโทรศัพท์มือถือก็มีหลายแบรนด์นะคะหลายค่ายนอกจากโทรศัพท์มือถือเรายกตัวอย่างอะไรอีกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหลายค่ายไหมมีหลายค่ายเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีคู่แข่งนะคะที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับเราเนี่ยที่หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาด้วยนะคะว่าคู่แข่งเนี่ยของเราเป็นใครและคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกับเราอ่ะคือใครนะคะนอกจากเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐคู่แข่งนะคะสิ่งที่จะต้องตามติดนะคะก็คืออะไรคือคนที่ซื้อของของเราคือใครคือผู้บริโภคหรือลูกค้าใช่ไหมคะแน่นอนวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ผู้บริโภคแบ่งเป็นเจเนอเรชันนะคะเจเนอเรชันหรือแบ่งเป็นช่วงอายุเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยค่ะคนที่จ่ายเงินซื้อสินค้าให้เราเนี่ยคือใครถ้าลูกค้าของเราเป็นเจนซีนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งเป็นคุณครูใช่ไหมคะเป็นทีเชอร์เนาะจะชอบเรียกตัวเองว่าทีเชอร์เป็นคุณครูกลุ่มคนที่เรียนกับอาจารย์กุ้งนะคะก็จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอันเนี้ยถ้าวิเคราะห์กันแค่นี้แปลว่าปริญญาตรีช่วงอายุก็จะอยู่ในเคิร์ฟของเจเนเรชันเจนซีใช่ไหมคะเจนซีเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วคือจริงๆลักษณะของผู้บริโภคนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะแบ่งเป็นเจเนเรชันก็คือช่วงอายุใช่ไหมคะถ้าเจนซีเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่เฉพาะเจนซีนะคะมีความสดใสร่าเริงนะคะพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะของเจเนเรชันเราต้องทำการวิเคราะห์ผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเป็นเจนซีเขาก็จะชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆบางคนก็จะชอบลองสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆบางคนเช่นคาเฟ่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเข้าคาเฟ่กันคาเฟ่เขาก็จะไม่ค่อยเข้าคาเฟ่เดิมซ้ำๆใช่ไหมคะเพราะเขาต้องการจะไปคาเฟ่ใหม่ๆใส่ชุดน่ารักที่เขาซื้อมาใช่ไหมคะอันนี้ลักษณะพฤติกรรมแล้วนะของกลุ่มผู้บริโภคที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างขึ้นมาคือเป็นเจนซีนะคะจากที่อาจารย์กุ้งวิเคราะห์ข้อมูลจากเจนซีน่ารักของอาจารย์กุ้งเองนะคะเขาก็จะมีความสดใสตามวัยของเขานะคะเขาก็จะเปลี่ยนร้านให้ยกตัวอย่างร้านคาเฟ่เนาะที่เขาเข้าไปกินขนมนะคะไปกินกาแฟไปกินเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเช็คอินถ่ายภาพถ้าร้านไหนมีมุมให้เขานะคะมีจุดเช็คอินมีความว้าวความน่ารักหรือว่าอาหารอร่อยราคาไม่แพงอย่างเงี้ยตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มนี้นะคะเขาก็อาจจะไปซ้ำนะคะชวนเพื่อนไปแต่ว่าถ้ามีความธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากร้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหาร้านต่อๆไปนะคะเพื่อที่ตรงกับความต้องการของเขาแปลว่าพฤติกรรมของเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันนี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างก็คือไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะแล้วก็พฤติกรรมการชำระเงินในอดีตเราใช้เงินสดกันทั้งหมดเลยใช่ไหมพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมคะพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะมีรูปแบบการชำระเงินเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากอดีตเนาะในวันนี้มีไปถึงใช้สกุลเงินดิจิทัลแทนการชำระเงินก็มีเหล่านี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งเล้าที่เข้ามาให้เขารู้จักแล้วเขาก็มีความชอบเพราะว่าเกิดความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบการก็ต้องทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคลูกค้าของท่านเนี่ยอยู่ในเจเนอเรชันใดแล้วในเจเนอเรชันนั้นๆเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะคะใช้เทคโนโลยีรูปแบบใดนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เนาะปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดฝันอีกเช่นโควิดนะคะตรงนี้ก็คือโรคระบาดเนาะช่วงที่มาเนี่ย
ก็ส่งผลกระทบทั้งโลกเลยนะคะทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะคะทั้งโลกของเรานะคะก็คือทุกประเทศเลยนะคะก็ไม่มีใครคาดฝันถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะคะพายุเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือควบคุมไม่ได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อข้อมูลนะคะถ้ายิ่งมีความผันผวนสูงหมายถึงในเรื่องของข้อมูลเนาะที่จะเก็บเนี่ยก็ยิ่งพยากรณ์ได้ยากนะคะต่อไปความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะวิธีการจัดเก็บข้อมูลมีผลต่อความแม่นยำนะคะเช่นระบบที่ใช้นะคะเช่นระบบ POS หรือ Point of Sale ระบบนี้เป็นระบบที่ตำแหน่งแคชเชียร์ใช้สำหรับคิดเงินนะเช็คบิลนะคะเช็คบิลเราจะเรียกระบบเนี้ยว่า POS เป็นชื่อที่เป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่าจะเลือกใช้ของบริษัทใดค่ายใดก็คือเป็นอีกทางเรื่องนึงแต่ว่าสมมติว่าอันเนี้ยจะใช้ระบบที่ใช้เช็คบิลคิดเงินนะคะสะสมแต้มนะคะให้ส่วนลดนะคะก็คืออันนี้เป็นบางส่วนของตัวระบบนะระบบทำได้มากกว่านี้นะคะก็คือเป็นระบบ Point of Sale นะคะเครื่องขายณจุดขายแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น ERP อีกนะคะ ERP เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลของทางองค์กรไว้แล้วก็ในระบบ ERP เนี่ยก็จะมีระบบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรวมถึง CRM เนาะ CRM ก็คือ Customer Relationship Management นะคะเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างบางส่วนบางฟังก์ชันของระบบนะคะที่อยู่ในระบบ ERP นะคะซึ่งมีมากกว่านี้เยอะนะคะสามารถไปเซิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเช่นอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ POS อาจจะเซิร์ช POS ก็ได้นะคะก็จะเจอนะผู้ให้บริการเยอะแยะมากมายหรือว่า ERP ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีผู้ให้บริการมากมายเลยนะคะรวมกระทั่งการจัดเก็บข้อมูลนะคะจากแบบสอบถามเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่จำนวนข้อแบบสอบถามเยอะไปไหมคำถามที่ใช้จัดเก็บเนี่ยสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่นะคะคำถามคุ้มเคือหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของแบบสอบถามนะคะแล้วก็การข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องการให้ได้ข้อมูลในปริมาณมากในวงกว้างเนี่ยเราสามารถจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของออนไลน์ได้นะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าถ้าสมมติว่า data ผิดเนี่ยก็ต้องมองว่าผิดตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจัดเก็บข้อมูลยังไงสแกนเข้าหรือเปล่าสแกนหรือว่าใช้คนก็คือการจัดเก็บข้อมูลโดยพนักงานนะคะถ้าเกิดการจัดเก็บข้อมูลโดยพนักงานเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเนาะว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พนักงานอาจจะคีย์เองแต่ว่าหัวหน้างานอาจจะมีการตรวจสอบทุกวันตอนเย็นหรือว่าทุกสัปดาห์ก็ได้นะคะที่เล่าเนี่ยคือจากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์กุ้งเลยเนาะเช่นลูกค้าเขากรอกใบสมัครใช่ไหมคะลายมือลูกค้าตอนกรอกเนี่ยค่ะพนักงานอาจจะรับผิดเพี้ยนตัวเลขที่เขียนลายมือมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะความอ่านยากอ่านง่ายก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็จะส่งผลอะไรส่งผลกระทบต่อพนักงานทำยังไงอ่านผิดก็คีย์ผิดพอคีย์ผิดแล้วยังไงข้อมูลก็ผิดเวลาสรุปหรือเอาไปใช้มันก็จะไม่ตรงนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างในเรื่องของการป้อนข้อมูลโดยพนักงานนะคะหลังๆนะคะถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะถูกป้อนโดยไม่ใช่พนักงานถูกป้อนโดยลูกค้าเองนะคะก็คือให้ลูกค้าดำเนินการเองเลยตั้งแต่สมัครกรอกนะคะแล้วก็เอาวอยเชอร์ไปใช้เอาแต้มไปใช้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าเกิดลูกค้ากรอกเองความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะคะแต่ถามว่ามียังมีผิดพลาดอยู่ไหมยังมีอาจจะน้อยลงนะคะถามว่าผิดพลาดยังไงลูกค้ากรอกเองแล้วผิดพลาดยังไงถ้าลูกค้าอายุเยอะหน่อยกรอกผ่านโทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตอนกดแป้นพิมพ์นะคะในโทรศัพท์อันนี้คือมีความเป็นไปได้นะคะหากการจัดเก็บผิดพลาดนะคะหรือว่ามี human error เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์นะคะเพราะว่าข้อมูลที่นำเข้ามาต้นทางเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะการพยากรณ์ก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยเอาไปพยากรณ์มันก็จะผิดเพี้ยนนะคะข้อ7นะคะระดับการประมวลผลข้อมูลนะคะต้องมีการ1ทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะคะคือดูแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล2ตรวจค่าผิดปกตินะคะก็คือดูตัวเลขที่มีความไม่ปกตินะคะไม่ได้เข้ากับกลุ่มนะแสดงว่าอาจจะเกิดการคีย์ผิดเช่นตะกี้อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าลูกค้าอายุ35พนักงานอาจจะกดเลข3ไม่ติดอาจจะกดแค่เลข5ติดถ้าหัวหน้างานตรวจก็ดูซิลูกค้า5ขวบมีหรอเงินเดือน 50,000 อย่างเงี้ยมันก็ผิดเพี้ยนแล้วใช่ไหมคะก็คือแสดงว่าตัวเลขแรกอะที่ไม่ได้คีย์เข้าไปก็ต้องไปรื้อเอกสารดูว่าที่ลูกค้ากรอกสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลมาเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่อันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพ
รูปแบบข้อมูลนะคะจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์นะคะหากไม่ทำขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การพยากรณ์คาดเคลื่อนนะคะสูงมากข้อ8ช่วงเวลาในการวิเคราะห์นะคะช่วงเวลาที่เอาข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์แบ่งเป็นจริงๆก็คือถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นก็คือวันต่อวันนะคะระยะยาวก็คือใช้ย้อนหลังเนี่ยประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็เทรนด์แนวโน้มในเรื่องของการตลาดนะคะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะจันกุ้งขออภัยนะคะพูดผิดข้อมูลที่จะนำมาใช้ย้อนหลังเนี่ยก็จะมี1ปีเอา6เดือนก็ได้3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีก็เอามาพยากรณ์ได้หมดเลยนะคะทุกช่วงของข้อมูลลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะบางอุตสาหกรรมมีความผันผวนสูงนะคะเช่นเทคโนโลยีนะที่มาส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้คาดการได้ยากนะคะบางอุตสาหกรรมมีฤดูกาลที่ชัดเจนนี่เช่นท่องเที่ยวแบบโอ้โหถ้าพูดถึงท่องเที่ยวทุกคนจะคิดถึงสิ้นปีเนาะช่วงอากาศเย็นๆนะคะในประเทศไทยเนาะอากาศเย็นๆก็ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอะไรเงี้ยค่ะบางจังหวัดในประเทศไทยก็จะเริ่มเย็นและเริ่มหนาวนะคะก็จะมีบางจังหวัดนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากนะคะบางในช่วงบางฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเนาะภาคอีสานบางจังหวัดนี่อุณหภูมิ10กว่าองศาก็มีนะคะตรงนี้ก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักได้หรือว่าในเรื่องของเกษตรกรนะคะนี่คือลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะหลายองค์กรมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่นะคะความสามารถในการรวบรวมข้อมูลนะเราต้องมีการใช้ข้อมูลนะคะจากการขายการผลิตการเงินการตลาดทั้งหมดอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะจะมีมากกว่านี้เนาะทั้งหมดเนี่ยข้อมูลจากแผนกต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของการพยากรณ์ถ้าการรวบรวมข้อมูลไม่ได้เป็นศูนย์กลางเดียวกันหมายถึงว่าไม่ได้มีดาต้าเบสก้อนเดียวกันต่างแผนกต่างเก็บอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีความกระจัดกระจายยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวมนะคะข้อมูลหรือว่าเป็นตัวกลางแพลตฟอร์มกลางขององค์กรนั่นคือยกตัวอย่างเช่น ERP นะคะแพลตฟอร์มประเภทนี้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็จะมีโมดูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆเนี่ยถ้าองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรใดนะคะที่ใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่กระจัดกระจายแต่ว่าถ้าบางองค์กรหรือว่าบางผู้ประกอบการนะคะก็ใช้ Excel จัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถึงว่าเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเอาใช้เก็บร่วมกันใช้ข้อมูลร่วมกันข้อมูลก็จะไม่กระจัดกระจายนะคะแต่ถ้าแยกกันเก็บเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยจะเป็นไปได้ยากแล้วจะทำให้มีปัญหาเวลานำข้อมูลนำตัวเลขนะคะเพื่อนำมาพยากรณ์นะคะสรุปปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ธุรกิจนะคะ1คือคุณภาพของข้อมูลนะถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยไม่ซ้ำนะ2ปริมาณข้อมูลนะคะมีปริมาณข้อมูลย้อนหลังที่เพียงพอนะคะเห็นแนวโน้มแล้วก็รูปแบบได้ชัดเจน3ข้อมูลต้องเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันกับสิ่งที่ต้องการนำมาพยากรณ์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเอามาวิเคราะห์แต่ว่าจะเก็บไว้ได้ก็คือให้อยู่ในดาต้าเบสนั่นแหละนะคะไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาปะปนกันนะคะ4รูปแบบและความเสถียรของข้อมูลเช่นแนวโน้มฤดูกาลความผันผวนนะคะ5เศรษฐกิจภายนอกเช่นเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐคู่แข่งทางธุรกิจภัยธรรมชาติเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน7วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นเก็บผ่านระบบ POS หรือซอฟต์แวร์ประเภท ERP นะคะเก็บผ่านแบบสอบถามแบบสอบถามออนไลน์นะคะหาวิธีการลด human error นะคะก็คือการผิดพลาดโดยมนุษย์หรือว่าพนักงานเรานั่นแหละนะคะข้อที่7การประมวลผลและการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเพื่อตรวจสอบค่าความผิดปกติลบข้อมูลซ้ำจัดข้อมูลให้ใช้งานได้นะคะข้อ8ช่วงเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ยกตัวอย่างเช่นระยะสั้นนะคะรายวันก็ได้นะคะระยะยาวก็คือใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและการตลาดแนวโน้มเข้ามาเกี่ยวข้องข้อ9ลักษณะธุรกิจและอุตสาหกรรมนะคะจะมีความผันผวนสูงในบางธุรกิจแล้วก็บางธุรกิจมีฤดูกาลที่ชัดเจนนะคะข้อ10การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะเช่นจากหลายแหล่งในองค์กรนะคะเช่นยอดขายแผนกขายการตลาดเนาะการผลิตการเงินการตลาดนะคะเพื่อลดความกระจัดกระจายของข้อมูลนะคะคนใช้ควรหาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลแหละถ้าอธิบายง่ายๆนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการ

ิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4-7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตอนออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอัมพหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระ

0: หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพัฒนาแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: เออ
0: มา

สวัสดีครับจากในคาบที่แล้วนะครับเราได้เรียนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบแล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับสำหรับในคาบนี้ก็จะพูดถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่แตกต่างจากในหัวข้อที่แล้วเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันอดิสัยนะครับโดยหัวข้อแรกที่จะพูดถึงเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับสำหรับสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือให้ u เป็นฟังก์ชันของ x ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้สูตรที่1 นะครับ dip sin u นะครับได้ cos u แล้วก็ dip u เทียบ x ถัดมา dipcos u ได้ลบ sin u แล้วก็ dip u เทียบ x ถัดไป dip tan u ได้ sec ยกกำลัง2 u แล้วก็ dip u เทียบ x dip cot u ได้ลบ cosec กำลัง2 u แล้วก็ dip u เทียบ x dip sec u นะครับได้ผลลัพธ์เป็น sec u คูณ tan uแล้วก็ dip u เทียบ x แล้วก็สูตรสุดท้ายเป็น dip cosec u เท่ากับลบ cosec u cot u

แล้วก็ดิฟ u เทียบ x นะครับอันนี้จะเป็น6สูตรสำหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสำหรับสูตรทุกสูตรที่เขียนไว้เนี่ยก็จะเป็นการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x แต่ฟังก์ชันที่อยู่กับไซน์นะครับก็จะเขียนในรูปแบบของ u ซึ่ง u ตัวนี้อาจจะเป็นฟังก์ชันประกอบที่ซ้อนกันกับฟังก์ชันไซน์อีกทีหนึ่งก็ได้ดังนั้นเวลานักศึกษาดูสูตรนะครับถ้าเราต้องการใช้สูตรดิฟไซน์ u ก็ต้องได้คำตอบเป็นคอส u แล้วก็นำ u ก็คือข้างหลังไซน์ตัวนี้มาดิฟ u เทียบ x เพิ่มนะครับเป็นการดิฟในเงื่อนไขของฟังก์ชันประกอบยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้ y เท่ากับไซน์ 2x บวก3จงหา dy by dxเราจะเห็นว่าโจทย์กำหนดให้ y เท่ากับ sin 2x บวก3เนี่ยก็จะได้ว่า 2x บวก3ตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตัว u ในสูตรนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นลักษณะของฟังก์ชันประกอบที่มี 2x บวก3เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ใน sin เราก็ต้องเลือกใช้สูตร dip sin ตัวนี้นะครับก็จะเขียนเป็น dy by dxเท่ากับ dip sin 2x บวก3 dip sin ผลลัพธ์ในสูตรบอกว่าได้คำตอบเป็น cos นะครับก็จะกลายเป็น cos u ก็จะกลายเป็น cos 2x บวก3แล้วก็ต้องมีการ dip u เพิ่มขึ้นนะครับต่อท้ายกลายเป็นดิฟเทียบ x ของ u u ก็คือเป็น 2x บวก3นะครับแบบนี้อันนี้ก็คือตัว u ที่เราต้องดิฟเพิ่มต่อไปตัวด้านหน้าเราดิฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะเขียนเหมือนเดิมก็จะเท่ากับ cos 2x บวก3คูณกับดิฟ 2x บวก3ดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0นะครับก็จัดรูปใหม่ก็จะมาเขียนไว้ด้านหน้าก็จะได้ว่า dy by dx ก็จะมีค่าเท่ากับ2 cos วงเล็บเปิด 2x บวก3นะครับนี่ก็คือคำตอบของเป็นการดิฟ sin 2x บวก3นะครับได้คำตอบเป็น2 cos 2x บวก3นี่ก็คือเป็นการใช้สูตรดิฟไซน์ยูได้คอสยูนะครับแล้วก็ดิฟยูเทียบ x ถัดไปกำหนดให้ y เท่ากับ3คอสยกกำลัง 2x บวก1นะครับโจทย์กำหนดฟังก์ชันคอสมาเราก็ต้องเลือกสูตรถัดมานะครับสูตรที่11ก็คือดิฟคอสยูได้คำตอบเป็นไซน์ยูแล้วก็ดิฟยูเทียบ x ต่อเราก็จะมาดูที่โจทย์ของเรานะครับเราจะเห็นว่า y เท่ากับ3คอส x กำลัง2บวก1ตัวด้านหลังคอสตัวนี้นะครับ x กำลัง2บวก1เราก็จะมองเป็น u เป็นอีก1ฟังก์ชันที่ซ้อนหรือประกอบอยู่กับฟังก์ชันคอสนะครับก็จะกลายเป็น dy by dxเท่ากับดิฟ3คอส x กำลัง2บวก1เลข3ตัวนี้เป็นค่าคงที่คูณอยู่ดึงออกก็จะกลายเป็น3แล้วก็ดิฟเฉพาะตัวแปรนะครับก็กลายเป็นดิฟคอส x กำลัง2บวก1ก็ต้องใช้สูตรดิฟคอส u ดิฟคอส u ได้คำตอบเป็นลบไซน์ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น3วงเล็บเปิดลบไซน์ u ก็เป็นไซน์ x ยกกำลัง2บวก1แล้วก็ต้องดิฟ u ต่อเป็นดิฟ x กำลัง2บวก1นี่ก็คือเป็นดิฟ u ต่อ3คูณลบไซน์ได้ลบ3ไซน์

วงเล็บ x กำลัง2บวก1คูณกับดิฟ x กำลัง2บวก1ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x บวกกับดิฟ1ได้0ก็จัดการจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้ dy by dx เท่ากับ 2x ตัวนี้คูณกับลบ3ได้ลบ 6xแล้วก็ sin x ยกกำลัง2บวก1นะครับอันนี้ก็กลายเป็นคำตอบของการดิฟฟังก์ชันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็เป็นการใช้สูตรดิฟคอสได้ลบ sin ถัดไปกำหนดให้ y เท่ากับแทน 4xบวก2เศษวงเล็บ 6x ลบ1นะครับข้อนี้ก็จะใช้2สูตรก็คือเป็นการดิฟแทนกับดิฟเศษเดี๋ยวเราย้อนไปดูสูตรก่อนนะครับดิฟแทน u ได้เศษกำลัง 2u แล้วก็ดิฟ u เทียบ x ดิฟเศษ u ได้คำตอบเป็นเศษ u คูณแทน uแล้วก็ดิฟ u เทียบ x นะครับก็จะใช้สูตรที่12กับสูตรที่14นะครับในการหาคำตอบเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนี้นะครับเริ่มต้นนักศึกษาก็ dy by dx เท่ากับดิฟแทน 4xบวกกับ2เศษวงเล็บ 6x ลบ1วงเล็บปิดเราจะเห็นว่าระหว่าง2โพสต์ตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกสามารถแยกดิฟได้นะครับก็จะกลายเป็นดิฟก้อนหน้าหรือดิฟโพสต์หน้าเป็นดิฟแทน 4x บวกกับดิฟ2เศษ 6x ลบ1ก็เห็นว่า2ตัวนี้เป็นค่าคงที่สามารถดึงออกได้นะครับก็กลายเป็นดิฟแทน 4x บวกกับ2ดึงออกแล้วก็ดิฟเศษ 6x นะครับเศษ 6x ลบ1พอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสูตรนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยดิฟแทน 4x ก็ใช้สูตรดิฟแทน u ได้คำตอบเป็นเศษยกกำลัง 2u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x ต่อก็คือดิฟ 4x ต่อนะครับตรงนี้บวก2ดิฟเศษ u สูตรบอกว่าได้คำตอบเป็นเศษ u แทน u แล้วก็ดิฟ u เทียบ x นะครับก็จะเขียนคำตอบเป็นเศษ u ก็เศษ 6x ลบ1แทน u ก็จะกลายเป็นแทน 6x ลบ1แล้วก็ดิฟ u เทียบ x ก็จะกลายเป็นดิฟ6x ลบ1นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดิฟ u เทียบ x ต่อไปก็จะเท่ากับเศษยกกำลัง2 4x ดิฟ 4x ได้4บวก2เศษ 6x ลบ1แทน 6x ลบ1แล้วก็ดิฟ 6x ลบ1ได้6ดิฟ1ได้0นะครับก็เลยเขียนแค่6ก็จัดรูปเอาค่าคงที่ไว้ด้านหน้าฟังก์ชันนะครับก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับ4เศษยกกำลัง2 4xบวกกับพจน์ด้านหลัง

3ตัวนี้เป็น6เอามาคูณกับ2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น12เศษ6 x ลบ1แทน6 x ลบ1นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็ใช้สูตรดิฟแทนกับดิฟเศษนะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติถัดไปให้ y เท่ากับ sin วงเล็บ cot x ต้องการหา dy by dx นะครับข้อนี้ก็จะเห็นว่าโจทย์เนี่ยเริ่มต้นด้านนอกเป็นฟังก์ชัน sinแล้วก็จะมีฟังก์ชันคอร์ดที่ซ้อนอยู่ด้านในถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมองคอร์ดตัวนี้เป็น u แสดงว่าโจทย์ข้อนี้เราก็จะเริ่มดิฟสูตรก็คือดิฟไซ u นั่นเองเพราะว่าไซเป็นฟังก์ชันที่อยู่นอกสุดนะครับก็ใช้สูตรดิฟไซ u dy by dx เท่ากับดิฟไซน์วงเล็บคอส x ดิฟไซน์ u สูตรแรกดิฟไซน์ได้คอส u นะครับก็จะกลายเป็นคอส u ก็คือคอส x แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x ต่อก็จะกลายเป็นดิฟคอส x นี่คือเป็นการดิฟ u เทียบ x แต่ u ของเราเนี่ยฟังก์ชันเป็นคอสก็ต้องไปดูสูตรดิฟคอสนะครับเราก็ย้อนไปดูสูตรดิฟคอสนิดนึงดิฟคอสคือสูตรที่13ตัวนี้นะครับดิฟคอส u ได้คำตอบเป็นลบโคเซกกำลัง 2u แล้วก็ดิฟ u เทียบ x เราต้องใช้สูตรนี้ในการดิฟคอสนะครับสูตรที่13ดิฟคอส u ได้ลบโคเซกยกกำลัง 2u แล้วก็ดิฟ u เทียบ x ต่อไปเราจะเขียนต่อก็จะเท่ากับตัวด้านหน้านี้เขียนเหมือนเดิมคอสวงเล็บคอส x ดิฟคอส u ได้ลบโคเซกใช้ csc แล้วกันนะครับกำลัง 2u แล้ว u ของคอร์ดคือตัวไหนก็คือตัวที่อยู่หลังคอร์ดนั่นเองก็คือ x ตัวนี้นะครับจะกลายเป็นลบโคเซกกำลัง 2x แล้วก็ต้องดิฟ u ของคอร์ดก็คือเป็นการดิฟ x เทียบ x ต่อตัวนี้ก็จับคูณกันก็จะได้ว่าเท่ากับคอสวงเล็บคอส x คูณกับตัวนี้เป็นลบโคเซกกำลัง 2x แล้วดิฟ x เทียบ x ตัวนี้ได้1ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้สำหรับตัวนี้ก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับตัวนี้เป็นบวกคูณกับตัวนี้ซึ่งติดลบก็คำตอบจะกลายเป็นลบคอสวงเล็บคอส x คูณกับโคเซกกำลัง 2x นะครับข้อนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน2อันซ้อนกันก็คือตัวนอกสุดเป็นไซน์ตัวด้านในเป็นคอสนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาดูก็ต้องค่อยๆพิจารณาทีละตัวเนื่องจากเวลาดิฟเราจะดิฟจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็ค่อยๆไล่ทีละสูตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีตัวอย่างเป็นฟังก์ชันไซน์กับคอสซ้อนกันนะครับต่อไปข้อนี้นะครับให้ y เท่ากับแทนยกกำลัง 3 4x จงหา dy by dx นะครับการเขียนรูปแบบฟังก์ชันยกกำลังตัวนี้นะครับนักศึกษาจะเคยเห็นว่า sin ยกกำลัง 2 นี่นะ
เซต้าเวลาคำนวณค่าหรือเวลาจัดรูปเนี่ยเขาจะเขียนเป็นไซน์เซต้ายกกำลังสองนะครับการที่เรายกกำลังสองที่ตัวฟังก์ชันก็จะมีค่าเท่ากับทั้งหมดเลยยกกำลังสองนี่คือความหมายการเขียนเลขยกกำลังของฟังก์ชันตรีโกณดังนั้นเราจะเห็นตัวอย่างนี้นะครับว่าแทนของเราเนี่ยยกกำลังสามก่อนที่เราจะเลือกสูตรดิฟเราก็จัดรูปโจทย์ของเราก่อนเพื่อจะได้เห็นภาพว่าต้องใช้สูตรไหนนะครับก็ใหม่ก็จะกลายเป็น y เท่ากับก็จะใส่เป็นวงเล็บเปิดแทน cx วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จะมองว่าโจทย์ของเราเนี่ยอยู่รูปแบบของวงเล็บยกกำลังตัวเลขก็ต้องใช้สูตร dip u กำลัง n นะครับก็คือสูตรนี้ dip วงเล็บยกกำลังตัวเลขเราจะมองเป็นสูตร dip u กำลัง n ได้ n u กำลัง n ลบ1แล้วก็ dip u เทียบ x ต่อซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับเราจะเห็นว่า u ก็คือ tan 4xn คือเลขยกกำลังก็คือ3เพราะฉะนั้นดิฟ u กำลัง3ก็จะกลายเป็น3 u ยกกำลัง2ใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะเขียนก่อนว่า dy by dx เท่ากับดิฟวงเล็บเปิดแทน 4x ทั้งหมดยกกำลัง3u คือแทน 4x 3คือเลขชี้กำลังก็จะเท่ากับ3แทน 4x ก็คือ u ยกกำลัง2แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x ต่อเห็นไหมครับกระบวนการแต่เนื่องจาก u เราเป็นแทนก็จะกลายเป็นดิฟแทน 4x ต่อท้ายนี่คือขั้นตอนที่1ใช้สูตรดิฟยูกำลัง n ก็จะเท่ากับ3วงเล็บตัวนี้ยกกำลัง2ก็จะมีความหมายเท่ากับ3แทนยกกำลัง2แล้วก็ 4x นะครับคูณกับดิฟแทน 4x ต่อมาพจน์ด้านหลังตัวนี้นะครับเราก็ต้องมองเป็นสูตรดิฟฟังก์ชันตรีโกณก็มองเป็นดิฟแทน 4x ซึ่งเราก็ต้องใช้สูตรดิฟแทน u สูตรนี้นะดิฟแทน u ได้เสกกำลัง 2u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x ก็เห็นว่าถ้าเทียบกันนะครับเราจะเห็นว่า u ก็คือ 4xก็จะได้คำตอบเป็นดิฟแทน u ก็คือดิฟแทน 4x ได้เสกยกกำลัง 2u ก็คือ 4x แต่ยังต้องดิฟ u เทียบ x อยู่แต่ u เป็น u ของแทนนะครับก็ต้องเป็นการดิฟ 4x ต่อไปเราก็จะดิฟ 4x ต่อนะครับเป็นขั้นตอนดิฟ u ของแทนก็จะเท่ากับ3แทนกำลัง2 4x เสกยกกำลัง2 4x แล้วก็ดิฟ 4x ได้4สุดท้ายเราก็จะจัดรูปนะครับโดยการ4ตัวนี้เอามาคูณกับ3เป็นเลขค่าคงที่ไว้ด้านหน้าก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับ12แทนยกกำลัง2 4x เสกยกกำลัง2 4x นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้2สูตรผสมกันก็คือสูตรดิฟ u กำลัง n แล้วก็ดิฟฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาเจอฟังก์ชันตรีโกณที่มีการยกกำลังแบบนี้ให้ใช้มุมมองโดยการเปลี่ยนเป็นสูตรดิฟ u กำลัง n ก่อนแล้วค่อยดำเนินการ
diff

ฟังก์ชันตีโกณเป็นลำดับถัดไปนะครับจากเงื่อนไขที่สูตรกำหนดให้นี่ก็คือเป็นตัวอย่างสำหรับดิฟแทนกำลัง3 4x นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ y เท่ากับ sin ยกกำลัง5เลขชี้กำลังอยู่ที่ sin เราก็เลยต้องจัดรูปใหม่นะครับก็จะกลายเป็น y เท่ากับวงเล็บเปิด sin 3x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง5ดังนั้นก็ใช้สูตรดิฟ u กำลัง5โดยที่ u รอบแรกที่เราต้องมองเป็น sin 3x บวก2 dy by dx เท่ากับดิฟไซน์ 3x บวก 2ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับเลขชี้กำลังอยู่ข้างนอกดิฟ u กำลัง5เท่ากับ5 u กำลัง4แล้วก็ต้องดิฟ u ต่อนะครับแต่ u ก็จะกลายเป็น sin 3x บวก2นี่คือเป็นการดิฟ u กำลัง5นะครับได้5 u กำลัง4แล้วก็ดิฟ u ต่อก็จะเท่ากับ5 sin กำลัง4ก็จะเขียนแบบเป็นกำลัง4ไว้ที่ sin ตัวนี้นะครับวงเล็บ 3x บวก2ต่อไปตัวนี้เป็นการดิฟไซน์ก็ต้องไปดูสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับดิฟไซน์ u ตัวนี้เป็น u ของไซน์นะครับดิฟไซน์ u ได้คอส u ก็จะกลายเป็นคอส 3x บวก 2แล้วก็ต้องดิฟ u ของคอสต่อก็ต้องกลายเป็นดิฟ3x บวก2ต่อนะครับตัวนี้แต่ด้านหน้าเราดิฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเขียนเหมือนเดิมเท่ากับ5 sin ยกกำลัง4 3x บวก2 cos 3x บวก2คูณกับดิฟ 3x บวก 2 ดิฟ 3x ได้ 3 บวกกับดิฟ 2 ได้ 0 นะครับสุดท้ายเราก็จะนำเลข3กับ5ไปคูณกันเอาไว้ด้านหน้าซึ่งเป็นค่าคงที่ก็จะเท่ากับ dy by dx มีค่าเท่ากับ3515 sin ยกกำลัง4 3x บวก2คูณกับคอส 3x บวก2นะครับอันนี้เป็นการดิฟฟังก์ชัน sin ยกกำลัง5ของ 3x บวก2ตัวนี้นะครับก็จะใช้สูตรคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ก็คือใช้2เรื่องเป็นการดิฟ u กำลัง n 1เรื่องแล้วก็เป็นการดิฟฟังก์ชันตรีโกณอีก1เรื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับต่อมาเราจะพูดถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับจากในหัวข้อที่แล้วที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณซึ่งเงื่อนไขของการใช้สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณผกผันนะครับก็ให้ u เป็นฟังก์ชันของ x ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้สูตรที่1 dif arcsin u ได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน square root 1ลบ u กำลัง2แล้วก็ dif u เทียบ x สูตรที่2 dif arccos u นะครับได้คำตอบเท่ากับลบ1ส่วน square root 1ลบ u กำลัง2แล้วก็ dif u เทียบ xสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยมีคำตอบคล้ายๆกันแต่สูตรที่2ตัวนี้จะมีค่าติดลบนะครับ

ไปสูตรที่3 dip arc tan u เท่ากับเศษ1ส่วน1บวก u กำลัง2แล้วก็ dip u เทียบ x สูตรที่4 dip arc cot u ได้คำตอบเป็นลบ1ส่วน1บวก u กำลัง2แล้วก็ dip u เทียบ x สูตร3กับสูตร4ก็จะมีค่าใกล้เคียงกันโดยที่สูตรที่4นะครับมีเลขลบติดลบอยู่ด้านหน้าสูตรที่5เป็นการ dip arc sec u ได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วนค่าสัมบูรณ์ u คูณกับรูท u ยกกำลัง2ลบ1นะครับแล้วก็ dip u เทียบ x ส่วนสูตรที่6เป็นการ dip arc cosec u คำตอบใกล้เคียงกันกับสูตรที่5มีลบอยู่ด้านหน้านะครับเท่ากับลบเศษ1ส่วนค่าสมบูรณ์ u คูณกับสแควร์รูท u กำลัง2ลบ1แล้วก็ dip u เทียบ x นะครับนี่คือเป็น6สูตรของการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันอย่างเช่นตัวอย่างแรกกำหนดให้ y เท่ากับ arc sin 2x เราจะเห็นว่าโจทย์ให้ฟังก์ชันเป็น arc sin ก็ต้องใช้สูตรที่1ซึ่ง 2x ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็น u สำหรับสูตรที่1เราก็เริ่ม dy by dx เท่ากับ dipArc sin 2x นี่ก็คือเป็นการ dip arc sin u ก็ให้เอาผลลัพธ์มาใส่ตรงนี้นะครับเอา u ไปใส่ตรงนี้แล้วก็ต้อง dip u เทียบ x ต่อก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน square root หนึ่งลบ u กำลังสองก็หนึ่งลบ 2x ยกกำลัง2แล้วก็ต้อง dip u เทียบ x ต่อก็จะเป็นการ dip 2x ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน square root 1ลบ 2x ยกกำลัง2นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะ 2x ยกกำลัง2ก็จะได้คำตอบเป็น 4x กำลัง2แล้วก็ dip u ก็คือ dip 2x dip 2x ได้2เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จัดรูปใหม่นะครับก็จะได้ว่า dy by dx ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1ได้2หารด้วยรูท1ลบ 4x ยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้สูตร dip arc sin u ก็คือสูตรที่1นะครับผลลัพธ์ก็จะมีค่าเท่ากับที่เราจัดรูปได้ต่อมาเป็นการหาค่า dip arc tan 3x นะครับสูตร dip arc tan ก็ต้องใช้สูตรที่3 dip arc tan u เท่ากับเศษ1ส่วน1บวก u ยกกำลัง2แล้วก็ dip u เทียบ x ดังนั้นถ้าเราเทียบสูตรแล้ว 3x ตัวนี้ก็คือ u นะครับที่เราต้องเอาไปแทนค่าในสูตรที่3นะครับก็เป็น dy by dx เท่ากับ dip arc tan 3x dip arc tan u เท่ากับเศษ1ส่วน1บวก u ก็คือ 3x ยกกำลัง2แล้วก็ต้อง dip u เทียบ x นะครับก็จะกลายเป็น dip 3x เทียบ x ต่อตัวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย1บวก 3x ยกกำลัง2 3กำลัง2ได้9ก็จะกลายเป็น 9x กำลัง2คูณกับ dip 3x ได้3ต่อไปเราก็จะจัดรูปนะครับก็3คูณ

หนึ่งเท่ากับสามหารด้วยหนึ่งบวกเก้า x กำลังสองนะครับตัวนี้ก็คือค่าของ dy by dx เป็นการใช้สูตร dip arc tan u นะครับใช้สูตรที่สามสูตรนี้ตัวนี้นะครับต่อไป y เท่ากับ arc cosไซน์ x เนื่องจากฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยเริ่มต้นที่ arc cos ก็ต้องไปใช้สูตร dip arc cos นะครับdip arc cos u สูตรได้อะไรนะครับเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้เท่ากับติดลบใช่ไหมครับเศษ1ส่วน square root หนึ่งลบ u กำลังสองแล้วก็ต้อง dip u เทียบ x อันนี้ก็คือสูตร dip arc cos u เดี๋ยวไปดูสูตรนะครับสูตรที่สองนั่นเองตัวนี้พอเราได้สูตรแล้วนะครับว่าเราจะใช้สูตรนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องดูก็คือ u ที่อยู่ในโจทย์ dip arc cos u แต่โจทย์ให้เป็นdip arc cos sin แสดงว่า sin ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น u ของ arc cos เราก็ต้องเอา sin ตัวนี้มาใส่ตำแหน่งฝั่งที่เป็นผลลัพธ์คือฝั่งขวามือของเท่ากับเขียนยังไงครับ dy by dx เท่ากับ dip arc cosไซน์ x เท่ากับ dip arc cos u ได้ลบเศษ1ส่วน square root 1ลบ u ก็คือ sin ตัวนี้ครับ u เป็น sin ก็จะกลายเป็น sin x ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ต้องดิฟยูต่อก็คือดิฟไซน์ x ต่อนี่คือเป็นการดิฟยูต่อไปผลลัพธ์ตัวนี้ก็ลอกเหมือนเดิมนะครับก็จะเท่ากับลบเศษ1ส่วนสแควร์รูท1ลบไซน์กำลัง2ก็จะเขียนไว้ตรงที่ตัว n ตัวนี้นะครับ x ถัดไปเราก็ต้องมาดิฟไซน์ก็ต้องใช้สูตรดิฟฟังก์ชันตรีโกณที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับดิฟไซน์ u ได้คอส u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x แต่ u ของไซน์ก็คือ x นั่นเองนะครับตัวนี้นี่คือdip sin u u คือตัวนี้ก็ต้องได้ cos u แล้วก็ dip u เทียบ x ก็จะเท่ากับ ลบเศษ1ส่วน square root 1ลบ sin ยกกำลัง2 x คูณกับcos x แล้วก็ dip x เทียบ x ได้1เราจะจัดรูปใหม่นะครับเดี๋ยวขอขยับตัวนี้ขึ้นไปนิดนึงก็จะได้เท่ากับ dy by dx ก็ตัวนี้ cos x คูณ1ได้ cos คูณ1แล้วก็ติดลบก็กลายเป็นลบ cos xหารด้วยสแควร์รูท1ลบไซน์ยกกำลัง 2x นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้สูตร dip arc cos แต่ u ที่เป็นฟังก์ชันประกอบของ cos ของ arc cos ตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันตรีโกณอีกตัวหนึ่งก็คือไซน์ก็จะต้องค่อยๆไล่ dip ทีละสูตรโดยการ dip จากฟังก์ชันด้านนอกเข้ามาหาฟังก์ชันด้านในนะครับอันนี้ก็คือเป็น
ผลลัพธ์ออกมาได้ลบคอส x ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบไซน์กำลัง 2x อันนี้เป็นตัวอย่าง deep arc cos นะครับถัดไป y เท่ากับ arc sec root x deep arc sec สูตรว่ายังไงนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ dy by dx เขียนสูตรก่อนละกันเป็น deep arc sec u เท่ากับเศษ1ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ u คูณกับรูท u ยกกำลัง2ลบ1ต้องดิฟ u เทียบ x ต่อซึ่งถ้าเราเทียบกันแล้วนะครับ arc sec u แล้วโจทย์ให้มาเป็น arc sec root x แสดงว่า root x ก็คือ u ของ arc sec ที่เราต้องเอาไปใส่ตำแหน่ง u ตรงนี้แล้วก็เป็นการดิฟ u ต่อนะครับนี่คือสูตรที่เราจะใช้ dy by dx เท่ากับ d by dxarc sec root x ตัวนี้เป็น u นะครับได้คำตอบเท่ากับ เศษ1ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ root x สแควร์รูท u ก็คือ root x ยกกำลัง2แล้วก็ลบ1แล้วก็ต้องดิฟ u ต่อก็กลายเป็นดิฟ root x เทียบ x นะครับต่อไปเราจะจัดรูปเนื่องจาก square root x ตัวนี้มีค่าเป็นบวกคือมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับดังนั้นค่าสมบูรณ์ root x ก็สามารถเขียนเป็น root x ได้เลยโดยที่ค่าสมบูรณ์ไม่ต้องแสดงแล้วก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน root x คูณ square root กำลัง2กับ square root ตัวนี้ตัดกันได้เหลือ x เดียวนะครับแล้วก็ลบ1ต่อไปดิฟ root x การดิฟ square root นะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือต้องปรับ root x เป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับเพราะว่ารากที่2ก็ต้องเป็นกำลังเศษ1ส่วน2 dip x กำลังเศษ1ส่วน2ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 x ยกกำลัง1ส่วน2ลบไป1 1ส่วน2ลบ1ก็ลบเลขนะครับได้คำตอบเป็น1ส่วน2 x กำลังติดลบ1ส่วน2เลขชี้กำลังเป็นลบสมบัติเลขยกกำลังนะครับเราจะจัดรูปโดยการย้ายลงมาเป็นส่วนด้านล่างก็จะกลายเป็นกำลังบวก1ส่วน2ซึ่งกำลังบวก1ส่วน2ตัวนี้ก็จะสามารถเขียนใหม่เป็น root x นั่นหมายความว่า dip root x จัดรูปเบ็ดเสร็จแล้วนะครับได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน2 square root x ตัวนี้ก็จะเท่ากับก็คูณกับตัวนี้แทนค่าลงไปเป็น1ส่วน2คูณกับ square root x square root x กับ square root x

หมดกำลัง2ก็จะเหลือ x ใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับเศษ1ส่วน x root x ลบ1นะครับนี่ก็คือเป็นมีเลข2ข้างหน้าด้วยเศษ1ส่วน2 x root x ลบ1นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการดิฟอาร์คเซกรูทเอ็กซ์นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการใช้สูตรของการหาพันของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เห็นการใช้สูตรดิฟอาร์คเซกต่อมาเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันล็อกการิทึมนะครับสำหรับฟังก์ชันล็อกการิทึมก็จะมีอยู่2สูตรนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นก็ให้ u เป็นฟังก์ชันของ x ที่หาอนุพันธ์ได้นะครับสูตรที่1 dif log u ฐาน a ได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน u log e ฐาน a แล้วก็ dif u เทียบ x นะครับกับสูตรที่2ดิฟลอนยูได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วนยูแล้วก็ดิฟยูเทียบ x นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเห็นเริ่มต้นฟังก์ชันเป็นล็อกที่มีฐานก็คือ log ตัวนี้ก็ต้องใช้สูตรนี้สูตรที่1แต่ถ้าเห็นฟังก์ชันเป็น ln เป็นล็อกการิทึมธรรมชาตินะครับก็ใช้สูตรที่2นะตัวอย่างกำหนดให้ y เท่ากับล็อก x กำลัง2บวก 3x ลบ1ฐาน3ก็จะเห็นว่ามีฐานเป็น3ดังนั้นเราก็เลยต้องเลือกสูตรที่1โดยที่ x กำลัง2ลบบวก 3x ลบ1ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น u นะครับก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับ dif ล็อกฐาน3ของ x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน u ก็เขียนก่อนนะครับเป็นเศษ1ส่วน u ก็เศษ1ส่วน x กำลัง2บวก 3x ลบ1ล็อก e ฐาน aa ก็คือตัวเลขที่ตัวห้อยอยู่ด้านล่างก็คือ3ถ้าเทียบกันแล้วก็จะกลายเป็นล็อก e ฐาน3แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x ต่อนะครับ u ก็คือ x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ตัวนี้ก็จะกลายเป็นดิฟ u เทียบ x ต่อไปตัวนี้เราดิฟเสร็จแล้วเราก็ลอกมาเหมือนเดิมเศษ1ส่วน x กำลัง2บวก 3x ลบ1ล็อก e ฐาน3คูณกับดิฟ x กำลัง2บวก 3x ลบ1นะครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 3x ได้3ดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นผลลัพธ์จัดรูปนิดนึงนะครับก็จะนำ 2x บวก3ล็อก e ฐาน3ไปคูณกับ1ไว้ด้านบนก็จะกลายเป็น 2x บวก3คูณกับล็อก e ฐาน3หารด้วย x กำลัง2บวก 3x แล้วก็ลบ1นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าของ dy by dx ก็คือเป็นการดิฟฟังก์ชันล็อกการิทึมสูตรที่1นะครับเป็นการดิฟล็อก u ฐาน e นะครับใช้สูตรนี้ต่อไปสูตรที่2นะโจทย์ให้ y เท่ากับล็อก sin x ฐาน5เราก็เห็นว่าเป็นรูปแบบของล็อก u ฐาน a ก็5คือ a นะครับ u จะเป็น sin x ก็ใช้สูตรที่1เหมือนเดิมก็จะเขียนเป็น dy
by dx

เท่ากับ dip log ฐาน5ของ sin x sin เป็น u นะครับ5เป็น a คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน u ก็เป็นเศษ1ส่วน sin x log e ฐาน a a เป็น5แล้วก็ต้องดิฟ u ต่อเทียบ x ก็เป็นการดิฟ sin x ดิฟ u คือดิฟ sin x เราก็ต้องไปเลือกใช้สูตรดิฟฟังก์ชันตรีโกณถูกไหมครับแต่ตัวด้านหน้าเนี่ยลอกมาเหมือนเดิมเศษ1ส่วน sin x ล็อก e ฐาน5ดิฟ sin x ก็ต้องใช้สูตรดิฟ sin แต่ข้างหลังของ sin เนี่ยคือ x เราก็มองเป็นดิฟ sin u ได้ cos u cos x แล้วก็ต้องดิฟ u ของ sin ก็คือดิฟ x เทียบ x ต่อนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน sin x คูณกับ log e ฐาน5 cos x เพราะว่าดิฟ x เทียบ x ตัวนี้ได้1ก็จัดรูปก็จะนำ cos x กับ log e ฐาน5ไปคูณ1ด้านบนนะครับก็จะได้ dy by dx เท่ากับ ตัวเศษเป็น cos x คูณกับ log e ฐาน5ข้างล่างเป็น sin xก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการดิฟฟังก์ชันล็อกสูตรที่1เป็นล็อก u ฐาน a ต่อไปถ้าเป็นตัวอย่างถัดมานะครับ y เท่ากับ ln 5x บวก1เป็นล็อกธรรมชาติก็ต้องใช้สูตรที่2ซึ่งสูตรที่2บอกว่าดิฟ ln u ได้เศษ1ส่วน u แล้วก็ดิฟ u เทียบ x ต่อท้ายนะครับก็จะเริ่มต้นเป็น dy by dx เท่ากับ dip ln 5x บวก1นะครับ dip ln u คือตัวนี้ได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน uดิฟ u เทียบ x ต่อไปดิฟ u เทียบ x ก็คือดิฟ 5x บวก1ตัวนี้ด้านหน้าก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับดิฟ 5x ได้5บวกดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นดิฟ5x บวก1ก็ได้5ก็นำ5ไปคูณ1ด้านบนผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วนด้วย 5x บวก1อันนี้ก็คือเป็นการหา dy by dx สำหรับตัวอย่างฟังก์ชันล็อกที่เป็นฐานธรรมชาติก็คือ dip ln u นะครับเป็นสูตรที่2นะอันนี้ก็จะเห็นว่าได้เขียนสั้นกว่าสูตรแรกหน่อยนะครับถัดไปตัวนี้โจทย์ก็ให้ฟังก์ชันมาเป็น ln cos 4x เราจะพบว่าก็เริ่มต้นที่ฟังก์ชันล็อกฐานธรรมชาติก็คือ ln เราก็จะมอง cos 4x ตัวนี้เป็น u นะครับจากดิฟ ln u ได้เศษ1ส่วน uดิฟ u เทียบ x ดิฟ ln u นะได้1ส่วน u ดิฟ u เทียบ x ก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับ
deep ln วงเล็บ cos 4x u เป็นตัวนี้ deep ln u ได้เศษ1ส่วน u deep u เทียบ x u ก็คือ cosต่อไปเราจะดิฟ u ก็คือดิฟคอสแต่ก็ต้องใช้สูตรดิฟฟังก์ชันตรีโกณมิติดิฟคอส u ได้ดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมครับได้ลบไซน์ u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x นั่นหมายความว่า u ของคอสก็ต้องเป็น 4x ที่เราต้องเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ดิฟเพิ่มก็เลยได้เท่ากับเศษ1ส่วนคอส 4x คูณกับดิฟคอส u ได้ลบไซน์ u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x ต่อนะครับก็จะกลายเป็นดิฟ 4x ตัวนี้ถัดไปลบไซน์ 4x คูณ1ก็ได้ลบไซน์ 4x คูณกับดิฟ 4x ได้4ส่วนเป็นคอส 4x แต่จากเอกลักษณ์ตรีโกณจากสมบัติของฟังก์ชันตรีโกณนะครับไซน์ส่วนคอสเราสามารถเขียนเป็นแทนก็จะได้ว่า dy by dx ก็จะเท่ากับลบ4แล้วก็เขียนเป็นแทน 4x แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราไม่อันนี้ไม่ใช่เอกลักษณ์นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไซน์ส่วนคอสสามารถเปลี่ยนเป็นแทนได้นะครับถ้าเราไม่เขียนเป็นแทน 4x นักศึกษาก็จะตอบเป็นลบ4ไซน์ 4x ส่วนคอส 4x ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมก็คือสูตรที่2นะครับเป็นดิฟลอนยูแต่ข้อนี้มีฟังก์ชันตรีโกณแทรกเข้ามาข้างในด้วยนะครับก็เลยต้องค่อยๆดิฟทีละสูตรจากด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างนี้ y เท่ากับลอนยกกำลัง5เราจะเห็นว่าตัวนี้มียกกำลัง5ด้านนอกเหมือนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณนะครับนักศึกษาก็จัดรูปก่อนเป็น y เท่ากับลอนแทน 2x ทั้งหมดยกกำลัง5เราก็มองตัวนี้เป็นดิฟ u กำลัง5ก่อนใช้สูตร u กำลัง n ก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่เจอวงเล็บที่เป็นตัวเลขเราให้ใช้สูตรดิฟ u กำลัง n ก่อนก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับดิฟ ln วงเล็บแทน 2xยกกำลัง5ดิฟ u กำลัง5ก็จะกลายเป็น5 u กำลัง4ก็จะได้เป็น5วงเล็บลอนแทน 2x ทั้งหมดกำลัง4แล้วก็ต้องดิฟ u เพิ่มใช่ไหมครับเป็นดิฟลอนของแทน 4x เพิ่มแทน 2x เพิ่มนะครับตัวนี้ต่อไปตัวด้านหน้าตัวนี้เราดิฟเสร็จแล้วลอกมาเหมือนเดิมนะครับดิฟลอนของแทน 4x ก็ดิฟใช้สูตรฟังก์ชันลอการิทึมก็เป็นดิฟลอน u นะครับสูตรที่2ดิฟฟังก์ชันลอกได้เศษ1ส่วน u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x

ตัวนี้เราดิฟเรียบร้อยแล้วล็อกมาเหมือนเดิมดิฟแทน u ก็ต้องเป็นดิฟฟังก์ชันแทนก็จะกลายเป็นเซกกำลัง2 u แล้วก็ต้องดิฟ u เทียบ x นะครับข้อนี้มันดิฟซ้อนกันไปเรื่อยๆต้องค่อยๆดูไล่ทีละสูตรตัวนี้ดิฟเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเขียนล็อกมาได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ย1ตัวนี้เอาคูณกับเศษกำลัง2ก็จะกลายเป็นเศษกำลัง2ส่วนแทนตัวนี้ถัดไปสุดท้ายดิฟ 2x ได้2ก็จะนำ2ไปคูณกับ5ด้านหน้าก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับ10ลอนยกกำลัง4แทน 2x คูณกับเศษยกกำลัง2 2x หารด้วยแทน 2x นะครับข้อนี้จะค่อนข้างใช้หลายสูตรนะครับเนื่องจากมันจะเป็นการดิฟซ้อนถึง3รอบดังนั้นนักศึกษาก็ต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะครับว่าตัวนอกสูตรเราต้องใช้สูตรอะไรก่อนอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยตัวนอกสุดเราใช้สูตร u กำลัง5ก็ต้องดิฟให้เสร็จแล้วเอา u ของยกกำลัง5ตัวนี้มาดิฟต่อพอเราจะดิฟตัวนี้ก็ต้องมองเป็นดิฟลอน u ก็ค่อยๆไล่ตามลำดับไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการดิฟฟังก์ชันล็อกการิทึมก็จะเห็นว่ามีการผสมผสานระหว่างสูตรเลือกตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องที่เราเรียนผ่านมาผสมกันนะครับก็ต้องมองลำดับว่าเราต้องดิฟตัวไหนก่อนให้ออกก่อนที่จะเริ่มลงมือดิฟนะครับ

วันนี้นะอาจารย์จะมาเริ่มอีกหัวข้อหนึ่งนะคะจะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันกันนะคะอ่ะเรามาดูหน้า83ค่ะเรามาดูสูตรพร้อมกันยิ้มนะคะเขาได้แต่ยิ้มหัวข้อก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะผกผันซึ่งอันนี้ค่ะตอนสอบสมมุติอยากจะเลือกการบ้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสอบอันนี้ไม่ต้องท่องสูตรค่ะอาจารย์จะเอาสูตรไปให้ค่ะไม่ต้องท่องเรามาอ่านสูตรพร้อมกันเลยค่ะตรีโกณมิติผกผันเป็นยังไงถ้ามาดูในเอกสารก็คือทฤษฎีที่ 2.5.1 เนาะมันเป็นดิฟอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอาร์คไซน์มันเป็นผกผันมันเป็นอินเวิร์สนะคะ arc sin u มีค่าเท่าไหร่คะบอกมาเร็ว1ส่วน้าวแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าให้คุณไปดูสูตรอ่ะสูตรต่อไปค่ะสูตรต่อไปเหมือนกันเลยยกเว้นอะไรคะอันนี้เป็น r cos u มันเหมือนกันเลยนะแต่ใช่มันติดลบตัว c มีเพื่อนบอกขึ้นต้นด้วยตัว c ติดลบใช่อาจารย์ไปหน้าต่อไปแล้วนะหน้า84แล้วนะทีนี้มันก็จะเป็น 2.5.3 ค่ะอาจารย์จะดิฟอะไรคะดูเอกสาร arc tan u เท่ากับบอกสูตรสิแล้วแทนคู่กับใครคะยังใช้ได้อยู่นะแทนคู่กับ cot อันนี้ก็คือ arc cot u เหมือนกันเลยแต่ทำไมเอ่ยติดค่ะเรียบร้อยต่อไปทฤษฎี 2.5.5 ค่ะว่าไงเอ่ยดิฟอะไรคะ arc sec ค่ะมีค่าเท่าไหร่เอ่ย1ส่วนอันนี้ absolute u ค่าสมบูรณ์ของ u แปลว่า u เป็นบวกนะแล้วก็ u กำลัง2ลบ1 du by dx ไม่ต้องท่องสูตรนะเดี๋ยวตอนสอบจะมีสูตรมาให้ค่ะทฤษฎี 2.5.6 ค่ะดิฟอะไรคะคู่กันarc sec u เหมือนกันเลยแต่ทำไมเอ่ยติดลบไหมติดลบนะลบเศษ1ส่วนค่าสมบูรณ์ u square root u กำลัง2ลบ1แล้วก็ du by dx สูตรก็อยู่ในหนังสืออ่ะเรามาดูกันค่ะตัวอย่างแรกอาจารย์ก็จะมาสนใจที่ตัวอย่าง 2.5.1 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า84ค่ะอาจารย์หา dip arc sin ถ้าเห็นยกกำลังติดลบแบบนี้แปลว่าเป็นตรีโกณมิติผกผันมันมีอยู่6สูตรใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่1ค่ะสูตรที่1ว่าไงบอกมาหน่อยสิ diparc sin u เท่ากับ1ส่วน square root 1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dx มีบางคนบอกอาจารย์ผมเนี่ยทำไม่ได้นะผมทำไม่ได้ผมก็ควรดูสูตรประกบไปอะค่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันนะพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็ดิฟค่ะดิฟ arc sinu คืออะไรคะได้ไหมได้เท่ากับคุณก็เขียนเท่ากับเลยค่ะแล้วมันได้อะไรได้1ส่วนอะไรคะรูท1ลบ u เป็นอะไรคะแต่ทั้งหมดกำลังอะไรคะกำลัง2แล้วคุณต้องทำอะไรดิฟแล้ว u คืออะไร1ส่วน x กำลัง3อันนี้คือ u เรียบร้อยแล้วนะ
จริงๆจบแล้วนะจบใช้สูตรแล้วนะแต่มันมีรายละเอียดอะไรอาจารย์จะสอนให้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เศษ1ส่วนสแควร์รูท1ลบ1ส่วน x กำลัง3เนี่ยอย่างเงี้ยคุณมีทั้งหมด2ตัวค่ะแปลว่าข้างบนคุณได้เลขอะไร1ข้างล่างคุณได้ x กี่ตัวคะกำลัง6ทีนี้สิ่งที่คุณต้องคิดต่อนะ x ยกกำลัง3เนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันดิฟไม่ได้คุณต้องย้ายมันไปที่ไหนคะข้างบนแต่มันต้องทำไมคะติดลบแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขเศษส่วนและเลขหนึ่งเนี่ยมันรวมกับเศษส่วนไม่ได้คุณเลยต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรเอ่ยให้มันรวมกันได้ x กำลัง6เพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันเลยนะอาจารย์ก็จะดิฟตัวนี้ละคุณต้องได้แล้วนะดิฟ x กำลังลบ3คุณกระชากอะไรลงมาคะแล้ว x คุณกลายเป็นกำลังลบอะไรคะลบ3ลบอีก1ตอบใหม่ลบ4นะมันต้องลดลงเมื่อกี้ที่คุณตอบลบ2แปลว่ามันบวกนะคิดดีๆนะลดอีกเพราะฉะนั้นก้อนนี้คุณก็จะได้สแควร์รูทตอนนี้คุณมีส่วนเหมือนกันละคือ x กำลัง6ค่ะ

แล้ว x กำลังหกคูณหนึ่งคุณได้ x กำลังอะไรคะหกลบหนึ่งอ่ะนะเข้าใจอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทีนี้อาจารย์จะไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะในเอกสารเขาก็จะไปแบบช้าๆหน่อยแต่เราอะไปได้ไวนะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะลบสามเหมือนเดิมนะอาจารย์เอา x กำลังลบสี่ไว้ข้างบนด้วยนะรูทนะมาดูรูทนะอาจารย์ก็จะได้รูท x กำลังหกลบหนึ่งโอเคไหมแล้วข้างล่างมันก็คือรูท x กำลังหกถูกไหมจำไว้นะรูทสามารถแยกกันได้แล้วทีนี้สิ่งที่คุณจะคิดต่ออาจารย์ค่อยๆทำแล้วกันนะ 3x กำลังลบ4ค่ะอาจารย์ได้รูท x กำลัง6แล้วก็ลบ1ค่ะก้อนเนี้ยมันจะย้ายไปที่ไหนคะย้ายไปข้างบนมันจะต้องย้ายขึ้นไปข้างบนนะพูดตามตรงเลยมันโค่นข้างล่างเลยมันก็กลับเศษเป็นส่วนย้ายขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บรูทซ้ำกันกี่ตัวออกจากรูทได้คะ2ตัวเพราะฉะนั้นกี่ตัวคะที่ออกจากรูทได้3ไหมการจำอะไรไม่ได้เลยนะผมเนี่ยตอนนี้ x ของผมมีกี่ตัวคะ6ตัวแต่รูทตัวนี้ไม่มีชื่อแปลว่ารูทที่2คุณต้องซ้ำกัน2ตัวออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งสรุป x ของคุณออกไปจากรูทได้กี่คู่เข้าใจเพราะฉะนั้นมีคนเข้าใจละเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ 3x กำลัง3อาจารย์ x กำลัง4ลืมหรือเปล่าไม่ลืมมีสิวผู้ชายมีสิวลงไปข้างล่างเลยนะไม่ต้องเอาหน้ามาให้เห็นเลยนะคนมีสิวลงไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้รูท x กำลัง6ลบ1แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ4กับ3มันทำไมกันคะมันตัดกันค่ะเพราะฉะนั้นข้างที่ไหนเหลือตัว x อยู่1ตัวคะข้างล่างเพราะมันเยอะกว่าค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ 3x แล้วก็สแควร์รูท x กำลัง6ลบ1ค่ะจริงๆเนี่ยการดิฟอ่ะมันจบไปตั้งแต่บรรทัดแรกละแต่ที่เหลือมันเป็นเรื่องรายละเอียดแบบตอนเด็กๆตอนเรียนเมื่อก่อนอะนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเงี้ยจบแว่นแล้วก็แว่นมองหน้าอาจารย์แบบเครียดมากเลยเรามาช่วยกันดีกว่าเราเริ่มต้นยังไงคือแบบโหชีวิตแบบท้อแท้มากเลยเริ่มต้นเลยสิ่งสำคัญต้องรู้อะไรเลยคะรู้สูตรใช่ไหมรู้สูตรละแล้ว U ค่ะ U คืออะไรคะตอบให้ดีๆสิตอบให้ได้สิ1ส่วน x กำลัง3ใช่ไหมแล้วคุณก็เอามาแทนเนี่ยที่ u แล้วอาจารย์จบแล้วค่ะแล้วก็ดิฟ u คือตัวนี้ใช่ไหมถ้าทำตรงนี้ได้นะอาจารย์ให้ละ1เต็ม5ละดิฟได้ละเรียบร้อยละเลือกสูตรถูกละและที่เหลืออ้าว x กำลัง3อยู่ข้างล่างดิฟได้ไหมย้ายไปไหนคะแล้วมันเลยต้องทำไมคะติดลบแล้วไอ้ตัวเนี้ยเลข1ทำไมต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้ x กำลัง6คะทำส่วนให้มันเท่ากันอะไรนั่นน่ะใช่ไหมมองจากเนี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ดิฟ x กำลังลบ3กระชากอะไรลงมาแล้วมันก็เลยลดไปอีกเท่าไหร่คะก็เลยกลายเป็นลบอะไรคะลบ4เพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์ชอบเขียนข้างล่างก่อนอาจารย์มี x กำลัง6สีแดงกับ x กำลัง6สีดำเหมือนกันอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์ก็เลยเขียนครั้งเดียวแล้วข้างบนนะคะคุณก็จัดการเหมือนตอนคุณเป็นเด็กอ่ะคุณมี1ส่วน5แล้วก็ลบ2ส่วน5เดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น8ดีกว่า8ส่วน5ลบ2ส่วน5อย่างเงี้ยถ้าเราขี้เกียจเราก็เขียนเลข5ครั้งเดียวแล้วเราค่อยไปคิด8ลบ2อะค่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้างบนของอาจารย์ก็คือ x กำลัง6ลบ1ถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์สอนคุณให้คุณรู้ว่ามันเป็นเศษส่วนอ่ะมันสามารถแยกรูทได้เนาะรูทตัวบนกับรูทตัวล่างแล้วอาจารย์ก็ยังรู้อีกเฮ้ยคุณ x มันมี6ตัวนะอยู่ในรูทที่2

รูทที่2ก็ซ้ำกัน2ตัวออกไปตัวหนึ่งออกไปตัวหนึ่งออกไปตัวหนึ่งมันก็เลยได้คู่อ่ะมันได้กี่คู่คะ3คู่แล้วมันอยู่นี่ข้างบนนี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเลยโคตรข้างล่างเลยอาจารย์ก็เลยกลับเศษเป็นส่วนให้มันมาอยู่ข้างบนนะคะแล้วไอ้ตัวนี้อาจารย์ให้คิดว่าเหมือนมันเป็นคนเป็นสิวใช่ไหมลงไปข้างล่างเลยเป็นสิวมันก็หายเป็นสิวละมันไม่ใช่หายเป็นสิวหรอกมันก็เป็นสิวแล้วแต่มันลงไปแล้วไม่ให้อาจารย์เห็นมันก็เลยเป็น x กำลัง4ข้างบนมี x 3ตัวข้างล่างมี x 4ตัวข้างล่างก็เลยเหลือ x กี่ตัวคะ1ตัวจบป่ะต่อการต่อนะอยู่กับอาจารย์อยู่หรือเปล่าตั้งใจเรียนหรือเปล่าก้มหน้าไม่มองหน้าอาจารย์เลยเนี่ยยังฟังอาจารย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์เป็นห่วงนะฟังนะโดยเฉพาะคนตัวสูงๆเนี่ยอาจารย์เป็นห่วงดิฟอะไรเนี่ยดิฟอะไรคะครับครับไม่สนใจผมเลยx กำลัง3ตัวนี้เหรอคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตรงนี้เนาะมันคือตรงนี้ใช่ไหม x กำลัง3อะครับแล้วอันเนี้ยมันคือไอเนี้ยคือข้างบนไอเนี้ยข้างล่างแต่มันอยู่ส่วนข้างล่างไงคะมันเป็นตัวหารที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอะให้กลับเศษเป็นส่วนอะเพราะฉะนั้นไอนี่บนไอนี่ล่างไอล่างย้ายขึ้นไปข้างบนไอตัวบนก็เลยลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะมันไม่ต้องเป็นลบเพราะมันอยู่ข้างล่างอีกข้างล่างอะค่ะมันไม่ใช่อยู่ข้างล่างเฉยๆอะครับทำไมไอ้ตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยหรอจะอยู่ข้างบนคบันพัดข้างบนเลื่อนข้างบนอีกครับครับหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้เหรอครับผมจะเอาหนึ่งลบหนึ่งใช่ไหมครับได้ศูนย์ครับx กำลัง6หรือเปล่ามันไม่สามารถลบกันได้นะ1ลบ1ส่วน x กำลังละค่ะเพราะไอ้นี่จำนวนเต็มเพราะไอ้นี่เศษส่วนอาจารย์คูณอาจารย์เอา x กำลัง6คูณทั้งเศษทั้งส่วนเพื่ออาจารย์จะได้ x กำลัง6ส่วน x กำลัง6ลบ1ส่วน x กำลัง6เพื่อให้เศษส่วนกับเศษส่วนรวมกันได้หรือลบกันได้อะไรนะครับทำไมข้างล่างต้องติดรูทก็รูทมันคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณถ้าข้างบนมีรูทมันเป็นเศษส่วนอ่ะรูทมันจะแยกตัวเศษข้างบนกับตัวข้างล่างได้ใช่โอ้ดีนะที่ถามแปลว่าคุณสนใจนะทุกทั้ง3คำถามเลยนะครับอาจารย์ไปต่อได้ไหมนะแล้วโจทย์ว่าไงคะ 2.5.2 ค่ะ Deep Arc Tan ของอะไรคะแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย 3x ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ายังสงสัยอยู่นะตอบคำถามอาจารย์ในใจก็ได้ไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ถ้าไม่อยากตอบนะสิ่งแรกที่คุณมาถึงตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะว่าคุณจะดิฟอะไรไม่ต้องไปรู้หรอกเป็นดิฟตรีโกณมิติดิฟอาร์ตรีโกณมิติ 6,000 ดิฟให้ไม่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้แต่คุณถ้าคุณเห็นตัวนี้เราเพิ่งเรียนเรื่องนี้ไปใช่ไหมคุณจะ

าคุณจะใช้สูตรไหนคะคุณต้องไปตามหาสูตรให้เจอค่ะคุณเรียกชื่อไม่ถูกก็ไม่เป็นไรสามเหมือนเพื่อนไหมสามแล้วคุณก็ไปดูสูตรค่ะมันคือสูตร dip arc tan u เท่ากับอะไรนะและทุกอันเลยค่ะคุณต้องมี du by dx คือคุณต้องเอาไอตัว big เบิ้มอะตัว u ที่ใหญ่ขึ้นมาคิดต่อตัว u เปลี่ยนไปทุกครั้งเลยพูดแต่ u u แต่ u เปลี่ยนทุกข้ออ่ะสมมุติได้สูตรปุ๊บใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มอะไรนะไปไม่ถูกก็หยุดมองหยุดดูแล้วก็มองไปควบคู่กันแล้วถ้ามันยังไม่ได้ก็ดึงอาจารย์มาอาจารย์เอาใหม่อะไรเงี้ยดึงมานะคะเริ่มต้นเลยค่ะ d by dx arc tan u คืออะไรคะเสียงดังขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเพราะตอนแรกมันก็ไม่ได้ไงก็ไม่อยากจะตอบมันต้องดีขึ้นสิใช่ไหมยูมันได้แล้วใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นยากขึ้นแต่เราจะค่อยๆแกะมันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้เท่ากับอาจารย์ได้หนึ่งเนี่ยตามนี้เลยส่วนตามนี้เลยหนึ่งตามนี้เลยบวกห้ามยูตามนะยูคืออะไรคะทั้งหมดยกกำลังอะไรคะแล้วก็ดิฟค่ะตามนี้เลยแต่ u คืออะไรคะเนี่ยทำแค่เนี้ยเนี่ยแหละคือหลักสำคัญของการดิฟอาจารย์ให้เลยนะ1คะแนนเต็ม5รู้แล้ว u เป็นอะไรที่เหลือมันผิดตั้งแต่เด็กแต่ดอมอะไรก็ไม่เป็นไรช่างมันเอาดิฟนี่ให้ได้ก่อนค่อยๆฝึกไปใช้สูตรให้เป็นเดี๋ยวนี้ถามแชทก็ได้แล้วมาดูเอกสารไล่เรียงมันได้หมดแล้วค่ะแต่เราอ่ะต้องใช้ให้เป็นเนาะทีนี้หลังจากนี้ปุ๊บอาจารย์ก็ค่อยๆสอนอีกทีละนิดทีละหน่อยความรู้มันก็ค่อยๆมาเมื่อกี้มีคนถามมันอาจารย์รู้ทำไมมันแยกกันแบบนั้นได้แล้วไอ้ตรงนี้เป็นเศษส่วนอาจารย์ก็จะบอกว่ากำลังมันก็แยกกันแบบนั้นได้ดีไหมมันก็ได้นี่นะคะอาจารย์มาเขียนวงเล็บทำไมถ้าอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บอาจารย์จะได้สาม x กำลังสองซึ่งมันไม่เหมือนกับสาม x คูณกันสองตัวนะความหมายมันต่างกันเลยนะมันคนละเรื่องเลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะไม่ได้ค่อยๆเขียนอาจารย์ก็ค่อยๆเขียนแล้วทีนี้ขั้นเทพขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเราเรียนแล้วเรารู้เรื่องมากขึ้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็กลับไปใช้ของเก่าถึงพูดไงเรียนตัวแรกให้รู้เรื่องตัวต่อไปมันก็จะดีตัวนี้ใช้ดิฟผลอะไร2ตัวนี้มันทำอะไรกันก็ดิฟผลหารบนกับล่างค่อยๆ คิดคุณมีเวลาต้อง30นาทีสำหรับข้อนี้ถ้าคุณเลือกคุณต้องคิดเพราะคุณไม่คิดคุณจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เกรดอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มจากอะไรคะล่างดิฟบนบนคืออะไรลบบนดิฟล่างคืออะไรแล้วก็หารด้วยอะไรผมเบื่ออาจารย์มากเลยเบื่อเลยให้อย่างเงี้ยเลยเบื่อเลยให้มันได้เลยอย่างเงี้ยเราชอบเบื่อไปเลยได้แบบนี้แล้วมังสองบวกไอ้ก้อนนี้นะสีเยอะแยะมากมายเลยนะอาจารย์เคยสอนไปแล้วรอบหนึ่งไอ้ตัวนี้คือตัวหน้าไอ้ตัวนี้คือตัวหลังไม่รู้จำได้ไหมมันจะได้หน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังแต่กำลังอะไรคะกำลังสองมันก็ต้องใช้กำลังสองสมบูรณ์มีคนเรียกชื่อได้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้9 x กำลังสองเอาอีกแล้วอาจารย์เหนื่อยมากเลยก็อย่างนี้แหละค่ะจริงๆอาจารย์สอนง่ายๆอ่ะอาจารย์สบายนะแต่อาจารย์กลัวว่าตอนไปเจอที่มันยากๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่าเรียนก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละมันก็จะตอบ

อะไรไม่ได้เลยอ่ะก้อนนี้คิดไหมคะก้อนนี้คิดไหมไม่คิดแล้วดิฟก้อนนี้ได้อะไรเก่งละกระชากมาเลยแค่เนี้ยผมเบื่ออาจารย์แล้วอันนี้ได้เจ็ดนี่ไงเสร็จแล้วจบเมื่อก่อนนี้โอ้โหต้องค่อยมันต้องพัฒนาขึ้นอัพเวลอะค่ะมันต้องดีขึ้นแล้วก็ลบก้อนนี้คิดไหมไม่คิดไม่ต้องไปมองเพื่อนด้วยอันนี้มันไม่ได้คิดเราค่อยมองตอนนี้ดีกว่ามันจะศูนย์หรือหนึ่งหรือสามค่อยมองค่อยแอบดูดีกว่าได้สามนะคะแล้วหารตรงนี้อาจารย์ก็ได้อะไรคะ 9x กำลังสองอาจารย์สอนเทคนิคเพิ่มนะไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนค่อยๆเพิ่มความรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะในสิ่งที่อาจารย์แนะนำอ่ะเพราะฉะนั้นผมเหนื่อยเลขหนึ่งอาจารย์ไม่เขียนแล้วเนาะอาจารย์ก็เก่งอาจารย์ก็ค่อยๆคูณเข้าไปได้อะไรคะว้าวหกอะไรเอ่ย x กำลังสองเอาเข้าไปอีกค่ะบวกเนาะ21อะไร x ตรงนี้ระวังนะ3เข้ามานะได้อะไรคะลบ 3x กำลังสองไอ้ตรงนี้เข้าไปนะแต่มันต้องเป็นอะไรคะลบ 21x เนี่ยตรงนี้ชอบผิดกันแล้วข้างล่างอาจารย์จะผิดไหมอ่ะอาจารย์คงไม่ผิดอ่ะนะอ่ะข้างล่างอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ 9x กำลังสองไอ้ตัวนี้ได้ x กำลัง4อาจารย์ผมไม่ค่อยมั่นใจ x กำลังสองสองตัวก็คืออย่างนี้ x สองบวกสองมันได้4ก้อนนี้ตัวเลขคูณกับตัวเลขเป็นเท่าไหร่คะ14 x กำลังสองบวกหนึ่งนะเอาชี้กำลังมาบวกกันก้อนนี้ล่ะห้ามตอบ14นะได้เหมือนเพื่อนไหมถ้าไม่ได้คุณก็ไปกระจายอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นคิดผิดได้14อาจารย์ก็ยังจะให้คะแนนนะกระจายให้เห็นแต่ดันผิดไงแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะทำต่อคืออะไรดูในเอกสารก็ได้ลองคิดเองสิค่อยๆคิดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มันได้3ค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนะเพราะมันมี x กำลัง2เหมือนกันแล้วไงอีกครับไม่เอาข้างล่างเอาข้างบนก่อนตัดกันเห็นไหมอาจารย์ฟังเสียงจากที่คุณพูดมานะแล้วยังไงอีกครับสี่สิบเก้าบวกเก้าเสียงสาวมาแล้วห้าสิบแปด x กำลังสองและอาจารย์ก็จะเอากำลังสามแล้วก็ค่อยเป็นกำลังสี่แล้วมันยังไม่เหมือนในหนังสืออาจารย์เลยไม่ใช่เราผิดนะอาจารย์ทำอะไรเมื่อกี้มีเพื่อนทำค่ะอาจารย์ดึงตัวร่วมใช่ไหมสามพจน์เนี่ยอาจารย์ดึง x กำลังสองเป็นตัวร่วมอาจารย์เหลืออะไรคะห้าสิบแปดเหลืออะไรคะ14 x แล้วก็เหลือ x กำลังอะไรคะกำลังสองแล้วมันก็ทำไมกันได้ตัดกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลือ3ส่วน58บวก14 x บวก x กำลังสองจริงๆตอนคุณเจอของอาจารย์แบบนี้คุณไปคิดอะไรต่ออะไรอาจจะง่ายกว่านี้สบายกว่านี้ก็ได้นะใช่จริงๆเราจะดึง x ตัวเดียวก็ได้แต่อาจารย์ดึงเยอะเพราะอาจารย์เห็นว่าข้างบนมีเยอะอาจจะตัดมันทิ้งให้เยอะๆและอาจารย์ตอนเราทำอะไรอ่ะเราต้องมีหลักให้ตัวเราเองนะหลักหมายความว่าไงตอนเราเรียงตัวแปรเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียงตัวแปรจากน้อยแล้วค่อยมากแต่บางทีอาจารย์ก็มีเหตุผลมากก่อนแล้วค่อยน้อยก็มีแต่ไม่ใช่ทำไปเรื่อยไปเปื่อยมันก็จะงงๆตอนนี้กี่โมงละเอ๊ะอาจจะได้อีกข้อหนึ่งและอาจารย์อาจจะทำเฉลยแบบฝึกหัดให้ก็ได้ถ้ายิ่งเวลาเหลือ
ก้มหน้าเนี่ยก้มหน้าก็คือกำลังตั้งใจ

ใช่ป่ะจับโทรศัพท์เนี่ยก็แค่พักเหนื่อยใช่ป่ะต้องอยู่นะต้องอยู่นะเราเป็นห่วงนะแต่เราก็เห็นอยู่เนาะเราก็หลายอย่างต้องสอนด้วยต้องอัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะย้ำมากไม่ได้นะคะอ่ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะและไม่และถ้าได้ปุ๊บก็ไปเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นข้อของเราก็ดีกับเราด้วยเราก็จะได้ความรู้เยอะๆด้วยรู้นะว่าเหนื่อยแต่อยากให้ได้ความรู้เยอะๆที่สุดเลยนะอ่ะ 2.5.3 ค่ะหน้าที่87หรือจะว่าอาจารย์เอาแค่นี้เหอะอันสุดท้ายแล้วเราจะได้คุยกันอย่างนี้ก็ได้นะอาร์คเซกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ใครที่รู้ตัวเองเนาะว่าเอ้ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็มองบนกระดานค่ะหน้าสุดท้ายมองในหนังสือเลยค่ะรูทอะไรคะรูทที่5ค่ะของอะไรคะ x กำลัง3อ่ะช่วยกันคิดนะไล่เรียงให้ตัวเองนะถ้าเราเจอโจทย์แบบเนี้ยเราต้องหาให้ได้สูตรอะไรคะถ้ามีเพื่อนรู้เลขด้วยเลขอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไร r เซก u ได้absolute u square rootจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครขอข้อสอบเรื่องนี้สบายนะมีสูตรประกบให้เลยอาจารย์จะแต่อาจารย์จะให้ไปทั้งหมด6สูตรเลยนะต้องเลือกเองใช่ไหมไม่ต้องท่องใช้ให้เป็นแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อเรามองเนาะเรารู้แล้วเนาะเราจะใช้ตัวนี้เห็นไหมอาจารย์พูดอย่างนี้ก็มีกำลังใจในการเรียนเราแบบคณิตเนาะบางคนมันไม่ชอบมันก็ไม่ไหวนะเนาะเราก็อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้นะถ้าเราพยายามอะแล้วมันจะต้องได้นะดิฟก็คืออนุพันธ์นะอาร์คเซกคุณตอบอาจารย์มา U คืออะไรคะสูตรที่5 x กำลัง3เรียบร้อยแล้วนะจำไว้นะคุณจะได้เท่ากับอาจารย์ก็เขียนเท่ากับแล้วคุณได้อะไรคุณได้1ส่วนเนี่ยลอกมาเลยเนี่ย1ส่วนเนี่ยส่วนก็ยังลอกมาเลยค่าสมบูรณ์ u คือของ x กำลัง3ต่อไป square root u คือแต่ยกกำลัง2แล้วลบ1แล้วก็ดิฟ u คือรูทที่5เขียนมาหลายรอบแล้วเนาะมันเป็นรูทมันดิฟได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ x กำลังเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้สิ้นคิดนะอาจารย์อย่าทำให้ผมงงนะ x กำลัง3อาจารย์ยกทำไมสูงจังเพราะวางแผนจะส่วนอะไรคะเลข5ลองคิดถึงคำพูดอาจารย์อะตอนทำข้อสอบอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาต่อละอาจารย์ก็ค่าสมบูรณ์คืออะไรก็แปลว่ามันจะเป็นบวกเสมอนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกก็รู้แล้วนะมันเป็นบวกแล้วนะและอาจารย์ก็จะสอนคุณเพิ่มอาจารย์ก็จะทำตรงนี้เหมือนกันนะ x กำลัง3แต่รูทที่เท่าไหร่คะผมชักได้แล้วเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วรอบหนึ่งนะบางคนบอกอาจารย์ผมก็ยังไม่ได้เหมือนเอาอีก x กำลังอะไร3แต่รูทที่เท่าไหร่อาจารย์แต่ตัวเนี้ยมันกำลัง2นะอาจารย์ไม่เขียนอย่างนี้ก็ได้อ่ะมันกำลังอะไรนะคะกำลัง2อาจารย์ไม่ชอบเขียนแต่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้นะอาจารย์ไม่ชอบเขียนยกไปอีกอะค่ะอาจารย์ชอบเขียนแค่เนี้ยต่ำๆแต่ตอนใช้คอมพิวเตอร์ทำมันได้อย่างเงี้ยมันเป็นระบบของมันอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็ลบ1ค่ะอาจารย์จะดิฟค่ะอาจารย์กระชากอะไรลงมา3ส่วน5แล้ว x ก็กำลังอะไรคะแต่จบมันจะผิดตรงที่ได้2ส่วน5นี่แหละครับมันต้องทำมีเพื่อนตอบมาแล้วนะต่อนะคะเนี่ยอาจารย์จบแล้วนะเรื่องดิฟเนี่ย

0: เรื่องของอาจารย์เนี่ยเรื่องมหาลัยปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์จบแล้วไอ้ที่เหลือมันเป็นปัญหาเศษส่วนของป .4 อ่ะของโป๊ปอ่ะโป๊ปกำลังเรียนอยู่อ่ะเรื่องเศษส่วนเนี่ยตอนเนี้ย x กำลัง3ส่วน5นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะหมายความว่าไงไอ้ตัวเนี้ยหมายความว่าคุณมี x กำลัง3ส่วน5กี่ตัวคะแล้วคุณเอามาบวกกันได้อะไรคะ6ส่วน10อาจารย์อย่ามั่วนะใช่ต้องได้6ส่วน5แล้วอาจารย์ก็ลบแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้อาจารย์ขอเขียนขออย่างนี้เลยนะขี้เกียจนะ3ส่วน5เนี่ยเนี่ยไอ้แดงๆตรงเนี้ย3อยู่ข้างบน5อยู่ข้างล่างไม่มีอะไรผิดเลยนะต่อไอ้ก้อนนี้ได้ x กำลังอะไรคะไม่ได้ก็คิด3ส่วน5ลบอะไรคะใช่ไหมมันก็คือ3ส่วน5ลบ5ส่วน5คุณก็เลยได้อะไรคะลบ2ส่วน5อาจารย์ใช่อาจารย์เข้าใจนะ x กำลังลบ2ส่วน5เอาแล้วนะอาจารย์ก็จะได้3ส่วน5เหมือนเดิมเนาะแล้วอาจารย์ก็ได้ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิมก้อนนี้คนเป็นสิวสิวเม็ดเล็กเม็ดน้อยลงไปเลย x กำลังอะไรคะ2ส่วน5และอาจารย์เอามันมาไว้ใกล้ๆกันทำไมเนี่ยผมรู้เลยนะอาจารย์หวังผลเห็นผลของอาจารย์ที่อาจารย์หวังไหมใครเห็นผลของอาจารย์บ้างไหมมันได้อะไรคะผมไม่ชอบอาจารย์3ไม่ได้ลบค่ะบวกครับขี้เกียจไงเขียนฐานตัวเดียว x ตัวเดียวเอาเลขชังมาบวกกัน3ส่วน5บวก2ส่วน5ได้เท่าไหร่เอ่ย5ส่วน5ค่ะ1อะเนาะอาจารย์ต่อนะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ควรจะทำแล้วนะ x ยกกำลัง6ส่วน5อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้เลยดีกว่าเอาไหมขี้เกียจมันก็คือ x กำลัง6ใช่ไหมส่วนด้วยเลข5คือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5เข้าใจไหมนี่ x กำลังเป็นเศษส่วนเนาะ6ส่วน5เปลี่ยนเป็นรูทนะ x กำลัง6เหมือนเดิมรูทตัวนี้รูทที่5รูทที่5ต้องซ้ำกันกี่ตัวคะ5ตัวเชื่อไหมอาจารย์เขียนอย่าเมื่อยนะแต่เชื่อไหมว่ามันทำให้เข้าใจขึ้นรูทที่5ต้องซ้ำกัน5ตัวออกไปได้ตัวหนึ่งเธอออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งแต่เธอยังมีเหลืออยู่ในรูทกี่ตัวคะ1ตัวค่ะแล้วลบอะไรคะเท่จะตายรูทเยอะแยะมากมายอีฉันก็ทำได้สรุปตอบ3ส่วน5 x แล้วนะแล้วตรงนี้ก็คือในรูทนี่นะอย่างเทพอะมี x นะรูทที่5นะมี x อีกนะแล้วก็ลบ1สุดอะใครตั้งโจทย์อาจารย์เองปะลองเหลือให้เวลาอาจารย์ไหม5นาทีปะเรามาทำแบบฝึกหัดมันก็จะเป็นข้อมีคนถามอาจารย์ว่าแบบฝึกหัดอยู่ตรงไหนใช่ไหมกันบ้านอยู่หน้าไหนหน้า114เฮ้ยอีกข้อหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องข้อ12 arcos arcot arcoset arcot ได้แค่14ค่ะ12 13 1415ยังไม่ได้15เป็นไฮเปอร์โบริกอย่าพึ่ง15ยังไม่ได้ห้าม15ยังไม่ได้เรียน11 13 14ค่ะมันจะต้องมีคนโชคดีแหละได้ข้อพวกนี้ พูดผิด10 12 13 14เป็นตรีโกณมิติ6,000อีกข้อหนึ่งแบบปุ๊บเดียวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันอันนี้ให้เลือกค่ะต้องทำยังไงครับจะเอาข้อไหนดีเดี๋ยวอาจารย์จะทำแบบฝึกหัดข้อ12 13 14ข้อไหนดีคะปิดหมดเลยเดี๋ยวต้องหลังจากเรียนเสร็จ13 14ก็มี14มั้ย14ก็ได้14ยาวเกินยาวๆนี่แหละดีเอา14แล้วกันอาจารย์เลือกข้อ14นะเดี๋ยวข้ออื่นน้อยใจเดี๋ยวเรายังมีเวลาอีกค่ะอาจารย์ดิฟอาร์โคเซกอ่ะอันดับแรกเลยไปหาอะไรคะไปหาสูตรอะไรคะ4เหรอถ้าในทฤษฎีอะในทฤษฎีที่เท่าไหร่มันก็จะเป็นสูตรที่เท่าไหร่ไม่สนใจเลขที่ละไปตามหามาเลยค่ะ r cos u เฮ้ยลบตายละ1ส่วน u สูตรเดียวกับเมื่อกี้เลยไหมคะลูกพี่แต่ทำไมเอ่ยแค่ติดลบแค่นั้นเองอันนี้น่าจะเบาขึ้นนะอาจารย์ว่าครับผมอ่ะเริ่มเลยเท่ากับใครไม่ได้นะอยากทำข้อสอบวันนี้ให้ได้มองบนจอก่อนอาจารย์จะอวยพรว่าขอให้ทำข้อสอบได้นะและขออาจารย์ก็ออกข้อสอบข้อที่คุณขอนะคนที่ไม่ค่อยได้นะคะคนที่ได้อาจารย์ไม่ห่วงนะสมมุติมีคนไม่ได้ซ่อนอยู่อยากได้เดี๋ยวอาจารย์ต้องปิดจ็อบเรื่องนี้ละแล้วเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้นะมองบนจอนะอ่ะคุณรู้สูตรละแล้วคุณก็เลยดิฟเนาะ arc cosec u คืออะไรคะตอบหน่อยเร็วโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เท่ากับอะไรก่อนเลยคะเท่ากับอะไรลบเท่ากับอะไรเท่าส่วนด้วยใช่ไหมแล้วเท่ากับค่าสมบูรณ์ u คืออะไรคะเนี่ยแล้วไงอีกหลับไปแล้วมั้งเนี่ยรูทผมได้แล้วอาจารย์ผมนอนรอเลย u คือ
1: 3 2 4
0: เสียงเรามันน่านอนเนาะกำลัง2แล้วก็ลบอะไรคะลบ1แล้วก็ดิฟอ่ะตื่นมาตอบเลย u คือเนี่ยค่ะตื่นจุ๊บอ้าตายสะกิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาเหมือนในหนังสือเนาะหนังสือยังใส่ค่าสมบูรณ์ก็ใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้พอดีในเอกสารของอาจารย์มาใส่ค่าสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวผิดไปเดี๋ยวจะงงเขินละตอนนี้ตื่นละเขินละมาทำต่อพยายามแล้วนะอาจารย์ผมเนี่ยหน้าอันไหนหน้าอันไหนหลังรู้แล้วใช่ไหมหน้ากับหลังแต่วันนี้เครื่องหมายเป็นลบค่ะเอาแล้วนะมันก็จะได้อะไรคะหน้ากำลังอะไรลบสองตัวหน้าตัวหลังไม่ต้องเอาลบมาละเพราะลบมันไปตั้งแต่แรกละสองหน้าหลังและอันนี้ก็เป็นบวกหลังกำลังสองก็ระวังด้วยมันไม่ใช่8นะเอาตัวนี้เอาให้ชื่นใจหน่อยค่ะถ้าไม่ได้เนี่ยอันตรายละถ้าเราจะดิฟตัวนี้เราต้องกระชาก2ลงไปใช่ไหมได้อะไรคะ2คูณกับ11ใช่ไหมได้22 22อะไร x และดิฟ

ไม่เขียนแล้วนะพอแล้วนะเนี่ยอาจารย์จะจบแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยได้ลบ 22x ไอ้นี่อยู่ในค่าสมบูรณ์เขียนในค่าสมบูรณ์ก็ได้จะเขียนในวงเล็บก็ได้อาจารย์ได้รูทไอ้ตัวนี้คูณตัวนี้ได้เท่าไหร่ x กำลังอะไรเอาหักคะแนนเลยกำลัง4ตัวนี้คูณกันโลดได้เห็นไหมนี่มีหนุ่มมาตอบอันนี้ก็ได้อะไรคะ16เนาะอาจารย์ลืมอะไรเนี่ยลืมอาจารย์ลืมลบหนึ่งอาจารย์ลืมลบหนึ่งแล้วมันก็จะตรงกับเฉลยแต่คุณไม่มีเฉลยคุณก็มีนี่คำตอบจบอะแล้วเนี่ย11 x กำลัง2ลบ4สแควร์รูท121 x กำลัง4ลบ88 x กำลัง2บวก15คุณต้องเป็นนักวางแผนค่ะใช่ว่าคุณจะดีไซน์ให้คุณออกเกรดยังไงเกรดเป็นยังไงจะเอาคุณเป็นคนวางแผนนะคะประมาณนี้เนาะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะรับชมในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build Number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSportมาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาที่

การเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSportPremier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปแด่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กัน

ยายน 2569 มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ไสยสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกล

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจับสารขณะเดียวกันยังเป็นการอนุและส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

2005 ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of EngineeringFaculty of Architecture and Design,

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College. Let's become a part of the future movement.At Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระราชประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนผักล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็นำไร่ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่

0: นับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกับรายวิชาสถิติพื้นฐานนะคะกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยกันค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราทำการเรียนรู้เรื่องการทดสอบเกี่ยวกับประชากรไปแล้วนะคะเราทราบถึงกระบวนการคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียของการทดสอบสมมุติฐานของประชากรซึ่งเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยหรือค่ามิวของเรานั่นเองค่ะจากคอนเซปต์ของการศึกษาหรือการหาข้อสรุปเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมานนะคะเราจะเห็นว่าเรามีประชากรที่เราสนใจใช่ไหมคะสิ่งที่กำกับลักษณะของประชากรคืออะไรคะคือพารามิเตอร์ซึ่งพารามิเตอร์ครั้งที่แล้วอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ซิกมาเซต้าถูกไหมคะแต่สัญลักษณ์เซต้านั้นมันอาจจะเป็นพารามิเตอร์ตัวไหนก็ได้มันอาจจะเป็นตัวอะไรบ้างคะอาจจะมิวก็ได้พีก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวซิกมาหรือซิกมาสแควร์ก็ได้แต่วันนี้เราจะมุ่งเน้นมาที่พารามิเตอร์ที่ชื่อว่าตัวค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยซึ่งสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือตัวอะไรคะเรากำลังจะทำการศึกษาพารามิเตอร์ที่ชื่อว่ามิวนั่นเองค่ะซึ่งคอนเซปต์ว่าไงคะเราอยากศึกษามิวนี่แหละแต่เราทำการสุ่มตัวอย่างมาบางส่วนแล้วเราก็ได้กลุ่มตัวอย่างมาเราสามารถนำกลุ่มตัวอย่างนี้ไปคำนวณค่าที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเราจะได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างขึ้นมา1ค่าค่ะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวค่าเฉลี่ยของตัวอย่างคือตัว x bar ทีนี้ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะเอา x bar ตัวเนี้ยค่ะเอา x bar ตัวเนี้ยที่เกิดจากค่าสถิติเนี่ยค่ะเราจะเอากลับไปอธิบายตัวพารามิเตอร์มิวโดยผ่านการทดสอบสมมุติฐานนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าการนำ x bar กลับไปทดสอบสมมติฐานของตัวมิวเนี่ยสามารถทำได้กี่ขั้นตอนคะเหมือนเดิมเลยขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานบอกว่ามีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราบอกว่าขั้นตอนที่1เราจะทำการตั้งสมมติฐาน S0 คู่กับ S1 ถูกไหมคะจะมี S0เขียนเกี่ยวกับตัวอะไรคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังศึกษาพารามิเตอร์ที่ชื่อว่ามิวดังนั้นเราจะวาดด้วยตัวมิวกันค่ะ h 1ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะวาดด้วยตัวมิวเหมือนกันซึ่งเราจะใช้สมมุติฐานแบบ2ทางหรือทางเดียวนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่เราศึกษาหรืองานวิจัยที่เราสนใจนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2ต่อไปตั้งสมมุติฐานเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะอย่าลืมนะคะเราต้องทำการกำหนดerror หรือเขาเรียกว่ากำหนดระดับนัยยะสำคัญหรือตัวอัลฟากันค่ะอัลฟาโดยปกติแล้วในงานวิจัยนิยมใช้อะไรบ้างคะ error ที่ 1% นะคะ 0.01 หรืออาจจะใช้ error ที่ 5% 0.05 หรืออาจจะใช้ error ที่ 10% 0.10 ก็ได้นะคะเมื่อเรากำหนดอัลฟาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการคำนวณสถิติทดสอบกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะลองดูว่าสถิติทดสอบที่มีความเหมาะสมกับพารามิเตอร์ที่เราศึกษาเนี่ยจะมีตัวสถิติทดสอบให้เราเลือกกี่ตัวนะคะจากนั้นขั้นตอนที่4นะคะเราก็อย่าลืมว่าเราต้องทำการหาค่าอาณาเขตวิกฤตค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าอาณาเขตที่เราปฏิเสธ S0 นั้นอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วว่าอาณาเขตที่เรายอมรับนั้นอยู่ตรงไหนของอาณาเขตวิกฤตต่างๆสุดท้ายเราจะทำการหาข้อสรุปของผลการทดสอบกันนะคะซึ่งทบทวนอีกนิดนึงเราจะสรุปว่าไงคะถ้าค่าในขั้นตอนที่3สถิติทดสอบตกอยู่ในอาณาเขตวิกฤตเราจะทำการปฏิเสธ S0 ก็คือ S0 ไม่จริงถูกไหมคะเราก็จะปฏิเสธ S0 นะคะถ้าสถิติทดสอบตกอยู่ในอาณาเขตวิกฤตใครจะถูกล่ะเราก็ไปยอมรับ S1 แทนใช่ไหมคะแต่ถ้าค่าสถิติทดสอบในขั้นตอนที่3นะคะตกอยู่ในพื้นที่สีขาวอาณาเขตยอมรับเราจะทำการยอมรับสมมติฐานหลักนั่นก็คือS0 ที่เราเขียนไว้น่าถูกแล้วเราก็จะไปปฏิเสธใครแทนคะปฏิเสธ S1 นั่นเองนี่คือคอนเซปต์ของการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยดังนั้นเราไปดูทีละขั้นตอนกันค่ะ
อ่ะไปขยายความขั้นตอนที่1กันขั้นตอนที่1บอกว่าอาจารย์บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เราจะทําการทดสอบสมมุติฐานดังนั้นขั้นตอนที่1เราจะทําการตั้งสมมุติฐานกันค่ะสมมุติฐานที่เราตั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักวิจัยหรืองานที่เรากําลังศึกษาหรือหาข้อสรุปนะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์อยากรู้ว่าหลอดไฟยี่ห้อ A สมมุตินะอาจารย์อยากทราบว่าหลอดไฟยี่ห้อ A เนี่ยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเท่ากับ 1,500 ชั่วโมงหรือเปล่าสมมุติงานวิจัยอาจารย์สงสัยแบบนี้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,500 ชั่วโมงหรือเปล่าดังนั้น F0 อาจารย์ก็จะต้องตั้งนิวเท่ากับ 1,500 ว่าถ้าความสงสัยข้อนี้อาจารย์ก็จะสามารถตั้งสมมุติฐานได้เป็นกรณีที่1เป็นมิวเท่ากับคู่กับมิวไม่เท่ากับนั่นเองค่ะแบบที่สองล่ะอาจารย์อาจจะกำลังศึกษาแบบนี้ก็ได้เกี่ยวกับอายุการใช้งานเฉลี่ยแต่เอ๊ะถ้าอาจารย์สงสัยแบบนี้เปลี่ยนนะจากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,500 อาจารย์สงสัยไหมสมมติอาจารย์สงสัยว่าค่าเฉลี่ยของหลอดไฟเนี่ยมากกว่า 1,500 ชั่วโมงหรือเปล่าเอ๊ะมากกว่า 1,500 ชั่วโมงหรือเปล่าดังนั้นคำว่ามากกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาไปไว้ใน H1 มิวมากกว่า 1,500 ชั่วโมงดังนั้นลักษณะแบบนี้อาจารย์ก็จะต้องไปตั้งเป็นสมมติฐานกรณีที่3นั่นเองค่ะมิวนั้นมากกว่าค่ามิว0หรือค่าคงที่ 1,500 บาทหรือเปล่าส่วน H0 ก็จะเป็นมิวน้อยกว่าเท่ากับ 1,500 ชั่วโมงนั่นเองค่ะหรือถ้าแบบที่3อาจารย์สงสัยว่าค่าเฉลี่ยของหลอดไฟเนี่ยน้อยกว่าอาจารย์สงสัยนะว่าเขาอะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยน้อยกว่า 1,500 ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าอาจารย์สงสัยแบบนี้คำว่าน้อยกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมมันต้องลงไปอยู่ในไหนคะใน H1 ดังนั้นอาจารย์ก็เลยใช้กรณีที่2ที่เขียนว่าเป็นไงคะมิวS1 เขียนว่ามิวน่าจะน้อยกว่ามิว0หรือ 1,500 ชั่วโมงหรือเปล่าอีกอันนึงก็มิวมากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 ชั่วโมงนี่คือลักษณะของการตั้งสมมติฐานนะคะขึ้นอยู่กับการสนใจของนักวิจัยนะคะว่าเราสนใจว่าเอ๊ะเขามากกว่าเขาเท่ากับหรือเปล่าเขามากกว่าหรือเปล่าหรือเขาน้อยกว่าหรือเปล่านั่นเองค่ะถ้าเราตั้งสมมติฐานเสร็จแล้วขั้นตอนที่2เมื่อกี้อาจารย์ว่าไงนะเราจะทำการกำหนดระดับนัยยะสำคัญหรือตัวอัลฟาถูกไหมคะมันก็คือเออร์เรอร์ของเรานั่นเองเออร์เรอร์ของเราสามารถตั้งได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ที่นิยมเป็นไงคะเออร์เรอร์ที่ 5% ดีกว่าเออร์เรอร์ 5% ก็ 0.05 เออร์เรอร์ที่ 10% 10% ก็ 0.10 ค่ะแต่ถ้า error ที่ 1% ละ error 1% ก็ 0.0 ขอโทษนะ 0.01 นั่นเองค่ะโอเคอาจารย์ตั้งสมมุติฐานเรียบร้อยกำหนดระดับนัยยะสำคัญแล้วก็ตั้งสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปกรณีที่ขั้นตอนที่3เราจะต้องทำการคำนวณค่าสถิติทดสอบค่ะที่อาจารย์เกริ่นไว้ครั้งที่แล้วเป็นไงคะสถิติทดสอบมีหลายตัวเราต้องเลือกให้เหมาะกับพารามิเตอร์หรือสิ่งที่เรามีอยู่ในการศึกษาของเราใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เราสามารถเลือกได้จาก3กรณีนี้ค่ะกรณีที่1เขาบอกว่าเราจะเลือกกรณีที่1ใช้ตัวสถิติทดสอบเป็นแซดที่คำนวณจาก x bar ลบมิวส่วนซิกมาส่วนรูท n เนี่ยจะใช้สูตรนี้เมื่อเราทราบค่าความแปรปรวนของประชากรค่ะแสดงว่าเราทราบเลยคะเราทราบซิกมาสแควร์นั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นซิกมาเฉยๆก็ได้นะถ้าเราทราบค่าซิกมาสแควร์ตรงนี้เราสามารถใช้สูตรที่ 4.15 นี้ได้ค่ะแต่ถ้าเราเป็นไงคะไม่ทราบเป็นกรณีที่2เราไม่ทราบค่ะเมื่อไหร่ที่เราไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรหรือซิกมาสแควร์ให้เราไปสังเกตตัว n ค่ะขนาดตัวอย่างถ้า n เราเก็บมาเยอะคำว่าเยอะของอาจารย์บอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ30เราจะใช้ตัว z เป็นสูตรที่2นี่ค่ะกลายเป็น z เท่ากับ x bar ลบมิวส่วน s root n นั่นเองจะสังเกตว่ากรณีที่1กับ2ต่างกันตรงไหนคะอ๋อถ้าเราทราบซิกมาตรงนี้ก็ปรากฏซิกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทราบซิกมาเราใช้ตัวนี้
ตัวอะไรคะตัว S ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างแทนนั่นเองค่ะไม่ทราบก็ใช้ S ถ้าทราบก็ใช้ซิกมาไปเลยหรือกรณีที่สามเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เป็นไงคะเราไม่ทราบซิกมาแต่เราเก็บข้อมูลมาเป็นไงเก็บมาไม่เยอะอะค่ะเก็บมาน้อยกว่า30เก็บมาน้อยกว่า30แสดงว่าภูเขาของเราไม่สามารถจะโด่งได้ไม่สามารถเป็นแซดได้เราก็กลายเป็นสูตรอะไรแทนคะสูตร t นั่นเอง t เท่ากับ x บาร์ลบมิวส่วน s ส่วนรูท n ถ้าใครสังเกตนะสองสูตรนี้ขอโทษนะสองสูตรนี้หน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันเลยแค่ข้างหน้าเป็นอะไรคะถ้าเก็บมาเยอะเป็น standard normal แต่ถ้าเก็บมาน้อยเป็น t การแจกแจงแบบ t นั่นเองค่ะโดย t เมื่อไหร่ที่เราใช้ t ต้องมีอะไรไปด้วยนะอย่าลืม degree of freedom กรณีนี้คำนวณจากสูตร n ถอยไป1หรือ n ลบไป1นั่นเองค่ะ n คืออะไรคะจำได้ไหม n คือจำนวนขนาดตัวอย่างนั่นเองค่ะนี่คือกรณีที่เราเลือกตัวสถิติทดสอบในขั้นตอนที่3นะเดี๋ยวค่อยๆเลือกนะคะทราบซิกมาไหมถ้าทราบใช้สูตรนี้ไม่ทราบ n เยอะใช้สูตรนี้ไม่ทราบ n น้อยใช้สูตรนี้นั่นเองค่ะโอเคค่ะไปต่อขั้นตอนที่4กันค่ะขั้นตอนที่4บอกว่าเรากำลังจะหาค่าอาณาเขตวิกฤตค่ะโดยเราต้องไปเปิดจากตารางที่เราเรียนมาในครั้งก่อนนู้นนะคะการแจกแจงแบบตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องใช่ไหมคะมันอาจจะเปิดบางครั้งอาจจะเปิดจากแซดก็ได้บางครั้งอาจจะเปิดจากทีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวสถิติทดสอบที่อยู่ในขั้นตอนเมื่อกี้ค่ะขั้นตอนที่3เมื่อกี้ค่ะถ้าเราเลือกสถิติทดสอบเป็นตัวแซดตอนเปิดอาณาเขตวิกฤตเราก็เปิดตัวแซดขึ้นมาแต่ถ้าขั้นตอนที่3สถิติทดสอบเราเปิดคำนวณเป็นค่า t เป็นขั้นกรณีที่3ถูกไหมคะเราก็ให้เราเปิดอาณาเขตวิกฤตโดยใช้ตัว t ค่ะขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่3นะโดยพอเลือกเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกว่าอาณาเขตวิกฤตสามารถแบ่งได้เป็น3กรณีค่ะกรณีที่1บอกว่าถ้าเราตั้ง h 1ว่ามิวไม่เท่ากับค่าคงที่ค่า k หรือค่ามิว0แสดงว่าเราใช้การทดสอบแบบ2ทางถูกไหมมันอาจจะมากกว่าก็ได้มันอาจจะน้อยกว่าก็ได้ดังนั้นเขาก็เลยกำกับตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับไม่เท่ากับเป็น2ทางดังนั้นจำได้ไหมคะว่าเราจะมีพื้นที่อาณาเขตวิกฤตอยู่2ทางนั่นเองค่ะ2ข้างเราจะเรียกพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้นี้ว่าเป็นอาณาเขตปฏิเสธ F0 ทั้งคู่เลยค่ะซึ่งมีพื้นที่2ข้างนี้เท่ากับเท่าไหร่คะข้างนี้บวกกับข้างนี้รวมกันต้องเป็นตัวอัลฟาแสดงว่าพื้นที่ด้านนี้มีอัลฟาแบ่งครึ่งส่วน2ข้างนี้ก็มีอีกอัลฟาส่วน2บวกกันก็เป็นอัลฟาหรือเออร์เรอร์ที่เรากำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นั่นเองค่ะจากนั้นพื้นที่ที่อยู่ข้างในนี้ค่ะพื้นที่สีขาวเขาเรียกว่าอาณาเขตยอมรับ S0 ค่ะซึ่งมีอาณาเขตอยู่เท่ากับความน่าจะเป็น1ลบอัลฟานั่นเองเพราะว่าภูเขาละครั้งคว่ำทั้งลูกนี้มีค่าเท่ากับ1พอดีถูกไหม1พอดีค่ะและจะสังเกตว่าเอ๊ะถ้าไม่ว่าเราจะเปิด Z หรือเปิดตัว T เลข0อยู่ตรงไหนฮะการแจกแจง2อันนี้เลข0อยู่ตรงกลางเสมอแสดงว่าถ้าค่าที่อยู่ด้านซ้ายมือค่าจะเป็นไงคะค่าจะติดลบเห็นไหมคะแต่ถ้าค่าอยู่ทางขวาของกราฟนี้มันก็จะเป็นอะไรคะเป็นบวกนั่นเองนี่คือข้อสังเกตของค่าที่เปิดได้จากตารางนะคะโอเคถ้าเราได้จุดที่เป็นเขตของวิกฤตหรืออาณาเขตยอมรับเสร็จละเราก็จะไปทำการหาข้อสรุปแต่ว่าถ้าสมมติฐานอาจารย์เป็นหางเดียวล่ะ S1 สมมติว่าอาจารย์ตั้งเป็นมิวน่าจะน้อยกว่าค่า k ที่กำหนดหรือค่ามิวศูนย์ที่กำหนดล่ะอาณาเขตของวิกฤตอาจารย์จะเป็นยังไงคะก็จะมีอาณาเขตวิกฤตแค่หางเดียวเพราะมันใช้สัญลักษณ์น้อยกว่าถูกไหมคะน้อยกว่าก็ไประบายพื้นที่ฟากน้อยค่ะด้านน้อยเพราะเลข0อยู่ตรงไหนนะเลข0อยู่ตรงกลางถ้า S1 เขียนว่าน้อยกว่าอาณาเขตวิกฤตก็จะอยู่ทางซ้ายและอย่าลืมนะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายติดลบของค่า Z หรือค่า T ที่เราเปิดจากตารางด้วยค่ะโอเคแล้วขั้นกรณีที่3นะคะกรณีที่3ถ้าอาจารย์กำหนด S0 กับ S1 อาจารย์ตั้งเป็นมิวมากกว่ามิว0ม
มิวมากกว่ามิวศูนย์แสดงว่ามิวน่าจะเยอะมิวน่าจะเยอะกว่ามิวศูนย์อาณาเขตวิกฤตก็เลยอยู่ทางด้านเยอะค่ะด้านบวกค่า z กับค่า t ก็เป็นบวกนั่นเองอย่าลืมพื้นที่ข้างนี้มีเท่าไหร่คะมีอัลฟาไปได้เลยใช่ไหมพ่อไม่ต้องแบ่งหางไปด้านซ้ายละตรงนี้อาณาเขตตรงนี้ก็มีอัลฟาดังนั้นพื้นที่สีขาวก็เลยมี1ลบอัลฟานั่นเองค่ะโอเคจากขั้นตอนที่4เราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5เราจะสรุปผลแล้วนะคะว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธ S0 เขาบอกว่าให้เราพิจารณาค่า Z กับค่า T ที่อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่คะขั้นตอนที่3ค่ะ2ค่านี้จะอยู่ขั้นตอนที่3ดูซิว่าตกอยู่ในอาณาเขตปฏิเสธ S0 หรือเปล่าในขั้นตอนที่4ค่ะว่าตกอยู่ในพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้หรือตกอยู่ในอาณาเขตยอมรับ S0 ก็คือพื้นที่สีขาวที่อาจารย์ไม่ได้ระบายดูซิว่าตกอยู่ตรงไหนถ้าตกอยู่สีขาวเราก็จะทำการอะไรคะยอมรับ S0 นั่นเองค่ะนี่คือกระบวนการของการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยค่ะพอจะเข้าใจเนาะเราลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะในการคำนวณสมมติว่าอาจารย์งานวิจัยของอาจารย์เป็นเรื่องของเจ้าของโรงงานสมมติว่าเจ้าของโรงงานนะเขากำลังผลิตอะไรดีเส้นใยสังเคราะห์แห่งหนึ่งค่ะกำลังศึกษาว่าโรงงานของเขาเนี่ยผลิตเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมเขาเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะเจ้าของโรงงานเขาเชื่อว่าเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตได้เนี่ยมีความทนทานเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยมาแล้วนะเฉลี่ยเฉลี่ยมาแล้วนะเท่ากับ18ปอนด์ข้อความที่อาจารย์ระบายไว้นี่แปลว่าอะไรคะอ๋อเขาคิดว่าความทนทานเฉลี่ยเฉลี่ยคือตัวอะไรนะตัวมิวไงใช่ไหมตัวมิวเท่ากับ18ปอนด์หรือเปล่าเขาเชื่อว่าเท่ากับ18ปอนด์แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าความเชื่อของเจ้าของโรงงานอย่างเนี้ยโดยที่เขารู้ด้วยนะว่าความแปรปรวนของเส้นใยที่เขาผลิตอ่ะมีค่าเท่ากับ 0.04 ปอนด์กำลังสองความแปรปรวนตรงนี้ยังไม่ได้สุ่มนะแสดงว่าความแปรปรวนก็ต้องใช้สัญลักษณ์เป็นซิกมาสแควร์ถูกไหม 0.04 ปอนด์กำลัง2ค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเพื่อพิสูจน์ความเชื่อดังกล่าวก็เลยสุ่มเริ่มสุ่มแล้วนะแสดงว่าก่อนหน้านี้เป็นของประชากรก่อนนะจากนั้นเขาเริ่มสุ่มแล้วค่ะสุ่มมา35เส้นสุ่มมา35เส้นเลข35นี้ก็เป็นตัวขนาดตัวอย่างถูกไหมคะเป็น n นั่นเองเขาพบว่าอะไรบ้างอ่ะพบว่าความทนทานเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยมาละของตัวอย่างเฉลี่ยมาละก็ต้องเป็นตัว x bar ค่ะทับ 16.8 ปอนด์เจอละค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 16.8 ปอนด์การทดสอบความเชื่อของเจ้าของโรงงานแห่งนี้ซิที่เขาเชื่อว่าอะไรนะเขาเชื่อว่าค่าเฉลี่ยของเส้นใยสังเคราะห์ของเขาว่าอยู่ที่18ปอนด์เนี้ยมันจริงหรือไม่จริงนะความเชื่อเนี้ยเราลองหาข้อสรุปที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ก็เป็นตัวอะไรเนี่ยกำลังบ่งบอกถึงตัวอะไรอยู่คะ error หรือ alpha ของเรานั่นเองข้อนี้ 0.05 นี่คือสิ่งที่ได้มาจากโจทย์ตัวอย่างที่ 4.15 นี่ค่ะการทดสอบความเชื่อก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะการทดสอบสมมติฐานยิ่งความเชื่อนี้เกี่ยวกับอะไรอยู่เนี่ยเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยดังนั้นก็ต้องเป็นตัวมิวเรามาขั้นตอนที่1กันเลยค่ะขั้นตอนที่1เราต้องทำอะไรนะทำการตั้งสมมติฐานค่ะทำการตั้งสมมติฐานสมมติฐานเราต้องมีอะไรนะ S0 คู่กับ S1 ค่ะเราไปดูว่าความเชื่อของเขาเนี่ยมิวเท่ากับ18ปอนด์เนี่ยมีเครื่องหมายเท่ากับไหมมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าต้องอยู่ใน S0 หรือ S1 S0 นั่นเองค่ะมิวเท่ากับ18ปอนด์อีกอันก็ต้องแย้งกันถูกไหม S1 ต้องแย้งกันถ้าเท่ากับก็ไม่เท่ากับแล้วกันนี่คือการตั้งสมมติฐานในข้อนี้ค่ะคิดว่าเท่ากับก็คู่กับไม่เท่ากับจากนั้นขั้นตอนที่2เราทำการกำหนดระดับนัยยะสำคัญกันค่ะกำหนดระดับนัยยะสำคัญระดับนัยยะสำคัญอัลฟาข้อนี้โจทย์กำหนดมาแล้ว 5% ก็ 0.05 นี่คือขั้นตอนที่2นะต่อไปขั้นตอนที่3เราจะทำการคำนวณสถิติทดสอบค่ะ
ทีนี้เราต้องคำนวณสถิติทดสอบละว่าเราจะใช้ตัว Z หรือตัว T กันคะแอบขึ้นไปดูนิดนึงเราจะเลือกขั้นตอนที่3นี้อย่างไรกันบ้างขอโทษขึ้นไปเร็วๆนะอาจารย์ขึ้นไปดูขั้นตอนที่3นี้เมื่อกี้เขาทราบซิกมาไหมเขาทราบซิกมาหรือเปล่าทราบนี่ซิกมาเมื่อกี้เขาให้มาค่ะดังนั้นอาจารย์หยิบสูตรนี้เข้าไปใช้ค่ะ z เท่ากับ x บาร์ลบมิวส่วนซิกมาส่วนรูท n ไปใช้ในการคำนวณขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะเพราะเราทราบความแปรปรวนของประชากรงั้นไปทำโจทย์ต่อนะจำสูตรได้ใช่ไหมอาจารย์จำได้ z เท่ากับเลยนะ x บาร์ลบมิวส่วนซิกมาส่วนสแควร์รูท n ค่ะแทนค่าเข้าไปกันค่ะว่าจะได้เท่าไหร่ค่อยๆแทนค่านะ x bar เป็นเท่าไหร่นะ 16.8 ถูกไหมคะลบกับมิวมิวก็คือสิ่งที่เขาสงสัยอะค่ะ18ปอนด์หารซิกมาซิกมาเมื่อกี้ซิกมาสแควร์ได้ 0.04 ดังนั้นซิกมาก็ถอดรูทถูกไหมใส่รูทตรงนี้ก็ได้ค่ะ 0.04 หารสแควร์รูท n 35ค่ะคำนวณสถิติทดสอบอันนี้ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขแล้วนะคะ16ลบ.8ลบออก18หารรูท 0.04 หารรูท35นะคะคำนวณออกมาจะสังเกตว่าค่าตัวบนเป็นไงคะ16ลบ18น่าจะติดลบเนาะดังนั้นข้อนี้ได้ติดลบแน่นอนค่ะติดลบเท่าไหร่คะลองกดเครื่องคิดเลขตามก็จะได้35.50 ค่ะนี่คือค่าที่คำนวณไว้ในขั้นตอนที่3เป็นค่าสถิติทดสอบเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่4เราอาณาเขตวิกฤตกันค่ะเราจะต้องฝึกเปิดตารางเอาตารางที่เราเรียนมาครั้งนู้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่4หาอาณาเขตวิกฤตอาณาเขตวิกฤตค่ะอาณาเขตวิกฤตกี่หางเนี่ยเมื่อกี้สมมติฐานตั้งว่ามิวเท่ากับคู่กับไม่เท่ากับดังนั้นเป็นสมมติฐานแบบ2ทางนะคะดังนั้นอาจารย์จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตวิกฤต2หางหรือ2ข้างนั่นเองค่ะและเราเลือกใช้ตัวขั้นตอนที่3เมื่อกี้ใช้ตัว Z ถูกไหมดังนั้นตรงนี้

ก็เป็น z ค่ะตรงนี้ก็เป็น z z ข้างหน้าติดลบ z ข้างหลังเป็นบวกเลข0อยู่ตรงกลางนะคะใช่ไหมเลข0อยู่ตรงกลางนี่ standard normal ซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกจากนั้นให้ไปเปิดที่1ลบ1ลบเท่าไหร่เนี่ยอัลฟาถูกแบ่งครึ่งห่างกันอัลฟาส่วน2ค่ะนั้นเราจะไปคำนวณค่ากันว่า z อาจารย์จะไปเปิดที่ตรงไหนแอบเปิดตรงนี้นะค่า z ค่ะค่า z ที่1ลบอัลฟาส่วน2มันก็คือ z ที่1ลบเท่าไหร่นะอัลฟาเมื่อกี้ 0.05 หาร2ถูกไหมก็เป็น z ที่1ลบ 0.05 หาร2ก็ 0.025 ค่ะหาร2เสร็จเอา1ลบต่อค่ะ z ที่ 0.97ความหมายแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่นี่นะวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงแซดตรงนี้ค่ะถามว่าแซดตรงนี้คือเลขอะไรถูกไหมที่ให้ค่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่คะ 0.975 ไปหากันค่ะ 0.975 หายังไงคะแอบเปิดจากตาราง T ก็ได้ใช่ไหมตารางแซดขอให้ 0.975 นี่นะอาจารย์ดูจากตรงนี้นะ 0.975 อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเอาบรรทัดสุดท้ายตรง degree of freedom ของตาราง T เป็น infinity เลขตรงนั้นคือเลขอะไรคะเนี่ยเจอแล้วค่ะอาจารย์เจอแล้วค่ะ 1.960 นั่นเองค่ะความหมายคืออะไรความหมายแปลว่าเลขนะตรงเนี้ยกับนะตรงเนี้ยค่ะด้านขวาก่อนแล้วกันนะมันคือเลข 1.96 ค่ะจุดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคือเลขบวก 1.96 ส่วนด้านซ้ายตรงนี้ติดลบถูกไหมอยู่ซ้ายก็ต้องติดลบติดลบอะไรคะติดลบ 1.96 ค่ะอาจารย์ได้ตำแหน่งตัวเลขที่เป็นอาณาเขตละแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ฝั่งนี้ที่อาจารย์ระบายไว้เป็นอาณาเขตอะไรคะอาณาเขตวิกฤตค่ะหรือเราเรียกว่าอาณาเขตปฏิเสธ S0 ใช่ไหมส่วนพื้นที่ตรงกลางพื้นที่สีขาวอีกค่ะเขาเรียกว่าอาณาเขตยอมรับ S0 ค่ะสีขาวยอมรับนะที่ระบายสีน้ำเงินเป็นอาณาเขตปฏิเสธโอเคงั้นขั้นตอนที่5แล้วค่ะอาจารย์จะสรุปผลแล้วค่ะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากขั้นตอนที่3เราคำนวณสถิติทดสอบได้เลขอะไรมาคะใครจำได้บ้างคะแซดของอาจารย์ที่คำนวณไว้ในขั้นตอนที่3ได้35ติดลบด้วยนะ35ติดลบ 35.50 ตกอยู่ในอาณาเขตอะไรอ่ะให้เราสังเกตอย่างนี้นะเลขตรงนี้คือ 1.96 เลขตรงนี้คือติดลบ 1.96 ถามว่าเลขลบ35อยู่ตรงไหนของกราฟนี้คะนี่มันต้องติดลบประมาณนี้สิใช่ไหมเพราะติดลบ1อยู่ตรงนั้นติดลบ35น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะแสดงว่าเราตกอยู่ในอาณาเขตที่จะระบายไว้เป็นอาณาเขตที่เรียกว่าอาณาเขตวิกฤตค่ะดังนั้นเราเป็นไงคะตกอยู่ในอาณาเขตวิกฤตค่ะวิกฤตแสดงว่าเราจะทำการปฏิเสธ S0 ค่ะปฏิเสธ S0 กลับไปดู S0 สิตอนนี้S0 ถูกปฏิเสธแล้วนะปฏิเสธ S0 ใครถูกเนี่ย S1 ถูกค่ะแสดงว่าตอนนี้โจทย์ข้อนี้ได้ข้อสรุปว่าเราปฏิเสธ S0 แสดงว่า S1 ถูกนั่นแปลว่าเส้นใยสังเคราะห์เส้นนี้มีความทนทานเฉลี่ยใช่18ปอนด์มั้ยเนี่ยไม่ใช่18ปอนด์อย่างที่เป็นความเชื่อที่เจ้าของโรงงานเขาเชื่อไว้ค่ะแสดงว่าความเชื่อของเจ้าของโรงงานเป็นไงคะถูกมั้ยไม่ถูกนั่นเองค่ะแสดงว่าความเชื่ออาจารย์จะสรุปแล้วนะดังนั้นความเชื่อของเจ้าของโรงงานความเชื่อของเขาจริงไหมไม่จริงนั่นเองค่ะการที่อาจารย์ตอบว่าไม่จริงนี้นะระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ค่ะการหาข้อสรุปทุกครั้งอย่าลืมนะคะเราต้องบอกค่าerror หรือค่าแอลฟาด้วยนะคะว่าที่อาจารย์สรุปได้ว่ามันความเชื่อที่เขาคิดว่าเท่ากับ18นั้นมันไม่จริงเนี่ยมี error อยู่ 5% นะแสดงว่าที่อาจารย์สรุปได้เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เชื่อถือได้ 95% นั่นเองค่ะโอเคนี่คือตัวอย่างที่1พอเข้าใจไหมคะเราลองมาดูตัวอย่างที่2ต่อก็ได้ค่ะว่า
เราพอจะเข้าใจหรือเปล่าเราลองไปตีความจากโจทย์ข้อ 4.16 กันค่ะข้อ 4.16 เราค่อยๆอ่านโจทย์นะเขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าชาวสวนคนหนึ่งเขาคาดว่าอะความเชื่อหรือสิ่งที่เขาคาดไว้สับปะรดที่เก็บจากสวนของเขานะมีน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยและเฉลี่ยต่อลูกหนึ่งเนี่ยนะมากกว่าครึ่งกิโลเขาเชื่อว่าอย่างนั้นแสดงว่าเขากำลังเชื่อว่าอะไรคะมิลถูกไหมพารามิเตอร์มิลน่าจะเยอะกว่า 0.5 กิโลนั่นเองค่ะแล้วอยากจะทราบว่าความเชื่อของเจ้าสุดของส่วนเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงนะจะสุ่มแล้วนะอาจารย์สุ่มตัวอย่างสับปะรดมา50ลูกค่ะแปลว่าอะไรคะ N ถูกไหมขนาดตัวอย่าง50ค่ะพบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยตัว x bar ถูกไหมพ่ออาจารย์สุ่มมาแล้วนะ 0.57 กิโลกรัมพบว่ามีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัญลักษณ์ตัวอะไร S ถูกไหม 0.23 กิโลค่ะที่ระดับนัยยะสำคัญอัลฟา 0.10 ลองดูซิว่าความเชื่อของเจ้าของส่วนคนนี้ที่คาดว่าน้ำหนักเฉลี่ยนะเยอะกว่าครึ่งกิโลเนี่ยจริงหรือไม่จริงเราจะทำการทดสอบความเชื่อดังนั้นก็เรื่องนี้เลยค่ะทดสอบสมมุติฐานขั้นตอนที่1ทำการกำหนดอะไรคะ S0 กับตัว H1 อาจารย์เขียนสั้นๆแล้วนะตั้งสมมุติฐานนั่นเองค่ะ S0 เขียนว่าไงดีเราก็ไปดูความเชื่อที่เขาเชื่อไว้มิวน่าจะเยอะกว่าครึ่งกิโลมีเครื่องหมายเท่ากับไหมเอ๊ะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นมิวตรงนี้ต้องไปอยู่ที่ H1 ค่ะมากกว่า 0.5 ดังนั้น S0 เขียนว่าไงคะมิวน่าจะน้อยกว่าเท่ากับ 0.5 นี่เองนี่คือการตั้งสมมติฐานขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2กำหนดระดับนัยยะสำคัญค่ะตัวอัลฟาตอนนี้กำหนดไว้ที่0.10ถูกไหม 0.10 นะโอเคไปต่อขั้นตอนที่3ค่ะคำนวณสถิติทดสอบกันค่ะสถิติทดสอบเราต้องไปเลือกแล้วนะว่าเราจะใช้สถิติทดสอบตรงไหนทราบซิกมาไหมคำถามแรกเราต้องดูว่าทราบซิกมาไหมสิ่งที่ให้มาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ซิกมาค่ะดังนั้นไม่ทราบซิกมาไม่ทราบซิกมาให้เราไปดูต่อค่ะว่าขนาดตัวอย่างเก็บมาเยอะหรือเปล่าตอนนี้เก็บมาเท่าไหร่เนี่ยตั้ง50แน่50ก็แปลว่าเก็บมาเยอะเก็บมาเยอะสูตรใช้ว่าไงคะตัวแซบอย่างเป็นแซบอยู่นะ x บาร์ลบมิวส่วนไม่ทราบซิกมาใช้อะไรแทนคะ s ส่วนรูท n นั่นเองค่ะโอเคอาจารย์เลือกสูตรมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มแทนค่าแล้วค่ะอาจารย์จะเติมแทนค่า x บาร์ 0.57 ค่ะลบกับมิวมิวคือครึ่งกิโลที่เขาคิดไว้นะคะหาร s 0.23 ค่ะหาร root n root 50นั่นเองค่ะโอเคคำนวณอย่างรวดเร็วเลยนะเอ๊ะสังเกตตัวบนนะลบกันน่าจะเป็นบวกเนาะข้อนี้เนาะ .57 ลบ .5 น่าจะเป็นบวกนะได้บวกเท่าไหร่เนี่ยใครคิดตามลองกดเครื่องคิดเลขนะคะได้ออกมา 2.15 ค่ะนี่คือค่าสถิติทดสอบเก็บไว้ในขั้นตอนที่3ก่อนนะคะเก็บไว้ในขั้นตอนที่3จากนั้นเราจะไปขั้นตอนที่4ต่อค่ะหาอาณาเขตวิกฤตขั้นตอนที่4หาอาณาเขตวิกฤตกันค่ะอาณาเขตวิกฤตตอนนี้มีกี่หางเนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจเนาะมีข้างเดียว4เพราะเขาคิดว่ามากกว่าครึ่งกิโลใช่ไหมความคิดของเขา H1 มากกว่าครึ่งกิโลมากกว่าก็ต้องอยู่ด้านขวามือค่ะอาณาเขตวิกฤตไปเปิดที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้สูตรที่3อาจารย์ใช้ Z ตรงนี้ก็เป็น Z ไปด้วยค่ะ1ลบอัลฟาหาร2มั้ยอัลฟาตรงนี้ไม่หาร2นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหางเดียวโอเคงั้นอาจารย์ไปเปิด Z ที่1ลบอัลฟากันค่ะตรงกับ Z ที่1ลบอัลฟาข้อนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะ1 10% ก็ 0.1 นะอาจารย์ไปเปิดที่1ลบ 0.1 ก็ 0.90 ถูกไหม 0.90 เอ๊ะ Z 0.90 อยู่ตรงไหน 0.9 หานี่ไงอาจารย์เจอละ
ไปพิจารณา 0.9 ตรงนี้ไปดูนะว่าแถบเนี้ยค่ะตรงกับคอลัมน์ไหนซึ่งอาจารย์เจอละคอลัมน์นี้ค่ะแล้วไปเอาค่าไหนมาคะค่าล่างสุดเลยค่ะที่ตรงกับตัว degree of freedom เท่ากับ infinity ได้เลขอะไรมาคะเนี่ยอาจารย์ได้เลขแล้วค่ะ 1.282 ค่ะ 1.282 ความหมายของเลขตรงนี้แปลว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะจงจุดเปลี่ยนจากสีขาวมาหาสีน้ำเงินที่อาจารย์ระบายไว้เนี่ยมันคือเลข 1.282 ค่ะโดยเราจะเรียกพื้นที่ที่ระบายสีว่าอาณาเขตวิกฤตถูกไหมหรืออาณาเขตปฏิเสธ S0 และอาจารย์จะเรียกพื้นที่สีขาวฝั่งนี้ว่าอาณาเขตยอมรับ S0 นั่นเองค่ะโอเคงั้นไปต่อขั้นตอนที่5กันเลยค่ะได้อาณาเขตวิกฤตเรียบร้อยได้ค่าสถิติเรียบร้อยเราจะหาข้อสรุปแล้วค่ะสรุปผลเนื่องจากค่า standard หรือค่าสถิติทดสอบคำนวณไว้คือเลขอะไรนะคำนวณไว้เมื่อกี้จำได้ไหมอยู่ข้างบน 2.15 ใช่ไหมที่เรากดเครื่องคิดเลขตกอยู่ในอาณาเขตเลยคะเนี่ยตกอยู่ในอาณาเขตพอจะมองออกไหมนี่ตรงนี้คือเลข 1.28 เลข 2.15 อยู่ซ้ายหรือขวาคะ 1.2 2.1 ก็ต้องอยู่ด้านนี้ถูกไหมเพราะอินฟินิตี้มาทางนี้ถ้ามันเยอะกว่าดังนั้นตกอยู่ในอาณาเขตวิกฤตอีกแล้วค่ะข้อนี้ก็ตกอยู่ในอาณาเขตวิกฤตค่ะอาณาเขตวิกฤตดังนั้นเราจะทำการปฏิเสธใครคะปฏิเสธสมมุติฐานหลักหรือ S0 อ่ะกลับไปดูซิตอนนี้เราปฏิเสธ S0 S0 ว่าไงนะข้อนี้ S0 เขาว่าไงนะ S0 ถูกปฏิเสธแล้วค่ะ S0 ถูกปฏิเสธแสดงว่าเราจะไปยอมรับใครคะยอมรับ H1 นั่นคือข้อสรุปของเราก็คือค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของสับปะรดน่าจะเยอะกว่าครึ่งกิโลมันตรงกับความเชื่อของเจ้าของสวนไหมเนี่ยที่เขาคาดว่าน้ำหนักน่าจะเยอะกว่าครึ่งกิโลเนี่ยเหมือนกันเลยใช้คำพูดภาษาไทยตรงนี้กับสิ่งที่อาจารย์สรุปได้ตรงนี้อันเดียวกันดังนั้นความเชื่อของเจ้าของสวนที่คาดไว้จริงไหมคะเป็นจริงนั่นเองค่ะเยอะกว่า1กิโลนั่นน่ะถูกเยอะกว่าครึ่งกิโลนั่นน่ะถูกละดังนั้นชาวสวนที่คาดว่าขอโทษนะที่คาดว่ามิลน่าจะเป็นไงนะมิลน่าจะเยอะกว่าครึ่งกิโลนั้นน่ะเป็นจริงไหมเป็นจริงค่ะที่ระดับนัยยะสำคัญ0จุดอะไรนะเมื่อกี้ 0.10% ใช่ไหม 10 ค่ะแต่ข้อสรุปออกมาแล้วค่ะว่าเป็นจริงค่ะเยอะกว่าครึ่งกิโลเห็นไหมคะนี่คือกระบวนการทดสอบสมมติฐานนั่นเองนะคะไม่ยากเนาะดูอีกสักตัวอย่างนึงดีไหมคะอีกสักตัวอย่างนึงเพื่อรีเช็คความเข้าใจตัวอย่างนี้ค่อยๆไล่ว่าเราทราบอะไรบ้างนะคะต้องตีมาเป็นสัญลักษณ์ให้ได้งั้นเราจะเริ่มไม่ถูกเลยนะคะเริ่มข้อ 4.17 บอกว่านักโภชนาการเขาแนะนำว่าเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลนะควรจะมีน้ำหนักเฉลี่ยนะอย่าเกิน25กิโลกรัมเลยก็คือเขาไม่อยากให้เด็กอ้วนเกินไปนั่นเองน้ำหนักเฉลี่ยน่าจะน้อยกว่า25กิโลกรัมนะคะ25กิโลกรัมชุมชน1ชุมชนที่เรียกว่าบ้านร่มเย็นเนี่ยอย่างทราบว่าอนุบาลของเขาเนี่ยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพราะเขาไม่อยากให้เกิน25กิโลเนี่ยเขาก็เลยทำการสุ่มนักเรียนมา10คนสุ่มนักเรียนมา10คนก็คือขนาดตัวอย่างถูกไหม10คนค่ะพบว่า10คนเนี้ยค่ะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่26.2 กิโลเฉลี่ยอย่าลืมนะสัญลักษณ์ตัว x บาร์ค่ะ 26.2 และพบความแปรปวนของน้ำหนักอยู่ที่ 6.2 ความแปรปวนสัญลักษณ์ว่าไงคะ s square ใช่ไหม 6.2 กิโลกรัมกำลัง2ค่ะอยากหาข้อสรุปว่านักเรียนชั้นอนุบาลชุมชนบ้านร่มเย็นเนี่ยน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพราะเขาอยากให้มันน้อยกว่า25กิโลถึงจะไม่เกินมาตรฐานโดย
เราอยากได้ข้อสรุปที่

ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 ค่ะอย่างไรเออร์เรอร์แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเริ่มยังไงดีทำการทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน S0 กับ S1 จะตั้งว่าไงดีเขาบอกว่าสิ่งที่โภชนาการเขากำหนดไว้ว่ามิวน่าจะไม่ควรเกิน25กิโลนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเกินมาตรฐานควรจะน้อยกว่า25ดังนั้นก็คำว่าน้อยกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็ลงไปอยู่ใน S1 ค่ะอีกอันก็ต้องเป็นไงคะแย้งกันตรงข้ามมากกว่าหรือเท่ากับ25กิโลกรัมโอเคได้ละสมมติฐานขั้นตอนที่2กำหนดระดับนัยยะสำคัญค่ะอัลฟาของเรากำหนดไว้ที่ 1% 0.01 ขั้นตอนที่3จะเลือกสถิติทดสอบแล้วนะสถิติทดสอบตรงนี้ซาบซิกมาไหมไม่ซาบสถิติทดสอบซิกมาหรือซิกมาสแควร์ความแปรปรวนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเก็บมาเยอะไหมอ่ะเก็บมาเยอะไหมเก็บมาแค่10คนเองเก็บมาน้อยเก็บมาน้อยจะเป็นสแตนดาร์ดไหวไหมไม่ไหวก็ลองเป็นอะไรคะทีการแจกแจงแบบทีสูตรว่าไงนะ x บาร์ลบมิวส่วน s ส่วนรูท n นั่นเองค่ะ s ส่วนรูท n โอเคงั้นเราก็ไปเอาค่าต่างๆที่โจทย์ให้มาแทนค่ะ x บาร์เป็น26.2 ลบมิวก็คือสงสัยว่า25กิโลกรัมหรือเปล่าหาร S ในเมื่อ S สแควร์ได้ 6.2 S เฉยๆก็ถอดรูท 6.2 ส่วนรูท10นั่นเองค่ะคำนวณสถิติทดสอบอย่างรวดเร็วกดเครื่องคิดเลขสังเกตค่าจะบวกหรือลบเนี่ยเกตบนนี้นะ26ลบ25ก็น่าจะเป็นบวกข้อนี้คำนวณเป็นบวกค่ะบวกเท่าไหร่เนี่ย 1.52 ค่ะคำนวณเสร็จละ 1.52 โอเคขั้นตอนที่3เรียบร้อยได้ค่า 1.52 นะจำเลขตัวนี้ไว้นะต่อไปขั้นตอนที่4กันค่ะหาอาณาเขตวิกฤตเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนที่4หาอาณาเขตวิกฤตค่ะวิกฤตมีกี่เป็นการทดสอบกี่ทางคะเนี่ยกี่หางนะการทดสอบหางเดียวใช่ไหมน่าจะเขาว่าไงนะน่าจะควรจะน้อยกว่า25กิโลนะน้อยกว่าน้อยกว่าก็อยู่ด้านน้อยใช้ทีหรือแซดนะเมื่อกี้ใช้ทีลองทีบ้างทีที่1ลบอัลฟาไม่ต้องหาร2มะเพราะว่ามีอาณาเขตวิกฤตแค่ฟากเดียวหางเดียวนะคะดังนั้นข้อนี้ต้องไปเปิดที่ทีที่1ลบอัลฟาซึ่งทีที่1ลบอัลฟา 0.01 ใช่ไหมเมื่อกี้ทีที่เท่าไหร่กันแน่เนี่ย 0.99 ค่ะทีอย่าลืมเอาอะไรไปด้วยนะ degree of freedom ทีด้วยนะ n ถอยไป1ใช่ไหมคิดง่ายๆเก็บมา10ลบไป1ก็เป็น9ค่ะเป็น9 degree เป็น9ค่ะตรงนี้อ่ะไปเปิดตารางกันไหนไปไล่มาซิ 0.99 อยู่ตรงไหนคะข้างบนนี้ 0.99 อาจารย์เจอแล้วค่ะตรงนี้ค่ะ degree of freedom ต้องไปเปิดบรรทัดที่9นะเพราะเป็น T ค่ะบรรทัดที่9อยู่นี่ค่ะ degree of freedom วิ่งมาชนกันค่ะวิ่งมาชนกันนี่ค่ะเลขที่อาจารย์เจอแล้วค่ะ 2.821 ค่ะ 2.821อย่าลืมทีที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะทีที่อยู่ด้านซ้ายด้วยนะอย่าลืมใส่ติดลบให้เขานะเปิดค่าออกมาได้เลข 2.821 ดังนั้นเลขตรงนี้คือเลขอะไรคะติดลบถูกไหมติดลบ 2.821 ค่ะจุดรอยต่อตรงนี้นะติดลบ 2.821 เมื่อกี้จะสรุปแล้วนะขั้นตอนที่5จะสรุปผลเนื่องจากค่าที่ที่คำนวณไว้ข้างบนได้เท่าไหร่นะใครจำได้1.52โอเค 1.52 ตกอยู่ในอาณาเขตเลยค่ะข้อนี้ตกอยู่ในอาณาเขตยอมรับหรือปฏิเสธคะขาวยอมรับสีน้ำเงินปฏิเสธเราลองไปสังเกตดูติดลบ2อยู่นี่เลขบวก 1.5 ต้องอยู่ข้างนี้อยู่แล้วอยู่บวกถูกไหมอยู่บวกก็ต้องอยู่สีขาวสีขาวก็อาณาเขตยอมรับ S0 ค่ะยอมรับ S0

หรือสมมติฐานหลักแปลว่าใครถูกเนี่ยสมมติฐานหลักถูกค่ะเขาเรายอมรับเห็นไหมเรายอมรับ S0 ยอมรับ S0 แปลว่า S0 ถูก S0 ถูก S1 ก็ต้องผิด S0 ถูกแสดงว่าเราจะสรุปว่าไงเนี่ยนักเรียนอนุบาลของชุมชนบ้านร่มเย็นนะนะเกินมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยอ้าวสรุปว่าเยอะกว่าหรือเท่ากับ25ก็เกินมาตรฐานนะสิดังนั้นอาจารย์สรุปได้ว่าดังนั้นน้ำหนักของนักเรียนอนุบาลนักเรียนอนุบาลบ้านร่มเย็นอนุบาลนั้นเป็นไงคะเกินมาตรฐานนั่นเองค่ะน้ำหนักเกินมาตรฐานนะข้อสรุปที่อาจารย์ได้นี้ที่ระดับนัยยะสำคัญต้องบอกทุกครั้งนะคะว่าระดับนัยยะสำคัญที่เท่าไหร่เนี่ย error สำคัญที่อัลฟา 0.01 ค่ะ error 1% ข้อสรุปที่บอกว่าเขาเกินมาตรฐานเนี่ยนะ error 1% โอเคพอจะเห็นภาพไหมคะนี่คือการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับใครคะค่าเฉลี่ยค่ะเรียบร้อยเลยจบเรียบร้อยมีตัวอย่างครบนะคะเราจะเห็นว่ากระบวนการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยทำได้5ขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้เลยมีตัวอย่างการใช้งานทั้ง3ตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะพอเข้าใจงั้นสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่15เดี๋ยวเรามาต่อการเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างของค่าเฉลี่ยบ้างค่ะว่าเมื่อไหร่ที่มีค่าเฉลี่ย2ตัวเนี่ยผลต่างเขาจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงนะคะเราจะทำการทดสอบกันนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์ที่14นะคะขอจบเนื้อหาการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย1กลุ่มไว้เพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการ

เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องผลการแปลงลาปลาสกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเรามาดูนิยามก่อนแล้วกันนะคะถ้าเรามีฟังก์ชันนะคะที่ชื่อว่าฟังก์ชัน ft ค่ะโดยที่ลาปลาสของฟังก์ชัน ft นะคะจะมีค่าเท่ากับ fs นะคะเราจะเรียกผลการแปลงลาปลาสผกผันเห็นค่ะ ถ้าเรามีลาปลาสของ ft เนี่ยมีค่าเท่ากับ fs ค่ะผลการแปลงลาปลาสผกผันค่ะไปทั้งสองข้างของสมการนะคะซึ่ง ลาปลาสอินเวอร์สกับลาปลาสนะคะเจอกันก็จะได้ ft ก็จะมีค่าเท่ากับลาปลาสอินเวอร์สของ fs แบบนี้นะคะอันนี้นะคะคือผลของการแปลงลาปลาสก็จะมีค่าเท่ากับ ft ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างที่ 5.4.4 ซึ่งตัวอย่างที่ 5.4.1 จนถึง 5.4.9 เนี่ยคุณสามารถดูในคลิปได้นะคะซึ่งช่อง YouTube ของอาจารย์เนี่ยก็คือปัญญาวัฒน์ศิระซึ่งก็จะมีตัวอย่าง9ตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้อาจารย์จะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่ 5.4.10 นะคะโจทย์ค่ะให้หาลาปลาสอินเวอร์สของสแควร์รูท7ค่ะแล้วก็หารด้วย s กำลังสองบวก 2s แล้วก็บวก1ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะหาเนี่ยค่ะเราจะมาพิจารณาในปีกกาก่อนเดี๋ยวเราเริ่มต้นอย่างนี้มั้งเราก็มาคิดค่ะว่าสแควร์รูทของ7แล้วก็หารด้วยตัวนี้ค่ะเมื่อ s กำลังสองบวก 2s บวก1เนี่ยเราก็จะสามารถแยก s ได้สองวงเล็บ s ยกกำลังสองก็แยก x s ได้สองตัวแล้วก็ดูตัวท้ายเกิดจาก1คูณ1นะคะเครื่องหมายบวกก็แปลว่าจะเหมือนกันชนิดบวกเราก็เช็คว่าเราทำถูกหรือเปล่าได้หนึ่ง s ตัวไกลคูณตัวไกลก็ได้หนึ่ง s ซึ่งรวมกันก็จะได้สอง s แปลว่าเราทำถูกต้องจริงๆด้วยค่ะซึ่งเราก็จะได้สแควร์รูท7ค่ะแล้วก็หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราก็หมายความว่าโจทย์ให้หาลาปลาสอินเวอร์สของสแควร์รูท7แล้วก็หารด้วย s กำลังสองบวก 2s บวก1เราก็นำมาอย่างนี้ค่ะลาปลาสอินเวอร์สของรูท7เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปแยกตัวประกอบเนาะเราก็เลยได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้ก็ขอดึงค่าคงที่ออกมาก็คือรูท7ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะได้ลาปลาสอินเวอร์สของเศษ1ส่วน s บวก1หมดยกกำลังสองค่ะซึ่งเราจะนำทฤษฎีที่ 5.3.2 มาใช้เดี๋ยวจะเขียนไว้นี่นะคะซึ่งก็จะใช้หลายรอบเลยค่ะเขาบอกว่าผลของการแปลงลาปลาสนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ f s ถ้ามันมีจริงนะคะในกรณีที่ s จะมากกว่าอัลฟาและ a เนี่ยเป็นค่าคงตัวเราก็จะได้ว่าอย่างนี้ค่ะลาปลาสของ e ลบกำลัง a t ของ f t คูณค่ะอันนี้เป็น f t อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น f ของ s ลบ a แบบนี้โดยที่ s เนี่ยมากกว่า a บวกอัลฟานะคะก็คือว่า
เดี๋ยวอาจารย์จะสมมติจากตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันนะคะเราจะมาใช้ทฤษฎีนี้ได้ยังไงเนาะอ่ะเราก็เลยมาเริ่มต้นตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะใช้ทฤษฎีที่5.3.2ค่ะอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์ก็รู้ว่า s บวก1เนี่ยกันลบนะอาจารย์ก็จะได้มันก็คือ s ลบลบ1ค่ะการทำแบบนี้มันทำให้อาจารย์ได้อะไรเนาะถ้าคุณพอจำได้เนาะลาปาสของ t ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน s กำลัง2ตัวอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ลาปาสของ e กำลัง at เนี่ยค่ะมันจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน s ลบ a ทีนี้ค่ะอาจารย์จะมาสนใจตรงนี้ก่อนค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะหาลาปาสของ f t ซึ่งอาจารย์ก็เลยรู้เลยว่า f t เนี่ยมันคือ t เพราะมันมี s ยกกำลังสองตรงนี้ค่ะกำลังสองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เลยเนาะได้สแควร์รูท7ค่ะแล้ว f t ตัวนั้นเนี่ยค่ะก็คือ t ค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเรามาพิจารณาค่ะตรงนี้มันเป็น s ลบนี่ไงคะ s ลบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ e ยกกำลัง s ลบ a a ก็คือลบ1 t ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนื้อเป็น square root 7 t แล้วก็ e กำลังลบ t ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีเนาะเดี๋ยว ft มันก็จะเปลี่ยนไปนะคะต่อไปเลยเนาะเรามาดูตัวอย่างที่แบบนี้ค่ะ5.4.11ค่ะอาจารย์ก็จะหาลาปาสอินเวอร์สของ6 s บวก1ค่ะแล้วก็หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะที่ทำต่อเราก็จะพิจารณาที่มองนะคะเรามี 6s นะคะ 6s เนาะอาจารย์ขอดึง6เป็นตัวร่วมแล้วก็บวก1ทำไมต้องทำแบบนี้เพราะอาจารย์เห็นว่าที่ส่วนตัวนี้มี s บวก1เนาะแต่จริงเรามี 6s ถูกต้องนะแล้วก็มี1

แต่อันนี้มันคือ6นะมันเกินมา6ก็ต้องลบไป6ถึงจะบวก1แล้วข้างล่างตัวนี้ก็เป็น s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่าตรงนี้มันก็คือ6 s บวก1แล้วก็ลบ5ถ้าเอามาเขียนห่างจำเลยเพราะอาจารย์จะแยกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีบางคนมองออกแล้วอ้อมันเหมือนกันก็ตัดกันไปได้เพราะฉะนั้นข้างล่างมันก็จะเหลือ3ตัวตรงนี้ค่ะมันก็จะเหลือ5แล้วก็หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4ทีนี้อาจารย์ก็จะหาลาปลาสอินเวิร์สของโจทย์อันนี้เนาะก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะลาปลาสอินเวิร์สของ 6s บวก1แล้วก็หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4อาจารย์ก็จะได้ก็จะใส่ลาปลาสอินเวิร์สอย่างนี้เนาะก็เลยดึงเลข6มาด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นลาปลาสอินเวิร์สของเศษ1ส่วนก็เลยทำเป็น s ลบลบ1ก็ทำให้เรารู้ว่า a เนี่ยคือลบ1แล้วยังมีอีกนะยกกำลังตัวนี้ขอเป็น2บวก1ทำไมนะใช่ไหมต่อไปก็เป็นลบ5ค่ะลาปลาสอินเวิร์สของ1แล้วก็หารด้วย s ลบแล้วก็ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4นี่ก็คือ3บวก1และเราก็อยากจะใช้ทฤษฎีที่2ใช่ค่ะ 5.2 จำได้ไหมก็บอกว่าผลการแปลงลาปลาสเนี่ยถ้ามันมีอยู่จริงนะสำหรับที่ s มากกว่าอัลฟาและ a เป็นค่าคงตัวเราจะได้ว่าลาปลาสของ e ยกกำลัง a t ของ f t มันจะมีค่าเท่ากับ f ของ s ลบ a ยังไงนะคะเราก็มาดูของเราทีนี้อาจารย์จะให้นำให้ซึ่งคุณจะทราบว่าคุณจะมีลาปลาสของตรงนี้นะมันจะเป็น t กำลัง n ค่ะลาปลาสของ t กำลัง n จะเท่ากับ n factorial นะคะจากคุณ n factorial เราก็หารด้วย s ยกกำลัง nโอเคนะทีนี้ความพิเศษของตัวนี้ค่ะอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหากอาจารย์เติมลาปลาสอินเวิร์ส6,000นะคะไปทั้งสองข้างของสมการหนึ่งนะแล้วก็หารด้วย s ยกกำลัง n อันนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลาปลาสอินเวิร์สของเศษหนึ่งส่วน s ยกกำลัง nตรงนี้มันก็จะเป็น t กำลัง n n แฟกเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขมันก็จะดึงออกมาข้างหน้าซึ่งคูณกันอยู่ก็เลยย้ายลงมาแบบนี้กำลังเก็บอะไรได้ไหมเนาะทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้6ค่ะแต่เมื่อกี้เรารู้แล้วนี่ลาปลาสของ e ยกกำลัง a t เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน s ลบ a พอจำได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็น e กำลังลบ1 t นะคะเอามาทำก้อนนี้บ้างเนาะก้อนนี้ก็จะเป็น e กำลังลบ1 t กันแต่ทีนี้เราจะมาดูลาปลาสอินเวิร์สของ s ยกกำลัง n n ตรงนี้มันมีผล2นะคะเราก็จะได้ t กำลัง2หารด้วย2แฟกค่ะโอเคขึ้นไหม n ตรงนี้เป็นเลข3นะคะเราก็จะได้ตรงนี้เป็น t กำลัง3แล้วก็หารด้วย3แฟกเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ตรงนี้เป็น6 e กำลังลบ1 t กำลัง2แฟกก็คือ2คูณ1 e กำลังลบ t นะคะt กำลัง3หารด้วย3แฟกก็คือ3 คูณ2 คูณ1เพราะฉะนั้นอันนี้ได้2

6ก็ได้3อีกำลังลบทีทีกำลังสองแล้วขอเขียนทันทันแล้วตรงนี้ก็เป็นลบ5ส่วน6ค่ะอีกำลังลบทีแล้วตรงนี้ก็เป็นทีกำลังสามก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างที่5.4.12อาจารย์ก็ให้หาลาปลาสอินเวอร์สของ s บวก1ค่ะแล้วก็หาด้วย s กำลัง2บวก2 s แล้วก็บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ทีนี้เราก็มาสนใจสิ่งที่อยู่ในปีกกลางนี้ก่อนค่ะเราพอทำอะไรได้บ้างใช่ไหมตรงนี้คือ s บวก1ค่ะ s กำลัง2บวก2 s บวก2ตัวนี้ขอแยกเป็น1กับ1ค่ะใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น s บวก1เองมันก็คือ s บวก1ทั้งหมดกำลัง2ค่ะเพราะตัวนี้มันคือตัวหน้ากำลัง2 2ตัวหน้าตัวหลังซึ่ง s คูณกัน1ก็ได้ s นะกำลัง2บวก2ตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกหลังกำลัง2 1กำลัง2ก็คือ1นั่นแหละค่ะแล้วตรงนี้1ก็ขอเขียน1ว่า1ลบกำลัง2นะคะเดี๋ยวขอโทษทีนะอันนี้ลืมไปค่ะก็ทั้งหมดต้องยกกำลัง2ด้วยค่ะเด็กก็ยกกำลัง2ด้วยนะคะเราได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมาหาอนุพันธ์ค่ะเดี๋ยวมันจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่เราจะมาหาอนุพันธ์เนี่ยเราไม่ได้เอาเลขนี้มานะแต่เดี๋ยวผลของตัวเนี้ยมันจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะหาอนุพันธ์อาจารย์ก็บิดที่หนึ่งแล้วก็หารด้วย s บวก1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวก1กำลัง2ทีนี้ตอนเราดิฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเราดิฟเทียบกับตัวแปร s เนาะเราดิฟค่ะมันเป็นเศษส่วนมันอยู่ข้างล่างมันดิฟไม่ได้ค่ะก็เลยย้ายขึ้นไปข้างบนเห็นนะคะดิฟตอนนี้ก็จะเป็น s บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลังลบ1และเราก็จะใช้สูตรตัวนี้ค่ะดิฟยูกำลัง n กระชาก n ลงมายูกำลัง n ลบ1แล้วก็มียูมา dx แบบนี้นี่คือศูนย์แล้วเราก็ดิฟนะคะเทียบกับตัวแปร s n ก็คือลบหนึ่งค่ะ u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างก็ปิดทั้งหมดนี้เลยค่ะเราจะดิฟเราก็ตัดชาติลบหนึ่งเลยแล้วเราก็จะได้ s บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกหนึ่งจากเดิมลบหนึ่งแล้วลดลงไปอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็นลบสองตรงนี้อันนี้เป็นลบสองและอาจจะเหมือนกันที่ u ซึ่ง u ก็คือก้อนล่างตรงนี้ค่ะก้อนล่างตรงนี้ก็คือ s บวก1กำลังสองแล้วก็บวก1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ติดลบแล้วก้อนนี้ค่ะอาจารย์เขียนไว้ก่อน s บวก1ทั้งหมดกำลังสองบวก1ทั้งหมดกำลังลบสองเราก็กระจายจุดเข้าไปนะเราก็จะได้ขอโทษนะอันนี้มันเป็นตัวแปร s เนาะกระจายดิฟเข้าไปมันก็จะเป็นดิฟ s บวก1กำลัง2แล้วก็บวกดิฟของเลข1ซึ่งดิฟเลข1เนี่ยมีค่าเป็น0นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นติดลบติดลบไปก่อนแล้วก้อนนี้ค่ะมันยกกำลังมันติดลบก็เอามันลงมาวางเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้s บวก1กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลังเห็นไหมทั้งหมดก็ยกกำลังเลข2แบบนี้ค่ะและเราก็ดิฟ u กำลัง n อีกรอบหนึ่ง u ก็เป็นตัวเล็กลงคือแบบนี้ n คือเลขชี้กำลังคือเลข2นะคะเราก็จะกระชาก2ลงมาแล้วตรงนี้ก็เป็น s บวก1กำลัง2ลดลงไป1ก็เลยลบ1
แล้วก็ div u u ก็คือ s บวก1รอบ1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบเศษ1ส่วน s บวก1กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2นั้นขอเขียนตรงนี้เป็นเลข2ไปเลยนะขอเขียนตรงนี้เป็น s บวก1เลยนะไม่ยกกำลัง1แล้วเราก็รู้อีกว่า div s เนี่ยได้1ได้1แต่ div 1เป็น0ก็ไม่เขียนอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ก้อนนี้เป็นลบ2คูณ s บวก1แล้วก็หารด้วย s บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก1ก็ทั้งหมดกำลัง2ทีนึงแล้วยังไงเดี๋ยวเราสรุปก่อนนะขอเขียนมาเลยนะเราก็จะได้ว่าก้อนนี้คือ div 1หารด้วย s บวก1กำลัง2แล้วก็บวก1อาจารย์ได้ก้อนนี้ครับนะและอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าคือด้วยตัวที่แป๊บหนึ่งนะคะสิ่งที่อาจารย์จะหาเนี่ยคือก้อนนี้ของอาจารย์เนี่ยมันไม่มีเลข2นะอาจารย์จะหา loss inverse ตัวเนี้ยอาจารย์ก็เลยจะเอามันย้ายไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นติดลบเนาะติดมันเป็นลบสองที่คูณอยู่ก้อนเนี้ยย้ายมาอีกข้างหนึ่งมันก็เลยย้ายมาหาอันนั้นเองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปค่ะของหนึ่งหารด้วย s บวก1กำลังต่อแล้วก็บวก1ค่ะแบบนี้ก้อนนี้ก็คือ s บวก1ค่ะแล้วก้อนนี้ก็คือs บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ทีนี้อาจารย์ก็เลยหา Laplace inverse ทั้ง2ข้างต่อไปนะคะใส่ปากกาไว้ขยับหน่อยละกัน Laplace inverse นะคะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น1ข้างของที่ออกมานะได้ลบเศษ1ส่วน2ค่ะ Laplace inverse ของdiv 1ส่วนด้วย s บวก1กำลัง2แล้วก็บวก1ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเดิมฝั่งนะลาพาสอินเวิร์สของ s บวก1ตรงนี้ก็เป็น s บวก1กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้ทีนี้อาจารย์ก็แค่สลับค่านะคะอาจารย์เพราะอันเนี้ยคือสิ่งที่โจทย์ถามหาลองไปดูคือลาปาสอินเวิร์สที่โจทย์ถามหานะคะอาจารย์ก็เลยเอาก้อนเนี้ยมาคิดนะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเดี๋ยวอาจารย์คิดเลยนะไอ้ตรงเนี้ยก็คืออาจารย์ก็จะได้ลบเศษ1ส่วน2ค่อยๆคิดนะอาจารย์จะไปดูทฤษฎีที่ 5.3.3 ค่ะเขาบอกว่าผลถ้าผลการแปลงลาปาสสักครู่นะแป๊บนึงนะอย่างนี้ค่ะถ้าผลการแปลงลาปาสค่ะFS มีอยู่จริงแล้วเราจะได้ว่าได้อะไรเราจะได้ว่าลาปาสของ t กำลัง n ft มันก็จะคือลบ1ยกกำลัง n ค่ะแล้วอันนี้ div n ครั้งของ div n ครั้งเนาะของ FS ทฤษฎีต่างกันหรือมีความชันก็ต่างกันเรามาดูเนาะซึ่งตอนเรามองเนี่ยค่ะตัดคู่นั้นเราอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยมันเกิดจากการดิฟเราสังเกตนะคะตัวเนี้ยของเราอะค่ะมันก็คือตัวนี้นะลบ1
ยกกำลัง ft ของเราคือตัวนี้นะคะเราจะได้ก้อนเนี้ยเป็นตรงนี้เลยนะลบ1ยกกำลัง1เพราะมันดิฟ1ครั้งนะคะแล้วตัวนี้ก็ t กำลัง1ค่ะพอมองเห็นไหมเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวถ้าใครพอยังมองไม่ค่อยเห็นภาพเนาะอาจารย์ก็จะ take Laplace inverse ทั้งสองข้างของสมการเป็นขึ้นนะคะ Laplace inverse ที่ลบ1ยกกำลัง n ลบ1กำลัง nแล้วก็ดิฟ fs เพราะฉะนั้นเนี่ย Laplace inverse กับ Laplace เนี่ยก็จะหายไปนะคะแล้วทีเนี้ยลองมองของเราสิอันเนี้ยตรงนี้เนาะ Laplace inverse ของการดิฟเนี่ยค่ะ Laplace inverse ของการดิฟนะคะอาจารย์ก็จะได้ t กำลัง n แล้วตัวนี้ก็ Laplace inverse ของตัวนี้ซึ่งก้อนนี้ค่ะมันจะเป็นบวกหรือมันเป็นลบใช่ไหมคะเราก็ได้ตรงนี้ค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วตรงนี้ก็คือ Laplace inverse ของ width fs ค่ะจริงๆก้อนนี้จะเอามาคูณหรือมาหารมันก็มีค่าคำตอบเท่ากันเนาะเพราะว่ามันก็แค่บวกหรือลบนะคะแต่อาจารย์เอาไว้ข้างบนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันตรงนี้กำลัง1 t ก็เลยกำลัง1ค่ะแล้ว f t มันเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อนะคะเราก็เลยค้างไว้ก่อนละกันว่าตรงนี้มันก็เป็นรับLaplace inverse ของเศษ1ส่วนเรามาสังเกตนะตรงนี้ก็เป็น s ลบลบ1กำลัง2แล้วก็บวก1กำลัง2นะคะทำไมต้องเขียน1ให้เป็น1กำลัง2ด้วยไม่รู้พอจำกันได้ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบลบลบก็กลายเป็นบวกเลยนะก็เลยได้1ส่วน2แล้วก็ตรงนี้ก็ t ตัวเดียวพอจำได้หรือเปล่าตรงเนี้ยค่ะก็คือ e กำลังอันนี้ a อะค่ะ at ก็คือลบ1 t แล้วไอ้ตรงเนี้ยที่ s กำลัง2แล้วมีตัวเลขกำลัง2เนี่ยแต่มันเอาตัวหลังไปใช่ไหมมันก็จะเป็น sin ตัวหลังเนี่ยค่ะ b ก็คือเลข1แล้วก็ t เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้เศษ1ส่วน2 t e กำลังลบ1 t แล้วก็อันนี้คือคำตอบของ Laplace inverse ก้อนนี้ค่ะถัดไปนะคะมาดูตัวอย่างที่ 5.4 ขอโทษนะคะตัวอย่างที่5.4.13 ค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะหา Laplace inverse s บวก2แล้วก็หารด้วย s กำลัง2คูณกับ s บวก3นะคะดูที่ค่ะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็แค่ทำแบบนี้ได้ไหมอาจารย์เขียนเป็นเศษ1ส่วน s บวกแล้วก็ค่อยคูณกับ s บวก2แล้วก็หาร s กำลัง2ความหมายเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับตรงนี้เลยนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยทำเป็นเศษ1ส่วน s บวก2เหมือนเดิมอาจารย์เปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้นะอาจารย์ก็เลยเอา s ส่วน s กำลัง2ตัวนึงแล้วก็2ส่วน s กำลัง2ตัวนึงยังคงเดิมนะคะข้อนี้ก็จะเป็นเศษ1ส่วน sเนาะตัวนี้ก็จะเป็น2ด้วย s กำลัง2เดี๋ยวมันจะมีผลต่อการหาคำตอบเป็นไงสักอย่างหนึ่งเนาะ x บวก 8
อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นเศษหนึ่งส่วน s คูณกับ s บวก3อันนี้ก็2เองนะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น s กำลัง2คูณกับ s บวก3ทีนี้อาจารย์จะหาลาปลาสอินเวิร์สจำหาอะไรแล้วกันเนาะอาจารย์จะหาลาปลาสอินเวิร์สของโจทย์ก็คือ s บวก2หารด้วย s กำลัง2แล้วก็ s คูณ3 s บวก3บวก3โอเคค่ะอันนี้มันก็จะเป็นดูเนาะลาปลาสอินเวิร์สของเศษ1ส่วน s คูณกับเศษ1ส่วน s บวก3มันจะเป็นทฤษฎีหนึ่งก้อนนี้ก็จะเป็นเป็นข้างของที่ออกมาเนาะลาปลาสอินเวิร์สอาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วน s เพราะฉะนั้นอาจารย์จริงๆอาจารย์มี s สองตัวมั้งอาจารย์ก็ดึงแล้วก็มีเป็น s แล้วก็ s บวก3ค่ะบวกซึ่งถึงตรงเนี้ยค่ะเราจะต้องไปแยกเศษส่วนย่อยเราถึงจะทำได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้สมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ก็ไปแยกเศษส่วนย่อยอาจารย์ก็มาพิจารณาแบบนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วน s คูณกับ s บวก3อาจารย์แบ่งเป็นเศษส่วนย่อยอาจารย์จะได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น s แล้วก็ด้วย s บวก3เพราะฉะนั้นตัวแปรที่อาจารย์จะใช้ที่จะไปหาเนาะ a คืออะไร b คืออะไรนะคะเป็นค่าคงตัวค่ะหลังจากอาจารย์ให้สมการแล้วไปสมการที่3อาจารย์ก็บอกว่าเอา s คูณกับ s บวก3คูณตลอดเขียนก่อน s คูณกับ s บวก3คูณตลอดด้วย s แล้วก็ s บวก3a หาร s เนาะคูณด้วย s แล้วก็ s บวก3 b หารด้วย s บวก3คูณด้วย s แล้วก็ s บวก3เพราะฉะนั้นอันนี้หารหมดอาจารย์ก็เลยได้เลข1นะคะอันนี้อาจารย์ได้ s หายไปอาจารย์ก็จะได้ a s บวก3ก้อนนี้หายไปอาจารย์ก็จะได้ b s นะคะก็คูณเข้าไปได้ a s คูณเข้าไปอีกก็ได้สอง a แล้วก็บวก b sอาจารย์ก็จะดึงตัวร่วมกลุ่มที่อยู่กับ s นะคะอาจารย์ก็จะได้ว่าเอา s ไว้ข้างก็เหลือเฉพาะ a เอา s ไว้ข้างหลังก็เหลือ b ตรงนี้ก็บวก3ค่ะอาจารย์ก็จะเทียบสัมประสิทธิ์อาจารย์ขอเขียน0 s บวก1อาจารย์เทียบสัมประสิทธิ์หน้า s ทางซ้ายคือเลข0หน้า s ทางขวาก็คือ a บวก b อาจารย์ก็จะได้ว่าศูนย์เนี่ยเท่ากับ a บวก b ต่อไปเอาเป็นค่าคงที่เฉยๆอาจารย์ก็จะได้1เท่ากับ3 a เพราะฉะนั้นอาจารย์จะหา a a ของอาจารย์ก็คือได้1 3คูณหนูก็เลยย้ายลงมาหารแบบนี้อาจารย์ทราบค่า a แล้วอาจารย์ก็เอามาแทนตรงนี้อาจารย์ก็จะได้0เท่ากับ1ส่วน3บวก bb ของอาจารย์ก็อยู่ที่เดิม1ส่วน3ย้ายมาทางขวาก็เลยเป็นลบ1ส่วน3และอาจารย์ก็เอามาแทนในสมการที่2ทีนี้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์แทนค่าจำเขียนแทนค่าต่อมาที่สมการที่2ก่อนจากที่อาจารย์มีเศษ1ส่วน s แล้วก็คูณกับ s บวก3อาจารย์ก็จะได้7ก่อน k ส่วน s หรือ3ได้ไหมหรือก็ b นะอาจารย์ก็จะได้เป็น a แทนด้วยลบ1ส่วน3 s b ขอโทษ a เป็น1ส่วน3เฉยๆเนาะ b ก็คือลบ1ส่วน3 s บวก b s บวก3นะคะได้แล้วนะอาจารย์จะเอาไปแทนค่าแล้วนะเดี๋ยวก่อนแทนค่าเขียนนี้ก่อนก็ได้เศษ1ส่วน3คูณกับ1ส่วน s ได้เนาะลบเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับเศษหนึ่งส่วนเอสบวกสามก็ได้และอาจารย์ก็ไปที่สมการที่หนึ่งตรงนี้นะคะที่เราติดไว้เขียนซ้ำให้เนาะอาจารย์ก็จะได้ลาปลาสอินเวิร์สของ
s บวก2แล้วก็หารด้วย s กำลัง2แล้วก็ s บวก3ทำหรือยังเขียนก่อนเนาะอันนี้คือ Laplace inverse ของส่วนหนึ่งส่วน s คูณกับส่วนหนึ่งส่วน s บวก3อันนี้เขียนก่อนนะLaplace จริงๆใครทำได้จะทำไปเลยก็ได้นะครับแต่ครูอาจารย์เขียนให้ก่อนจบเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นอาจารย์ใช้ทฤษฎีนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นทฤษฎีที่มีการอินดิเคทจะเขียนทฤษฎีให้ด้วยต้องตัดเสร็จเข้าใจเห็นนะคะอันนี้คือทฤษฎีที่ 5.36 ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงจะหยุดมันปิดปากกันคู่สักคู่ 5.3.5 นะคะก็คือว่าอย่างอาจารย์จะปกติอาจารย์เอามาใช้เลยเนาะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแป๊บหนึ่งนะคะถ้าลาปาส fg ของอาจารย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ fs แล้วจะได้ว่านะคะลาปาสของอินดิเกตตั้งแต่ a ถึง g ของ f x dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ set 1ส่วน h fx แล้วก็ลบ set 1ส่วน h อินดิเกต0ถึง a fxแล้วก็ dx นะคะโดยเฉพาะเมื่อ a เป็น0นะคะเราจะได้ว่า Laplace indicate ตั้งแต่ a เป็น0ใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวอาจารย์มาใช้ indicate ตั้งแต่0ถึง t ของ f(x) dx นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ set 1ส่วน f ของ f(xa มีค่าเป็น0เนาะตรงพจน์นี้ก็จะหายไปเลยเราจะเอาตรงนี้มาใช้นะมันเกี่ยวอะไรกับเรานะคะอย่างอาจารย์ผมถึงให้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เนี่ยค่ะถ้าอาจารย์เทคลาปัสอินเวิร์ตทั้งสองข้างใช่ไหมมี1ส่วน s แล้วเนาะอาจารย์ก็จะได้อินทิเกรตตัวนี้ค่ะอินทิเกรตสักครู่นะสิ่งที่เราจะอินทิเกรตก็คือตัวนี้ fs ตรงนี้มันเป็น s ลบลบ3พอทราบไหมว่ามันจะได้อย่างเงี้ยค่ะอินทิเกรต0ถึง t แล้วตรงนี้ของเรานะคะก็คือ e กำลังลบ3 x ค่ะแล้วก็ dx Laplace inverse นะคะมาดูก้อนนี้บ้างก้อนนี้เราก็จะได้2ขอแทนค่าไปเลยเนาะมันก็คือLaplace inverse ของเซต1ส่วน s ซึ่งก้อนนี้เราคิดมาละเราได้1ส่วน3คูณกับ1ส่วน s ลบ1ส่วน3คูณกับ1ส่วน s บวก3เพราะฉะนั้นอาจารย์จะอินดิเกตเนาะ0ถึง t อินดิเกต e กำลัง u ลบ3 s du ก็ลบ3 sจากเดิม b x เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดิฟลบ3 x ได้ลบ3อาจารย์ดึงมาก่อนได้1ลบ3ติดลบนะอินดิเกต e กำลัง u ลบ3 x du ลบ3 x อาจารย์ก็จะได้ดังเขียน e กำลัง u แล้วก็ใส่ของเขตตั้งแต่0ถึง t
นี้มาดูย้อนที่แปะข้างบนก่อนนะคะอาจารย์

ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นดึงตัวเลขออกมาเลยนะคูณตามเอาตัวเลขเข้าไปแล้วปลาสอยู่เข้าไปหมดเลยนะอาจารย์ก็จะได้สองส่วนสามเกี่ยวกับลาปลาสอินเวิร์ดของ1ส่วน s คูณกับ1ส่วน s นะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลบ2ส่วน3ลาปลาสอินเวิร์ดของ1ส่วน s คูณกับ1ส่วน s บวก3อาจารย์ก็จะใช้ทฤษฎีนี้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ใช่เป็น s บวก3นี่เรามีแค่1ส่วน s เฉยๆ1ส่วน s เฉยๆอาจารย์ก็จะได้เฉพาะตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น2ส่วน3พอจำได้ไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็คือลาปลาสของ1ค่ะจะได้เสร็จ1ส่วน s เพราะฉะนั้นตรงนี้ของอาจารย์ก็เลยอินดิเกต0ถึง t ตรงนี้ก็จะเป็นเลข1ค่ะแล้วก็ปิดด้วย dx เดี๋ยวทดลองก่อนเนาะลบ2ส่วน3เนาะเราเห็นตรงนี้แล้วเป็น1ส่วน s เนาะเราก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง t แต่ตัวนี้นะคะโอเคมันเหมือนกับตัวนี้เลยเนาะมันก็จะเป็น e กำลังลบ3 x นะคะแล้วก็ dx บางคนรู้แล้วก็เมื่อกี้ทำไปแล้วนี่มันก็คือ d ลบ3 x ไปเลยเนาะก็ต้องหารด้วย3ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออินดิเกต1ก็ได้ x เพิ่มมา1ตัวและอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึง t ตอนนี้อาจารย์ก็จะได้บวก2ส่วน9แล้วก็อินดิเกต e กำลัง u du ก็ได้ u กำลัง u และอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึง t เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้เอา3คูณตลอดนี่เพราะว่าอาจารย์เห็นอยู่เป็น9ก็เป็นลบ3 9แทนไปบนก่อน e กำลังลบ3แทนที่ x ด้วย t จะเป็นลบ e กำลังลบ3แทนที่ x ด้วย0อันนี้ก็เป็น2ส่วน3 x เป็น t ลบ2ส่วน3 x เป็น0ก็มีทั้งหมดไปแล้วก็ได้2ส่วน9 e กำลังลบ3แทนที่ x เป็น te กำลังลบ3แทนที่ x เป็น0 e กำลัง0มีค่าเป็น1ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ3ส่วน9 e กำลังลบ3 g ก็ลบ1และตัวนี้ก็ได้2ส่วน3 g แล้วก็บวก2ส่วน9ตัวนี้ก็จะเป็น e กำลังลบ3 g แล้วก็ลบ1นะคะอาจารย์ก็ดึงตัวร่วมอาจารย์ก็จะได้ e กำลังลบ 3t ลบ 1อันนี้ดึงมาแล้วก็เหลือลบ3ส่วน9ดึงมาก็เป็น2ส่วน9อันนี้ก็บวก2ส่วน 3t เหมือนเดิมจริงคุณจะตัดตรงนี้เลยก็ได้นะไม่เป็นไรอาจารย์ก็รวมกันก็ได้ลบ1ส่วน9คูณไป e กำลังลบ 3t แล้วก็ลบ 1ตรงนี้ก็บวก2ส่วน 3t จะจบอาจารย์ขออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคุณมาดูตัวอย่างที่5.4.14อันนี้ก็คือให้หาลาปลาสอินเวิร์ด2แล้วก็หารด้วย s คูณกับ s กำลัง2บวก1ค่ะทำไปเนาะอาจารย์ก็เริ่มเลยถึงนี้เลยเนาะอาจารย์ก็ดึงค่าคงที่ออกไปแล้วก็หาลา

冰的红，红呢？เซเลนเซนเอสเนาะคุณจะเซเลนเซนเอสกำลังสองจุดหนึ่งใช้ทฤษฎีเดียวกับเมื่อกี้เลยทฤษฎีที่ห้าสามจุดหนึ่งอาจารย์ก็จะได้ตัวนี้เป็นอยู่ตัวนี้ใช่ไหมอินดิเกรตตัวนึงถึงชีซึ่งเหมือนกับว่าเราต้องมาสนใจตัวนี้ว่าเราเป็นลาปาสของอะไรซึ่งอาจารย์จำได้ว่าอันนี้มันเป็นลาปาสของทรายจริงมันจะมีค่าเท่ากัน s กำลังสองบวก b กำลังสอง b ตัวหลังตัวหลังก็จะเป็นค่านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นทรายหนึ่งเป็น x เพราะมันเป็น dx อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นสองอินดิเกตทรายก็จะได้เลยของ x ตั้งแต่ศูนย์ถึงที่อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นตรงนี้เป็นสองค่ะแล้วก็แทนชื่อ x ก่อนด้วยตัวชี้ลบก็กลายเป็นบวกก็แทนชื่อ x ด้วยเลขศูนย์ซึ่งคอสศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นตัวนี้คูณกันเนาะสองคูณหนึ่งก็ได้สองไปคูณตรงนี้ก็จะเป็นลบสองคอสสี่แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรื

รัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิด

การอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะแล้วก็เรามาพบกันนะคะในรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนะคะรายการนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่14แล้วนะคะชื่อตอนว่าแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะซึ่งในตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ใหญ่นะคะเราจึงแบ่งเป็นตอนย่อยๆด้วยสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตอนที่1ค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำโดยตรงเลยค่ะน้องๆก็ฟังมาตอนนี้ใกล้จะถึงตอนท้ายๆแล้วนะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจในเรื่องการจัดการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าในชนบทมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กขออนุญาตแนะนำท่านผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการและท่านวิทยากรนะคะขออนุญาตให้คุณกิตติเป็นผู้กล่าวแนะนำเลยค่ะ
1: ครับผมกิตติจารุอารยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคองค์กรมูลนิธิบริหารจัดการภูมิกิจภูมิภาคนะครับวันนี้นะครับท่านวิทยากรหนึ่งท่านที่มาร่วมรายการกับเราคือคุณเผชิญคนละเทศนะท่านเป็นที่ปรึกษามูลนิธิลุ่มน้ำจังหวัดนครปฐมครับอาจารย์
0: ซึ่งน้องๆก็ได้พบกับท่านอาจารย์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในตอนที่8และตอนที่9ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มาบรรยายให้กับน้องๆฟังนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆเนี่ยตั้งใจรอเลยทีเดียวนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวไปพบกับการบรรยายของท่านวิทยากรได้เลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆน้องๆทุกคน
1: ครับ
2: ลูกๆหลานๆ
1: ครับวันนี้เป็นตอนแนวทางนะครับในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับครับวันซึ่งในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่จะพูดถึงแนวทางเลยครับว่าการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำนะครับจะมีลักษณะหรือข้อคิดเห็นข้อแนะนำต่างๆเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสำหรับนักบริหารครับผมจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำนะครับในประเด็นนี้ครับ
2: สวัสดีลูกๆหลานๆทุกคนครับหนูๆน้องๆข้อเสนอที่ผมจะแนะนำแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดของผมคนเดียวนะครับแต่มันเป็นกระบวนการสัมมนาสุขภาพครั้งที่16ในปี2566ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผมเป็นหนึ่งในคณะทำงานของการทำงานประเด็นนี้ดังนั้นเราเริ่มต้นมาตั้งแต่1มกราถึงเมษาเนี่ยเป็นเรื่องของการค้นหาประเด็นและความพร้อมซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องนี้เลยครับแล้วก็พอช่วงเมษาถึงมิถุนาเนี่ยเราพัฒนาทิศทางและขอบเขตต่างๆทั้งประเด็นอื่นๆด้วยน้ำเป็นหนึ่งประเด็นในที่นั้นครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานของการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการน้ำตัวนี้แล้วก็วันช่วงวันที่4ตุลาถึงพฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละจังหวัดนะทุกจังหวัดในประเทศไทยเราเลยแล้วก็มี5จังหวัดนำร่องอย่างที่กล่าวเอาไว้ในตอนที่9นะครับแล้วก็นำเข้าสู่ช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็สังเคราะห์ประเด็นนะครับจัดเวทีสมัชชาระดับชาติแล้วก็นำเข้าสู่สมัชชาชาติอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับขอเฟรมต่อไปนะครับมันกระบวนการต่างๆนี้เป็นขั้นตอนที่ที่ให้น้องๆได้เห็นว่ากว่า 6,900 ชั่วโมงที่ทำงานเนี่ยเรื่องราวต่อไปนี้ถือว่ามีคุณค่าสูงมากและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำเอามติสมัชชาชาติในประเด็นเรื่องการจัดการน้ำเชิงพื้นที่เนี่ยมาแบ่งปันให้น้องๆหนูๆได้รับฟังแล้วก็เพื่อจะได้ร่วมกันติดตามและพัฒนาต่อยอดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการน้ำครับมันในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนี่ยประเด็นอยากจะใช้ข้อสุดท้ายว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าข้อเสนอทางเชิงนโยบายกับผู้บริหารเนี่ยเรื่องของการสร้างการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่เนี่ยเราเน้นคำว่าเชิงพื้นที่ถ้าเราฟังตอนที่9มาเนี่ยเราจะเน้นเป็นเรื่องคำว่าเชิงพื้นที่กรอบทิศทางนโยบายซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ เรามีทั้งตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการน้ำทั้งกรมชลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเราได้ข้อตกลงร่วมกันว่ากรอบทิศทางนโยบายนี่ก็คือการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและกลุ่มเครือข่ายโดยมีแผนบูรณาการกับคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยเราจะเห็นสเต็ปของการทำงานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระดับพื้นที่ซึ่งตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดของแผนยุทธศาสตร์20ปีของชาติเลยนะครับตัวนี้สำคัญทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีสร้างหลักประกันนะครับพื้นฐานในสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะตรงประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการสุขสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยต้องโฟกัสในจุดตรงนี้เลยเพราะกระบวนการทิศทางเนี้ยไม่หลุดเลยนะไม่หลุดมาตั้งแต่ที่เราพูดตอนที่8กับตอนที่9อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับกรอบทิศทางที่เราจะเสนอกับผู้บริหารนะครับต่อไปเลยครับทีนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับสาระสำคัญของทิศทางนี้จะมีเรื่อง6เรื่องด้วยกันอันเรื่องเป็นเรื่องของการหนุนเสริมกระบวนการการสร้างความเข้มแข็งคำว่าหนุนเสริมก็คือมันต้องไปทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีขึ้นนะครับไม่ใช่ไปสร้างใหม่เลยจริงๆมันมีกลไกบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อยู่แต่ต้องไปสร้างการมีส่วนร่วมความเป็นหุ้นส่วนเนี่ยสองคำนะการมีส่วนร่วมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อไปทำอะไรไปจัดสมดุลน้ำไปจัดผังน้ำระดับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าคำว่าสมดุลน้ำและผังน้ำเป็นคำกุญแจว่าถ้าเราเข้าใจน้ำใช้นะสมดุลน้ำน้ำเรามีเท่านี้เราจะใช้อย่างไรแล้วก็เห็นผังน้ำเนี่ยตัวนี้สำคัญมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแต่น้ำเราไม่เห็นผังน้ำเชิงระบบนะไม่เห็นเชิงระบบเพราะตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นชุมชนท้องถิ่นต้องมีข้อมูลระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการทำแผนบริหารจัดการน้ำหลักระดับจังหวัดรวมทั้งถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบทบาทองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยกำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่มีหลักสูตรมีอะไรต่างๆที่จะทำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำอันนี้ก็คือทำตามกรอบที่ทำตามทิศทางกรอบข้อที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็เน้นไปเรื่องกลุ่มเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนแล้วก็เกิดประโยชน์แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จในลุ่มน้ำของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งไปหนุนเสริมเพราะคำว่าหนุนเสริมทำให้เกิดสมดุลน้ำกับผังน้ำแล้วก็เกิดการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันหมายความว่ากระบวนการนี้มันต้องเปิดพื้นที่กลางทำให้ผู้คนหลากหลายที่อยู่ในกระบวนการนี้มาคิดร่วมกันแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันมันหลักสูตรต่อไปเนี้ยองค์กรผู้ใช้น้ำกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำเนี่ยจะต้องถูกเชิญเข้ามาอยู่ในกระบวนการที่ทางทีมวิจัยเนี่ยพัฒนา3โมดูลนะครับ3โมดูลด้วยกันก็คือถ้าผ่านตรงนี้แล้วสามารถจัดการน้ำได้นี่เป็นความฝันของทีมนะ

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกันเลยนะครับ
1: หน่วยงานที่จะเชิญเข้ามานะครับที่มองไว้ครับเป็นหน่วยงานไหนบ้างคร
0: ับ หลักๆนี่กลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นหลักเลยครับกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเน้นทั้งตัวผู้บริหารเชิงนโยบายหรือหลักๆแล้วเท่าที่ส่งกันเข้ามาก็คือกลุ่มช่างกลุ่มอะไรกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยแต่ว่าของเราเนี่ยทุกกลุ่มได้หมดเลยแต่ด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาซึ่งกำลังทำวิจัยมันยังไม่ได้เป็นผลสำเร็จนะช่วง 2-3 สัปดาห์เนี่ยหลักสูตรนี้จะลงไปทำตามกรอบข้อที่1ไปหนุนเสริมเอาไปหนุนเสริมกระบวนการการสร้างความเข้มแข็งเลยต่อไปเป็นข้อที่2ครับข้อที่2นี้พอหนุนเสริมเสร็จแล้วเกิดกลไกแล้วก็ผลักดันให้เกิดการบริการสนับสนุนพื้นที่กลางเนี่ยมั้ยมีคำนี้พื้นที่กลางก็หรือที่เรายกระดับมาเป็นนิเวศกลางพื้นที่กลางนี้เป็นพื้นที่เชื่อมระบบนิเวศของการจัดการทรัพยากรน้ำตามความต้องการอย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตะกี้อย่างตัวอย่างในตอนที่9เราจะเห็นว่ามันมีที่สูงนะครับอย่างเช่นเรายกตัวอย่างของเชียงใหม่กันน่านมาปลายน้ำก็เรายกตัวอย่างของสมุทรสงครามเข้ามานะครับอย่างปลายน้ำทางภาคอีสานก็คืออุบลราชธานีแล้วก็กรณีอย่างของสตูลซึ่งเป็นตัวแทนของน้ำภาคใต้เนี่ยเข้ามานะครับเพราะตัวนี้มันจะต้องผ่านกลไกการทำงานตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำปี61ด้วยเพราะกระบวนการอันนี้จะเน้นไปเรื่องของการทำแผนการมีส่วนร่วมมีพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนมีพื้นที่กลางในการเข้าถึงข้อมูลมีพื้นที่กลางของการที่จะไปทำตามนโยบายของแต่ละจังหวัดเนี่ยตามหลักการการบูรณาการเนี่ยไหมนะตามพระราชกิจสภาว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่บูรณาการ2565นี่เราจะเห็นว่าจริงๆมันมีกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเนี้ยเพียงแค่ว่าพื้นที่กลางตรงเนี้ยจะทำให้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและก็พระราชกิจสฎีกาว่าด้วยพื้นที่เชิงบูรณาการอย่างเหมาะสมเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการพูดคุยกันแล้วมันไปเกิดเรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองไงมันรวมไปถึงว่าเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในเชิงตัวนี้เหมือนกับว่าเซตเอาไว้เพื่อจัดกระบวนการให้เข้าไปสู่ไทยวอเตอร์แพลนนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าสำคัญมากแต่มันจะเกิดการมีส่วนร่วมอย่างมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเป็นความคาดหวังนะครับมันจะเป็นการทำงานผ่านระหว่างท้องถิ่นองค์กรผู้ใช้น้ำกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำเพื่อกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและต่อเนื่องหัวใจที่2อันแรกเป็นการหนุนเสริมอันที่2เนี่ยพอเริ่มเข้มแข็งแล้วผลักดันภายใต้กฎหมายที่มีรองรับอยู่นะทีนี้เราไปข้อที่3นะครับข้อที่3นี้จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมทรัพยากรแบบองค์รวมเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้จะเข้าไปถึงยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะอันแรกนั้นไปหนุนเสริมกระจัดกระจายให้ไปอยู่อันที่สองนำเข้าไปสู่การทำแผนร่วมกันภายใต้การบูรณาการอันที่สามเนี่ยลงไม้ลงมือทำให้เกิดดอกออกผลและนะครับเกิดเศรษฐกิจเกิดคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมเกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรถือว่าเป็นโปรเซสของเรื่องของการกระบวนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่เลยนะครับอันนี้ผมถือว่าดีมากเลยมันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องการเซตคุณค่าของน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมินิเวศของพื้นที่อันนี้พอหนุนเสริมเกิดกลไกเกิดโครงการแล้วก็เกิดปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยผมให้คำนิยามง่ายๆแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ในข้อที่3เนี่ยเราจะพูดถึงภูมิสังคมกับภูมินิเวศซึ่งในตอนที่1เนี่ยเราได้พูดตรงนี้ว่ามันมีการทดลองแล้วและทุกจังหวัดเนี่ยทำผังภูมิสังคมของตัวเองไว้แต่เรื่องระบบนิเวศเนี่ยในผังลุ่มน้ำที่จะขับเคลื่อนระดับลุ่มน้ำผังน้ำของแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยเขาก็มีทำเอาไว้ครับเพียงแค่ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาร่วมกันนะมาสังเคราะห์ร่วมกันแล้วก็สร้างผลผลิตให้มันสูงขึ้นเนี่ยประเด็นของเราก็คือเรายังใช้น้ำสร้างมูลค่าได้ไม่เท่ากับนานาชาติเราใช้น้ำมากแต่ได้ค่าตอบแทนกลับมาน้อยเกินไปตอนนี้เป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนนะครับพวกเราทุกคนเลยอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการลดภัยพิบัติด้วยซึ่งเรากำลังใน5ปีนี้เรากำลังจะเจอเรื่องนี้มันการบริหารเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของความมั่นคงทางด้านน้ำแล้วก็เรื่องของการยกระดับไปสู่การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ก็คือต้องไปถึงเรื่องแก้แล้งแก้ท่วมแก้จน3ตัวนี้เลยนะแก้แล้งได้แก้ท่วม

0: ได้แก้จนได้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปสร้างมูลค่าที่เพิ่มได้แล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนี่ก็คือเป็นทิศทางที่มันจะต้องไปให้ถึงในข้อที่3ที่จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2566ที่ผ่านมาต่อไปเป็นข้อที่4ครับข้อที่4นี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความตระหนักมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำการมีส่วนร่วมและสร้างตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสียเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้ำในกระบวนการผลิตทั้งหมดมีน้ำเสียเกิดขึ้นแต่น้ำเสียคนไม่ค่อยชอบพูดถึงนะและพูดถึงก็มักจะเป็นเรื่องของอาการบ่นๆกันแต่ว่าในทิศทางนี้มันจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียแล้วก็ลดสภาวะของน้ำเสียนำน้ำเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ก็คือให้เห็นตระหนักถึงว่าในวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องใช้น้ำมากขึ้นคนมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยแต่น้ำเราไม่พอใช้เราจะต้องคิดถึงเรื่องน้ำเสียและนะต้องคิดน้ำเสียแล้วก็เริ่มต้นที่บ้านสถานประกอบการอุตสาหกรรมคือต้องให้ความสำคัญอย่างโจทย์ที่เคยถามผมว่าน้ำเสียมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากระบบตรงนี้แหละและระบบการจัดการน้ำเสียของชุมชนแล้วก็เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์รวมทั้งเรื่องของการปล่อยน้ำเสียแล้วที่ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องขยะและเรื่องสารเคมีเนี่ยโอ้โหยังเป็นเรื่องของการพลวัตแต่เรื่องขยะเนี่ยไม่เห็นตำตาเลยนะท
1: ุ
0: กที่ที่น้ำท่วมอะไรขยะเนี่ยเป็นต้นเหตุเยอะแยะมากเลยขยะอันตรายก็เริ่มเข้ามาสู่ในระบบนิเวศเรามากขึ้นนะของใช้จากเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตเราเนี่ยกลับกลายเป็นของที่กลับมาสร้างผลกระทบให้กับเราแหล่งน้ำธรรมชาติของเราเพราะฉะนั้นในข้อที่4เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องจัดการน้ำเสียกับสิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้น้ำเสียน้ำนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องอันเนี้ยถือว่าผมว่าสำคัญนะถ
1: ือ
0: ว่าสำคัญมากเลยข้อ4เนี่ยต่อไปข้อที่5นะครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการใช้การพัฒนาระหว่างการบำรุงรักษาการฟื้นฟูตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเลยแต่ว่าเท่าที่อยู่คุกคลีอยู่กับวงการเนี่ยยังมีคนทำโครงการเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพลนด้านนี้น้อยมากเลยครับหรือคนขาดแคลนหรือนักวิชาการขาดแคลนหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมมันมองว่าตรงเนี้ยคือโอกาสของชุมชนท้องถิ่นเลยนะว่าเราอยู่กับชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนั้นการไปฟื้นฟูต้นน้ำฟื้นฟูป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งถูกพื้นที่ลุกล้ำเข้าไปอะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องผนวกพลังเขาเรียกว่าพลังชุมชนพลังท้องถิ่นพลังภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้เข้ามาจัดการตัวเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เรามีต้นทุนของน้ำมากขึ้นแล้วมันนำไปสู่สภาวะการลดโลกร้อนได้ด้วยโลกเดือดได้ด้วยตัวนี้ถือว่า5เนี่ยคือยากมากเลยนะครับแต่ว่าท้าทายมากแต่ว่าสำคัญมากถ้าเราสามารถกู้ข้อที่5เหมือนเราใช้คำว่ากู้เลยนะกู้สถานการณ์ที่ระบบนิเวศไม่สมดุลตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าสำคัญมากข้อ5ไปย้อนไปข้อ4ไปย้อนไปข้อต่างๆเนี่ยมันเห็นว่ามีระบบความสำคัญหมดเลยแล้วก็สำคัญก็คือเยาวชนและทุกคนในระดับท้องที่เนี่ยต้องได้เข้ามามีส่วนร่วมเขาว่าให้ความสำคัญจากการทรัพยากรน้ำต่อไปเนี่ยการเรียนรู้อนุรักษ์เนี่ยต้องไปถึงเด็กเลยนะเด็กในต่างประเทศเนี่ยที่เขาเจริญด้านนี้แล้วเนี่ยเด็กเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำตั้งแต่เด็กเลยครับเกิดความตระหนักตั้งแต่เด็กมันคีย์เวิร์ดมันเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องสร้างความตระหนักสร้างการเรียนรู้ทุกระดับเลยนะเพื่อให้การรักษาสมดุลน้ำในระบบนิเวศและสมดุลปริมาณน้ำต้นทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะมีแต่นักวิชาการด้านการจัดการน้ำเยอะๆอย่างเดียวไม่ได้ชุมชนท้องถิ่นคือว่าข้อนี้ถือผมมองถือว่านี่คือโอกาสเลยนะนี่คือโอกาสและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือการขับเคลื่อนด้วยวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ในแวดวงการศึกษาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่มันจะต้องเชื่อมโยงกันเป็นเชิงระบบและนักวิชาการเองต้องลงมาร่วมมือทำวิจัยร่วมกับท้องถิ่นเรื่องการสร้างมีส่วนร่วมการปฏิบัติการโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถเน้นการแก้ไขปัญหาได้จริงและก็ทั้งระบบได้จริงก็คือบางทีนักวิชาการมีองค์ความรู้นะแต่ว่านักปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยต้องเข้ามาช่วยและชุมชนต้องเข้ามาช่วยแล้วก็มันจะได้ทั้งความรู้และภูมิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาตามปณิธานของแผนยุทธศาสตร์ชาติเลยข้อนี้ถือว่าสำคัญมากสำคัญมากเลยมันทั้ง6ข้อนี้ก็คือเรื่องของก การสร้างการมีส่วนร่วมทิศทางที่ทั้งประเทศเนี่ยเขาจะทำกันแล้วก็ในสมัชชาชาติปี2567เนี่ยเราต้องมารายงานความก้าวหน้าด้วยนะซึ่งผมก็ต้องไปรายงานด้วยว่าเนี่ยผมได้มาออกสื่อตรงนี้ผมได้ทำที่นครปฐมผมได้ไปทำที่ไหนผมไปทำอะไรอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องไปรายงานโดยเฉพาะนครปฐมเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันให้เป็นต้นแบบเลยเพราะแนวทางการสื่อสารสู่ชุมชนออนไลน์ไอ้ตัวเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าในกรณีที่ปีน้ำท่วมใหญ่ปี2554เนี่ยผมทำหน้าที่สื่อสารกับสาธารณะแบบโอ้โหเหนื่อยมากแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากส่วน2564ที่ผ่านมานี่ถือว่าหนักมากเลยนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีหน่วยประสานงานของสธนช.ท่าจีนเนี่ยเข้ามาแต่พอปี2565เนี่ยผมเบามากเลยเพราะว่าทั้งทีมประสานของสธ.ลงมาในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดกลไกเกิดพื้นที่กลางในสื่อออนไลน์นะครับการสร้างการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นโดยส่งผ่านในรายงานสถานการณ์น้ำอันนี้มีจริงๆถ้าเปิดดูตอนนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าฝนมันมาตรงนี้นะมันจะหมดแรงตรงนี้มันจะเข้ามาตรงนี้มันจะโจมตีตรงนี
1: ้
0: ซึ่งได้ปรากฏมากเลยโอปามันตายที่ท่าจีนเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำท่วมตรงนี้ผักตบชวาตรงนี้ตรงนี้ชาวบ้านเขารายงานได้มาหมดเพราะฉะนั้นมันมีพื้นที่กลางในการพูดคุยกันส่งผ่านข้อมูลกันมันก็ทำให้หน่วยราชการเนี่ยต้องลงไปเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ทำที่นครปฐมผมว่าจังหวัดอื่นเขาก็ทำนะแต่อันนี้ทำเป็นเชิงระบบเลยนะครับ
1: ครับ
0: วงภาพต่อไปเลยอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าใช้ Facebook ด้วยสื่อสารหลายช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง LINE กลุ่มทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะนครชัยศรีที่เรากำลังจะพูดคุยกันในที่นครปฐมเนี่ยก็คือเขาจะเป็นปมประเด็นที่จะได้รับผลกระทบเป็นไข่แดงของปัญหาการจัดการคือน้ำอะไรก็จะลงมากองอยู่ตรงนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นการสื่อสารทาง Facebook เนี่ยก็ทำให้ข้อมูลมันไหลออกไปข้อมูลเขาไหลมาหาข้อม
1: ู
0: ลราชการเข้ามาเข้าถึงได้ทั้ง LINE ทั้ง Facebook เนี่ยเข้าถึงได้แต่ว่าหน่วยงานราชการก็ทำขึ้นมาภาคประชาชนก็ทำขึ้นมาเนี่ยสมัยเนี้ยดีครับดีใช้ได้เลยต่อไปครับ
1: ก
0: ็นะครับอันนี้แนวทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีพื้นที่พูดคุยกันมีพื้นที่นี่ที่ผมพูดพื้นที่กลางนะแล้วก็มีการศึกษาร่วมกันจนกระทั่งเราเห็นเลยนะครับว่าเอ้ยนครปฐมเราอะมีความเสี่ยงอะไรตรงไหนจะจัดการอย่างไรแล้วก็มีพื้นที่กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็มีพื้นที่ในการตอบคำถามได้ฉับไวไม่ต้องรอหน่วยราชการและหน่วยราชการก็อยู่ในรายกลุ่มอยู่แล้วทั้งลุ่มน้ำเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะข้อมูลมันจะส่งผ่านหากันได้อย่างดีมากๆอันนี้เราสามารถทำได้เริ่มทำได้แล้วก็เชื่อมโยงหากันและเราก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแหละนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆนะนี่ก็คือเรื่องของการที่จะวางแผนการทำงานแก้ไขปัญหาของจังหวัดเราเองทั้งระบบซึ่งเป็นทำไมถึงต้องยกตัวอย่างนครปฐมเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทำการเป็นเชิงระบบซึ่งหนูๆน้องๆก็สามารถเรียนได้เมื่อปัญหาเราชัดเจนประเด็นเราชัดเจนข้อมูลเราชัดเจนเนี่ยหน่วยราชการก็ลงมาเองนี่ลงมาในระดับประเทศเลยนะครับท่านรองนายกลงมาเลขาสธนช.ท่านสุรศรีลงมาคนนู้นคนนี้ลงมาก็เมื่อข้อมูลเมื่อมีประเด็นไม่มีการสื่อสารเนี่ยเขาก็เห็นปัญหาแล้วเขาคลี่คลายปัญหาได้ไวมากเลยครับปี64ปี65เนี่ยนครปฐมคลี่คลายปัญหาได้ไวเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยส่งถึงรองนายกได้ อะไรได้เนี่ยไวมากเลยครับมันปัญหาเชิงระบบเหล่านี้การสื่อสารถือว่าสำคัญมากครับขอภาพต่อไปนี่ก็เป็นโจทย์เห็นทีนี้การสร้างความเข้าใจกฎหมายเนี่ยเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าเราก็ต้องทำเรื่องสิชุมชนในการใช้น้ำเนี่ยตอนนี้ที่ได้เกริ่นเอาไว้ในตอนที่9ก็คือเรามีการทำในวิจัยหลักสูตรเนี่ยครับเนื่องจากว่าตัวกฎเรื่องของการใช้น้ำนี่แค่กฎหมายบางตัวเองนะในเรามีพระราชบัญญัติน้ำเรามีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนซึ่งก็มีบทบาทและหน้าที่อยู่ด้วยแล้วก็มีการผังเมืองเขาก็มีเรื่องน้ำนะเดี๋ยวนี้ผังเมืองต้องมีผังน้ำอ่ะเรื่องนี้เราจะต้องมีพื้นที่ในการที่นำบูรณาการเอากฎหมายเชิงระบบที่มันเกี่ยวข้องกันเชิงระบบเนี้ยลงไปสู่เวทีนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะทำงานซึ่งในส่วนผมพี่ว่าสภาองค์กรชุมชนตำบลเองเครือข่ายเองถ้าได้เห็น
1: ศึกษา
0: แล้วก็เชื่อมโยงศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วก็ลงไปเชื่อมโยงตัวนี้จะสำคัญมากอันนี้เป็น ในขณะเดียวกันเราก็ทำอยู่ของเฟรมต่อไปเลยนะครับ
1: อาจารย์ครับจริงบทบาทของสภาองค์กรชุมชนเท่าที่ผมได้ศึกษาดูนะครับ
0: ครับ
1: เรามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พูดถึงบทบาทโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติถิ่นเรื่องของการใช้สิทธิชุมชนเรื่อง

0: ของการดูแลชุมชนบ้านเกิดของตัวเองอย่างไรนะครับตัวนี้แล้วก็เอานำปัญหาเหล่านั้นสรุปประเด็นไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาช่วยเหลือในพื้นที่นะกลไกเหล่านี้อาจารย์คิดว่าดีไหมครับ
1: กลไกเหล่านี้ดีครับแต่ว่ามันขาดพื้นที่ในการเชื่อมเข้าไปผมคิดว่าโอกาสที่จะเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มผู้ใช้น้ำนี่แหละถ
0: ้
1: าหากสภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ยมีทุกตำบลอยู่แล้วเปิดพื้นที่กลางขึ้นมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยเขาได้มาคุยกันแล้วเขาอะสามารถที่จะเสนอโครงการผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำดังนั้นสภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ยต้องเป็นพื้นที่กลางให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนเน
0: ี่
1: ย
0: ม
1: ีส่วนร่วมในการคิดแล้วข้อมูลเหล่านี้สามารถเสิร์ฟและส่งผ่านไปที่องค์การปกครอง
0: ส่วนท้
1: อง
0: ถิ่น
1: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปสู่อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดได้เนี่ยถ้าปลักกันแค่นี้ได้ไปต่อได้เลยนี่คือเป็นหน้าที่ปั้นตัวพรบน้ำเนี่ยเขาซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ตัวผังเมืองเนี่ยสองพรบเนี่ยเขาดูแลกันและกันอยู่แล้วครับในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเนี่ยเราใช้3ตัวนี้เราพยายามเปิดโอกาสให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเข้ามาเราใช้ตัวพรบน้ำแห่งชาติแล้วเราก็ใช้ผังเมืองเนี่ยให้มันไปด้วยกันได้เนี่ยก็คือเป็นคนใช้กฎหมายประชาชนต้องเป็นคนใช้กฎหมายและข้อมูลเหล่านี้มันก็จะถูกนำเข้าไปสู่ในหลักสูตรเนี่ยนะครับต่อไปเลยนะครับก็เลยเกิดวิพากษ์หลักสูตรกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับว่าตอนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้มหาวิทยาลัย3แห่งเนี่ยหลายภาคส่วนเนี่ยได้ทำหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่จะเข้าไปเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปด้วยกันได้เป้าหมายที่ไปทางก็คือเอาข้อมูลเอาเทคนิคข้อมูลอย่างที่เราว่ากันมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่8ตอนที่9เนี่ยมาปฏิบัติการจริงแล้วก็เสนอเข้าไปสู่ในไทยวอเตอร์แพลนเป็นชุดโครงการได้นี่เป็นความฝันของเรานะแต่กระบวนการเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นกระบวนการวิจัยแล้วผมก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะวิจัยว่าให้เป็นคนประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหลังจากที่ 2-3 สัปดาห์เนี่ยลงไปทดลองใช้หลักสูตรนี้แล้วโดยสามมาอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ว่าเราจะได้มีกระบวนการไปลบจุดอ่อนที่มันเป็นเชิงระบบอยู่เพราะเราพระราชบัญญัติน้ำก็เพิ่งผ่านมาได้5ปีนะเขาก็กำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเราก็มีส่วนร่วมครับภาพต่อไปครับอันนี้เราพูดถึงนวัตกรรมนะผมมองดูว่าตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่ใช่เป็นพระราชบัญญัติการจัดการน้ำที่ดีที่สุดนะแต่ดีมากอ่ะดีในระดับหนึ่งที่ว่ามันเริ่มมีมันทำให้30กว่าหน่วยงานที่จัดการน้ำเนี่ยมีพื้นที่กลางในการที่จะมาเชื่อมระบบความสัมพันธ์กันดังนั้นด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทรัพยากรน้ำเป็นพื้นฐานและการบูรณาการเป็นส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีกลไกซึ่งทำงานกันแล้วก็เป้าหมายก็คือประชาชนประเทศชาติแล้วก็ความมั่นคงของในระดับโลกได้ก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกได้อันนี้ก็คือขอภาพต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผมเห็นว่าองค์กรผู้ใช้น้ำเนี่ยก็คือนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้กำลังถูกพัฒนาตอนนี้จดทะเบียนขอยื่นไว้ตั้ง 3,500 กว่าแล้วครับแต่ก็ได้มาก็ 3,000 กว่าก็ไม่ก็ยังภาคกลางเยอะครับภาคกลางเยอะอยู่ครับแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆก็ยังน้อยอยู่ภาคใต้ยังน้อยอยู่ครับแต่ก็ได้รับการสีเขียวนั่นคืออนุมัตินะครับสีน้ำเงินนั่นคือขอจดแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเป็นนวัตกรรมผมมองว่าเป็นนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสภาองค์กรชุมชนตำบลกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยผ่านช่องทางตัวนี้ได้แล้วถ้าตัวนี้สำเร็จนะตัวนี้เข้มแข็งกันทั้งประเทศต่อไปการจัดการน้ำจะถูกจากเสนอจากล่างขึ้นบนแล้วจากข้างบนก็มีนโยบายจากข้างล่างก็มีแล้วก็ไปบูรณาการร่วมกันนะครับวันนี้ก็คือองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งมีบทบาทนะครับมีบทบาทตามข้อเสนอแนะนี้หลักๆที่จะจดได้ก็คือไม่น้อยกว่า30คนรวมกันก็กลุ่มผู้ใช้น้ำก็สามารถที่จะรวมกันได้แล้วก็ทำหน้าที่มาดูแลสมาชิกของตัวเองแล้วก็ไปทำเรื่องของการฟื้นฟูบำรุงรักษาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อมูลคณะกรรมการลุ่มน้ำได้อนุกรรมการลุ่มน้ำได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานแล้วก็เดินทางต่อไปเด็กที่สำคัญก็คือออกข้อบังคับขององค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำตัวเองได้ด้วยแล้วก็ประสานงานและดำเนินกิจกรรมร่วมมือกับ องค์กรของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้น้ําการพัฒนาการบริหารเนี่ยก็เรียกว่าทํางานเชิงระบบหมดเลยก
0: ็คือ
1: กระจายในพื้นที่เลย

0: แต่ตอนนี้เราต้องทำหน้าที่นวัตกรรมเหล่านี้ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นความฝันของพวกเรานะและสภาองค์กรชุมชนตำบลเนี่ยเป็นพื้นที่กลางในการตรงนี้ได้อันนี้เราก็จะผลักดันต่อไปตามทิศทางของการขับเคลื่อนงานดังนั้นเรื่องขององค์การผู้ใช้น้ำเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาสามารถคัดสรรตัวแทนเสนอแนะตัวแทนเขาจะมีกลุ่มเกษตร3คนกลุ่มพาณิชย์กลุ่มอุตสาหกรรมรวมๆกันเป็นกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำแล้วก็คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ใช้น้ำได้ใน9คนนี้ก็ไปเป็นกรรมการลุ่มน้ำได้คัดไปแล้วก็เข้าไปสู่กนช.คณะกรรมการน้ำนะในฐานะตัวเองเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
1: ใช่นะ
0: องค์กรผู้ใช้น้ำก็จะเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการน้ำนะครับมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิมีอนุนี้นั่นอะไรตามกฎหมายกำหนดไว้แต่ว่ามีพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำครับขอภาพต่อไปทั้งหมดก็จะได้4คนอันนี้ก็คือหลักการของการคัดเลือกของการคัดสรรว่าการจดทะเบียนจะต้องรวมตัวกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดแต่ว่าเราไม่ลงรายละเอียดแต่เราลงว่าเนี่ยคือนวัตกรรมนะขั้นตอนต่อไปครับทีนี้นวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือหลักสูตรชลกรนะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นทีมทำหลักสูตรชลกรแล้วก็อบรมพัฒนาศักยภาพเหมือนกับอบรมพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำแต่เป้าหมายก็คือไปพัฒนาให้วิทยาลัยเกษตรกรรมเนี่ยเป็นฐานที่มั่นในการสร้างนักจัดการน้ำโดยชุมชนซึ่งได้รับความเมตตาจากคุณหญิงดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชนะครับตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและท่านก็ลงไปดูแลวิทยาลัยเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นความมั่นคงทางอาหารของเรานะมีกระจายถึง47แห่งทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นขอย้อนกลับมาตรงที่ว่าก็ได้สานความร่วมมือกับทํา MOU กับสธนช.ซึ่งตอนนั้นท่านประวิตรดูแลอยู
1: ่
0: ท่านประวิตรดูแลอยู่แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าทำงานร่วมกันนะขอภาพต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ท่านสุรศรีท่านประวิตรแล้วก็คุณหญิงกัลยาคุณโชติโสพลพานิชเนี่ยท่านได้ใช้เงินส่วนตัว100ล้านนะครับขับเคลื่อนทำหลักสูตรชลกรตอนนี้วิทยาลัยเกษตรกรรมหลายแห่งเนี่ยได้ผลิตหลักนักจัดการน้ำโดยชุมชนผ่านหลักสูตรชลกรเป็นหลักสูตรปวส. อยู่ในวิชาช่างนะครับซึ่งตอนนี้วิปี2567เนี่ยวิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรกรรมของสุโขทัยเนี่ยได้รับทุน4เรียน2ปีนี่นะ43คนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลิตมาได้200คนแล้วกระจายออกไปนี่ก็คือเป็นผลงานร่วมกันว่าภาครัฐนะกับภาคเอกชนทำงานร่วมกันขอภาพต่อไปเลยนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำรินะครับก็มีการจัดการมีการเคลื่อนไหวของงานที่ว่าน้อมนำเอาหลักการทรงงาน23ข้อของพระองค์ท่านเนี่ยมาจัดการเป็นเชิงระบบแล้วก็ทำงานจัดหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ให้เกิดความสำเร็จครับขอภาพต่อไปครับอันนี้ก็หลักสูตรชลกรจะมี6วิชามีวิชาอุตุมีวิชาการจัดการน้ำเบื้องต้นมีวิชาธนาคารน้ำใต้ดินมีการจัดการน้ำเสียแล้วก็หลักการจัดการทรัพยากรน้ำและดินแล้วก็มีวิชาศาสตร์พระราชานะวิชาที่6ซึ่งเป็นหนังสือเล่มนี้เลยนะครับศาสตร์พระราชาขอภาพต่อไปเลยครับวิชาเหล่านี้อันนี้เป็นวิชาเฉพาะวิชาที่7เลยนะครับวิชาที่6ในหลักสูตรนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นประสบความสำเร็จด้วยดีเนื่องจากว่าย่อยเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่อง
1: ให้เข้าใจง่าย
0: ยากให้เข้าใจง่ายนะครับอย่างตาฟ้านี่ก็คือวิชาอุตุตาน้ำก็คือการจัดการน้ำผิวดิน
1: ชื่อดีครับ
0: ตาดินก็คือเรื่องของการจัดการดินแล้วก็ตาราชการเนี่ยก็ตานักวิชาการก็จะเลือกการจัดการน้ำเสียเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็ตาราชการก็คือเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเขาต้องรู้ส่วนตาสับปะรดก็คือเครือข่ายส่วนตาเงินตาทองนั่นก็คือการสร้างรายได้แก่จนในนี้จะมีหมดเลยมีเรื่องของการเนื้อหาสาระในบทสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนำศาสตร์พระราชามาเปรียบเทียบกับ SDG ซึ่งปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านคิดมาก่อน SDG อีกเยอะนะซึ่งปรากฏอยู่ในเนชัดเจนเปรียบเทียบเลยว่าโอ้ท่านคิดมาก่อนแล้วพระองค์ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากเลยนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะขอภาพต่อไปเลยเป็นนวัตกรรม
1: เดี๋ยวทั้งจบภาพต่อไปผมขออนุญาตให้อาจารย์เราจะนำเสนอวิดีโอวิดิทัศน์สักนิดนึงนะครับ
0: ครับ ครับในวีดิทัศน์ชุดนี้นะครับก็คือโครงการของคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชเนี่ยเราได้ไปจัดการน้ำผิวดินที่บุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์เนี่ยป้าน้อยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากป้าน้อยเป็นชาวบ้านธรรมดานะแต่ลุกขึ้นมานำชุมชนจัดการน้ำได้เนี่ยลองไปฟังป้าน้อยดูนะครับว่าป้าน้อยมีแรงบันดาลใจอย่างไรและสุดท้ายน้ำตาแห่งความปิติของป้าน้อยที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เนี่ยนำความพลังชีวิตสู่ป้าน้อยสู่พวกเราครับเชิญชมครับ

สมัยก่อนนะคะเนาะตั้งแต่ทย้อนอดีตไปประมาณ40กว่าปีพื้นที่ของเรานี่จะเป็นพื้นที่น้ำแรงแล้วก็น้ำหลากน้ำนี่จะไหลเหมือนน้ำตาเลยไหลออกซิบเหมือนน้ำตาเลยเพราะว่าเราเป็นพื้นที่น้ำแรงเมื่อก่อนนี่เขาว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินก็คงจะเป็นหมู่บ้านของน้อยนี่จะเป็นหมู่บ้านที่ทำน้ำกินเลยเพราะว่าเราขาดแคลนตั้งแต่น้ำอุปโภคน้ำบริโภคน้ำทำการเกษตรเราก็ไม่มีทำให้คนในชุมชนนี่คืออพยพไปทำงานต่างถิ่นเลิกจากการเจ็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปุ๊บก็จะออกไปตัดอ้อยกู้มันอะไรไปทำก่อสร้างอะไรเงี้ย

ปี1849ป้าเริ่มเปิดแนวคิดก็คือเริ่มประชุมหารือกันว่าทำไมบ้านเราถึงมีปัญหาอะไรมากมายนะอันที่จริงเราก็เริ่มจังแต่สำรวจหนี้สินทำไมหนี้สินมากหนี้สินมันมาจากไหนเราก็เริ่มวิเคราะห์บางทีเอามาลงทุนในการทำนาแต่พอฝนแรงคิดว่าทำนาแล้วเดี๋ยวได้ข่าวก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่พอสิ้นปีมาปุ๊บหนึ่งเราเจอปัญหาภัยแรงเราขาดน้ำเนาะเราไม่มีแหล่งน้ำเราไม่มีสระแก้มลิงเราอยู่นอกเขตกรมชลประทานเรารับน้ำฝนอย่างเดียวมาได้ดูท่านอาจารย์เรายนต์กิจดอนประมาณปี46ท่านจะสอนเรื่องกระบวนการแนวคิดปี48นี่ท่านเริ่มมาพูดว่าลองคิดดูให้ดีที่ว่าปัญหาหลักของเราน่ะมันคืออะไรในชุมชนอะไรเงี้ยเนาะปัญหาหลักของเรามันไม่ใช่แค่หนี้สินปัญหาหลักของเรามันตั้งแต่น้ำอุปโภคน้ำบริโภคน้ำทำการเกษตรเราก็ไม่มีเราก็เริ่มมามองว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงตอนฝนตกแรกๆเนาะอึ่งร่องกบออกเขียดออกน้ำเต็มท้องแต่เราไม่มีที่กักเก็บน้ำเราก็ปล่อยน้ำที่ต้นทุนที่มาเนี่ยเราก็ปล่อยลงไปละหมาดทั้งหมดที่นี่ถามว่าละหมาดมันอยู่ห่างเราไปประมาณ 3-5 กิโลเราจะเอากลับคืนมาน่ะเอากลับคืนมาไม่ได้เราก็เลยต้องเจอปัญหาภัยแรงอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็มาคุยกันว่าอ๋อมันไม่มีที่ก็เก็บน้ำพอทำนาเสร็จเราก็ปล่อยเกี่ยวข้าวก็ปล่อยทิ้งไปเกี่ยวข้าวก็ปล่อยทิ้งไปดังนั้นเราเจอปัญหาอย่างนี้มาโดยตลอดอ่ะลองสำรวจที่ว่าไอ้เส้นทางเขียนที่ปู่ย่าตายายทิ้งไว้ให้เนี่ย 3.6 กิโลเนี่ยถ้าจะเอาทางเขียนตรงเนี้ยมาทำเป็นคลองส่งน้ำได้ไหมสำรวจคน150ครัวเรือนนี่บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยคนไหนที่เขามีนาลุ่มเขาก็ไม่อยากได้คนไหนที่เจอปัญหาภัยแรงขุดมาเถอะมาเถอะอะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่2ปีเนาะจากการเดินสำรวจจากระดมแนวคิดจนว่าปี50ถึงได้ลงมือขุดหลังจากที่เราขุดไปแล้วปี50ปลายปีนี่เห็นน้ำเต็มสระเห็นน้ำเต็มคลองมีความสุขมากในหลวงนะคะในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงให้แบบอย่างถ้าทุกคนเคยดูของพระองค์ท่านคลองลาดโพนะคะเนาะที่ท่านทําที่เอาเกาะกลางถนนออกแล้วให้น้ํามันไหลเร็วน่ะเราท่านก็ให้คําแนะนํามาว่าลองเอาถนนน้ําเดินไปทําในชุมชนมั้ยท่านได้มา280เมตรแล้วก็ได้มาสร้างเป็นถนนน้ําเดินในชุมชนของเราพอฝนมันตกลงมาปุ๊บโอ้น้ํามันไหลมาบนถนนทั้งเด็กน้อยคนใหญ่ออกมาดูกันตุ้มๆๆคือมันเห็นชัดเจนมากเราสามารถยกระดับน้ําให้ไปเก็บไว้ในสระแก้มลิงได้จากที่เราได้หาน้ํามาแล้วนี่เนาะเราเก็บน้ําส่วนนึงก็คือไปเก็บไว้ที่สระแก้มลิงแล้วก็อีกส่วนนึงก็ปล่อยเป็นน้ําเที่ยวทุ่งแล้วตามครัวเรือนนี่บางครัวเรือนนี่ก็เริ่มที่จะทําธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็สระแก้มลิงของเรานี่เราจะทำแบบธนาคารแบบเปิดด้วยเปิดก็คือเวลาเราขุดเสร็จปุ๊บเราจะเจาะเป็นสะดือเวลาเราเจาะเป็นสะดือลึกลงไปอีกประมาณ 3-4 เมตรให้มันถึงตาน้ำเวลาที่นาแรงเนาะน้ำจากตรงนี้นะมันจะขึ้นมามันจะยืดหยุ่นเวลาเราสูบไปใช่นะมันจะยืดหยุ่นแต่เวลาหนาฝนเวลาน้ำมากมันก็จะกดลงไปในดินตั้งแต่ปี62มาน้ำก็ไม่แห้งป้าน้อยก็ภูมิใจนะที่ถึงเราขนาดนี้ถือว่าภูมิใจแหละคือเราถ้าย้อนไป40ปีนี่โอ้โหเรามหาศาลเราไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้คือภูมิใจคือมีในสิ่งที่เราพอพึ่งพาตัวเองได้ก็อยากให้หลายๆชุมชนนี่ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาบางทีเราจะรอแต่ภาครัฐมาช่วยมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองด้วยบางส่วนที่ลุกขึ้นมาทำได้ก็พากันทำ

0: ครับจากการที่เราเห็นวิดีโอของป้าน้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าชุมชนมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถลุกมาจัดการน้ําในชุมชนเราได
1: ้ครับ
0: ตัวอย่างของป้าน้อยป้าน้อยจบป.4 นะแต่ป้าน้อยมีแรงบันดาลใจป้าน้อยใช้องค์ปัญญาเท่าที่เราศึกษาและถอดรหัสองค์ความรู้ของป้าน้อยมาเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับในเรื่องของการทำงานและกระบวนการของภาครัฐภาควิชาการก็ลงไปสนับสนุนทำให้กระบวนการมันเกิดขึ้นจากสุรินทร์กินน้ำตำไปบุรีรัมย์ตำน้ำกินตอนนี้เหตุการณ์ที่บุรีรัมย์เนี่ยพื้นที่ของป้าน้อยธนาคารน้ำใต้ดินของป้าน้อยการจัดการน้ำของป้าน้อยโดยชุมชนเนี่ยแพร่กระจายไปกว้างไกลมากเลยถือว่าเป็นคุณูปการที่เราเอาตัวอย่างนี้มานำเสนอหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าหากเราลุกขึ้นมาจัดการชุมชนเราเองภายใต้ข้อมูลและการสนับสนุนที่เป็นเชิงระบบที่ดีแล้วเนี่ยเราจะแก้วิกฤตการณ์ของน้ำในชุมชนได้ครับการมีส่วนร่วมถึงว่าสำคัญที่สุด
1: ครับครับวันนี้ผมเห็นท่านอาจารย์ผมนะครับได้ให้ข้อคิดและแนวทางอย่างยิ่งโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยถ้าเรามีเรื่องของข้อมูลมีเรื่องของการมีส่วนร่วมรวมกลุ่มแล้วนำเอาประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับชุมชนตัวเองนั้นนะครับไปพัฒนาหรือไปแก้ไขนะครับบางครั้งก็สามารถจัดการนะครับด้วยตัวเองได้แต่บางครั้งเราต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะต้องใช้งบประมาณบางส่วนมาดําเนินการในการพัฒนาและจัดการโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ํานะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับงั้นกลไกทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามานะครับผมถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการน้ําที่มีคุณภาพอย่างยิ่งนะครับและสามารถไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดการน้ํานะครับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหนุนเสริมการผลักดันการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้อย่างยิ่งนะผมติดใจนะครับที่สมุทรสงครามนะครับเรามีน้ำดีใช่ไหมอาจารย์นะครับน้ำจืดนะครับน้ำเค็มแล้วน้ำก่อยและมีน้ำตัวใหม่นี้ผมเคยได้ยินว่าน้ำเสียครับอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรหรือผู้ที่ใช้น้ำทั้งหมดประสบปัญหานะครับถ้าเราจัดการเรื่องนี้ได้นะครับมันก็ทำให้ปัญหาเราลดน้อยลงไปได้แล้วก็เรื่องของการวิจัยและการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยและโดยเฉพาะการพัฒนาคนเรียกว่าชลกรนะครับที่มีการพัฒนาทำให้นะครับมีประชาชนซึ่งได้รับการศึกษาแล้วมีความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องของแนวทางการพัฒนาครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะน้องๆก็ได้รับฟังการบรรยายของท่านวิทยากรไปแล้วนะคะสำหรับในตอนที่14แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นตอนที่1นะคะเดี๋ยวจะมีตอนต่อๆไปนะคะห้ามพลาดเลยเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องทุ่มเทตั้งใจเนาะเพื่อที่จะได้สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่กระนั้นเองประเทศไทยก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะต้องการการมีส่วนร่วมต้องการเผยแพร่ความรู้ในวิชานี้ไปยังทุกภาคส่วนรวมถึงตัวเด็กๆซึ่งเป็นคนสำคัญเป็นอนาคตของชุมชนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากจะให้ผู้ดำเนินรายการของเรานะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยของอาจารย์กิ๊กในวันนี้นะคะกล่าวให้คำแนะนำน้องๆเกี่ยวกับตอนนี้สักเล็กน้อยค่ะ
1: ครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมได้อยู่3คำครับอาจารย์กิ๊กคำที่1คือแก้แล้ง
2: นี่ค
1: ่
2: ะ
1: แก้ท่วม
2: แก้ท่วม
1: แก้จน
2: แก้จนค่ะ
1: โอ้เป็นแนวทางในเรื่องของการบูรณาการการจัดการน้ำซึ่งการบูรณาการจัดการน้ำนั้นเรามีพื้นที่หรือเวทีกลางนะครับที่เราใช้คำว่านิเวศกลางเพื่อช่วยในเรื่องของการหนุนเสริมช่วยในเรื่องของการผลักดันของการมีส่วนร่วมในการทําแผนนะส่งเสริมให้มีการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อที่จะได้มีวิธีการในการจัดการหรือแนวทางปฏิบัตินําไปสู่ในการแก้ไขปัญหาน้ํารวมถึงเรื่องของการจัดการบําบัดน้ําเสียแล้วคนที่สําคัญคืออันนึงครับอาจารย์ต้นเหตุของน้ําเสียมาจากไหนผมว่าน้องๆเนี่ยสามารถให้คําตอบหรือว่าสามารถช่วยเหลือในเรื่องประเด็นนี้ได้เพื่อลดปริมาณของน้ําเสียที่เกิดขึ้นนะครับต่อจงเรื่องของการพัฒนาบริหารจัดการอนุรักษ์นะครับระบบนิเวศเพื่อสร้างความสมดุลเพื่อจะนําไปสู่เรื่องของการบริหารต้นทุนน้ําที่มีประสิทธิภาพนะครับและการวิจัยการใช้ประโยชน์นะครับในเชิงผลงานด้านวิจัยเนี่ยมาสู่เรื่องของการพัฒนาดูแลจัดการอย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: นี่นะคะท่านอาจารย์ก็ได้ให้คำสามคำไว้เลยนะคะ หนึ่งแก
1: ้แรงครับ
2: สอง
1: แก้ท่วม
2: แก้ท่วมนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือ
1: แก้จน
2: แก้จนค่ะยิ่งประเด็นสุดท้ายตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮานะคะเพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยเลยนะคะซึ่งถ้ามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและการก่อให้เกิดรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการน้ำได้ดีแน่นอนเลยหนึ่งแก้แล้งก็คือจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี2แก้ท่วมน้ำท่วมนี่เป็นปัญหาที่ใครไม่เจอไม่เข้าใจนะคะบ้านทั้งหลังท่วมอยู่ไปไหนก็ไม่ได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะซึ่งเป็นความลำบากเป็นอย่างยิ่งนะคะอันสุดท้ายก็คือแก้จนแน่นอนไม่ว่าน้ำแรงหรือน้ำท่วมเนี่ยประชาชนจะไม่สามารถหารายได้ได้ตามปกตินะคะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็เราไม่สามารถเบื่อมันได้ด้วยนะคะฟังดูแบบโอ๊ยวิชาอะไรเนี่ยจังกิ๊กเอามาสอนเนี่ยนะคะแต่จังกิ๊กเชื่อว่ารู้ย่อมดีกว่าไม่รู้หากน้องๆมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะน้องๆจะสามารถอย่างน้อยอ่ะดูแลตัวเองเตรียมพร้อมอย่างเช่นหน้าแล้งใกล้เข้ามาเนาะเราอาจจะกักตุนน้ำนะคะใส่ตุ่มใส่ถังเตรียมไว้นะคะอย่างน้อยก็ทำให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยมีสวัสดิการของชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะอาจารย์กิ๊กหวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมหรือว่ากำลังจนอยู่อาจจะใช้องค์ความรู้ของเราในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วคุณกิตติแล้วก็อาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตร

เมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียง

ตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็ยังเป็นเรื่องของระบบบริการ Linux Ubuntu อยู่นะครับในครั้งนี้นั้นนะครับเราก็จะสาธิตนะครับการใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่หลังจากที่เราติดตั้งระบบบริการ Linux Ubuntu แล้วนะครับตัว Linux นั้นได้นะครับมีแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับที่ติดมากับระบบบริการแล้วเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่จำเป็นนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานกันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราใช้งานกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องนะครับที่เราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับตัวระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu นะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับว่าเราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆนั้นนะครับได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนั้นนะครับผู้ชมสามารถนะครับเปิดนะครับไปที่ Ubuntu Software Center ได้นะครับซึ่งนะครับในส่วนของ Software Center นั้นนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานนะครับก็จะมี All Software นะครับinstallate นะครับตัวนี้ก็เลือกนะครับว่าเราจะเลือกโปรแกรมประเภทไหนบ้างคราวนี้ในส่วนที่สำคัญนะครับเรามาดูที่ category นะครับก็คือประเภทนะครับหมวดแรกนะครับก็จะเป็นหมวด accessory นะครับหมวด book and magazine นะครับหมวด developer education font นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง system universal access นะครับส่วนหน้าจอในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็จะมี What's New นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆมีแอปพลิเคชันไหนบ้างใหม่ๆนะครับ Top Rate นะครับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมนะครับมีอะไรบ้างเราสามารถคลิกปุ่ม More นะครับดูได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับมี VLC Media Playerนะครับตัวเรทนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นรูปดาวนะครับเป็นสตาร์นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น5ดาวหมดนะครับตรงนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับก็สามารถนะส่วนแอปพลิเคชันใดนะครับที่มีในเรื่องของราคานะครับเราสามารถซื้อแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับอย่างตัวนี้ 19.95 นะครับเป็น US ดอลลาร์นะครับตรงนี้นอกนั้นเนื่องจาก Linux ก็ฟรีอยู่แล้วนะครับก็จะเจอแอปพลิเคชันที่ฟรีเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับมีทั้ง4ดาวครึ่ง5ดาวนะครับ3ดาวครึ่งนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันใหม่ๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ที่ใหม่ๆที่ออกมานะครับก็มีมากมายหลายตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่ออกใหม่นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถค้นหาตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราพิมพ์คำว่าเน็ตนะครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับปรากฏให้เราเห็นนะครับที่เป็นลักษ

ไอคอนเราสามารถเลือกนะครับแล้วก็อินสตอลลงไปได้นะครับหลายตัวด้วยกันนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นเราต้องการติดแอปนะก็คลิกเพียงแค่คลิก install นะครับถ้าเราอยู่ใน user ที่เป็น super user ก็ดีนะครับหรือว่า user ธรรมดาก็ดีนะครับเราต้องรู้จักรหัสนะครับauthenticate นะครับตรงนี้ก็คือเราต้องขออนุญาตติดตั้ง install software ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ root นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการติดตั้งเราต้องรู้จักรหัสนะครับของเรานะครับหรือเราต้องการเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม more info นะครับ more info ก็จะบอกนะครับว่า application นะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็เป็นนะครับ portable puzzle นะครับก็เป็นเกมธรรมดาตัวเล็กๆนะครับก็เรียงนะขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับคราวนี้ถ้าเราจะ install เราก็คลิกนะครับก็ใส่รหัสลงไปนะครับ authenticate นะครับนะก็จะมีแถบบาร์นะครับสีส้มนะครับแสดงขั้นตอนการติดตั้งตัวนี้ก็จะโหลดโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu ให้เรานะครับนอกจากเราจะหาแผ่นโปรแกรมหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมหรือติดตั้งแพ็กเกจต่างๆแล้วนะครับเรายังสามารถติดตั้งโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu ได้นะครับก็คล้ายๆของPlay Store ใน Google นะครับคล้ายๆของ App Store ของระบบการของ Apple นะครับระบบการ Mac นะครับหรือว่าเป็น Market ของ Windows นะครับตัว Ubuntu เองก็ทำซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ไว้ให้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่เราสามารถติดตั้งได้หรือเราจะเป็นซอฟต์แวร์ลักษณะที่เป็น Third Party นะครับนั่นหมายถึงว่าซอฟต์แวร์ต่างหากนะครับที่เราค้นหาแล้วก็เป็นไฟล์แพ็กเกจ Install นะครับนำมาติดตั้งนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยเสร็จนะครับแถบปุ่มตรงนี้ก็จะแสดงคำว่ารีมูฟนะครับเราก็สามารถรีมูฟบอกได้นะครับจากนั้นก็จะมีรายงานนะครับ installed on นะครับวันที่26/12/2016นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เราได้โหลดมาติดตั้งเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็ไอคอนนะครับก็จะอยู่ที่ launcher นะครับแถบบาร์ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมนะครับที่เป็นการเรียงนะครับก็จะเป็นการเรียงพัซเซิลนะครับตัวต่อตรงนี้อันนี้ก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของLinux Ubuntu นะครับค่าย Ubuntu กับค่าย Linux Mint นะครับค่ายเดียวกันนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตั้งระบบบริการ Linux Mint นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Software Center นะครับก็จะคล้ายๆกันสามารถติดตั้งร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็คือตัวในส่วนของ Ubuntu Software Center นะครับอันต่อนะครับเรามาที่แดชบอร์ดของเรานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแถบด้านล่างนะครับก็จะแสดงในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราติดตั้งลงไปนะครับนะมีทั้ง recent use นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใดบ้างที่เรามีการเรียกใช้งานนะครับ installed นะครับมีแอปพลิเคชันใดบ้างที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับเราตัวนี้มีอยู่ทั้งหมด118นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆเห็นนะครับว่าการจัดเรียงหน้าตาของแอปพลิเคชันต่างๆนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นกริดนะครับก็เป็นตารางนะครับลักษณะเป็นกริดเมนูนะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเลื่อนโทรศัพท์มือถือนะครับแอปต่างๆก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือของเราหรือแท็บเล็ตของเรานะครับตรงนี้พอเ
ความรู้สึกจะไม่เหมือนกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างคราวนี้มีแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับ1ก็คือแอปพลิเคชันทางด้านออฟฟิศนะครับซึ่งเอา Ubuntu เองนั้นนะครับได้ติดตั้งชุดออฟฟิศมาให้นะครับชื่อตัว LibreOffice นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งตัว Calculator นะครับImpress นะครับแล้วก็ Writer นะครับตัว Impress ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูหน้าตาจะเหมือนกับMicrosoft PowerPoint นะครับแน่นอนครับถ้าเราใช้Impress นะครับเราลองมาทดลองการใช้งานนะครับว่าจะใช้งานได้เหมือนกับตัว PowerPoint หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือปรับความหนานะครับการปรับสีสันต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือการหมุนโรเทตนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้งานค่อนข้างคล้ายๆกับตัวPowerPoint ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น

สมมุติเราทำป้ายห้ามป้ายแจ้งเตือนห้ามนะครับตัวนี้เราก็ลองดูสามารถสั่งสไลด์โชว์ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใส่ในส่วนของแอนิเมชันนะครับเช่นเราใส่เอฟเฟกต์นะครับอันนี้เป็นลักษณะไดมอนด์ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพก่อนหลังเราก็สามารถจัดได้นะครับจากนั้นก็ลองโชว์ดูนะก็เป็นรูปภาพเลื่อนขึ้นมานะครับจากรูปภาพเลื่อนขึ้นมาเสร็จนะครับก็จะเป็นรูปบอร์ดเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ Impress ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ในส่วนของการแทน Microsoft PowerPoint นะครับนะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทดลองในเรื่องของการแอดไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวอักษรต่างๆนะครับว่าสามารถใช้ฟอนต์ภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับนะแน่นอนครับเราก็เราจะลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะครับแล้วเราก็ฟอนต์นะครับเราก็จะใช้ฟอนต์สารบัญเห็นนะครับอันนี้ก็คือฟอนต์ไทยสารบัญเหมือนกันนะครับตัวนี้

ก็สามารถใช้แทนได้นะครับตรงนี้นะถ้าเราสไลด์โชว์ดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวฟอนต์ภาษาไทยที่เป็นไทยสารบัญนะครับของซิปป้าก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่เราใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวอ็อบเจกต์นะครับอย่างเช่นป้ายห้ามนะครับหรือแม้แต่ออบเจกต์รูปภาพนะครับเราก็สามารถเซฟออกไปเป็นไฟล์อื่นได้นะครับเรามาลองดูการเซฟนะครับถ้าเราเซฟเฉยๆนะครับการเซฟเฉยๆนั้นก็จะเป็นนามสกุลของ ODP นะครับ Presentation นะตัวนี้เป็นไฟล์ของตัว Arrival Office แน่นอนครับถ้าเราจะใส่ว่าเป็น Present 1 นะครับถ้าเราเซฟเลยนะครับตรงนี้เซฟเลยก็จะเป็นนามสกุลนะครับ ODP นะครับซึ่งเป็นของ Impress นะครับเวลาเราเรียกใช้งานนะครับเวลาเราเรียกใช้งานเราก็จะลองมาดูนะครับไฟล์ที่เราเซฟไว้ครับก็อยู่ใน document นะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีไฟล์ present 1 odp นะครับเราคลิกขึ้นมานะครับก็จะเปิดเป็นตัวในส่วนของ label office ตัวนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในเครื่องในสำนักงานเรานะครับที่เขาใช้ตัว microsoft office อยู่นะครับเราต้องการนำไฟล์ powerpoint ตัวนี้นะครับไปใช้ร่วมกับ powerpoint เครื่องอื่นๆนะครับเราก็ต้องมีการแปลงนะครับก็ใช้วิธีการคุณผู้ชมเซฟแอดก็ได้เอ็กพอร์ตก็ได้สมมุติเราเซฟแอดนะครับก็คือบันทึกเป็นอะไรนะครับเราก็มาเลือกฟอร์แมตนะครับซึ่งฟอร์แมตต่างๆนะครับที่ตัว Label Office รองรับนะครับก็จะมีทั้ง Open Office นะครับ Microsoft Office นะครับก็เป็น XML ด้วยนะครับก็เป็นนามสกุล .pptx นะครับซึ่งเป็นชุดออฟฟิศนะ XML นะครับนะหรือถ้าจะเป็นออฟฟิศเฉยๆนะครับออฟฟิศ97 2000 Office XP Office 2003นะครับก็จะเป็นเอกสาร PPT นะตัวนี้ก็เป็นออฟฟิศธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นออฟฟิศที่รองรับนะครับ XML นะครับก็จะเป็น2007 Office 2010เห็นนะครับว่าตัวนี้รองรับถึง Office 2010สมมุติว่าเราเลือกเป็นรูปแบบ Office 2010นะครับเราก็เซฟนะครับเขาก็จะถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเซฟเป็นเอกสารรูปแบบไหนเราก็เลือกใช้นะครับ Use Microsoft PowerPoint นะครับ2007แล้วก็2010ตัวนี้นะครับพอเซฟไปเสร็จนะครับเราลองมาดูที่นะครับก็จะมีไฟล์นามสกุล Present นะครับ1กับ Present1ที่เป็น PowerPoint คราวนี้ตัว PowerPoint ตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูรูปเอกสารนะครับลักษณะไอคอนเขาก็จะแสดงต่างๆแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น default ของโปรแกรม Rival Office นะครับก็จะเป็นรูปกระดานนะครับเป็นรูปจอ presentation นะครับแต่ถ้าเอกสารตัวนี้นะครับเป็นของตัว PowerPoint นะครับนามสกุลไฟล์นะครับที่เป็นตัวบอกชนิดก็จะเป็น PPTX นะครับก็จะเปิดได้เหมือนกันนะครับนะครับว่าถ้า PPTX นะครับซึ่งเป็น Microsoft PowerPoint แล้วเรานำมาเปิดใน Rival Office นะอันนี้ก็คือความเพี้ยนที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูออบเจกต์นะครับที่เป็นภาพเวกเตอร์นะครับตัวสัญลักษณ์เครื่องหมายตัวนี้นะครับก็จะเป็นวงกลมเส้นบางๆนะครับส่วนขีดขั้นนะครับก็จะเป็นบางนิดเดียวนะครับแล้วมาดูที่หน้าที่2นะครับนะครับเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าลักษณะนี้อันนี้คือเอกสารที่เป็นของ PowerPoint นะครับพอเราเซฟแอดออกไปแล้วแล้วเรามาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าความผิดเพี้ยนต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเราไปเปิดในโปรแกรม PowerPoint นะครับเราก็จะสามารถแก้ไขงานต่างๆตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือประเภทแรกนะครับก็คือในเรื่องของ

impress นะครับประเภทที่2นะครับที่ออฟฟิศประเภทที่2ที่ Ubuntu ให้เรามาก็คือตัว calculator นะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตานะครับก็จะคล้ายๆ Excel นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารูปแบบต่างๆนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้งานตัว Microsoft Office ที่เป็น Excel อยู่นะครับเราก็อาจคุ้นเคยนะครับคล้ายๆกับหน้าจอ Microsoft Excel นะครับส่วนนี้ก็จะคือคอลัมน์นะครับคอลัมน์ A B C D E F นะครับส่วนแนวนอนก็จะเป็นแถวนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่สูตรคำนวณต่างๆได้นะครับการเพิ่มจุดทศนิยมนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าต่างๆนะครับก็เหมือนกับ Microsoft Excel นะครับทุกประการนะครับตัวนี้เราหาค่า summary นะครับสูตรก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับนะก็ซัม41นะครับถึง40 45ถึง41นะครับตรงนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับนะเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกค้นหาฟังก์ชันต่างๆได้เมื่อกี้ฟังก์ชันซัมมารีนะครับก็มีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันพื้นฐานโดยส่วนใหญ่สามารถเข้ากันได้กับ Microsoft Excel นะครับก็จะมีบางฟังก์ชันนะครับที่ Microsoft Excel นั้นนะครับมีค่อนข้างโอเคนะครับกว่า LibreOffice นะแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าอีกตัวหนึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีบางส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเหล่านี้นะครับall นะครับอันนี้คือฟังก์ชันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็หาค่าเฉลี่ยนะครับ

อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเอเวอเรนซ์หาค่าเฉลี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับในหมวดหมู่ของฟังก์ชันนั้นก็จะมีนะครับทั้งฟังก์ชันดาต้าเบสฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่นะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับfinance นะครับทางด้านการเงินนะครับก็มีฟังก์ชันพอสมควรนะครับหรือจะเป็นฟังก์ชันmath นะครับทางคณิตศาสตร์นะครับก็มีให้นะครับฟังก์ชันทางตัวอักษรนะครับอย่างบาร์เทคตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่ฟังก์ชันได้ตัวนี้สมมุติว่าเราจะใส่ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวอักษรดูนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถใส่ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าค่าตัวนี้เปลี่ยนนะครับเห็นนะครับฟังก์ชันบาร์เทคก็เหมือนกับ Microsoft Excel นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับฉะนั้นถ้าเราใช้งานส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับสมมติผมลบฟังก์ชันนี้ไปนะครับที่เราใช้งานเกี่ยวกับตัวอันนี้เราเพิ่มนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาค่าตัวนี้นะครับมาพอร์ตกราฟเห็นนะครับว่ากราฟที่ได้นั้นนะครับเราก็จะได้กราฟปรากฏขึ้นมานะครับอาจจะใหญ่นิดหนึ่ง

ไหมครับว่าถ้าเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะครับเราก็สามารถนำประยุกต์ใช้ทดแทนนะครับตัว Microsoft Excel ได้นะครับอันนี้ที่ให้เห็นก็จะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของฟังก์ชันนะครับทางการคำนวณนะครับจะเห็นนะครับว่ามีฟังก์ชันคณิตศาสตร์ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงินวันที่นะครับการพอร์ตกราฟต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นชีต1ชีต2ชีต3นะครับการแทรกชีตนะครับแต่ละชีตขึ้นมานะครับตรงนี้อย่างเช่นการอ้างอิงชีตนะครับอ้างอิงเซลล์ต่างๆนะครับคล้ายๆกับตัวชุด Microsoft Office นะครับ Excel ตัว Label Office ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับวันนี้ถ้าเราเซฟปกตินะครับหรือว่าการบันทึกปกติก็จะเป็นเอกสาร ODS นะครับเราลองเซฟดูนะครับแคล1นะครับพอเราเซฟไปเสร็จนะครับผมปิดโปรแกรมนะครับเราไปดูเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปตารางนะครับแล้วก็มีรูปไอคอนกราฟเล็กๆนะครับเห็นไหมว่าเอกสารจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นชุดในส่วนของตัว Label Office นะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกันนะครับเราต่างสีตัวนึงจะออกสีส้มนะครับถ้าเป็น Excel นะครับใกล้เคียงกับ Excel ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัว Calculator นี้ก็จะเป็นสีเขียวนามสกุลจะเป็น ODS คราวนี้ถ้า Export ออกอะไรได้บ้างนะครับหรือจะเป็น Save As ถ้า Save As เราก็สามารถเซฟเป็นเอกสาร Excel ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นชุดโปรแกรมเดียวกันนะก็สามารถออกเป็นเอกสาร XML Excel 2007 Excel 2010ได้นะครับหรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับจะเป็น Excel 97 Excel 2000XP หรือ2003ก็ได้นะครับสมมุติเราออกเป็น Excel 2007นะครับก็บันทึกไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็น Excel ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตัว X ขึ้นมานะครับเป็นนามสกุล XLS นะเครื่องนี้เราไม่มีชุด Microsoft Office Excel นะครับแต่เราสามารถเปิดได้ด้วยตัว Label Office เราลองดูเปิดเอกสาร Excel ดูนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสามารถเปิดได้นะครับมีตารางคำนวณการอ้างอิงสูตรต่างๆนะครับก็สามารถอ้างอิงได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับสูตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้แทน Microsoft Excel ได้นะครับคราวนี้การ export เป็น PDF นะครับตัว Label Office ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าในการทำงานงานเอกสารของเราถ้าเกิดเราจะส่งไฟล์ไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนำเสนอหรือว่าส่งงานของเราเอกสารของเราเพื่อนำเสนอนะครับเพื่อส่งไปให้ลูกค้าต่างๆนะครับถ้าเราเกิดส่งไฟล์เป็นไฟล์ของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไปเลยนะครับถ้าเครื่องปลายทางไม่มีเวอร์ชันหรือไม่ตรงกับรุ่นนะครับก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถเปิดได้หรือพอเปิดได้นะครับเอกสารก็ผิดเพี้ยนนะครับเรายังสามารถสร้างเป็นเอกสาร PDF นะครับเป็น Portable Document File นะครับขึ้นมาได้นะครับพอเรา Export PDF นะครับเราจะ Export อะไรนะครับ Export ทั้งหมดหรือว่า Export เฉพาะเพจนะครับหรือ Selection นะครับลองทดลองทั้งหมดนะครับ Image ก็เป็น JPEG นะครับ Quality 90% นะครับอันนี้ก็เป็น Useสามารถใส่รหัสไฟล์ PDF ได้นะครับคีย์ PDF form นะครับ PDF แล้วก็ export เลยก็ได้นะครับเขาก็จะถามว่า export ที่ไหนเราก็เอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมของเราดูก่อนนะครับพอเราบันทึกไปนะครับคราวนี้เราลองมาเปิดดูนะครับอันนี้ก็คือเอกสาร PDF นะครับก็จะเป็น cal1 นะครับ .pdf พอเราคลิกก็จะเปิดเป็น

PDF ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีเดี๋ยวนะครับว่าเรามีอยู่2ชีตชีตที่1นะครับแล้วก็ชีตที่2นะครับชีตที่2ที่เราลิงก์ชีตขึ้นมานะครับที่เป็นตัวเลข777ตรงนี้นะครับ

ตัวนี้ที่เราซูมเข้ามาเอาสัก 200% ดูนะครับมาดูชีทที่1นะครับอันนี้ชีทที่1ของเราพอได้ตัวนี้นะครับถ้าเรามีตารางคำนวณหรือว่าเราทำงานทางด้าน Excel นะครับเราก็สามารถปริ้นนะครับเอกสาร PDF ตรงนี้เราก็สามารถปริ้นออกมาได้นะครับก็ไม่ผิดเพี้ยนนะครับเวลาเราส่งงานต่างๆไปให้ผู้รับปลายทางนะครับก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็คือตัวที่2นะครับตัวอีกตัวนึงนะครับที่เราใช้งานกันบ่อยมากนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันทางด้าน Office ก็คือwriter นะครับทุกคนอาจจะคุ้นกันดีนะครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์งานพิมพ์ด็อกคิวเมนต์นะครับก็จะเป็นตัว Microsoft Word นะครับถ้าเป็น Library Office ก็จะเป็น Library Office Writer นะครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้นะครับสามารถแทรกตารางได้นะครับจะเอากี่คอลัมน์นะครับจะเอากี่แถวนะครับนี่นะครับในแต่ละตารางนะครับเรายังสามารถนะครับ insert row นะครับแทรกตารางต่างๆได้นะครับหรือว่าจะใส่แพทเทิร์นสีต่างๆนะครับเราก็สามารถเทสีต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้สีตารางสีเส้นขอบครับเอาสีที่เห็นชัดนิดหนึ่งนะครับสีเงินอันนี้เส้นก็จะเส้นหนาขึ้นนะครับ

เรายังสามารถจัดรูปแบบต่างๆได้นะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมใช้งานตัว Microsoft Word นะครับเราใช้งานตัว Label Office ต่างๆนั้นก็ไม่มีปัญหาสมมุติว่าเราผิดแค่นี้นะครับพอเราจะเซฟส่งงานทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราเอ็กควอร์ดเป็น PDF เลยตรงนี้เราพิมพ์ผมใส่ชื่อว่า doc 1แล้วกันนะครับ doc 1 .pdf นะครับเซฟไปเลยนะครับตัวนี้เราdiscard ตัวนี้ก็คือไม่ต้องเซฟนะครับเรามาดูซิว่าเอกสารเป็นยังไงเอกสารก็จะเป็น doc 1 .pdf สีขาวพอเราคลิกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับเป็น PDF ที่เราได้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเอกสาร PDF ของเราไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับถ้าเราใช้งานในระบบการ Linux นะครับเราก็สามารถใช้งานได้อาจจะเป็น LibreOffice Writer นะครับ LibreOffice Calculator นะครับหรือ LibreOffice ตัว Impress นะครับก็ใช้แทน3ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานทางด้านออฟฟิศนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงพอแต่การใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับคราวนี้ในงานบางครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีโปรแกรมทางด้านกราฟิกเข้ามาช่วยนะครับโปรแกรมทางด้านกราฟิกนั้นนะครับถ้าเป็นตัว Open Source นะครับก็จะมีโปรแกรม GIMP นะครับที่เหมือนกับโปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้ก็จะเป็น GIMP Editor นะครับหน้าตาโปรแกรมทางด้านกราฟิกต่างๆก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับซึ่งผู้ชมสามารถสมมุติว่าเราค้นรูปทะเลขึ้นมาแล้วกันนะครับ

สมมุติเราเอารูปนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพนะครับเพราะบางทีภาพของเรานั้นเราได้มาแล้วนะครับเรายังสามารถตกแต่ง image ได้นะครับคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของรูปภาพนะครับจะเป็นโหมด RGB Gray นะครับ Index นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้นะเราดูข้อมูลรายละเอียดของภาพได้นะครับโปรไฟล์คอมเมนต์นะครับproperty ของภาพก็ resolution ของภาพเท่าไหร่เป็นภาพขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีเทลของรูปภาพนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะเข้าโหมดแต่งภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟลิปนะครับฟลิป horizontal นะครับก็คือหมุนภาพทางแนวนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟลิปทางเวอร์นะครับอันนี้ก็พลิกภาพทางแนวตั้งนะครับสมมุติเราฟลิปทางฮอร์เหมือนเดิมนะครับเรามาดูฟิลเตอร์บ้างนะครับฟิลเตอร์นะครับเราลองดูฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทางด้านกราฟิกนะครับสมมุติ horizontal อันนี้ image ตัวนี้เป็น image ตัวอย่างนะครับเราดูนะครับว่าภาพนั้นจะเบลอขึ้นมานะครับเราลองกดโอเคดูครับภาพก็จะเป็นภาพเบลอขึ้นมาครับเราสามารถ history ย้อนกลับได้นะครับฟิลเตอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นภาพ emboss นะครับที่เป็นภาพฝั่งนะครับความละเอียดนะครับเราลองสามารถดูตัวอย่างได้อันนี้ก็คือการใช้งานตัวกิมนะครับก็คล้ายๆกับ Photoshop คราวนี้ถ้าเราลองเซฟแอดออกไปดูนะครับตอนที่เราอาจจะเป็นเซฟแอดก็ได้นะครับเซฟแอดตัวนี้ก็คือเราจะเซฟออกเป็นนามสกุลอะไรนะครับก็หลากหลายนามสกุลนะครับที่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับนะเป็นกิฟนะครับก็ได้นะครับเป็น JPEG ก็ได้นะครับเป็น PNG ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Photoshop Image ก็ได้นะครับก็คือเราเซฟเป็นไฟล์ Photoshop นะครับแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมกับเครื่องที่มีโปรแกรม Photoshop นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับโดยฟังก์ชันบางตัวก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานหลักๆนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาเป็น JPEG เราตั้งชื่อว่า Test Pick นะครับเป็นนามสกุล .png นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นให้เป็น JPEG แล้วบันทึก

พอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาดูนะครับว่าไฟล์เป็นอะไรบ้างนะครับ

ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้แทนกราฟิกคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราใช้งานนะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีตัวไฟซิลล่านะครับไฟซิลล่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลนะครับตัวนี้ที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็สามารถปิดได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราดูในหมวดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะดูเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเราจะพิมพ์เน็ตก็ได้นะครับSystem Monitorนะครับอันนี้ก็คือดูการทำงานเกี่ยวกับรีซอร์สนะครับการใช้ทรัพยากรของระบบของเครื่องนะครับว่าใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับเมมโมรีใช้มากเท่าไหร่นะครับนะเน็ตเวิร์กทูลนะครับอันนี้เป็นคำสั่งเน็ตเวิร์กเรื่องของทูเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิงเนสแตดนะครับหรือเทรดเล้านะครับอันนี้ก็คือเราเทรดออกไปนะครับหาที่มาว่ามาจากไหนนะครับผ่านอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการเทรดย้อนกลับออกไปนะครับหาว่าเว็บที่เรากำลังเรียกใช้นะครับอยู่ที่ไหนนะครับการสแกนพอร์ตนะครับเรายังสามารถสแกนพอร์ตได้นะครับลุคอัพนะครับก็สามารถดูนะครับว่า IPของโดเมนนี้ IP อะไรนะครับเนมเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างนะครับนะฟิงเกอร์นะครับเป็นเครื่องมือนะครับของตัว Ubuntu ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้นะครับมีอีกหลายตัวนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับคัลเลอร์ก็จะเป็นการแต่งสีนะครับThis Used Analyze ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการ This นะครับการจัดการหน้าจอนะครับ Display นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีให้นะครับโปรแกรมแมป

นะที่คุณผู้ชมดูนะครับก็จะเป็นว่านะครับThunderbirdนะครับเรามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่ตัว Ubuntu มีให้มานะครับการปิดแล้วก็คลิกปิดนะครับThunderbirdนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมทางด้านเมลนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก็จะคล้ายตัว Microsoft Outlook นะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลนะครับเราสามารถสร้างอีเมลขึ้นมาได้นะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องของอีเมลของเรานะครับส่วนเว็บเบราว์เซอร์ก็ตัวนี้ก็คือตัวที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราสามารถใช้งานได้ก็ที่ให้มาก็จะเป็นนะครับตัว Firefox นะครับซึ่งใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของ Mozilla Firefox ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่แถมมากับตัว Linux Ubuntu นะครับอันนี้ก็คือชุดโปรแกรมที่ระบบต่างๆมีให้นะครับครับผมจากที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในส่วนของตัวระบบบริการ Linux Ubuntu นั้นนะครับก็จะให้ซอฟต์แวร์มาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับโดยหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu นะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งลงไปนะครับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราใช้งานกับระบบบริการ Windows นะครับเราสามารถใช้ Ubuntu ควบคู่กันไปได้นะครับงานของเราก็ไม่ติดขัดนะครับจะใช้ใน Ubuntu ใช้บนWindows นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้บน Linux Ubuntu นั้นนะครับเราสามารถใช้ได้เหมือนกับเราใช้บนระบบการ Windows นะครับในวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็ไหลนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
3: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะ

0: บริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมนายรุ่งโรจน์ หนุ่มคลิปก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือว่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบหุ่นหรือว่าในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้ทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่โดยพื้นฐานเนี่ยในทางช่างเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค้อนคีมมีดไขควงนะครับนะตลับเมตรนะครับสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในช่างของเรานะครับซึ่งถ้าเราจะประกอบหุ่นหรือว่าสร้างหุ่นขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนะมันอาจจะมีตั้งแต่พลาสติกนะครับเศษไม้เศษกระดาษนะครับนะวัสดุจนไปถึงอลูมิเนียมเหล็กนะครับนะหรืออะไรอย่างอื่นนะครับคาร์บอนไฟเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราจะสร้างอะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความหลากหลายนะครับเพราะนั้นในเวลาเพียง1ชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถจะพูดหมดได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์เราจะต้องสั่งสมประสบการณ์หรือว่าต้องใช้เวลาในการที่จะคุกคีหรือว่าทำงานเกี่ยวกับมันนะครับเพราะว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างส่วนที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าขั้นสูงขึ้นมาก็ต้องถึงขั้นการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งลักษณะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะนั้นในที่นี้นะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็เราจะพูดกว้างๆแล้วก็เอาเฉพาะบางส่วนนะครับให้แค่พอรู้จักนะครับไอ้ส่วนที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือใช้อยู่แล้วเราก็จะไม่กล่าวถึงนะครับนะซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงเราก็มาดูในเรื่องของจุดประสงค์นะครับซึ่งเราก็ต้องพูดกันทุกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องการทำงานนะครับหรือว่าในการศึกษาเรียนรู้เราจะต้องรู้จุดประสงค์ของรายวิชานะครับนะก็พูดง่ายว่าเราต้องเข้าใจหลักการของหุ่นยนต์มีทักษะในการประกอบนะครับนะเพื่อเมื่อเราเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าตามคำอธิบายรายวิชาเนี่ยให้เราสามารถประกอบได้เพราะนั้นจุดประสงค์เราจึงต้องสามารถมีทักษะในการประกอบนะครับควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นะครับนะเรื่องของเจตคตินะความมั่นใจความภูมิใจนะครับรักงานรักหน่วยงานอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่เราจะต้องพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งเป็นพื้นฐานภายในนะครับในเรื่องของจิตนิสัยในการทำงานไม่ว่าจะความปราณีตรอบครอบปลอดภัยนะครับความตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับลำดับขั้นตอนทำงานนะครับรวมไปถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าโดยปกตินะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทำไปแล้วมันจะเป็นภัยอันตรายเราก็ไม่ทำอันนี้ก็คือหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านได้นำมารวบรวมเรียบเรียงให้เป็นระบบนะครับเพื่อจัดให้เราสามารถที่จะทำงานหรือประสานงานนะครับในระบบงานให้มันเป็นไปตามหลักการนะครับของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนสมรรถนะของรายวิชานะครับก็คือเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับในเกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นสามารถประกอบตรวจสอบและทดสอบการทำงานของวงจรที่ใช้ในการควบคุมหุ่นเพราะนั้นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นความต้านทานตัวเก็บประจุทรานซิสเตอร์ไดโอด IC ต่างๆนะครับนะหรือตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวจับต่างๆที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับนะว่าตัวจับแสงตัวจับเสียงนะครับมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพราะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องเราจึงต้องรู้แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยในขั้นที่เราจะเรียนหุ่นยนต์เนี่ยนะครับหรือว่าในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ที่ประกอบนะครับนะอุปกรณ์

ที่ประกอบที่จะมาทำหุ่นยนต์ถึงขั้นที่จะสามารถให้ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานหรือให้มันแสดงผลออกมาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์หลากหลายนะครับเพราะนั้นเราจะต้องว่ากันเป็นส่วนๆนะครับเราก็ต้องใช้เวลาศึกษากันไปแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันต้องเป็นมาแต่พื้นฐานแล้วนะครับนะนอกจากนี้ก็เรื่องของความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะครับทดสอบการทำงานและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับนะซึ่งมาตรฐานรายวิชาก็เขาบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องสามารถเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับมีทักษะที่สามารถประกอบทดสอบควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำได้นะครับเมื่อเราเรียนวิชานี้นะครับนะถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ทำนะครับมันก็จะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราถ้าเรียนไปแล้วนะครับนะมันก็ต้องทำในส่วนประกอบตรงนี้นะครับนะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกำหนดมาจากคำอธิบายหลายวิชาว่าวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับนะเราจะต้องศึกษาเราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมนะการประกอบหุ่นนะครับนะที่ควบคุมด้วยมือหรือควบคุมอัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลักษณะของการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับอันนี้คือในคำอธิบายหลายวิชาเขาระบุไว้ชัดเจนเพราะนั้นการที่เราเรียนให้ประสบผลสำเร็จนะครับเราก็จะต้องดูคำอธิบายหลายวิชาและการเรียนการสอนถ้าจะเป็นไปตามระบบนะครับให้มีคุณภาพเราก็ต้องนะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของคำอธิบายหลายวิชานะครับแล้วก็มีจุดประสงค์นะครับที่บ่งชี้นะครับไปตรงจุดที่คำอธิบายหลายวิชาบอกไว้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการเรียนการรู้นะครับนะส่วนที่เราจะได้มานะครับมันก็อาจจะจากตำรับตำรานะครับที่คณาจารย์หลายๆท่านได้แต่งไว้นะครับนะมากมายหลายท่านนะครับนะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่ง Google นะครับก็จะช่วยค้นหานะครับนะคำศัพท์หรือว่าการทำงานหรือ YouTube ก็จะสอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะเป็นไดโอดทรานซิสเตอร์นะหรือเฟดมอสเฟตนะครับที่จะมาประกอบเป็นหุ่นรวมไปถึงพวกรีเลย์นะครับนะเยอะแยะนะครับที่จะใช้มาประกอบเป็นหุ่นแล้วก็ตำรับตำราที่มีจำหน่ายอยู่นะครับมากมายนะครับนะเราท่านสามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้านะครับนะจากตำราต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสนใจไกวเรียนก็ต้องลงทุนนะครับอย่างง่ายๆนะครับถ้าไม่ลงทุนมากก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับไม่แชทไม่แชร์อยู่นะครับเราก็ไปเข้าไปค้นหาความรู้จากในส่วนของอุปกรณ์ในแต่ละส่วนไม่ว่าทรานซิสเตอร์นะในแต่ละเบอร์นะครับมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรหลักการตรวจสอบการตรวจวัดการทำงานอุปกรณ์ประกอบรอบข้างเป็นอย่างไรนะครับจะให้ทำงานเป็นสวิตช์หรือทำงานเป็นภาคขยายนะครับไดโอดมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีกี่ชนิดกี่เบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับนะส่วนใหญ่แล้วเราสามารถค้นหาได้จากตำรับตำราต่างๆหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับนะซึ่งที่เราบอกไปเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์นะครับเน้นนิดนึงนะครับหุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ก็มีบางคนใช้กระดาษนะครับแม้แต่กระดาษแข็งหรือพลาสติกเศษขวดน้ำนะฝาน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เอามาทำเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ทำหุ่นยนต์เนี่ยมีมากมายนะครับนะเครื่องมือพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตะไบค้อนคีมไขควงนะหัวแรงเลื่อยนะครับสว่านหินเจียนะครับนะสิ่งเหล่านี้
มันเป็นส่วนประกอบที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างหุ่นนะครับมีมากมายนะครับส่วนเราจะใช้อะไรนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างหุ่นเนี่ยขนาดไหนนะครับนะถ้าเราสร้างด้วยกระดาษนะครับบางทีเราใช้แค่คัตเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ถ้าเราจะสร้างขึ้นที่เหล็กอาจจะต้องมีเครื่องเชื่อมนะครับหรือว่ามีรีเวทนะเพื่อถ้ายึดนะหมุดย้ำต่างๆพวกนี้นะครับนะโดยปกติถ้าพื้นฐานก็คือน็อตที่มาใช้ประกอบยึดส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับนะนอกจากนี้การจะทำก็มีตลับเมตรไม้บรรทัดนะครับระดับน้ำนะครับนะมาเป็นองค์ประกอบในการทำนะครับเพราะนั้นจากแนวคิดนะครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยมันไปไกลแล้วไปรวดเร็วนะครับก้าวหน้าไปจนพูดง่ายว่าสามารถทำอะไรได้มากมายนะครับเพราะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับนะเพราะว่าต่อไปเขาใช้งานกันเราไม่รู้จักนะครับนะรุ่นลูกเราจะต้องมากกว่านี้นะครับจะต้องทำการศึกษาหรือว่าใช้งานเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีหุ่นเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่าแรงงานจะจ้างยากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอันตรายเสียงดังมีสารเคมีนะครับโดยหลักความปลอดภัยของการเป็นอยู่นะครับสวัสดิภาพสวัสดิการนะครับเราก็จะถูกกีดกันนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับนะเราก็จะมีพูดกันมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าโลกเราพัฒนาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้แหละมาแทนนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มาแทนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การสำรวจนะครับนะแม้แต่การก่อสร้างนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันก็อย่างเป็นของเด็กเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับนะซึ่งเอามาให้ความสุขในชีวิตประจำวันนะครับนะในสถานที่ต่างๆบางทีเขาก็จะมีหุ่นให้บริการนะครับนะซึ่งมากมายนะครับนะไอ้ที่เราสร้างกันเบื้องต้นนี่ก็เอาไว้เล่นสนุกสนานนะครับวิ่งซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาหลักการนะครับแต่มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสร้างเป็นชิ้นงานนะครับแล้วก็เข้าใจหลักการทำงานนะครับเราจะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับนะซึ่งในการทำงานจริงๆเนี่ยในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความหลากหลายนะครับในรูปแบบที่สามารถที่จะมาใช้งานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการให้บริการอะไรพวกนี้นะครับนะวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับนะการวัดค่าแรงดันวัดค่ากระแสนะครับแล้วก็ค่าต่างๆในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับนะซึ่งจริงพวกนี้เราจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนในวิชาเครื่องวัดนะครับนะซึ่งเราก็สามารถที่จะวัดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนะการบัดกรีนะครับนะบางคนก็คิดว่ามันง่ายนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับนะแต่บางคนถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ก็อาจจะบัดกรีมันไม่ได้บัดกรีมันไม่สวยงามนะครับและไม่อยู่นะครับก็มีนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์รายคาบเราก็จึงพูดถึงวิธีการเลือกเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานนะครับการวัดค่าแรงดันค่ากระแสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้หัวแรงบัดกีนะครับนะเบื้องต้นได้นะครับนะซึ่งตรงนี้บางคนบอกไม่ต้องสอนนะครับนะง่ายๆแต่บางทีก็ทำไม่ถูกขั้นตอนเหมือนกันนะครับลักษณะงานที่ออกมาอาจจะไม่สวยงามนะครับพอกเป็นก้อนขี้หมานะครับนูนเปืองนะครับนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ว่ากันมานะครับนะในการสร้างหุ่นนะครับนะในเพียงที่เราบอกว่า1สมองกับ2มือนะครับบางครั้งมันไม่เพียงพอนะครับที่จะมาสร้างหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องใช้
วัส

ูอุปกรณ์ที่เลือกมาหรือว่าสรรหามาเพื่อให้สามารถทำงานได้นะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นการประกอบหุ่นไม่ว่าจะเป็นส่วนของโครงสร้างส่วนการเคลื่อนไหวนะครับส่วนของตัวจับนะครับหรือที่เราเรียกว่าส่วนสมองที่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับหรือจะควบคุมการทำงานของหุ่นให้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับนะทั้งในด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาควบคุมนะครับล้วนจะถูกสร้างขึ้นมานะครับนะให้มีคุณสมบัตินะครับแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้จึงมีความจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องศึกษาคุณลักษณะคุณสมบัติหรือหน้าที่ของมันนะครับนะเพราะว่ามันต้องสามารถตรวจสอบและทดสอบได้นะครับเมื่อเราสามารถตรวจสอบทดสอบได้เราก็ต้องเข้าใจรู้ถึงโครงสร้างเบื้องต้นนะครับเพื่อเราจะวัดมันว่าขานี้คือขาไหนใช้งานอย่างไรนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็มีรูปภาพให้เราดูเทียบรูปนะครับบางทีไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายถึงขั้นรู้โครงสร้างพอต่อไปเสียบใช้งานได้ก็จบนะครับนะซึ่งมันก็ได้แค่นั้นนะครับในขั้นสูงๆไปถ้าเราจะไปทำงานอื่นเอาไปประยุกต์งานอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาพูดถึงนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของหุ่นนะครับในเรื่องของพวกแมคานิกนะครับของภาคไดเวอร์ก็คือส่วนที่จะขับเคลื่อนนะครับภาคควบคุมเซ็นเซอร์นะครับก็คือส่วนที่จะตรวจจับและอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคจ่ายไฟนะครับที่จะจ่ายให้หุ่นยนต์ทำงานนะครับในเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องเอาความรู้ทั้งวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาผสมผสานและรวมไปถึงพวกกลไกนะครับที่จะมาประกอบเป็นหุ่นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงแม็กนะครับเพื่อมาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์นะครับเครื่องมือแต่ละอย่างนะครับที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบควบคุมนะมันก็จะต้องดีมีประสิทธิภาพดังนั้นของที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเรื่องของความรู้ความสามารถของเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ความชำนาญมีทักษะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเราไม่มีความรู้นะครับนะเนื่องจากความหลากหลายของมันจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เราจะทำงานเกี่ยวกับมันได้นะครับในเครื่องมือทั่วไปที่เราพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมไขควงอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งเป็นเครื่องมือทั่วไปที่เราใช้นะครับเราต้องอย่างเช่นครีมตัดนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆเราก็ใช้สำหรับการตัดขาอุปกรณ์นะครับพวกเมื่อเราบัดกีไปแล้วนะครับพวกนี้ก็ต้องเลือกที่มันมีความคมไม่ทื่อเพราะถ้าเกิดมันทื่อนะเนี่ยบางทีเวลาไปตัดก็จะทำให้รอยปิ้นหลุดล่อนออกมาได้นะครับหรือแนวบัดกีหลุดนะครับนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนะครีมปากยาวนะครับนะเอาไว้เจ็บไว้จับไว้หยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับไว้ดัดนะครับหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มือเข้าไปไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพวกเหล็กฉากนะครับนะไขควงนะครับเอาไว้ขันนะครับเหล็กฉากก็เอาไว ออกแบบนะครับไว้ตีเส้นอะไรพวกนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่เรารู้ๆอยู่นะครับนะว่าเป็นเรื่องที่เอามาใช้งานอยู่นะครับเพราะในการยึดหุ่นยนต์บางครั้งเราต้องใช้สกรูหรือว่าน็อตต่างๆนะครับเพราะนั้นไขควงทั้งแฉกทั้งแบนนะครับซึ่งเราก็ใช้กันอยู่นะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้นะครับนะไม้บรรทัดเหล็กนะครับก็มาวัดระยะไว้ออกแบบนะข้อควรระวังเบื้องต้นก็อย่าให้หล่นนะครับนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆพูดให้เราผ่านหูผ่านตาจริงๆแล้วมันก็จะใช้หลักการเดียวกันแหละนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี้ถ้าทำให้

ตกนะครับมันก็อาจจะชำรุดเร็วหรือเสียหายนะครับเวลาเลิกใช้เราก็เช็ดทำความสะอาดนะเก็บสายปิดสวิตช์อะไรพวกนี้นะครับนะให้เราใช้นะส่วนเรื่องฉากนี่ก็อาจจะเป็นไม้วัดมุมไม้วัดระยะนะครับอาจจะเป็น45องศา90องศานะครับนะเราก็ต้องตรวจสอบดูแลกันให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้งานในส่วนไหนพวกเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับก็เอาไว้วัดในงานละเอียดนะครับในเรื่องของวัดระยะเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะครับการดูแลรักษาก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตกนะครับเรื่องการเช็ดทำความสะอาดเรื่องคราบน้ำมันนะครับนะที่สำคัญคือเราต้องสามารถอ่านค่าได้นะครับนะอ่านค่าได้อย่างถูกต้องในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการทำงานของมันอย่างเช่นเลื่อยลันดาเนี่ยนะครับเลื่อยลันดาก็เป็นเลื่อยอย่างหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานนะครับนะซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องรู้จักนะครับอย่างเลื่อยลันดาเนี่ยถ้าเราใช้กันเนี่ยบางทีไม่รู้นะครับว่าเลื่อยลันดาจริงๆมันมีอยู่2แบบคือแบบที่ใช้สำหรับเลื่อยตัดกับเลื่อยโกรกนะครับเลื่อยโกรกนี่จะมีฟันที่หักนะครับส่วนเลื่อยตัดเนี่ยนะจะมีความที่ถี่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าใน1นิ้วเนี่ยนะครับโดยปกติในเรื่องของวัดระยะเนี่ยนะครับนะเลื่อย1นิ้วเนี่ยจะมีฟันอยู่ประมาณ8ถึง12ซี่นะสำหรับเลื่อยที่ใช้ตัดทั่วๆไปนะครับนะตัดงานละเอียดงานหยาบหรือว่าส่วนที่มันมีเสี้ยนไม้นะครับที่หยาบหรือละเอียดเราก็ต้องเลือกนะครับนะเราเลือกฟันที่มันถี่หรือมันห่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเลื่อยโกกเนี่ยฟันจะมีน้อยนะครับหมายถึงว่าระยะมันจะห่างนะครับนะใน1นิ้วอาจจะมีแค่8 4ถึง6ซี่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมาใช้งานนะครับส่วนเลื่อยหางหนูเนี่ยนะครับนะก็เอาไว้เจาะนะครับฉลุนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่แคบเพราะนั้นเวลาที่เราจะเลื่อยให้มันเลี้ยวให้มันเลี้ยวโค้งนะครับถ้าเราไปใช้เลื่อยลันดาเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อยยากนะครับแล้วโค้งไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเราต้องใช้ตะไบที่ให้ทั่วทีใช้เลื่อยที่มีความเรียวบางเพื่อที่จะสามารถที่ฉลุนะอย่างเช่นในภาพนี้ก็ใช้สำหรับเจาะยิบซ้ำนะครับนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถทำงานได้นั้นเครื่องมือนะครับที่ยกตัวอย่างมาในเรื่องทางกลเนี่ยนะก็จะพูดแค่นี้แหละนะครับนะเพราะว่าในส่วนลึกๆเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมือเยอะแยะนะครับแต่ถ้าพูดวันนี้ไม่ต้องเรียนอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเครื่องมือเฉพาะอ่านชื่อเครื่องมือก็จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่เราอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับตัวแรกก็คือมัลติมิเตอร์ที่จะใช้วัดนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะวัดไฟตรงไฟสลับนะครับนะมันก็จะมีความแตกต่างกันต้องตั้งยานวัดให้ถูกต้องนะครับนะมัลติมิเตอร์คืออะไรมัลติมิเตอร์ก็คือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับทดสอบค่าทางไฟฟ้าอย่างเช่นวัดกระแสไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้านะครับทั้งไฟตรงและไฟสลับวัดค่าความต้านทานนะครับนะหรือเอาไปตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าดีหรือชำรุดนะก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งก็มีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะครับเราก็ต้องสามารถเลือกใช้งานมันได้นะครับนะในการทดสอบนะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยบอกแล้วว่ามันคือการเอาหลายๆอย่างมาทำงานในเวลาเดียวกันนะครับนะหลายๆอย่างมาทำงานในเวลาเดียวกันที่ทำให้ในรวมไว้ในเครื่องมือตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวัดกระแสวัดแรงดันนะครับวัดความทานสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะทำได้นะครับนะมันก็เอามารวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานนะให้สามารถที่จะให้ทำงานได้อย่างถูกต้องนะปลอดภัยนะครับนะในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ที่เป็นไดโอทรานซิสเตอร์นะครับ

เราดูไม่รู้หรอกนะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับนะเราไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันเสียนะแต่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แหละจะเป็นตัวช่วยนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอย่างในปลั๊กเราจะรู้ได้ถ้าเราไม่มีไขควงเช็คไฟนะครับเราไม่มีไขควงเช็คไฟเราก็ต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือการวัดไฟสลับนะครับนะการวัดไฟสลับโดยใช้มัลติมิเตอร์เราก็ต้องตั้งยานวัดไว้ที่สูงๆไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไฟแต่ละจุดแต่ละจุดมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งสมมุติว่าเราจะในปลั๊กเนี่ยเรารู้ว่าประมาณ220โวลต์เราก็ต้องตั้งไว้นะครับแล้วก็ปรับไปยานวัดของ AC นะครับนะแล้วก็เสียบแล้วก็อ่านค่าออกมานะครับขั้นตอนมีง่ายๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรามือใหม่ลืมไปบิดย่านวัดผิดไปวัดไฟตรงบ้างยัดวัดความต้านทานบ้างวัดกระแสบ้างเมื่อเราเสียบวัดไฟเครื่องมือวัดเราก็ชำรุดเสียหายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวัดไฟที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับนะครับนะอย่างภาพนี้นะครับเป็นการวัดไฟในปลั๊กว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับนะเราก็ตั้งย่านวัดไว้ที่250นะครับแล้วก็วัดไปไฟสลับนี่เราไม่ต้องคำนึงถึงขั้วบวกขั้วลบเราก็สามารถที่จะวัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการวัดไฟตรงนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าระดับแรงดันอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายเนี่ยมันมีแรงดันประมาณกี่โวลต์เวลาเราตั้งย่านวัดเราก็ต้องตั้งไว้สูงกว่านะครับและที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงขั้วนะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต่อขั้วผิดเข็มมันก็จะตีกับทางนะครับบางครั้งถ้าขนาดแรงดันสูงๆการตีกับทางแรงๆก็จะทำให้เข็มคดหรือชำรุดเสียหายได้นะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการวัดแรงดันไฟตรงไฟสลับเราก็จะต้องดำเนินการวัดให้มันถูกต้องนะในส่วนของขั้วนะครับเรื่องของระดับแรงดันและที่สำคัญการอ่านค่านะครับเราก็ต้องอ่านให้ถูกด้วยนะครับว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่เราตั้งย่านวัดอะไรนะครับอย่างเช่นไฟตรงเนี่ยเราก็ต้องตั้งย่านวัดไว้ที่ย่านไฟตรงนะครับถ้าวัดไฟแบตเตอรี่เราก็ตั้งไว้ประมาณ50โวลต์นะครับตั้งให้สูงไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไปตั้ง 1,000 โวลต์มันเข็มมันขึ้นนิดเดียวเราก็อ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสาระที่เราจะใช้มัลติมิเตอร์ได้ดีหรือไม่ดีนะครับนะครับอย่างย่านวัดที่เราเลือกเนี่ยนะครับนะอย่างโวลต์มิเตอร์ที่เป็น AC เนี่ยนะครับนะบางรุ่นก็จะมีวัด10โวลต์50โวลต์250โวลต์ 1,000 โวลต์ในย่านของ AC หรือย่านวัดไฟสลับแต่ย่านไฟตรงเนี่ยนะครับนะก็มีตั้งแต่โวลต์น้อยๆนะครับนะตั้งจุด1โวลต์จุด5โวลต์ 2.5 โวลต์10โวลต์5โวลต์ไอ้ตัวที่50โวลต์250โวลต์ 1,000 โวลต์เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับนะแต่ค่าที่วัดเนี่ยจะต้องไม่เกินย่านวัดนะครับเพราะถ้าเกินย่านวัดเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องมือเราชำรุดเสียหายได้อย่างเช่นเราวัดแบตเตอรี่เราก็ตั้งมาที่50โวลต์นะครับนะตั้งมาที่เลื่อนสวิตช์เลือกย่านวัดมาที่50โวลต์ที่เป็นไฟ DC นะครับเราก็สามารถที่จะวัดแล้วอ่านค่าออกมาได้นะครับถ้าวัดถ่านไฟฉายนะครับที่เป็นก้อนเหลี่ยมเราก็ตั้งไว้ที่10เราก็สามารถที่อ่านได้9โวลต์ถ้าถ่านไฟฉายก้อนเล็กนะครับก้อนกลางนะครับที่มีขนาดแรงดัน 1.5 โวลต์เราก็ตั้งไว้ที่ 2.5 โวลต์เราก็อ่านได้นะครับเพราะนั้นแต่การในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้นะครับว่าจุดนี้ในวงจรเนี่ยมีไฟเท่าไหร่เราก็อาจจะตั้งไว้ 1,000 อ่านไม่ขึ้นเราก็ลดมานะครับลดมาเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูว่ามันบ่ายเบนขึ้นหรือบ่ายเบนลงนะครับถ้าบ่ายเบนขึ้นก็แสดงว่าขั้วนี่ถูกแล้วนะครับนะตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องการปรับย่านวัดการอ่านค่าให้ตรงย่านวัดนะครับนะตั้งย่านวัดให้เหมาะสมกับแรงดันนะครับถ้าเราผิดพลาดมันก็จะมีผลกระทบนะขอย้อนกลับมาเรื่องไฟสลับอีกนิดนึงนะครับที่บอกไว้ถ้าไฟสลับเราก็ย่านวัดมาอยู่ทางด้านสีแดงนะครับแล้วเวลาอ่านสเกลเราก็จะเห็นว่ามีเขียนว่าคำว่า AC นะครับสเกลอันนั้นใช้ได้นะครับ

ครับแต่ถ้าเขียนว่า DC โวลต์เวลาที่เราวัดเราก็ควรจะเลือกสเกลให้ถูกเพราะว่าในการออกแบบเครื่องวัดเนี่ยเขาเอาเครื่องวัดหลายๆอย่างมารวมกันนะครับนะการวัดโวลต์ไฟตรงไฟสลับการวัดกระแสไฟตรงนะครับบางเครื่องก็สามารถที่จะวัดกระแสไฟสลับได้เราก็จะต้องอ่านสเกลให้ตรงนะครับเพราะถ้าอ่านสเกลไม่ตรงความผิดพลาดก็เกิดจากการอ่านหรือเกิดจากผู้ใช้นะครับต่อมาเรื่องการวัดความต้านทานนะครับนะวัดความต้านทานก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเราต้องตั้งย่านวัดไว้ที่ย่านวัดโอห์มนะครับนะอาจจะเป็นคูณ1คูณ10คูณ100คูณ1,000คูณ10,000แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับมิเตอร์เราที่มีนะครับมัลติมิเตอร์เมื่อเราวัดก่อนที่จะทำการวัดเราจะต้องเอาเข็มมันมาแตะกันซะก่อนนะครับนะการวัดความต้านทานเนี่ยเอาเข็มเอามาเช็คว่ามันมีความต้านทานไอ้ตัวที่มีภาคจ่ายไฟเนี่ยหรือแหล่งจ่ายไฟเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับบางทีทานอ่อนมันก็จะมีผลนะครับนะในการวัดมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะเราตั้งย่านวัดนะเมื่อเราตั้งย่านวัดทุกครั้งบางทีเราไม่รู้นะครับว่าค่ามันมีค่าเท่าไหร่เราก็ตั้งไปมั่วๆก่อนไม่มีกฎตายตัวว่าเราจะตั้งต่ำหรือตั้งสูงแต่จริงๆก็ตั้งกลางไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับ0โอห์มแอดจัสต์นะครับปรับ0โอห์มปรับทำไมปรับเพื่อบอกให้เครื่องมันรู้ว่าตอนนี้นะในย่านนี้ถ้าเข็มแตะกันคือกระแสสูงสุดเข็มจะบายเบนสูงสุดที่0โอห์มนะครับนะกระแสไหลได้มากสุดนะครับเหมาะสมกับแรงจ่ายขนาดนั้นเมื่อเราเอาความต้านทานมาต่อหรือมาวัดนะครับก็คือขั้นตอนที่2ก็คือเอาสายเนี่ยเมื่อเราปรับซิลิโอมเสร็จเรียบร้อยเราเอาสายไปวัดที่ขาของตัวต้านทานนะครับกระแสฟ้าจากตัวมิเตอร์ก็จะไหลผ่านตัวต้านทานถ้าตัวต้านทานมีค่ามากกระแสก็ไหลได้น้อยเข็มก็จะบายเบนได้น้อยนะครับนะเข็มก็จะบายเบนได้น้อยค่าความต้านทานก็จะสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนผกผันที่เขาออกแบบมาเรียบร้อยในเครื่องวัดนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่1เราต้องตั้งย่านวัดนะพร้อมกับปรับซิโลโอเมจัสแล้วขั้นที่2ก็คือเอาไปวัดพอวัดเสร็จแล้วขั้นที่3ก็คืออ่านค่านะครับการอ่านค่านี่ก็มีความสำคัญนะครับนะในการอ่านค่านะนี่ขั้นตอนแอดจัสนะครับปุ่ม0โอห์มแอดจัสนะครับก็คือเราต้องเอาสายแตะกันนะครับแล้วก็ปรับให้เข็มไปชี้ที่เลข0ทางด้านขวามือนะครับโดยปกติถ้าเป็น เรื่องของการวัดความต้านทานนะครับนะเราจะใช้ สเกล0อยู่ทางขวาถ้าเป็นแรงดันพวกกระแสนะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ0จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับนะเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็อ่านค่านะครับนะเมื่อนำไปวัดเสร็จแล้วเราก็เอามาอ่านค่านะครับนะค่าก็ใช้สเกลตัวบนสุดนะครับนะมิเตอร์ทั่วไปจะเห็นว่ามีเลข0อยู่ทางขวามือแล้วมีเครื่องหมายโอเมก้านะครับเครื่องหมายโอห์มนะครับอยู่นะทางด้านขวาจะเป็น0แล้วก็1 2 5 10 20 30 50 100 200 500 1K 2K และอินฟินิตี้สังเกตดูว่าค่ามันเนี่ยจะเป็นลักษณะของค่าที่ด้านขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยจะละเอียดทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ามันจะหยาบนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโครงสร้างของเข็มไอการเคลื่อนที่ของเข็มนะครับถ้ากระแสน้อยความต้านทานสูงนะครับเข็มก็บายเบนได้น้อยนะครับเพราะนั้นความเที่ยงตรงตรงเนี้ยเวลาที่จะอ่านเราก็ต้องอ่านค่อนมาทางด้านหน้าๆ นะครับก็คือยานที่มันทีๆส่วนไอ้ตั้งแต่100 200 500อะไรนั่นเอาไว้ตอนจำเป็นว่าไม่มียานที่จะปรับนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องพอสรุปง่ายๆนะครับนะสำหรับเรื่องการอ่านความต้านทานนะครับส่วนรายละเอียดเราก็ไปฝึกทบทวนหรือว่าเวลาเราทำงานเราก็ลองใช้ดูนะครับนะการที่จะช่างที่เก่ง

สามารถทำงานได้หลากหลายก็คือการใช้เครื่องมือได้ครอบคลุมและมีประโยชน์นะครับนะทีนี้การใช้วัดไดโอดนะครับเราก็ต้องตั้งที่ค่าของความต้านทานนะครับวัดความต้านทานแล้วก็อาจจะแตะโอห์มหรือไม่แตะโอห์มก็ได้นะครับการเช็คไดโอดพื้นฐานนะครับนะเราจะต้องซีโร่โอห์มแอดจัสต์ก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับตั้งไว้ประมาณคูณ1หรือคูณ10ก็ได้นะครับคูณ1หรือคูณ10ก็ได้แต่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์ไอ้เป็นโทษทีเป็นไดโอดพื้นฐานเนี่ยเราก็คูณ1นะครับแล้วก็วัดสลับขั้วครั้ง2มันมี2ขั้วมีขั้วแอนโอดกับแคโทดสังเกตดูว่าไอ้ขีดที่มันขีดที่ปลายของไดโอดเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่ามันคือแคโทดนะครับส่วนไอ้ด้านอีกด้านนึงนะครับมันคือแอนโอดนะครับเวลาที่เราจับบวกนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอีกนิดนึงคือมิเตอร์เนี่ยที่แหล่งจ่ายที่ออกมาจากมิเตอร์เนี่ยสายดำจะจ่ายไฟบวกออกมาจากตัวมิเตอร์สายแดงจะจ่ายไฟลบถูกต้องนะครับสายแดงจะจ่ายไฟลบออกมาเพราะนั้นเวลาที่เราจะวัดไดโอดนะครับขั้วบวกหรือสายดำจะต้องมาอยู่ที่แอนโอดนะครับสายแดงขั้วลบจะไปต้องอยู่ที่แคโทดแล้วเข็มมันก็จะบายเบนนะครับนะก็คือกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไดโอดได้แต่ถ้าหากว่าเข็มไม่บายเบนก็แสดงว่าขั้วบวกไปต่อที่แคโทดหรือไปขั้วบวกไปต่อที่ไอสายลบนะครับสายสีแดงเนี่ยไปต่อที่แคแอนโอดกระแสจึงไม่สามารถไหลผ่านได้ไดโอดก็ไม่นำกระแสนะครับนะเข็มก็ไม่บายเบนนะครับเพราะนั้นการเช็คไดโอดเนี่ยมันจะดีหรือเสียเนี่ยมันจะมี3ลักษณะนะครับก็คือถ้าเราขึ้นวัดแล้วขึ้นแล้วก็สลับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งโอเคถือว่าฐานไดโอดนั้นดีนะครับแต่ถ้าเราวัดไปแล้วสลับขั้ว2ครั้งไม่ขึ้นเลยทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าขาดนะครับแต่ถ้าสลับขั้วไปทั้ง2ครั้งขึ้นทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าช็อตนะครับมี3ลักษณะนะครับเพราะนั้นไดโอดเราลองว่างๆเราลองใช้มิเตอร์เช็คดูว่ามันเป็นแบบที่หรือไม่นะครับนะส่วนการเช็ค LED ก็เหมือนกันนะครับนะก็เหมือนกับไดโอดนะครับนะแต่ต้องระวังนิดนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าเราใช้มิเตอร์เช็คโดยตรงเนี่ยนะครับหลอดบางหลอดมันขาดเลยนะครับสำหรับLED เนี่ยนะครับนะเมื่อเราไบแอสเหมือนไดโอดเนี่ยหลอดมันจะติดหรือว่าเข็มจะบายเบนนะครับเพราะนั้นเราต้องดูขั้วให้ดีนะครับการดูขั้วโดยปกติพื้นฐานมาตรฐานเขาก็กำหนดให้มีเว้าของแนวของมันนะครับเพื่อที่จะให้บอกว่าเป็นขั้วลบนะครับหรือขาสั้นกับขายาวขายาวนี่ก็จะเป็นขั้วบวกแต่เราไปยึดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งถูกตัดไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ไหนยาวไหนสั้นนะครับส่วนการวัดทรานซิสเตอร์ก็เป็นลักษณะการไบแอสนะครับก็เหมือนกับลักษณะการวัดไดโอดนะครับว่าจะเป็น NPN หรือ PNP นะครับถ้า PNP เอาไฟบวกเข้าที่ขาย B นะครับเอาไฟลบเข้าที่ E กับ C เนี่ยเข็มก็จะบายเบนนะครับแต่ถ้าเป็นการเอาขั้วอื่นนะครับหมายถึงว่าเอาไฟบวกนะครับไปจับที่อื่นไม่ว่าจะเป็นจับที่ C หรือ E นะครับแล้วไปวัดจะไม่ขึ้นนะครับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะครับโดยปกติเราก็จะใช้ที่คูณ10หรือคูณ100นะครับนะสำหรับการวัดทรานซิสเตอร์ถ้าไดโอดนี่เราส่วนใหญ่ก็จะคูณ1หรือคูณ10นะครับก็เลือกเอานะครับนะเพราะนั้นNPN PNP เราก็ต้องดูนะครับถ้าไฟบวกคือสายลบไปจับที่ B ก็จะเป็น NPN แต่ถ้าเราไฟบวกไปจับที่ E หรือ C นะครับก็คือไฟลบเข้าที่ B เนี่ยก็จะเป็น PNP นะครับทรานซิสเตอร์มันก็จะมี2ลักษณะนะครับเพราะนั้นการที่เราจะวัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการวัดวงจรนะครับนะมากพอสมควรนะครับนะวิธีการใช้มิเตอร์นะครับแบบอื่นเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ
นะส่วนหัวแรงนะครับนะมาพูดคุยกันหัวแรงอีกนิดนึงนะครับนะหัวแรงก็คือเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนนะครับใช้สำหรับการบัดกีตะกั่วนะครับนะที่ยึดอุปกรณ์เชื่อมเข้ากับแผงวงจรนะครับหรือที่เราเรียกว่าลายปิ้นนะครับเพราะเราต้องยึดให้แน่นนะครับแล้วเมื่อยึดแล้วเราต้องสามารถถอดออกได้นะครับในกรณีที่มันชำรุดเสียหายนะครับนะแล้วก็ต้องนำกระแสด้วยเพราะนั้นหัวแรงตะกั่วจึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการที่จะมาต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะซึ่งถ้าเป็นวงจรง่ายๆเบื้องต้นที่เราทำในกันพื้นฐานเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการใช้หัวแรงบัดกีเอาแต่ถ้าหากว่าเป็นในงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้เป็นลักษณะของบ่อตะกั่วนะครับก็คือเมื่ออุปกรณ์ใส่ไปก็จะเอาขาจุ่มลงไปในตะกั่วบ่อตะกั่วมันก็จะละลายติดนะครับมันก็จะเท่ากันสม่ำเสมอสวยงามนะครับไม่มีมากไม่มีน้อยนะครับอันนั้นคือลักษณะของการจุ่มลงในบ่อตะกั่วนะครับนะลักษณะของหัวแรงก็มีหลายลักษณะนะครับมีทั้งแบบลมร้อนก็มีนะครับเป็นหัวแรงแช่ขนาดใหญ่หวัดเป็นรูปร่างของปืนนะครับที่เราเรียกว่าหัวแรงปืนก็มีหรือเป็นหัวแรงแช่นะครับนะก็มีเพราะนั้นมีหลายรูปร่างลักษณะนะครับนะซึ่งหัวแรงก็จะมาคู่กับตะกั่วบัดกีนะครับซึ่งตะกั่วบัดกีนี่ก็จะผสมกันระหว่างดีบุกกับตะกั่วนะครับส่วน60ต่อ40นะครับนะซึ่งตะกั่วนี่ถือว่าเป็นจุดเป็นอุปกรณ์ที่มีจุดหลอมละลายต่ำนะครับนะจึงใช้ความร้อนหัวแรงไปละลายแล้วก็เมื่อละลายแล้วมันก็เย็นมันก็จะยึดติดกับอุปกรณ์กับแผ่นปิ้นนะครับซึ่งในลักษณะของแผ่นปิ้นก็ต้องสามารถรับอุณหภูมิได้นะครับนะครับหัวแรงที่เรานิยมใช้กันก็อยู่ที่ประมาณ5 ถึง 30 วัตต์นะครับที่ใช้ในการบัดกีนะครับนะแต่ว่าที่เรามีขายเนี่ยโดยปกติก็30 วัตต์นะครับนะถึง130 วัตต์นะฮะแต่ถ้าเป็นในงานไฟฟ้าที่บัดกีสายเนี่ยอาจจะมีถึง500 วัตต์ถึง 1,000 วัตต์หรือ 3,000 วัตต์ก็มีนะครับนะเป็นหวงแร้แช่ขนาดใหญ่ใช้บัดกีตะกั่วที่เขานิยมเอาไปบัดกีสังกะสีรางน้ำสมัยก่อนปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะสารตะกั่วเป็นสารอันตรายเพราะว่ามันสามารถซึมเข้าร่างกายเราได้แม้แต่เราไม่ได้กินเข้าไปนะครับนะสามารถซึมเข้าทางผิวหนังได้นะครับลักษณะการบัดกีนะครับผลงานออกมาสวยงามนะทางด้านซ้ายนี่อาจจะเป็นผลงานจากการบัดกีทางด้านขวาเนี่ยสังเกตดูเท่ากันเนี่ยเป็นลักษณะของการทำงานจากบ่อตะกั่วนะครับคือจุ่มไปแล้วนะแต่บางคนมืออาชีพที่เขาบัดกีมืออาชีพก็สามารถที่จะบัดกีได้สวยงามนะครับนะได้นะครับตะกั่วก็มีหลายขนาดนะครับเพราะนั้นเลือกให้ถูกนะครับบางรุ่นนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของ องค์ประกอบไม่เท่ากันแต่ที่เราใช้ต้อง60 40นะครับนะต้องมีส่วนผสม60 40ระหว่างดีบุกกับตะกั่วนะครับนะเพราะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับนะส่วนที่ดูตะกั่วก็เป็นตัวช่วยนะครับเครื่องมือไว้เวลาอุปกรณ์เราชำรุดเสียหายหรือว่าต้องการถอดอุปกรณ์ออกเครื่องมือดูตะกั่วก็ทำให้เมื่อเราใช้หัวแรงทำให้ตะกั่วละลายก็จะมีแรงดูดนะครับตะกั่วก็จะถูกดูดเข้ามาในบริเวณที่เราจะดูดออกไปนะครับนะซึ่งมีหลายลักษณะนะครับการบัดกีนะครับก็ทำได้นะครับนะมันต้องเตรียมผิวงานให้เรียบร้อยการบัดกีก็ต้องสะอาดนะครับหัวแรงก็มีหลายชนิดนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของการบัดกีเราก็จะต้องดูแนวให้สวยงามเป็นไงครับวันนี้ในเรื่องการบัดกีนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประกอบอุปกรณ์วันนี้เวลาหมดเวลาผมนายรุ่งโรจน์อุคิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับ

0: ในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรี

ครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเนาะก็จาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมแนะนำเกี่ยวกับ use case ต่างๆที่เราใช้ AI นะหรือว่า generative AI เนี่ยในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นตัวแชทบอทนะครับการค้นหาข้อมูลการสรุปข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่เราใช้เครื่องมือทั้งตัว ChatGPT นะ Cord AI นะตัว Juliet นะหรือว่าตัว Notebook LM ต่างๆนะฮะซึ่งสังเกตนะครับว่าเครื่องมือจะเริ่มเยอะขึ้นนะดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเนาะก็ลองฝึกใช้กันนะซึ่งแน่นอนนะครับนะก็ยังมี use case อื่นๆอีกมากมายนะครับเนาะที่ผมจะพาให้ทุกคนรู้จักนะครับเนาะแล้วก็แน่นอนนะเดี๋ยวจะมีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเนาะจากเดิมที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะ4ตัวแล้วนะครับ

เราจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเนาะให้มากขึ้นนะโดยที่เราจะมีทั้งของเรื่องของรีเทลนะครับเนาะมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือแม้แต่เว็บไซต์นะครับที่ทุกคนใช้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะมาเจเนอเรตกันดูซิว่าตัว AI นะครับช่วยยังไงกันบ้างนะซึ่งนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าเครื่องมือนะที่จะเอามาใช้ในผมเรียกว่าอินดัสทรีเนาะหรือว่ายูสเคสต่างๆพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างดังนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มที่ยูสเคสแรกนะครับเนาะของ EP นี้นะก็คือรีเทลนะครับเนาะก็นะอันนี้ผมทำในเรื่องของทางแล้วทางอีคอมเมิร์ซนะครับเนาะหรือว่าอะไรฮะถ้าใครอยู่สายมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีการคิดเรื่องของโปรโมชั่นใช่ป่ะนะครับเนาะโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะการสร้างแบนเนอร์ต่างๆที่ต้องมีรูปภาพนู่นนี่นั่นนะครับนะหรือว่าเป็นแอนิเมชันพวกเนี้ยนะคำถามก็คือถ้ามี2กรณีนี้เราจะทำอย่างไรบ้างนะคำตอบของ AI มีให้นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบง่ายๆกันดูนะหรือบางคนบอกว่าอะไรฮะเฮ้ยเรื่องเหล่านี้เราไปหาค้นหาเนาะจาก EP ก่อนหน้าเนี่ยผมมีเรื่องของค้นหาอยู่แล้วเนี่ยก็ลองสามารถกลับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเนาะหรือหนักกว่านั้นคือสามารถที่จะอินเทอร์แอคทีฟเนาะช้อปปิ้งแอสซิสแตนต์เนี่ยคุณแม่เหมือนผู้ช่วยในการนะในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะซึ่งตรงนี้ถ้ากลับไปดูเรื่องแชทบอทเราก็สามารถประยุกต์ได้นะแค่เปลี่ยนคำนะครับแล้วก็เปลี่ยนอินดัสทรีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสองตัวนะที่ผมจะไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของการคิดโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญนะครับเนาะเราลองมาใช้งานกันดูจากนั้นพอคิดโปรโมชั่นแคมเปญได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องทำแบนเนอร์เนาะนะหรือว่าอะไรฮะสื่อที่ออกไปตามโซเชียลต่างๆเนี่ยเราลองให้ตัว AI เนี่ยเจเนเรททั้ง2 อย่างนี้ดูซิแล้วมันจะกลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเนาะแล้วก็จะช่วยลดงานนะแล้วที่สำคัญคือลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเนาะที่จะลงแรงหรือว่าลงมือทำกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะฮะนะครับเนาะโดยที่เครื่องมือแรกนะฮะที่เราจะใช้งานนะครับกันเลยก็คือกลับไปที่ตัวเดิมก็คือตัว ChatGPT นะครับอ่ะนะให้ทุกคนเปิด ChatGPT ขึ้นมานะครับนะฮะลองดูเนาะปึ๊บเปิด ChatGPT ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะครับเนาะแต่สิ่งที่สำคัญเนาะเราจะทำอะไรนะโดยที่สิ่งที่ผมจะทำนะก็คือตรงนี้ลองดูนะฮะผมเขียนแบบน่าเกียดมากนะอันนี้เนาะนะเพราะถ้าก่อนหน้านี้ยังจำได้นะ prompt engineer ใช่ไหมฮะนะเราต้องมีอะไรฮะนะถ้าใครจำได้เนาะหนึ่งคือต้องมี instruction ใช่ไหมนะสองคือมี context นะหรือว่ามี knowledge ให้นะสามคือมีคำถามเนาะสี่คือรูปแบบของ output นะครับเนาะอย่างน้อยเราต้องมีอะไรทั้งสามทั้งสี่ส่วนนี้นะครับเนาะแต่นี่คือผมทำแบบช็อตคัทเลยนะฮะนะครับเนาะก็คือเราอยากได้ความรู้จาก AI เนาะนะครับเราไม่ให้ความรู้เรานะให้อะไรให้ AI มันรู้เนี่ยแต่ลองดูซิว่าตอนนี้ครับAI เนาะหรือว่า Generative AI เนาะของ ChatGPT เนี่ยเขามีความรู้ด้าน e-commerce อย่างไรบ้างนะว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ตัว ChatGPT ช่วยคิดโปรโมชั่นเนาะสำหรับการเพิ่มยอดขายของระบบ e-commerce เนี่ยนะแล้วเราบอกนะจำนวน5แล้วโปรโมชั่นบอกเลยว่าอยากได้กี่โปรโมชั่นก็ว่าไปนะถ้าเราเขียนให้ดีนะครับเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยโปรโมชั่นประเภทไหนอย่างไรบ้างแล้วให้ลองคิดให้เราดูซิแต่ถ้าผมเขียนกว้างๆแบบเนี้ยลองดูนะครับนะฮะเนาะแต่ละคนลองใส่ไอเดียดูก่อนนะครับยิ่งพร้อมดีนะแล้วเฉพาะเจาะจงนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีแต่นี่คือผมกว้างมากนะครับนะก็ต้องลองดูครับมาแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าตัว ChatGPT เป็นยังไงบ้างนะซึ่งระหว่างรอลุ้นตรงนี้เนาะนะผมก็ลองใช้หลายเครื่องมือนะเพราะสิ่งที่สำคัญมากก็คือเราอย่าใช้แค่เครื่องมือเดียวนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่นได้เนาะเช่นเมื่อกี้เรามีแล้วมีคอร์ดใช่ป่ะนะครับเนาะเราก็อะไรฮะสามารถเอาคำถามเดิมนะครับเอามาถามที่อะไรฮะคอร์ดได้แล้วเอา2ที่เนี่ยครับเนาะมาเทียบกันได้นะครับเนาะ1หัวสองหัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้หลายที่ก็เอามาช่วยกันคิดนะครับลองดูเนาะนะผมกลับมานะครับที่ตัว ChatGPT นะครับให้ทุกคนลองดูนะครับว่าโปรโมชั่นที่อะไรฮะตรงนี้เขาคิดให้เรานะครับก็มีอะไรมีแฟตเซลนี่ครับนะเป็นไอเดียเนาะนะสำหรับคนมีเวลาน้อยใช่ไหมซื้อครบเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะโปรโมชั่นนะฮะ1-1เนาะ2ชิ้นลดพิเศษเห็นปะนะก็จะมีอะไรครับอันนี้ exclusive สำหรับ member นะครับก็จะ list ออกมาตรงนี้นะแต่ถ้าใครทำตามอยู่นะครับผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้นะครับเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อะไรฮะ AI นะครับเนาะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังปรับปรุงกันอยู่นะก็คือเรื่องของ consistency ของข้อมูลนะหรือว่า data คือความถูกต้องนั่นเองนะครับเนาะซึ่งตรงนี้นะอาจจะเหมือนหรือต่างอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเราครับเป็นคนรับสารใช่ไหมนะคนดูเอาท์พุตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนตัดสินใจนะว่าสิ่งที่
ทาง AI เนาะแนะนำมาให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่าผมจะเขาเรียกอะไรก็คือจะอธิบายนะหรือบอกเสมอเนาะนะครับว่าเราเป็นคนรับใช่ป่ะเราเป็นคนตัดสินใจนะครับ AI แค่อะไรฮะเป็น opinion อันหนึ่งนะยกตัวอย่างนะครับนะถ้าหลายๆคนขับรถใช่ป่ะนะขับรถไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องเปิด Google Map ใช่ป่ะเพื่อบอก direction นะฮะคำถามก็คือถ้าเราขับรถตามมันเนี่ยตาม direction ที่ Google นะ direction นะหรือว่า Google Map บอกเนี่ยถ้าไปผิดทางนะคำถามคือเราด่าใครครับนะให้ทุกคนคิดในใจเนาะนะด่าใครนะฮะเนาะระหว่างเรานี่แหละกับอะไรฮะ Google Map นะคำตอบคือด่าใครครับนะฮะเนาะด่า Google Map นะฮะว่าอะไรฮะพามาทำไมทางนี้นะครับเนาะนั่นแหละครับนี่คืออะไรฮะเราเชื่อมันมากจนไม่ verify อะไรเลยนะครับเนาะพวก AI เป็นแค่อะไรฮะ opinion เนาะหรือว่าอะไรฮะการให้อะไรฮะไอเดียเนาะบอกเราแค่ว่าอ๋อคุณไปทางนี้สิถูกป่ะเนาะคุณจะไปไม่ไปนั่นเรื่องของคุณเช่นเดียวกันนะครับเนาะข้อมูลที่ออกมานะครับไม่ใช่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับเนาะเป็นแค่อะไรฮะเป็นโอปิเนียนอันหนึ่งนะครับความคิดเห็นอย่างหนึ่งเท่านั้นเราต้องเอามาตัดสินใจนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะผมให้ ChatGPT นะครับเนาะทำการเขาเรียกว่าสร้างโปรโมชั่นมานะเช่นเดียวกันนะเมื่อกี้ผมให้คอร์ด AI ใช่ไหมฮะนี่คอร์ด AI ก็จะอะไรฮะทำการคิดโปรโมชั่นให้ผมเหมือนกันดังนั้นเราสามารถเอา2อันนี้มาเมิร์จหรือว่าอะไรเอามารวมกันก็ได้แล้วออกมาเป็นอะไรฮะผลลัพธ์ที่เราจะเอาไปใช้ต่อนะครับดังนั้นลองดูเนาะว่าในสายการอะไรฮะการคิดโปรโมชั่นเราก็สามารถอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ได้หรือถ้าเราอยากให้ความรู้นะครับเนาะเกี่ยวกับอะไรฮะระบบงานของเราเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะจากที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้เนาะก็คือในเรื่องของการเพิ่มคอนเท็กซ์หรือข้อมูลต่างๆไปทั้งเรื่องของอะไรฮะสีเหลืองถ้าจำได้เนาะนะครับเนาะหรือว่าเรื่องของอะไรฮะFAQ ใช่ไหมฮะตรงนั้นแหละคือการเพิ่มคอนเท็กซ์หรือว่า knowledge นะขององค์กรเราให้ตัวAI ด้วยนะครับดังนั้นนี่คืออย่างแรกก่อนเนาะของการคิดโปรโมชั่นที่ให้ AI เข้ามาช่วยลองดูนะฮะลดงานเราลงไหมนะครับเนาะจากนั้นนะครับไม่พอเนาะพอเราคิดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมอยากจะทำเพิ่มก็คือเราต้องทำอะไรฮะจัดทำสื่อเนาะหรือว่าแบนเนอร์เพื่อเอาไปเขาเรียกว่าโปรโมทนะตามอะไรฮะตามช่องทางของโซเชียลต่างๆหรือว่าช่องทางการขายต่างๆเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับเนาะคำตอบคือนะครับเราใช้ที่เดิมนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเนาะตรงนี้เนาะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้มีแฟตเซลใช่ไหมลองดูนะฮะเราก็ copy ต่อเนาะนะอันนี้คือผมใช้ ChatGPT นะเนาะความสนุกของ ChatGPT คือนะเราสามารถเลยฮะเราสามารถเลือกโมเดลนะครับเนาะที่ให้ generate รูปได้นะครับยกตัวอย่างเนาะผมลองดูนะฮะตัวนี้เนาะผมต่อนะฮะgenerate แล้วฮะผมบอกว่า generate นะครับเนาะ banner image นะสำหรับโปรโมชั่นนี้ลองดูนะครับปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตัว ChatGPT นะฮะมันจะพยายามนะฮะ generate เนาะข้อมูลจาก text นะหรือว่าอะไรครับโปรโมชั่นที่มันเจนมาให้ใช่ป่ะนะเราก็ copy มาใส่เลยแต่ถ้าเราแล้วใส่เพิ่มเติมก็จะดีขึ้นเนาะอันนี้คืออะไรฮะมัน generate ให้ครับนะซึ่งถ้าเราไม่พอใจเนาะเราสามารถให้ความรู้มันได้อีกนะฮะแล้วมันจะ generate ให้เราสังเกตมั้ยฮะมันจะค่อยๆเป็นแบบนี้นะทำให้นะในสายและรีเทลนะหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่คิดโปรโมชั่นเนี่ยบางทีสามารถจบในตัวเองได้หรือบางทีคือคิดไอเดียมาแล้วปุ๊บเอาไอเดียเนี่ยครับเนาะไปให้คนทำงานต่อว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะครับเนาะมี1 2 3 4เนี่ยก็ว่ากันไปนะแล้วส่งไปให้อะไรฮะคนทำงานจริงหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์เนาะที่ทำการออกแบบอีกทีเนี่ยว่าเฮ้ยน่าจะประมาณนี้นะนะทำให้การสื่อสารมันดีขึ้นนะฮะ บางทีเราไม่ได้เอามาใช้เพื่อแทนที่นะครับเนาะแต่เอามาเพื่ออะไรฮะการสื่อสารหรือว่าการทำงานร่วมกันนะที่ดีขึ้นดังนั้นลองดูนะครับว่าถ้าผมมี workflow หรือว่าการใช้งาน AI นะในอะไรในโลกของ retail แบบนี้น่าจะช่วยนะครับเนาะสร้างโอกาสอะไรให้เราได้บ้างนะครับเนาะนะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อไปได้นะครับอันนี้คือ use case แรกนะครับเนาะของ EP นี้ที่อยากให้เห็นนะในเรื่องของ retail นะคือการคิดโปรโมชั่นนะครับเนาะให้ไอเดียมาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นรูปภาพจะสังเกตนะฮะถ้าโมเดลตอนนี้เรามี2โมเดลแล้วนะครับ1คือ tech to tech นะครับนะถ้าย้อนกลับไป EP แรกเนาะ tech to tech นะครับเนาะกับอันนี้คืออะไรฮะ tech to image ครับนะเราสามารถจัดการตรงนี้ได้นะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะของตัว AI ดังนั้นเราต้องควบคุมมันเนาะหรือว่าใช้งานมันให้ได้โอเคนะครับนะดังนั้นผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวเราไปดู use case ต่อไปกันมาดู use case ต่อไปนะครับก็คือ use case นี้เป็น use case ที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วนะครับเนาะสำหรับสายงาน
เว็บแอปพลิเคชันนะก็คือการสร้างตัวเว็บไซต์นะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็จะได้ใช้ระบบนะเป็นพวกเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแม้แต่ทําโมบายแอปนะก็สามารถเจเนเรตได้นะครับเนาะแต่ในยูสเคสนี้ผมอยากให้เห็นนะว่าตัวนี้นะครับเนาะบางคนก็บอกว่าจะเข้ามาแทนที่นักพัฒนานะครับเนาะก็คือเรื่องของเว็บไซต์เจเนเรชันซึ่งมีเครื่องมือนะที่หลากหลายมากๆโดยที่หลักในยูสเคสนี้นะผมจะไม่ได้ใช้ChatGPT หรือว่า Claude AI แล้วนะครับจะใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะว่าการเจเนเรตตัวเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยที่เครื่องมือนะครับเนาะหรือระบบงานเนี่ยที่ผมแนะนำแล้วกันนะฮะจะมีอยู่3ที่นะครับเนาะที่อยากให้ทุกคนลองเรียนรู้กันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วเรียกว่ามันน่าจะช่วยลดงานอะไรบางอย่างลงไปได้ไหมนะสำหรับเว็บไซต์ที่นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ยากมากนักนะหรือว่าความซับซ้อนไม่สูงมากนักเนี่ยสามารถที่จะลดเวลาหรือลดค่าใช้จ่ายได้เลยนะดังนั้นเรามาดูนะ3ตัวที่ผมแนะนำนะครับมีอะไรบ้างลองดูนะครับเนาะตัวแรกนะครับอันนี้เป็นของ v0.dev นะลองเข้าดูนะครับเนาะนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะถ้าเราเข้าไปนะครับลองยกตัวอย่างเนาะตรงนี้นะครับนะถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะของตัว v0.dev นะอันนี้เป็นถ้าเป็นสายเว็บแอปพลิเคชันนะจะรู้จัก Versal นะ Versal เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับเนาะหรือว่าเป็นระบบงานบนคลาวด์เนี่ยนะครับโดยที่เขาปล่อยนะตัว v0.dev ขึ้นมาเพื่อนะเจเนเรตตัวเว็บไซต์ให้เราเลยนะครับเนาะซึ่งนี้คือตัวที่1 นะลองสมัครดูนะครับนะเนาะนะครับเนาะจากนั้นก็เดี๋ยวลองใช้งานกันดูนี่คือตัวที่1 นะครับลองดูนะครับแล้วเราจะเทียบเคียงกันนะว่าทั้ง3ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะตัวที่2นะครับจากตัวแรกเนาะที่เป็นตัว V0 เนาะตัวที่2นะตัวนี้ก็จะชื่อว่า bo.new นะครับลองเข้าเว็บไซต์ดูนะแล้วลองสมัครเนาะเข้าไปปุ๊บหน้าตาเหมือนกับ v0.dev เลยครับนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะที่ผมไม่เห็นนะว่าแชทนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วที่สำคัญนะฮะทั้งตัวของ v0.dev นะครับแล้วก็ตัว bolt นะครับสามารถเบราว์ตัวรูปภาพเราเข้าไปได้ด้วยนะฮะนะถ้าเราชอบเว็บไซต์แบบไหนนะฮะไปแคปเจอร์มาเนาะแล้วก็เบราว์แล้วก็อะไรฮะเดี๋ยวมันจะสร้างอะไรฮะสร้างเว็บไซต์ตามที่เราเลยฮะcopy รูปมานะฮะก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้นะแต่จะถูกใจเราไหมหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบดูนะครับเนาะกับตัวที่3นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็น lovable นะครับเนาะ .dev นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแล้วฮะอีกระบบหนึ่งนะฮะที่ทำการเจเนเรตเว็บไซต์ให้เราได้ซึ่งทั้ง3ตัวนะจะเห็นได้ว่าอะไรฮะหน้าตา UI เหมือนกันเป๊ะเลยฮะคือชัดนั่นเองนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปนะดังนั้นนะอยากให้ทุกคนนะครับเนาะที่ดู EP นี้อยู่นะครับลองสมัครทั้ง3ที่นะสมัครใช้ฟรีนะครับแต่เหมือนเดิมนะฮะใช้ฟรีแต่มีลิมิตนะครับเนาะถ้าใช้เกินปุ๊บจะใช้ไม่ได้แล้วนะก็ถ้าอยากใช้เยอะก็อาจจะต้องเลยฮะเสียเงินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะนะผมแนะนำแล้วเนาะว่ามี3ที่นะลองเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็สมัครดูดังนั้นนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับว่าเราจะเจเนเรตเว็บไซต์อย่างไรกันบ้างนะไปเลยครับโอเคนะครับนะก็ก่อนที่เราจะใช้นะครับเนาะให้สมัครเนาะนะครับก่อนที่เราจะลงมือใช้งาน AI ทั้ง3ตัวนะครับเนาะผมอยากเริ่มที่ requirement นะครับเนาะผมมี requirement นะครับเนาะในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยง่ายๆนะครับเนาะผมจะสร้างเว็บไซต์ที่เป็น portfolio เลยกันนะยกตัวอย่างนะตอนนี้มีเด็กจบใหม่มาเยอะนะครับเนาะแน่นอนนะแต่ละคนต้องทำแล้ว portfolio เนาะเพื่อเอาไปแล้วสมัครงานนะหรือว่าโชว์ผลงานว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยนะคำถามก็คือเราจะโชว์อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นคือการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะผมก็เลยบอกว่าโอเคเราอยากสร้างอะไรฮะพอร์ตโฟลิโอเว็บเนาะซึ่งมีแค่2เพจก็พอฮะนะครับเนาะก็จะมีแล้วฮะมีเพจแรกนะก็คือลิสต์ของโปรเจกต์เรานะครับว่าโปรเจกต์ของเราหรือว่างานของเราหรือประสบการณ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะในเพจแรกเนาะนะเพจที่2นะก็อะไรฮะระบุเลยว่าโอเคนะเราคือใครนะครับเนาะนะเป็นใครสร้างโปรไฟล์มาแล้วก็ไม่พอนะฮะมีคอนแทคอัสให้ด้วยว่าจะติดต่อเรายังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยผมเขียนแบบกว้างๆนะครับถ้าใครเขียนแบบละเอียดเนี่ยนะมันก็จะแล้วเจเนเรตตรงเรามากกว่านะครับแต่นี่คือผมเขียนกว้างๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากดูนะว่าทั้ง3ที่ที่ผมแนะนำไปนะไม่ว่าจะเป็น v0.dev bo.new นะแล้วก็ lovable.dev เนี่ยทั้ง3ที่นะครับเนาะเจเนเรตให้เราได้อย่างไรบ้างนะแล้วเราชอบแบบไหนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะก็ลองเขียนตัว requirement ของแต่ละคนดูนะครับนะเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเนาะดังนั้นผมจะไปทีละตัวนะครับเนาะมาเริ่มตัวแรกนะก็คือ v0.dev นะครับเนาะผมเอาอะไรฮะ
สมัครเรียบร้อยเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเอานะ

requirement ผมเนี่ยมาให้ generate นะครับแค่นี้เนาะอ่ะให้มันทำงานเลยนะครับดูทีละตัวนะครับน้องว่าสิ่งที่มันทำนะมันก็เริ่มคิดเนาะแล้วก็อะไรฮะมีขั้นตอนแล้วไม่พอฮะนี่มีโชว์ให้ด้วยนะว่าเขียนโค้ดยังไงนะนะเราตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนานะว่าอย่าให้มันพังนะเออนะลองดูนะครับเนี่ยมันจะเขียนโค้ดต่างๆให้เรานะซึ่งถ้าใครเป็นเว็บ developer นะครับเนาะหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะครับนะกับสิ่งที่มันเจเนเรตออกมานะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านเว็บนะเว็บ developer อะไรเงี้ยนะถ้ายังไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะอะไรฮะเฮ้ยใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับเจเนเรตออกมาเพื่อดูว่าอะไรฮะสิ่งที่เราคุยเนาะหรือว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปใน requirement เนี่ยถ้า AI มันเจเนเรตตามที่เราคาดหวังใช่ป่ะแสดงว่าอะไรฮะเราเขียนรู้เรื่องนะฮะเนี่ยบางคนก็เอาไว้ตรวจสอบ requirement ด้วยนะครับนะครับนะว่า requirement ที่เราเขียนเนี่ยชัดเจนไหมนะครับเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการประยุกต์ใช้งานแต่ลองดูนะครับนี่คือมันทำการ generate มาให้เรานะเยอะมากนะฮะนะแต่นี่คือระบบเล็กๆนะฮะแค่มี2เพจนะก็คือเพจแรกคือเป็นโปรเจกต์ของเรานะว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้าง2ก็คือ profile แล้วก็ contact us นะครับเนาะสิ่งที่ตัวของ V0 นะมันทำให้เนาะมันมีโครงสร้างนะครับเนาะมีโครงสร้างของระบบงานนะฮะ generate ในแต่ละอะไรฮะในแต่ละไฟล์นะซึ่งในความเป็นจริงนะครับเนาะมันเจนเสร็จไปแล้วนะครับแต่แค่อะไรฮะตอนนี้มันแค่วิชวลไลซ์ออกมาให้เรานะครับเนาะว่าเหมือนมีโพเกตนะเท่านั้นเองนะครับนะมันจะค่อยๆทำไปให้เราลองดูเนาะใช้เวลาสักพักนะครับนะแต่ทำบ่อยไม่ได้นะครับมันมีลิมิตนะครับเนาะนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแล้วมีการขายของนะว่าอัปเกรดแพลนนะฮะซึ่งตรงนี้ไปดูได้นะครับเนาะเครื่องมือทั้ง3ตัวนะฮะราคาเท่ากันนะฮะเดือนละ20เหรียญนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับเนาะถ้าเฮ้ยมันโอเคใช่ป่ะแล้วตอบโจทย์กับงานของเราได้นะครับแต่นี่คือให้เห็นเนาะว่ามันจะค่อยๆทำทีละฮะทำทีละไฟล์เขียนทีละไฟล์นะครับโผล่ขึ้นมานะแล้วก็จะมีเยอะมากนะฮะนะลองให้ทุกคนลองคิดดูเนาะว่าถ้าเราจ้างนะฮะเนาะเว็บ developer เนี่ยมาทำงานให้เราเนาะหรือว่าเขียนเว็บให้เราเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะนะอันนี้ก็จะเป็นการคอมเพลนนะหรือเปรียบเทียบนะว่าจ้างนะให้ AI นะครับเนาะแล้วหลายๆคนบอกว่า AI จะเข้ามาแทนที่ไหมนะอย่าเพิ่งตอบเนาะลองใช้ก่อนได้แล้วครับนะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะนะเนาะจากที่เราแล้วเราพิมพ์ requirement เข้าไปใช่ป่ะแล้วกด enter นะครับนี่คือโปรเจกต์นะครับของเรานะครับเนาะที่ได้มาเนาะปุ๊บเราเล่นได้ด้วยฮะมี profile and contract นะฮะนี่นะครับจากนั้นไม่พอฮะนะพอเรารันตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่มันสนุกนะเราสามารถเลยฮะเราสามารถดาวน์โหลดนะลงเครื่องเราได้นะครับเนี่ยก็คือได้ซอร์สโค้ดเลยนะฮะนะหนักกว่านั้นครับดีพอยฮะก็คือเราอยากได้โดเมนเนาะก็คือเป็นอะไรฮะเว็บไซต์ที่แหละทุกคนบนโลกนี้สามารถแอคเซสได้เลยเรากดดีพอยฮะนะซึ่งตรงนี้นะถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Versal นะครับเนาะเราสามารถเลยฮะก็คือดีพอยลง Versal เพราะ Versal เนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะที่มีเครื่องนะอยู่บนคลาวด์เนี่ยให้นะจากนั้นเขาก็จะทำการดีพอยนะครับลองดูเนาะตรงนี้นะครับเนาะถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถคัสตอมโดเมนนะครับเนาะเป็นเว็บไซต์ของเราได้แต่นี้คือผมใช้ฟรีเนาะก็กดดีพลอยปุ๊บนะมันจะทำการดีพลอยไปนะครับลองดูนะครับนะครับพอดีพลอยนะครับเนาะระหว่างนี้นะระหว่างที่รอนะในการดีพลอยเนี่ยนะเดี๋ยวนะตรงนี้เนาะมันจะทำการอะไรก็คืออัปโหลดเนาะไฟล์ของเราต่างๆเนี่ยที่มันเจเนเรตนะครับเนาะนะครับไปแล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวรอสักพักเนาะนี่ดีพลอยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีแล้วมีลิงก์ให้นะครับนี่เนาะดีพลอยเรียบร้อยเราสามารถกดดูเนาะนะครับจากนั้นก็จะมีละลิงก์ของเว็บไซต์ครับเท่านี้ครับคุณได้เว็บไซต์มาแล้วนะครับลองจินตนาการดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจากนั้นคุณได้ซอร์สโค้ดใช่ไหมฮะนะพอได้ซอร์สโค้ดไปสามารถเอาซอร์สโค้ดเหล่านี้นะครับเนาะเอาไปแก้ไขนะครับเนาะแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีก็คือมันทำการอะไรฮะก็คือสร้างโครงสร้างของระบบงานโดยพื้นฐานให้เรานะครับแต่ลองสังเกตเนาะพวก UI เนาะหรือว่า layout ต่างๆมันจะเป็นมาตรฐานนะครับเนาะตรงนี้เราก็สามารถดูได้ดังนั้นการเริ่มต้นหรือว่าการทำ POC เนาะหรือว่า Proof of Concept เนี่ยนะครับเนาะมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและลดเวลาลงไปนะครับเนาะนี่คือตัว V0 ลองดูนะครับนะฮะเนาะใครรู้สึกโอเคไหมนะครับกับ V0 นะฮะคิดไว้ในใจก่อนเนาะนะจากนั้นไปลองไปดูนะฮะคำถามเดียวกันนะครับเนาะ requirement เดียวกันผมไปใช้ที่อะไรฮะ bold.new เนาะนะครับนะผมจะเดโมให้ดูเนาะ bold.new ลองดูนะครับลักษณะเดียวกันนะฮะทั้ง bold.new นะครับเนาะกับตัวของ v0.dev จะทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยสังเกตมั้ยฮะนะ user interface เหมือนกันเป๊ะเลยฮะนะจะมีการ preview ต่างๆให้นะครับเนาะแต่อยู่ที่ว่าความเร็วนะครับอยู่ที่ว่าที่ไหนช้าหรือเร็วกว่ากันลองดูนะอันนี้คือ
สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับหรือว่าลองใช้งานกันดูนะในการนะฮะเจเนเรตตัวเว็บนะฮะอันนี้ก็ใช้เวลานะครับเหมือนเดิมนะก็ค่อยๆไปลองดูนะครับนะฮะตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ใครดูตรงนี้เนาะถ้าเป็นสายแล้วเว็บ developer เนาะหรือว่าเว็บแอปพลิเคชันนะครับเนาะก็เริ่มคิดแล้วนะว่ามันจะมาแทนที่เราไหมนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเนาะซอร์สโค้ดที่มันเจเนเรตออกมานะครับเนาะคำถามคือเรารู้เรื่องไหมฮะนะครับเนาะสร้างด้วย AI นะที่ว่าอะไรฮะยากแล้วเนาะหรือว่าบางคนบอกเฮ้ยมันง่ายๆนี่การดูแลรักษาครับยากยิ่งกว่านะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจนะแต่นี่คือผมอยากให้เห็นเนาะว่าตัวของ AI นะครับเนาะในการสร้างเว็บไซต์หรือว่าเว็บเจเนเรชันเนี่ยมีถึงขนาดนี้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการเรียนรู้ใช่ไหมฮะชัวร์ครับนะฮะ AI มาแทนที่เราเกือบ 100% นะสำหรับงานที่มันน่าเบื่อหรืออะไรงานที่มันง่ายๆอะไรพวกนี้เนาะนะแต่แน่นอนฮะคนยังต้องอยู่นะครับเนาะเพราะว่าอะไรอ่ะ1คือ verify 2มาแก้ไขนะแล้วก็ดูแลรักษามันไปนะเพราะว่างานของเรามันมีความซับซ้อนนะแต่นี่เห็นเนาะว่างานทั่วไปนะทั้งเลยฮะ V0 เนาะ V0.dev นะครับเนาะแล้วก็ตัวอะไรฮะ bold.new นะครับเนาะช่วยเหลือเราเยอะไหมลองดูนะนี่ผมให้เดโมให้ดูนะ2ตัวนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเนาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะที่คิดว่าทุกคนน่าจะหยิบไปใช้งานได้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะ2ตัวที่ผมเดโมให้นี่คือสามารถเริ่มต้นใช้ฟรีนะแล้วถ้าคุณรู้ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเครื่องมืออื่นนะในโลกของการอะไรฮะเจเนเรตเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาอีกทีนึงเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วเช่นเดียวกันเนาะพอมันเจเนเรตเรียบร้อยเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยฮะมันก็จะได้แหละฮะได้ระบบงานนะครับเนาะเนี่ยของ bold.new ใช่ไหมbold.new รู้สึกแล้วฮะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรูปภาพเนาะเมื่อกี้นะครับเนาะตัวของอะไรฮะตัว v0.dev เนาะรูปภาพมันไม่มีใช่มันเป็นแค่ mockup แต่อันนี้มันมีรูปภาพด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่ารูปภาพเนี้ยมีลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องดูเนาะแต่ส่วนใหญ่นะฮะรูปภาพพวกนี้มักจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นของฟรีที่เป็น open source ตัวเองสามารถใช้งานได้ไม่พอฮะจากนั้นปุ๊บก็เหมือน v0 นะครับเราก็ deploy ลองดูนะครับเนาะ deploy ปุ๊บนะครับอันนี้ตัว bold.new เนาะจะ deploy ไปที่ระบบอันนี้นะครับก็อาจจะดูเพิ่มเติมนะnetlify นะจะไปเกิดจากคล้ายๆกับตัว vercel นั่นเองนะครับเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมครับได้ URL มาแค่นี้ครับคุณอะไรฮะสร้างเว็บ portfolio เนาะให้กับคนทั้งโลกเห็นแล้วนะครับเนาะบางคนก็คิดเนาะมันง่ายจังใช่ไหมเออเนาะหรือบางคนก็คิดเนาะอย่างนี้ก็แล้วเว็บไซต์นี้ก็เป็นอะไรฮะเว็บไซต์เต็มโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนาะก็จะเป็น2ทางนะฮะที่มันเกิดอะไรฮะการคิดหรือให้ความคิดเห็นขึ้นมาแต่ผมกำลังมองว่าอะไรฮะถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนาะในแง่ของการสร้างงานสร้างรายได้ใช่ป่ะหรือสร้างโอกาสเกี่ยวกับการอะไรฮะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับเนาะคนที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนานะหรือว่าไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะก็สามารถอะไรฮะสามารถที่จะลองเจเนเรตเนาะหรือว่าสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้นะเพื่อพรูฟหรือว่าพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะมันสามารถเจเนเรตออกมาให้เราได้ไหมเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยถูกป่ะแต่นี่คือช็อตเทอมนะครับแต่ลองเทอมแน่นอนครับเราอาจจะต้องอะไรฮะเอาโค้ดเหล่านี้มาปรับแก้ไขนะครับเนาะเพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่ายนะเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องอะไรฮะหยิบมาใช้ให้เหมาะสมนะไม่ใช่ AI ก็ AI นะครับนะแต่แน่นอนเนาะ AI มีประโยชน์แบบนี้ดังนั้นให้ทุกคนลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เว็บที่3นะครับสำหรับการเจเนเรตตัวเว็บไซต์นะก็คือตัว lovable.dev นะครับนะซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ requirement เหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือตัวเจเนเรตตัวเว็บ portfolio นะครับเนาะที่มีหน้าlist ของโปรเจกต์นะครับของเราแล้วก็หน้า profile แล้วก็ตัวอะไรฮะ contact us นั่นเองนะครับลองมาดูกันเนาะว่าตัวนี้ทำงานอย่างไรบ้างนะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้อะไรฮะตัว v0.dev นะกับ bold.new ไปแล้วนะได้เว็บไซต์มาทั้งคู่เลยมาดูกันว่าตัว lovableทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนาะนี่นะครับมาอีกแล้วเนาะ UI หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่เพิ่มเติมคือมี UL ให้เราก่อนเลยนะฮะจากนั้นตรงนี้ครับเนาะมันก็จะเริ่มเลยก็คือเริ่มต้นใช้งานนะก็คือสิ่งที่มันต่างหน่อยนะครับเนาะไอตัว Lovable คือมันจะสร้างเครื่องให้เราก่อนนะครับนะมี endpoint มีอะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะครับหรือว่ามี UL ให้เราเลยนะจากนั้นก็จะเริ่มเลยฮะเริ่มสร้างในแต่ละฝ่ายขึ้นมาตอนนี้เนาะทำการ generate นะครับนะโค้ดต่างๆนะให้เรานะครับเนาะมันจะค่อยๆแหละทำทีละตัวนะลองสังเกตดูว่าทั้ง3ตัวใครเร็วกว่ากันนะอันนี้คือเขาแข่งกันนะนะแล้วที่สำคัญก็คือผมใช้ทั้ง3ที่เนี่ยสิ่งที่ผมไม่กำหนดเลยก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะครับผมไม่บอกว่าต้องพัฒนาเว็บด้วย
เครื่องมืออะไร

เฟรมเวิร์กอะไรนะครับเนาะหรือว่าภาษาอะไรนะฮะไอ้ตรงเนี้ยครับเนาะนะผมบอกกลางๆไว้ทำให้ผมสามารถใช้ชุดคำสั่งเดิมเนี่ยเดี๋ยว requirement เดิมเนี่ยจากทั้ง3ที่ได้นะแต่ถ้าในสายงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจริงๆนะครับเนาะเราจะต้องบอกได้ว่าเราอยากอะไรฮะให้มันสร้างด้วยเครื่องมืออะไรนะภาษาอะไรนั่นคือเป็นเชิงเทคนิคเข้ามากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งนะดังนั้นระหว่างนี้เนาะผมให้มันเจเนเรตนะครับเนาะตัวของแล้วเว็บไซต์ให้เรานะครับนะนะถ้ามาถึงตรงนี้จะพบว่าตัวเลเวลนี่มันช้าเนาะช้ากว่าเขาอีกนะนะครับแน่นอนครับนะฮะมันจะค่อยๆอะไรฮะทำไปแล้วก็อธิบายไปนะฮะนะระหว่างนี้นะครับถ้าเราเป็นคนใช้งานนะผมแนะนำนะให้ลองอ่านด้านซ้ายมือนะครับนะว่ามันทำอะไรบ้างนะนี่คือสิ่งที่ตัว AI นะหรือว่าโมเดลที่เขาอะไรฮะที่เขาสร้างเนี่ยคิดให้นะเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้ครับเนาะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับว่าถ้าเราได้รับงานมาเนาะหรือว่า requirement มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอะไรฮะต้องคิดอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะตัว AI ส่วนใหญ่เขาจะเขาเรียกผมเรียกว่าพ่นแล้วกันเนาะหรือว่าอะไรบอกออกมาว่าตอนนี้มันคิดอย่างไรนะอย่างนี้เนาะถ้าลองสังเกตนะระหว่างที่รอนะเนี่ยมันมีละ minimal list เนาะใช่ป่ะนะบอกว่าเอ้ยสร้างเว็บไซต์ที่มัน minimal นะครับเนาะนะ clean นะครับเนาะตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราสามารถดูได้นะครับเนาะมันจะค่อยๆทำไปนะครับเนาะอย่างที่บอกเนาะเราใช้เลยฮะนี่คือเครื่องมือฟรีใช่ไหมนะฮะมันจะช้าขนาดไหนก็ต้องแหละก็ต้องอดทนฮะเนาะนะแต่ถ้าใครอยากเร็วๆนะฮะเหมือนเดิมฮะต้องขับเคลื่อนได้เงินนะเนาะต้องจ่ายให้เขานะครับแต่ลองดูนะครับอันนี้ก็นี่นะฮะพอเจเนเรททุกอย่างเรียบร้อยเนาะใช้เวลาแป๊บนึงปุ๊บนะมันจะเริ่มเลยฮะก็คือสร้างเครื่องนะฮะอีกทีนึงเนาะบิวต่างๆนะฮะแล้วก็จะลองพรีวิวดูซิว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างลองดูนะครับรอสักครู่ลุ้นกันนะฮะอันนี้เนาะสาย AI นะฮะแล้ว AI สายฟรีนะนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับช้าเร็วก็อยู่ที่ตัวเวิร์กโหลดนะครับของตัวlovable นะว่าตอนนี้ถูกใช้งานเยอะขนาดไหนนะยิ่งถ้าใช้งานเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะแล้วช้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างรอนะผมไม่เห็นเนาะนี่คือแชทเนาะแล้วมันก็จะมีแล้วนี่นะครับมันจะมีโหลดนะไอตัว historical นะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะอะไรฮะถามตอบไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะเพราะนี่คือผมมักจะใช้แค่วันช็อตเนาะก็คือถามครั้งเดียวแล้วให้มันเจเนเรตแล้วก็จบเลยแต่ในความเป็นจริงนะครับเราสามารถที่จะแชทกับมันนะฮะให้มันเพิ่มลดต่างๆเหล่านี้ได้มาแล้วนะครับนะก็ผลลัพธ์นะที่ได้จากตัว lovable.dev นะครับก็จะพบว่า portfolio เนี่ยนะก็จะมีหน้าเว็บประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าโปรไฟล์ลองดูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้นะครับเนาะจากตัวของlovable นะครับเนาะแล้วที่สำคัญก็คือลักษณะเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะ publish นะครับนะฮะตัวนี้นะครับเนาะเว็บไซต์เนี่ยนะครับออกไปเป็นให้ชาวโลกนะครับเนาะเห็นนะครับเนาะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นพับลิกนั่นเองแล้วก็พับลิกออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับเนาะให้เราเข้าถึงได้นะครับเนาะนี่ก็จะสังเกตนะครับว่าทั้ง3ตัวนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรฮะv0.dev นะครับเนาะ bo.new นะฮะแล้วก็ lovable.dev เนี่ยนะสามารถที่จะเจเนเรตนะครับเนาะตัวเว็บไซต์ให้เราได้เลยจาก requirement ที่อะไรครับไม่ซับซ้อนมากนักนะแต่ถ้าใครอยากลองเว็บไซต์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับมันจะใช้เวลาในการเจเนเรตเยอะนะครับหรือบางทีอาจจะติดลิมิตก็ได้ดังนั้นเวลาที่ผมใช้นะครับผมแนะนำนะครับนะเราจะไม่ส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ให้มันเจเนเรตทั้งเว็บไซต์นะฮะเราจะให้มันเจเนเรตเป็นหน้าๆไปหรือว่าเป็นส่วนๆเล็กๆนะฮะแล้วเราค่อยหยิบรีซอลต์นะหรือผลลัพธ์นั้นเนี่ยมาใส่ในระบบงานของเรานะมันจะทำงานได้เร็วนะครับแล้วมีประโยชน์มากยิ่งกว่านะครับแต่นี่คือถ้าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านอะไรครับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับสามารถลองใช้ทั้ง3ตัวนี้นะครับเนาะเพื่อสร้างผมเรียกว่าแหละสร้างงานสร้างรายได้ใช่ไหมเนาะในช่วงเริ่มต้นนะครับหรือว่าใช้สำหรับการเรียนรู้ก่อนหรือเพิ่มโอกาสให้เรานะในการได้งานมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองดูนะครับเนาะว่าตัว AI นะหรือว่า Generative AI ในสายงานเว็บแอปพลิเคชันนะมีเครื่องมือที่เยอะมากนะนี่คือแค่3ตัวเท่านั้นอยากให้ทุกคนลองฝึกและลองใช้งานกันดูครับนะจะพบว่าตัว AI นะครับเนาะมีความสามารถที่หลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าผู้ให้บริการนะต่างๆเนี่ยเขาสร้างยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ครับเนาะถ้าเราเป็นผู้ให้บริการใช่ป่ะหรือว่าเราต้องการสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไอเดียนะจากสิ่งต่างเหล่านี้เอามาสร้างเองได้นะครับเนาะโดยด้านหลังเนี่ยมักจะเป็นการใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยสร้างสิ่งต่างเหล่านี้ที่บอกเนาะก็คือ generative AI ใช่ป่ะก็คือการสร้างนะนี่คือสิ่งต่างๆนะที่มันสามารถสร้างได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีไอเดียนะหรือว่ามีความรู้ความสามารถด้านอะไรฮะด้าน AI หรือว่าการทำโมเดลนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถด้านโมเดลเนี่ยก็สามารถอะไรฮะ
หยิบเอาแนวคิดเหล่านี้นะมาสร้างระบบนะที่อยู่บนอะไรฮะทำงานอยู่บน AI โมเดลของคนอื่นได้นะครับอันนี้คือหลักการที่ให้เห็นนะครับเนาะจากที่เราดูไปแล้วผมมีฮะ use case อื่นๆนะครับเนาะที่คิดว่าน่าจะแล้วมีประโยชน์นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสต่างๆให้เราได้เนี่ยจะมี2อันนะที่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเนาะผมเรียกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนาะที่ถ้าใครอยู่ในสายงานนี้อาจจะหยิบไปใช้งานได้นะครับก็คือเรื่องของตัว music generation นะครับเนาะซึ่งตรงนี้นะมีอะไรบ้างนะมาดูเนาะตัวที่ผมใช้เล่นนะครับเองนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอยู่ในสายงานนี้มากเท่าไหร่นะฮะแต่สามารถเข้ามาเล่นหรือว่าลองดูได้นะก็คืออย่างอันนี้เนาะไอตัว Udio นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการ generate music นะครับผมมีตัวอย่างแล้วกันเนาะในการ generate music นะครับนะของ Udio เนี่ยให้ลองให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับนะผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่Udio ลองเข้าดูนะครับนี่เนาะปึ๊บนะฮะเนาะลองโหลดเข้าดูนะฮะUdio นะสมัครได้เลยนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยฮะนะจากนั้นผมลองแล้วลองสร้างเพลงนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะก็คือการสร้างเพลงของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเข้ามานะครับนะว่าตอนนี้นะครับนะตอนนี้เนาะผมมีทำไว้เพลงไว้แล้วบางส่วนนะแต่ผมสามารถเลยครับมาเครียดได้นะครับว่าเพลงผมจะเป็นอะไรนะประเภทไหนเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าคำอธิบายของเพลงของเรานะครับเนาะอธิบายเพลงได้เลยว่าเพลงเป็นยังไงนะครับนะผมบอกเอาเพลง AI ดีไหม AI นะขอเป็นอะไรฮะนะ AI ขอนะครับเป็นโทนไหนนะมันจะมีซักเจนให้เป็นอะไร J-pop ไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนาะแล้วให้มันออโต้เจเนเรตนะฮะพวกอะไรฮะเนื้อเพลงต่างๆเราสามารถใส่เองได้นะครับเนาะหรือให้มันออโต้นะครับเจเนอเรตมาได้เลยนะจากนั้นเนี่ยนะข้อมูลต่างๆถ้าเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถให้มันแล้วทำการครีเอทนะครับนะซึ่งตรงนี้ครับเนาะมันจะพยายามอะไรครับก็คือจาก requirement เนาะหรือว่าจาก text ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะมันจะทำการเจเนอเรตนะฮะอันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับนะเจเนอเรตมานะครับผมมีแล้วนี่เนาะปุ๊บเป็น J-pop นะเนาะนะพอมันเจเนเรตมาปุ๊บเนี่ยมันก็รอแป๊บนึงนะครับว่าโอเคสิ่งที่ได้นะเป็นอย่างไรบ้างผมลองแล้วลองดูนะนะครับพอมันเจเนเรตมาปุ๊บเนี่ยมีหลายตัวนะครับนะเป็นแจ๊สเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นเจป๊อปตรงนี้นะรอเนาะนะตรงนี้ครับเราสามารถที่จะลองฟังดูได้นะครับเนาะลองกดฟังนะตรงนี้นะครับเนาะนะตรงนี้เนาะคือเข้าไปลองแล้วลองเพลย์เล่นดูได้นะว่าไอ้วิดีโอไอ้ตัวอะไรมิวสิกของเราหรือรูปเพลงของเราเป็นอย่างไรนะอันนี้คือมันกำลังเจเนเรตอยู่เนาะนะอันนี้ยกตัวอย่างนะที่ผมเจเนเรตแล้วนะครับเนาะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมเป็นนะการท่องเที่ยวเลยครับธรรมชาติเนาะตรงนี้ครับเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปวิวดูได้นะว่าเฮ้ยซองของเรานะหรือว่าเพลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วพับปิดได้เลยนะครับเนาะยกตัวอย่างเนาะอันนี้นะครับผมลองฟังดูนะครับเนี่ยมีอะไรมีเนื้อร้องด้วยนะเห็นไหมมีท่อนเวอร์สนะท่อนคอรัสนะอันนี้ออโต้เจนขึ้นมานะครับนะฮะแล้วเราก็เปิดฟังได้เลยนะครับเนาะตรงนี้ก็นะครับนะลองดูนะได้ยินไหมอันนี้เนาะอันนี้คือเพลงที่อะไรครับถูกเจเนเรตขึ้นมานี่ผมแค่อะไรฮะพิมพ์เบาๆใช่ไหมครับเนาะน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะดังนั้นลองดูนะครับอันนี้คือเป็น use case ง่ายๆเนาะลองดูนะครับว่า use case นะใช้ generative AI นะครับนะที่ผมแนะนำมาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว chatbot search นะครับการสรุปข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะ retail marketing การ generate website นะครับรวมมาถึงนะฮะก็คือเรื่องของตัวการทำงานต่างๆเนาะก็คือตัวของซองของวิดีโอเนี่ยนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับทุกๆคนนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าเราได้ use case เหล่านี้เนาะน่าจะเป็นไอเดียนะฮะในการสร้างงานสร้างรายได้ให้เราในอนาคตได้นะแล้วอย่างที่ผมแนะนำเนาะคือ use case นี่คือแค่อะไรฮะจุดเริ่มต้นนะยังมีอีกมากมายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับ AI แล้วก็ generative AI ใน EP ต่อไป

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดู

การรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่ออุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่น

0: เราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บา

0: นะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพี่เบสนะคะหรือว่าครูพี่เบสค่ะเมคอัพอาร์ติสต์ไทยแลนด์นะคะจากเวที K Beauty in Thailand 2018แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะจากที่มานะคะครั้งที่แล้วหรือว่าใครติดตาม EP ที่แล้วก็คือเป็นลุคแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะแต่งหน้าตัวเองและหลายคนก็จะมองว่าจะอาจแบบชื่นชอบหรืออาจจะมีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพไหมนะคะก็วันนี้ค่ะคุณครูพี่เบสจะมาแนะนํากับการประสบการณ์โดยตรงเลยจากการเป็นอาชีพช่างแต่งหน้านะคะพี่เบสมีประสบการณ์เป็นช่างแต่งหน้ามามากกว่า10ปีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําหมดเลยว่าช่างแต่งหน้าที่เป็นอาชีพนะคะสามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยเราควรที่จะมีอะไรบ้างแล้วการทํางานจริงๆเขาพกอะไรไปบ้างอ่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเวลาที่เราจะไปทํางานนะคะหรือว่าเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยนะคะอุปกรณ์น่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เริ่มจากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากเครื่องสําอางแล้วนะคะที่ช่างแต่งหน้าขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นแปรงแต่งหน้าค่ะทุกคนแปรงแต่งหน้าเนี่ยจําเป็นมาที่ต้องมีหลากหลายหลายคนอาจจะมองว่าแบบเยอะขนาดนี้เลยหรอนะคะ

็จําเป็นต้องเยอะค่ะเพราะว่าในการแต่งดีเทลแต่ละอย่างเนี่ยก็ใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยในคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะนอกจากแปรงแต่งหน้าแล้วเครื่องสําอางแล้วที่เราใช้นะคะก็ยังต้องมีเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปค่ะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะกล้องถ่ายรูปก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยชื่นชอบในแบรนด์ไหนๆนะคะอย่างตัวคุณครูเองก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้ซึ่งก็เราก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบสกินผิวแบบไหนที่เราจะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าการเป็นช่างแต่งหน้าในยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าเราขายงานถ่ายทอดงานจากผลงานผ่านโซเชียลออนไลน์ทุกสื่อนะคะเราต้องใช้รูปที่สวยวิดีโอที่ดีนะคะเลยจําเป็นต้องใช้กล้องที่ดีเช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยบางครั้งบ้านลูกค้าหรือโรงแรมอาจจะไม่ได้มีแบบลิฟต์หรือว่าใดๆนะคะก็ต้องขึ้นบันไดไปก็ต้องพยายามเซตอุปกรณ์ไปให้ควบคุมให้เราแบกหรือว่าถือได้ดีนะคะนอกจากกระเป๋าแต่งหน้าแล้วนะคะก็ต้องมีเป็นเหมือนกระเป๋าล้อลากแบบนี้นะคะสําหรับแบบว่าขนของหนักๆชิ้นใหญ่ๆนะคะเครื่องสําอางหรือว่าหนักแบบกระเป๋าแปรงต่างๆนะคะกล้องก็สามารถใส่ไปกระเป๋าล้อลากได้และอีกอย่างก็คือเรื่องของไฟค่ะอย่างไฟเนี่ยพี่เบย์ก็จะเลือกเป็นไฟที่เล็กๆแบบนี้นะคะคือใส่กระเป๋าป้าถือเองได้นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กแบบบ้านลูกค้าพร้อมทํางานอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ได้ๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็พยายามเลือกในสิ่งที่ราคาที่เรารับได้ที่เราไหวแล้วก็คุณสมบัติที่ตรงกับเรานะคะอันนี้ก็ฝากให้น้องๆที่อยากจะเป็นช่างแต่งหน้านะคะก็ค่อยๆซื้อค่อยๆสะสมค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะค่ะและจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างแต่งหน้าเพื่อสร้างรายได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะแต่งเจ้าสาวเพราะว่าเป็นวันที่สําคัญมากๆนะคะคุณครูพี่เบก็จะแนะนําว่าเริ่มจากการแต่งหน้ารับปริญญาค่ะวันนี้น้องนางแบบของเรานะคะก็ได้ทําผมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะชุดรับปริญญาแบบนี้นะคะเราจะได้มาดูกันว่าลุครับปริญญาน่ะก็แล้วแต่เลยว่าสไตล์ใครชอบแบบไหนสิ่งสําคัญเลยคือช่างต้องคุยกับลูกค้าถึงเรื่อง reference ให้เข้าใจกันว่าชอบแบบไหนนะคะวันนี้ลุคที่เราจะแต่งกันก็จะเป็นลุคที่ดูคมๆหน่อยเพื่อให้ถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยขึ้นกล้องด้วยนะคะหลังจากที่เรากันคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่เราเจอลูกค้าเนาะกันคิ้วเรียบร้อยแหละแล้วก็เช็ดหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ให้มีสิ่งสกปรกใดๆเลยเพื่อการแต่งหน้าจะได้สวยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่เบย์ก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ค่ะเป็นการบำรุงนะคะสเปรย์น้ำแร่บำรุงผิวให้ลูกขุมขนกระชับก่อนเลยผิวสดใสนะคะใช้มือที่สะอาดนะคะค่อยๆตบค่อยๆกดลงไปให้เขาซึมสักประมาณ5-10 วินาทีนะคะค่อยลงบำรุงขั้นตอนต่อไปนะคะปัจจัยการแต่งหน้ารับปริญญานะคะเราจะไม่เน้นครีมกันแดดหรือว่าไม่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มันมากเพราะว่าการรับปริญญาของเมืองไทยประเทศไทยเนาะก็คือจะต้องเจอแดดนะคะแล้วก็ค่อนข้างร้อนอากาศเพราะฉะนั้นพยายามทําอะไรที่เป็นเครื่องสําอางเลือกที่มันเป็นแบบกึ่งแมตต์นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะอย่างที่ทราบกันการแต่งหน้าที่ดีคือการบำรุงนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจากการใช้เซรั่มนะคะเซรั่มบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นทำให้ผิวสวยผิวอิ่มผิวฟูรูขุมขนกระชับก่อนเวลาที่เราลงรองพื้นไปนะคะก็จะทำให้ติดทนนะคะแล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะกว่าเขาจะซึมผิวค่อยๆเกลี่ยค่อยๆนวดนะคะบำรุงดีบำรุงถึงก็แต่งหน้าติดทนนะคะลิปก็สามารถบำรุงลิปมันมาร์คลิปปากที่ปากได้เลยนะคะอ่ะพอเราทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงครีมบำรุงมอยเจอไรเซอร์นะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราลงเช่นเคยทานวดทีละจุดแบบนี้บำรุงให้ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราไม่ลงครีมกันแดดเป็นเพราะว่าเดี๋ยวพอพวกเราจะลงรองพื้นหรือว่าเบสต่างๆใดๆเนี่ยคือจะไม่ให้มันเขามันมากเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวว่าน้องๆที่รับปริญญาก็จะต้องไปออกแดดนะคะก็นู

วดให้ซึมแบบนี้หลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของสกินแคร์ทั้งหมดเลยบำรุงผิวให้ดีการเกลี่ยผิวให้ดีลงพื้นที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เมคอัพติดทนนานเช่นกันรับปริญญาคือเน้นทนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะแบบเข้าสู่การเป็นเมคแล้วนะคะทีนี้เราดูผิวของเขาก่อนค่ะปกติแล้วการเมคอัพเนี่ยแต่งส่วนใหญ่อาจจะไปลงรองพื้นหรือว่าอะไรก่อนใช่ไหมคะทีนี้สำหรับพี่เบสนะคะจะรู้สึกว่าแล้วแต่เทคนิคเลยขั้นตอนไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ความถนัดของคนแต่พี่เบสจะรู้สึกว่าอยากที่จะแต่งตาก่อนนะคะเพราะว่าการแต่งตาก่อนบางครั้งถ้ามือเผลอไปโดนหน้าแล้วเราลงรองพื้นไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเซตใหม่นะคะทีนี้เริ่มจากการแต่งตาถ้าเขามีชั้นตาที่สวยงามชัดแล้วนะคะเราอาจจะไม่จําเป็นที่ติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นแต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงว่าสติ๊กเกอร์ต้องใช้แบบไหนนะคะจะเริ่มก่อนว่าวันนี้จะเริ่มจากการทาอายแชโดว์ก่อนละกันเนาะการลงอายแชโดว์รับปริญญาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการติดทนติดนานพี่เบสจะให้ลงเป็นเหมือนเอาเนื้อสติ๊กอะค่ะที่เป็นเหมือนแทนอายแชโดว์ได้นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นเหมือนทาไปก่อนบนเปลือกตาทำให้เขาเกิดความแบบมีเนื้อน้ำมีผิวมีความแมทแมทแบบนิดนึงให้ลงสีอายแชโดว์ไปก็จะติดเพราะว่าหลายคนมีปัญหาในการลงสีตาเราไม่ติดนะคะเราก็จะลงไปเลยครึ่งตาแบบนี้นะคะใช้เป็นสีโทนอ่อนอันนี้เราต้องแบบรู้แล้วว่าเราจะแต่งหน้าโทนไหนอันนี้ก็จะเลือกเป็นโทนน้ำตาลนะคะเราก็จะใช้สีออกทองอ่อนๆแบบนี้ลงเปลือกตาสักครึ่งตาให้มีความแบบเป็นเนื้อรองพื้นก่อนเฉยๆนะคะตาล่างเช่นกันนะคะทำเหมือนกันเลยเป็นตัวรองพื้นเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นไปเนี่ยก็จะมีความติดทนเลยไม่หลุดระหว่างวันเพราะบางคนนะคะมีตาที่เป็นเปลือกผิวที่มันก็จะทำให้หลุดง่ายเหมือนกันใช้แปรงที่เป็นแบบกึ่งแบนหรือว่าเป็นกึ่งแบบฟูๆนะคะแล้วเราก็เอาไปเบรนที่เปลือกตาแบบนี้นะคะนี้เลยเรายังไม่ต้องแบบไปคำนึงถึงว่าตัวสีตัวนี้จะสวยหรือไม่สวยนะคะแค่เราลงให้เขามีความเป็นเหมือนเนื้อเบสเป็นรองพื้นของอายแชโดว์ก่อนเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นก็จะติดทนนะคะลืมตามองข้างบนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเป็นช่างแต่งหน้าก็คือต้องค่อยๆทำไม่รีบผลงานของเราก็จะได้ออกมาสวยนะคะหลายคนบอกว่าแต่งแค่นี้ก็คือเริ่มแบบเห็นแววสวยแล้วนะคะตาแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นกล้องเพราะว่ารับปริญญาเป็นไงคะต้องถ่ายแบบกล้องใหญ่ด้วยนะคะจะได้แบบมันก็จะดูดรอปลงไปหน่อยเราก็จะมาเริ่มลงเป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นกันวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะสีแรกนะคะจะเลือกเป็นใช้สีนี้ค่ะซึ่งจะเป็นสีที่ดูอ่อนลงอ่อนหน่อยนะคะเป็นสีรองพื้นทั้งหมดเลยทำให้ตาดูคมโตนะคะแปรงที่เราใช้แล้วก็จะอาจจะขยับมาเป็นลักษณะหัวแบบกลมๆแบบนี้นิดนึงเพื่อแบบแต้มให้เขาติดดีนะคะแล้วก็เคาะเล็กน้อยลงไปเลยค่ะให้เต็มเปลือกตาแบบนี้นะคะเต็มสักครึ่งตาค่ะเหมือนที่เราลงตัวเบสตาไว้เมื่อกี้ลงไปทั้งสองข้างเลยสีน้ำตาลส่วนใหญ่นะคะเป็นสีที่แบบคลาสสิกรับปริญญาเป็นอะไรที่แบบจะต้องอยู่กับเราเป็นรูปที่ติดฝาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามแต่งแบบไม่แฟชั่นจ๋ามากแล้วก็อยู่ในความแบบคลาสสิกสวยตลอดกาลนะคะลองลืมตาดูนะคะแล้วเราก็หาเป็นเหมือนแปรงเล็กๆลงมานิดนึงแบนๆนะคะทำตาล่างจุ่มสีเคาะเช่นเคยค่อยๆลงตาล่างไปแบบนี้นะคะสีเดียวกันค่ะสีเดิมเลยนะคะสีเดิมเลยลงไปให้ทั่วเลยนะคะทีนี้เราจะรู้สึกว่าทำไปเบรนไปก็ได้ค่ะความหมายหมายถึงว่าเราจะใช้แปรงที่เป็นหัวฟูๆแบบนี้นะคะเบรนสีด้านบน

นเบนไปเบนกลับหรือว่าวนอยู่แบบนี้นะคะทําให้เกิดความที่ไม่มีขอบค่ะการแต่งหน้าที่สวยก็ต้องพยายามทําให้แบบไร้ขอบทุกอย่างเลยไม่ให้เป็นปื้นเป็นคราบหรือเป็นขอบนะคะลืมตานะคะก็จะเริ่มได้สีตาที่เด่นชัดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีที่เข้มขึ้นเพื่อคัดเบ้าตาให้เกิดความคมโตเด่นนะคะทีนี้อ่ะพอเราจุ่มสีแล้วเคาะแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมตาส่องกระจกนะคะแล้วเราก็ใช้ผู้กันที่จุ่มสีเนี่ยลงสีเป็นลักษณะตั้งๆขึ้นตวัดขึ้นแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยทำโดยที่หลับตาแล้วไม่เห็นของสีเวลาที่ลืมตาขึ้นมาเพราะว่าชั้นตาเนี่ยพับนะคะเวลาที่เราทําแล้วก็ลืมตาทําได้เลยค่ะแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะเดี๋ยวลองหลับตานะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้แล้วก็สร้างมิติโดยการทําให้เป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าโคนของตาเนี่ยก็ต้องคมโตใช้นิ้วก้อยดันหนังตาแบบนี้ได้นะคะเปิดตานี้เป็นลักษณะตัว C สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะลองลืมตานะคะทั้งสองข้างก็จะให้มิติที่ต่างกันนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงที่ผอมขึ้นเล็กขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำด้านล่างหางตาเช่นเดิมเหมือนกับข้างบนนะคะค่ะทั้งสองข้างนะคะก็จะให้มิติที่มากขึ้นเหมือนเดิมเลยแปรงค่อยๆเบลนสีให้สวยงามตรงนี้อ่ะโอเคทำสองข้างเหมือนกันนะคะเป็นไงคะรู้หรือยังว่าทำไมช่างแต่งหน้าต้องมีแปรงหลายๆอันนะคะหันข้างนี้ใช้สีเข้มนะคะด้านนี้ลืมตาแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะตวัดขึ้นประมาณไหนก็ประมาณถึงกลางเปลือกตาเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลับตานะคะแล้วก็โคนขนตาทำเป็นตัว C หรือว่าสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างลืมตานะคะใช้แปรงที่แบนๆเล็กๆจะได้ไม่เข้าตาทำห่างตานะคะจากกลางตาไปห่างตาแล้วก็ใช้แปรงที่หัวฟูๆเบรนสีเพิ่มนะคะเทคนิคก็จะแบบคล้ายๆแบบทำให้สีเขาเหมือนเบรนรวมกันนะคะไม่ให้เกิดเป็นปื้ดๆคาบๆนะคะแล้วก็สุดเกือบสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายจริงก็จะเป็นสีออกทองๆแบบนี้เพื่อให้ดูเหมือนมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์ให้สีโดดเด่นขึ้นใช้แปรงที่แบนๆแบบนี้นะคะเคาะเล็กน้อยนะแล้วก็ลงอันนี้คือต้องเป็นลักษณะการลงแบบแนวยาวค่ะแนวตั้งแนวตั้งตั้งสูงสูงแบบนี้แล้วก็ลงเฉพาะตรงกลางเพื่ออะไรคะเพื่อลืมตาขึ้นมาแล้วลืมตานะคะเกิดความสีที่เด่นชัดมากขึ้นแล้วตรงกลางเป็นจุดที่ต้องสีสว่างขึ้นนะคะมีความแตกต่างกันนะคะทำเหมือนกันสองข้างเลยนะคะแบบนี้ตรงตรงยาวยาวให้เป็นเล็กน้อยแบบนี้แบบนี้อ่ะลืมตานะคะสีทองที่ทำเมื่อกี้เมื่อสักครู่ให้ใช้ตรงกลางด้านล่างเหมือนกันค่ะอันนี้ใช้แป้งอันเดิมก็ได้เลยนะคะก็จะทำเนี่ยช่วงกลางตาเพื่อให้สีดูละมุนแมทกันนะคะเหมือนเดิมเลยแปรงเบรนสีขอบให้เกิดมิติค่ะโอเคลืมตานะคะแล้วเราก็จะได้สีตาที่สวยโทนน้ำตาลทองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่อินไลเนอร์นะคะและเราได้ตาที่สวยงามวิ้งแบบเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วนะคะเราก็จะมีตาที่คมโตได้ยังไงถ้าขาดสองสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นอินไลเนอร์แล้วก็อายไลเนอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวขอเขียนอินไลเนอร์ให้ดูก่อนเราจะใช้เป็นสีดํานะคะเพราะว่าการแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยจะทําให้ดูแบบคมโตเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นลุคแบบกลางๆเนาะอ่ะอินไลเนอร์หมายถึงก็คืออินก็คือข้างในเนาะทีนี้เวลาที่เราเขียนนะคะเราก็จะให้ลูกค้านะคะมองต่ํานิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยเปิดขึ้นเล็กน้อยนะคะดินสอควรจะเขียนที่มันแบบควรจะ

ที่มันแบบนิ่มๆเขียนง่ายๆนะคะเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลก็ได้แล้วก็ให้เป็นเลือกลักษณะการกันน้ํากันเหงื่อเนาะทีนี้เวลาที่เราเปิดตาแบบนี้เขาก็จะมองที่พื้นก็จะไม่ได้กลัวที่เราจะเข้าใกล้ตานะคะเวลาที่เขียนแนะนําว่าจะเริ่มจากกลางตาหรือหางตาก็ได้แต่ว่าเขียนอยู่ตรงขนตาค่ะเราจะไม่เขียนข้างในมากหรือว่าบนขนตาแต่เขียนตรงขนตาเลยคือโคนขนตาเลยนะคะเวลาที่เขียนให้ลูกค้าไม่น้ำตาไหลหรือว่าเป็นเทคนิคที่แบบไม่กลัวช่างนะคะไม่หลบช่างเนี่ยให้เราเขียนทีละหน่อยแล้วก็หยุดค่ะเขียนแบบนี้แล้วก็พักเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่กลัวแล้วก็ไม่หลบนะคะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆค่ะการจับหน้าลูกค้าเนี่ยจะต้องจับแบบระมัดระวังแล้วก็เบามือนะคะให้ลองลืมตาดูนะคะทั้งสองข้างการเขียนอีไลเนอร์ก็จะมีการคมโตมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดเติมหางของอีไลเนอร์หรือของอายแชโดว์อะไรต่างๆนะคะก็คือเขียนให้ดูคมนะคะอ่ะเขียนเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะอันนี้เราแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนอาจจะเขียนด้านล่างด้วยเป็นขอบตาล่างนะคะแต่ว่าอันนี้เทคนิคของครูพี่เบสจะไม่ได้ใช้ในการเขียนขอบตาล่างเพราะว่าไม่อยากให้ดูดุเกินไปหรือดูมีอายุนะคะจะเขียนแค่ด้านบนโอเคค่ะเขียนแล้วปล่อยมือเขียนแล้วปล่อยมือนะคะแล้วเราก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยก็คือแค่อินไลเนอร์ก็เริ่มสวยแล้วใช่ไหมคะทำไม่ยากค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปจากได้อินแล้วก็ได้อายไลเนอร์เช่นกันนะคะอายไลเนอร์ก็คือเป็นเนื้อน้ําแบบนี้นะคะหรือถ้าใครถนัดเป็นลักษณะการเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมก็ได้นะคะแต่วันนี้เอาเทคนิคเนื้อน้ํามาให้ดูกันสไตล์การเขียนอายไลเนอร์นะคะเราจะเขียนหางเชิดแบบนี้ก็ดูเปรี้ยวก็ได้เราจะเขียนหางตกๆสไตล์เกาหลีก็ได้แต่วันนี้เราเขียนให้คลาสสิกกลางๆก็คือตรงๆนะคะเทคนิคการเขียนเราจะดึงให้ตึงแบบนี้ดึงตาให้ตึงแล้วเราก็วัดจากขนตาเส้นสุดท้ายพยายามเกรงมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆตวัดลากมาทีละหน่อยตรงๆเขียนความยาวให้เรารู้สึกพอใจระดับหนึ่งให้ตาเขาเชื่อมกับรับกับจมูกรับกับคิ้วประมาณนี้นะคะเอาแบบเล็กก่อนแบบนี้พอเราได้ไกด์ไลน์เส้นที่เล็กแล้วนะคะลูกค้าหลับตานะคะเราก็จะเติมความอ้วนมาระดับย้อนกลับมาแบบนี้นะคะย้อนกลับมาแบบนี้เชื่อมให้เขามีความอ้วนขึ้นมาระดับหนึ่งแบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นไงคะเริ่มสวยแล้วนะคะพอเราได้ระดับหนึ่งแล้วปุ๊บค่อยๆเขียนค่ะมาถึงตรงกลางเขียนมาถึงตรงกลางให้ชิดกับขนตา มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอันนี้ก็คือต้องคอยระมัดระวังต้องฝึกฝนทําให้ชํานาญก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเส้นอาจจะไม่เล็กหรือว่าเละได้อ่ะลืมตานะคะอันนี้จะเขียนแค่ครึ่งเดียวจากกลางตาค่ะจนถึงหางตาถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้คมกว่านี้ก็แนะนำให้เขียนถึงหัวตาได้เลยนะคะแต่ว่านางแบบของเราวันนี้ก็จะมีชั้นตาที่สวยอยู่แล้วก็จะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะคะทั้งอินและอายก็จะประมาณนี้นะคะเขียนเหมือนกันสองข้างนะคะได้ความยาวลักษณะการเขียนจะลืมตาแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อดูดวงตาของเขานะคะโอเคค่ะเติมความอ้วนค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมันอาจจะมีอุบัติเหตุหมึกหมดหรือว่าใดๆนะคะให้เราเตรียมสำรองมาโดยการเราก็ต้องมีทุกอย่าง2แท่ง2ชิ้นเสมอนะคะอันนี้ก็จะใช้แท่งใหม่นะคะตัวนี้เป็นไปได้ค่ะพวกอายไลเนอร์ก็จะมีความแห้งหรือว่าฟองน้ำขาดหรือว่าใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามเตรียมทุกอย่างให้เป็น2ชิ้นนะคะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้างานนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่แต่งไปก็พยายามให้ลูกค้าลืมตาค่ะลืมตาหลับตาแล้วก็ให้เราเนี่ยเช็คอยู่ตลอดนะคะว่าเดินถอยหลังออกมาไกลๆค่ะว่าทั้งสองข้างเหมือนกันไหมนะคะแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆค่ะ
การแต่งหน้าต้องใจเย็นไม่มีอะไรแบบว่าเป็นสกิลแบบมาตรฐานที่วัดเป๊ะๆไม่ต้องถึงขนาดไม้บรรทัดมาวัดนะคะเอาเป็นฟิลที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้อินไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วนะคะก็จะได้เส้นตาที่คมโตแล้วเดี๋ยวเราจะไปดัดขนตากันต่อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเท่าที่ดูมาคิดว่าทําได้กันหรือเปล่าคะถ้าใครแบบรู้สึกว่างงสงสัยหรือว่าคิดว่าแบบมันยากให้ลองย้อนกลับไปดูแบบแล้วก็ทําซ้ําๆฝึกนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะก็จริงๆแล้วไม่ยากค่ะอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนเมื่อกี้เราได้เป็นอินไลเนอร์อายไลเนอร์แล้วใช่ไหมคะก็จะถึงขั้นตอนเป็นการดัดขนตาแล้วนะคะสําหรับคนที่สําหรับลูกค้าที่เขาไม่รู้หรือคนทั่วไปอันนี้คือเป็นเทคนิคช่างแต่งหน้าเลยนะคะพี่เบสจะมาสาธิตให้ดูค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะไฟแช็กทุกคนมันจะมีอยู่ได้ยังไงกับการเป็นช่างแต่งหน้านะคะเวลาเปิดกระเป๋ามาคนก็จะตกใจค่ะคือขนตาของลูกค้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีความถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นคนละชั้นกับขนตาหรือว่าบางคนตรงมากแล้วก็คลายไวระหว่างวันเราก็จะใช้ไฟแช็กนะคะรนที่ดัดขนตาตรงเหล็กตรงนี้แล้วก็ไปดัดขนตาทําให้ขนตาเนี่ยมีความงอนและอยู่ได้นานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ตกนะคะอ่ะเวลาที่เรารนนะคะเราก็จะรนไม่รนตรงยางนะคะเราจะรนตรงนี้ให้เกิดความร้อนนะคะให้นึกถึงเครื่องหนีบผมอะค่ะอุณหภูมิความร้อนหรือใดเป่าผมเนี่ยเขาจะทําให้ร้อนและทำให้ผมเป็นงอนๆเหมือนกันเลยที่ดัดขนตานะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราลนไฟแช็กแล้วก็เอาเข้าไปเลยนะต้องระวังโดนเปลือกตาของลูกค้าเราก็จะค่อยๆใช้มือเราเนี่ยค่ะจับแล้วก็ลองพัดแบบนี้นะคะให้มันอุ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยเข้าไปนะคะนะคอยถามลูกค้าด้วยนะว่าร้อนไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวมองต่ํานะคะให้มองต่ําเอานิ้วเราเปิดเปลือกตาเล็กน้อยนะคะอุ่นๆเล็กน้อยเราก็เข้าไปเลยแบบนี้ดัดขนตา1 2 3 4 5ปล่อยค่ะค่อยๆทําแบบนี้นะคะก็จะเกิดความงอนเลยแล้วก็อยู่ได้นานค่ะนะคะแล้วก็ทําซ้ําๆนะคะความร้อนของการลนไฟแช็กเมื่อกี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้ขนตาไม่ร่วงระหว่างวันนะคะทั้งสองข้างทําเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งเอาเข้าไปให้เราแบบพัดหรือว่าเช็คอุณหภูมิของที่ดัดขนตาก่อนนะคะไฟแช็กอะไรก็ได้นะคือไม่จําเป็นต้องเลือกยี่ห้อหรือว่าอะไรนะคะเอาได้หมดเลยแบบนี้ร้อนไหมคะไม่ร้อนนะคะก็คอยเช็คลูกค้าเจ็บไหมร้อนไหมนะคะบางทีลูกค้าอาจจะไม่กล้าบอกเราค่ะก็จะได้ขนตาที่งอนแล้วรับรองว่าจะไม่ตกระหว่างวันนะคะแล้วเราก็จะไปตัดมัสคาร่าได้เลยหลังจากที่ได้ขนตาที่งอนแบบนี้แล้วนะคะมัสคาร่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะเลือกที่เป็นลักษณะที่กันน้ํานะคะเพราะว่ารับปริญญาไม่รู้เลยว่าจะไปเจอสภาพอากาศแบบไหนนะคะเราก็จะปัดตั้งค่ะปัดตั้งแบบนี้ปัดตั้งปัดตั้งปัดตั้งหมดเลยนะคะขนตาบนแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาสลับข้างกันนะคะเพียงแค่ปัดมัสคาร่าก็เริ่มดูมีขนตาที่ดูคมแล้วนะคะบางมหาลัยนะคะรับปริญญาไม่ให้ติดขนตาปลอมก็มีกรณีที่ไม่ให้ติดขนตาปลอมเราสามารถแบบปัดมัสคาร่าเยอะๆได้เลยทําให้ลูกค้าดูแบบขนตาฟูนะคะก็จะได้ขนตาลักษณะการปัดมัสคาร่าที่คมมากขึ้นนะคะส่วนขนตาล่างเนี่ยเหมือนลูกค้าถ้าไม่ค่อยมีเรามีเทคนิคการติดขนตาปลอมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาติดให้ดูตอนหลังทีนี้ขนตาล่างนะคะเราก็จะปัดแบบตั้งแบบนี้หรือว่านอนแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นอนข้อมือแบบนี้แล้วถ้าเราปัดเลอะปัดเลอะไม่ต้องกังวลค่ะเราก็สามารถใช้คัตเตอร์บัดเช็ดได้แต่อย่าให้เลอะมากนะคะทุกคนสำหรับกล่องช่างแต่งหน้าเนาะเห็นไหมคะว่าเรามีความเตรียมพร้อมมากแค่ไหนคัตเตอร์บัดหรือว่าใบมีดโกนกันคิ้วใช้แล้วทิ้งทุกครั้งนะคะจริงๆก็คือเตรียมไปให้ครบให้พร้อมมากกว่าอย่างเมื่อกี้นะคะก็จะมีการ
เลอะเล็กน้อยก็จะใช้คัตเตอร์บัตนะคะ

ที่เตรียมมาแล้วก็เช็ดนิดนึงนะคะตรงไหนที่เลอะนะคะเราสามารถเก็บได้เลยคือการทํางานน่ะคือต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะอุปกรณ์ของเรานะตัดมัสคาร่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโรงงานติดขนตาปลอมกันถ้ามหาลัยไหนนะคะไม่ให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยติดขนตาปลอมนะคะก็แนะนําให้ปัดมัสคาร่าเยอะๆซ้ําๆซ้ายขวาสลับกันจนกว่ามันจะฉ่ําหรือว่าแบบยาวหนานะคะแต่ทีนี้ถ้ามหาลัยไหนนะคะเขาให้ติดขนตาปลอมก็วันนี้พี่เบสก็จะมาแนะนําทริคการติดขนตาปลอมนะคะเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยเราคงไม่พกขนตาไปแบบไปทุกคู่แน่นอนนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หนักกระเป๋าแล้วก็แบบเยอะเกินไปพี่เบสก็จะตัดเลยนะคะให้เลือกแบบหลายๆไซส์คล้ายๆกันมาใส่กล่องมาแบบนี้เป็นช่องๆนะคะซึ่งอย่างวันนี้ขนตาที่ดีนะคะก็อยากจะแนะนําให้เป็นลักษณะขนตาที่แกนบางๆไม่หนานะคะแกนบางแกนหนาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะแนะนําว่าแกนบางเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเห็นว่าเห็นแกนเขาไหมคะจะมีความโค้งงอนแล้วก็เวลาติดเนี่ยจะให้ความที่ไม่เจ็บตาแล้วก็ไม่เด้งหัวท้ายนะคะไม่หลุดระหว่างวันง่ายๆนะคะสบายตาแต่แกนหนาๆแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการแต่งตาเข้มมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความแน่นของขนตาไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหรือว่าใดๆนะคะอ่ะวันนี้เราจะเลือกใช้ไซส์นี้แล้วก็เป็นแกนนิ่มๆนะคะเวลาที่เราแกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้แหนบหรือว่ามือเรานะคะวัดขนตาก่อนเลยแต่ว่าอันนี้จะให้ดูว่าขนตาที่บอกว่าแกนบางนะคะก็จะเป็นลักษณะอ่อนโค้งตามรูปตาแบบนี้ได้ใช้แหนบหรือว่ามือเนี่ยจับประมาณกลางๆแบบนี้แล้วเราก็วัดไปที่ขนตาก่อนเลยนะคะเวลาที่วัดขนตาเราอาจจะทาบดูค่ะว่าเอ๊ะในขณะที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เรายังไม่ติดกาวนะคะเดี๋ยวมองกล้องนะอันนี้เรายังไม่ติดกาวแต่เราลองวัดคร่าวๆดูก่อนกะไซส์ว่าแบบว่ายาวไปไหมสั้นไปไหมที่เราจะติดให้ลูกค้านะคะถ้ารู้สึกว่ายาวแล้วโอเคแล้วความยาวโอเคนะคะก็เดี๋ยวค่อยทากาวกันเลยนะคะทีนี้กาวที่เราจะเลือกนะคะเราจะเลือกกาวที่เป็นลักษณะสีใสค่ะอันนี้จะให้ดูนะคะว่าสีใสอันนี้เรียกว่าสีใสนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าขาวเนี่ยจะมีขาวไปเลยเหมือนกระดาษแล้วก็จะมีสีดําเหมือนสีดำแบบอายไลเนอร์เลยอันนี้จะเรียกว่าเป็นสีใสค่ะเพราะว่าที่เลือกสีใสจะทําให้เวลาที่เราติดเลอะติดพลาดสามารถแก้ได้นะคะสามารถดึงออกแล้วแก้ได้เลยทีนี้เวลาที่เราทากาววิธีการทาเนี่ยเราก็จะใช้อีกมือนึงจับแหนบไว้ทาไปที่แกนขนตาแบบนี้นะคะทาไปเลยค่ะเวลาทานะคะจะไม่ให้แบบชุ่มฉ่ําเกินหรือว่าจะไม่ให้แห้งเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หลุดง่ายได้นะคะทีนี้ทาเสร็จแล้วบางคนก็ใช้พัดลมเป่านะคะได้เลยพัดลมเล็กๆให้พกไปนะคะหรือบางคนก็คือแบบนี้เลยค่ะพัดให้เกิดความแห้งหรือว่ามีความแบบไม่แห้งมากแต่คือมันแมตต์ขึ้นนะคะจะได้ติดได้ดีขึ้นเทคนิคการติดขนตานะคะจะให้ลูกค้าเนี่ยมองต่ำแล้วเราก็วางขนตาเราจะไม่นอนเข้าไปแบบนี้นะคะถ้านอนไปแบบนี้ปุ๊บลืมตามาตาจะดูง่วงให้เราตั้งข้อมือค่ะวางลงไปตรงกลางตาและชิดกับขนตาของเขามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะพอเราได้ตําแหน่งตรงกลางตาแล้วปุ๊บเราก็ให้จับขนตาปลอมเนี่ยโค้งตามรูปตานะคะหัวตาก็จับโค้งตามรูปตาให้ชิดกับขนตาจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็ดันค่ะดันให้แนบกับเนื้อนะคะทีนี้อ่ะเราก็ลองให้ลูกค้านะคะลืมตาดูทีนี้ลืมตามาปุ๊บนะคะเราก็จะมาตกแต่งขนตาจริงขนตาปลอมจับช่อดูนะคะตรงไหนยังไม่โอเคตรงไหนยังไม่ติดก็ค่อยๆติดจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะให้หลับตาทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีหรือ10วินาทีให้มันแห้งสนิทนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วน่าจะติดและแห้งแล้วนะคะก็ลืมตาได้เลยนะคะเราก็ดูนะคะว่าไซส์นี้ตาการติดนะคะถ้าให้ลืมตามาแล้วสวยควรจะไม่ชิดคิ้วค่ะเพราะว่าถ้าสมมติสูงถึงขนาดชิดคิ้วเลยก็อาจจะทำให้ยาวเกินไปดู

ากลัวเนาะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณเลยรอยพับชั้นตาประมาณนี้นะคะนะคะพอเราได้ข้างนึงแล้วเราก็จะติดอีกข้างนึงนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็ทากาวนะคะทาแบบนี้กาวนะคะหลอดนึงก็ใช้ได้นานแล้วก็ใช้กับคิ้วได้ด้วยเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูอันนี้ใช้ขนตาก่อนนะคะพอลงแล้วพัดเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะตั้งข้อมือดันขึ้นเล็กน้อยมองต่ำนะคะวางลงไปตรงแกนกลางตรงเปลือกตาเลยพอเราได้แล้วเนาะเราก็จับหางตาจับความโค้งของหัวตานะคะค้างไว้เล็กน้อยนะคะโค้งตามรูปตาจะได้สวยงามนะคะลืมตานะคะแล้วเราก็พยายามแบบถอยหลังออกมาดูเล็กน้อยนะคะว่าขนตาเนี่ยพอดีกันไหมโอเคไหมนะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆกับการติดขนตาปลอมนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการรองพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยคือเสร็จตาปุ๊บเนี่ยคุณครูพี่เบก็จะไปเริ่มรองพื้นลงผิวแล้วพอลงผิวแล้วถึงจะไปคิ้วไปแก้มไปปากนะคะก็แต่งประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถลงผิวได้เลยโดยที่มือเราไปเลอะก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะและการติดขนตาเสร็จแล้วนะคะลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าการแต่งตายังไม่หมดแค่นี้ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกัน EP หน้านะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราจะมาทวนกันก่อนว่าเริ่มแรกเลยหลังจากเราลงบำรุงแล้วสกินแคร์ทุกอย่างแล้วนะคะเราจะเริ่มแต่งตาก่อนแต่ทีนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่ความถนัดจะแต่งอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าของคุณครูพี่เบสน่ะจะแต่งตาก่อนเพื่อไม่ให้มือไปเลอะรองพื้นที่แก้มใดๆนะคะแต่งตาก็คือไอแชโดว์นะคะรวมถึงอีไลเนอร์ไอไลเนอร์ขนตาการดัดขนตานะคะเดี๋ยวเราก็จะไป EP ต่อไปจะเป็นเรื่องของการตัดมัชชาร่าหรือว่าขนตาล่างกันนะคะและการที่เราตัดมัชชาร่าหรือการติดขนตาล่างใน EP ต่อไปนะคะเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีการรองพื้นนะคะรวมถึงพวกเบสเมคอัพทำยังไงให้รองพื้นติดทนนะคะทีนี้ EP ต่อไปแล้วก็จะมาดูถึงเรื่องการลงผิวยังไงให้โกลด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะสำหรับช่างแต่งหน้ามือใหม่อันนี้ต้องคอยติดตามเลยแล้วและก่อนที่จะจบ EP นี้ไปนะคะคุณครูก็อยากจะฝากถึงเลยค่ะว่าอันนี้คือขอย้ำเลยว่าสำคัญก็คือเป็นที่ดัดขนตาและไฟแช็กนะคะเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยช่างแต่งหน้าอย่างเราเนี่ยจะต้องมีกันทุกๆคนพกไปด้วยทุกที่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีไฟแช็กไม่มีที่ดัดขนตาขนตาที่ติดก็จะไม่ได้ความงอนแล้วก็สวยแบบนี้นะคะ EP ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเรียนถึงเรื่องราวต่างๆนะคะว่าแต่งหน้ายังไงต่อการติดขนตาล่างหรือว่าการตัดมัชชาร่านะคะทำหรือว่าดอลลี่อายนะคะที่ทำให้ตาเนี่ยมีความโตแล้วก็ดูเด็กนะคะไปกันเลยค่ะ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ู่ประมาณสามสิบที่ว่าคือการแต่ละงานเยอะนะครับ

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ขาดด้วยระบบการขาดระบบก็ต่อแนวมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกเป็นไม่มาถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูวาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้อลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ด

0: นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้เราจะต่อจาก EP ที่แล้วค่ะที่เป็นสูตรเด็ดการทำซาลาเปาครูเชฟของเราได้สอนวิธีการทำแป้งโดซาลาเปาสอนการหมักไส้หมูไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนยังจำกันอยู่ได้ไหมเอ่ยแต่ว่าสำหรับ EP นี้ของเรานะเราจะรวบทั้งหมดทุกขั้นตอนในการทำของสูตรเด็ดซาลาเปาของเรานั่นเองค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้แน่นเลยเพราะเราตั้งใจให้ใจทุกคนนำสูตรนี้ไปใช้ได้จริงสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพได้จริงค่ะไม่เสียเวลาแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะใจร้อนแล้วรอชมกันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาตามไปดูกันเลย
1: ตอนนี้นะคะเรามาสู่กระบวนการในการตีแป้งซาลาเปาแล้วนะคะเมื่อตอนต้นคาบนะหรือว่าตอนต้นคลิปนะคะอาจารย์บอกในส่วนของการทำส่วนที่หนึ่งก็คือแป้งโดนะเรามาดูกันขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะดูเต็มเลยนะคะวิธีการสังเกตนอกจากที่เขาจะขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเวลาปิดพลาสติกแรปเนี่ยเขาจะเป็นเนินขึ้นมานะคะแปลว่าเริ่มใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแป้งส่วนที่2กันก่อนเลยค่ะประกอบด้วยแป้งสาลีนะคะหรือว่าแป้งบัวแดงของเรานั่นเองใครอยากขาวก็ใช้แป้งของกิเลนเหลืองนะคะ500กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะเราจะใช้ในส่วนของน้ำตาลทราย200กรัมนะผงฟูค่ะ12กรัมสารเสริม A100 ที่อาจารย์บอกไปนะคะ10กรัมเกลือค่ะนะเกลือ5กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะน้ำที่เราใช้จะเป็นน้ำเย็นจัดเมื่อตอนที่เราทำแป้งโดจำได้ไหมอาจารย์ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องเพื่อที่ว่าจะเร่งระยะเวลาในการขึ้นฟูของเขาการที่เราใช้น้ำอุ่นจะทำให้แป้งเนี่ยมันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น

นะคะแต่คราวเนี้ยแล้วทำไมอาจารย์ตอนที่ตีในส่วนที่สองเนี่ยเราใช้ในส่วนของน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดของอาจารย์ไม่ต้องเติมน้ำแข็งนะคะแค่เอาเข้าตู้ก็คือน้ำที่เราใช้กินใช้ทานได้ปกติเลยนะคะเพื่อที่ว่าการที่เราใช้น้ำเย็นจัดในขั้นตอนนี้จะช่วยชะลอในการขึ้นฟูของตัวซาลาเปาได้ดีถามว่าทำไมเราต้องชะลอในการขึ้นฟูก็เพราะว่าถ้าเราใช้น้ำอุ่นนะคะหรือน้ำที่มีอุณหภูมิห้องซาลาเปาเราขึ้นฟูเร็วแต่เราจับจีบไม่ทันเราใส่ไส้ไม่ทันผลที่ได้ก็คือขนมปังมันฟูซาลาเปามันฟูเนื้อที่ได้ออกมามันจะไม่สวยเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันฟูมากๆแล้วเราไปจับจีบนะคะมันจะทำให้ตัวที่เราจับจีบอะค่ะเนื้อมันแน่นเนื้อมันหยาบนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเย็นน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องมีผลต่อการทำงานของตัวแป้งนะคะเพราะฉะนั้นลองดูดีๆนะขั้นตอนแรกนะคะแป้งที่อาจารย์ใช้งานอาจารย์ร่อนแล้ว2รอบอย่าลืมนะเราต้องร่อนแป้งก่อน2รอบนะคะใส่ลงไปในเครื่องตีของเราเลยค่ะ

หลังจากนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายผงฟูเกลือเวลาใส่ผงฟูกับใส่เกลือใส่คนละฝั่งกันนะอย่าเอาไปใกล้กันเดี๋ยวตัวเกลือไม่ทำงานไอ้ตัวผงฟูไม่ทำงานนะคะเขาไม่ค่อยถูกกันนะสารเสริมค่ะใส่ลงไปหลังจากใส่สารเสริมแล้วนะคะอาจารย์จะเปิดไฟออนๆก่อนเปิดไฟ2นะคะลูกไฟ1ตีให้ตัวส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเข้ากันเฉยๆนะสังเกตว่าตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใส่น้ำเย็นจัดนะคะแล้วก็เนยขาวนะเนยขาวในสูตรของอาจารย์ใช้นะคะ100กรัมนะแล้วก็น้ำเย็นจัดอาจารย์ใช้ที่150มิลลิลิตรเปิดก่อนหลังจากที่เขาตีค่อยเข้ากันแล้วนะคะใส่ในส่วนของแป้งโดที่ขึ้นฟูแล้วนะลงไปแล้วค่อยใส่ลงไปนะใส่แป้งลงไปหมดแล้วนะคะอาจารย์จะค่อยๆใส่น้ำเย็นจัดลงไปใส่เป็นสายนะอย่าเอาไปทีเดียวนะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเขาเกิดอาการสำลักน้ำนะตอนนี้นะคะอาจารย์จะปล่อยให้เขาตีไปนะตีไปจนกระทั่งตัวแป้งเขารวมตัวเป็นก้อนเดียวกันแล้วอาจารย์จะค่อยใส่เนยขาวลงไปนะคะเป็นส่วนสุดท้าย

0: หลังจากเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะจะใส่เนยขาวลงไปขั้นตอนสุดท้าย
1: อืม

กระบวนการนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะตีเขานะคะจนกว่าเขาจะสามารถรวมตัวกันเป็นก้อนได้แล้วสามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มออกได้นะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้เขาตีไปนะเดี๋ยวเราจะมากลับมาดูอีกรอบนึงคือตัวแป้งของเราเนี่ยสามารถขึงตัวแผ่นเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกรอบนึงนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตอีกกระบวนการหนึ่งนะคะถ้าสมมุติใครไม่มีเครื่องตีนะเราสามารถนวดมือได้เลยนะมาดูกันวิธีการในการนวดมือนะคะเราจะใช้อุ้งมือของเรานะผลักแป้งไปข้างหน้าค่ะดึงกลับม้วนกลับมาไปข้างหน้าม้วนกลับมาเห็นไหมปุ๊บเราใช้แค่อุ้งมือนะออกแรงแค่อุ้งมือเรานะคะไปข้างหน้ากลับมาหมุนไปเรื่อยๆค่ะปึ๊บค่ะเราจะคึงเขาจนกว่าเราจะรู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันเริ่มเนียนคึงออกเป็นแผ่นฟิล์มได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้ที่ยังไม่ค่อยได้นะเห็นไหมถ้าจะทำเป็นแผ่นบางๆอะค่ะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนึงนะเห็นไหมมันยังขาดอยู่แสดงว่าเราต้องนวดต่อนะคะยังไม่สามารถคึงเป็นแผ่นฟิล์มได้นะคะนวดต่อไปค่ะวันนี้นะคะสูตรที่อาจารย์ใช้อาจารย์ส่วนของแป้งโดอาจารย์จะให้ใช้ในส่วนของน้ำเย็นจัดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครต้องการทำเป็นขนมซาลาเปาซาชาโคนะคะสามารถใช้สีดำได้เลยนะเวลาที่เราทำซาลาเปาต้องการให้เป็นรสชาติต่างๆหรือว่าสีต่างๆพยายามใช้ในส่วนของสีน้ำในการผสมนะคะใบเตยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณใช้เป็นผงชาโคไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ตัวแป้งของเราอะค่ะมันมีความแห้งนะใช้สีน้ำผสมเอาอย่างหนึ่งสูตรที่อาจารย์ให้ไปอะค่ะถ้าใครอยากประยุกต์เป็นแป้งชาโคนะใส่สีดำไปประมาณสัก30มิลลิลิตรนะคะใช้ได้เลยก็จะเป็นสีดำขึ้นมาไม่ต้องใช้ผงนะผงมันแห้งโอเคอาจารย์จะนวดไปนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มขึงตัวเป็นฟิล์มได้แล้วนะกระบวนการนี้ถ้าใครทำอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติที่ร้อนชื้นนะคะต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าตัวผงฟูและยีสต์เราจะทำงานหนักนะค่อยๆใช้ฝ่ามือนวดออกไปนะคะประมาณนี้แหละค่ะถ้าสูตร1สูตรเนี่ยสามารถนวดมือได้แต่ถ้า2กิโลขึ้นไปแป้ง2กิโลขึ้นไปอาจารย์ไม่แนะนำเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการนวดให้เข้ากันมันช้าเพราะยิ่งเราช้าเท่าไหร่นะคะการขึ้นฟูมันก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นเริ่มนิ่มมือแล้วนะคะทดสอบกันอีก1รอบเห็นไหมคะเริ่มไม่ขาดละเริ่มสามารถขึงออกได้ละเป็นอันพอดีแล้วนะคะไม่ต้องบางมากนะแค่ว่าเวลาที่เราแผ่ออกเนี่ยเขาไม่ขาดออกจากกันนะคะโอเคแล้วนะคะมาต่อไปนะคะจะมาขึ้นก้อนนะค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งได้แล้วนะคะขึ้นเป็นแผ่นฟิล์มแล้วนะหนูนะอาจารย์จะนำมาตัดเป็นก้อนเล็กนะคะแล้วก็ขึงเป็นก้อนกลมเพื่อที่เราจะใส่ไส้ตอนนี้นะคะอาจารย์จะเอาพลาสติกมาคุมเขาไว้เพื่อไม่ให้ตัวหน้าของตัวซาลาเปาเขาแห้งนะตอนนี้ไส้ของเรานะคะก้อนละ30กรัมเดี๋ยวเราจะตัดแป้งอยู่ที่ก้อนละ50กรัมนะคะมาดูหลังจากที่เราตัด50กรัมแล้วนะเรียง1 23 4 5นะอย่าเรียง1แล้วไป10แล้วไป7นะไม่เอานะคะเพราะระยะเวลาในการขึ้นนะเขาจะขึ้นเรียงจาก1 2 3 4ไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นซาลาเปา3หน้าด้วยกันซาลาเปาหมูสับหมั่นโถแล้วก็ฮ่องเต้นะคะแต่ตัวฮ่องเต้ของเรานะเราจะต้องทำหมั่นโถให้เรียบร้อยก่อนนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทำได้นะคะ
ไส้ของอาจารย์อาจารย์เอาออกมาเตรียมไว้แล้วนะคะอยู่ด้านข้างนะก้อนละ30กรัมก่อนการใช้งานให้เข้าตู้เย็นให้เข้าเซฟก่อนนะคะมา50กรัมระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเอามาคุมไว้ก่อนโดนลมเยอะไม่ดีหรือใครมีผ้าขาวบางชุบน้ำใช้ได้เลยนะคะต่อมาน้ำหมูสับของอาจารย์เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขอแบ่งส่วนหนึ่งเป็นตัวหมั่นโถนะคะหมั่นโถอาจารย์จะตัดอยู่ที่ก้อนละ40กรัมนะคะ

โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์ตัดแบ่งเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะโดยทั่วไปนะคะตัวแป้งซาลาเปาหรือโดยแป้งโดทั่วไปเนี่ยเขาไม่เหมาะกับการที่จะโดนลมนะคะถ้าคราวนี้อาจารย์จะมาคลึงเป็นก้อนกลมเพื่อให้หน้าเขาเนียนนะคะถ้าสมมุติขั้นตอนนี้แป้งแห้งมันจะทําให้หน้าเขาเนียนไม่ได้หรือเนียนลําบากไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามคลึงก่อนนะเนี่ยค่ะเป็นก้อนกลมถ้าตรงโดที่เราคลึงตัวนี้ถ้ามันไม่กลมมันไม่สวยมันไม่เนียนเวลาที่เราขึ้นซาลาเปาเขาก็จะไม่สวยด้วยนะคะหลังที่จะอาจารย์คลึงไปสักพักหนึ่งอาจารย์จะเอาตัวพลาสติกหรือว่าผ้าชุบผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆบิดเลยนะคะแล้วเอามาคลุมไว้นะ

นะให้หน้าเขาเนียนนะคะเวลาที่เราคืนเขาเนี่ยเราสามารถกดเขาลงไปได้นะกดเพื่อให้หน้าเขาเนียนนะคะเห็นไหมเราคืนเขาค่ะใช้วิธีการสัมผัสเห็นไหมอาจารย์จะใช้มือเนี่ยค่ะงุ้มเข้ามาเพื่อให้ตัวเขาเป็นก้อนกลมนะกระบวนการนี้ต้องรีบเร่งหน่อยนะคะเพื่อให้ทันเวลาถ้ายิ่งเขาปล่อยให้เขาฟูนานเท่าไหร่เนี่ยเนื้อของเราแป้งสัมผัสมันจะไม่ค่อยเนียนนะค่ะหลังจากที่เราคลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลึงเป็นก้อนกลมเรียบร้อยแล้วนะเรียงลําดับจาก1 2 3 4นะคะเพราะว่าแป้งของเราเนี่ยมันจะมีการขึ้นฟูเป็นลําดับจากการที่เราตัดก้อนแป้งแล้วอาจารย์จะใช้พลาสติกแรปคลุมไว้นะคะหรือใช้ถุงพลาสติกก็ได้ผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดๆก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นก้อนกันอ่ะมาดูกระบวนการในการขึ้นก้อนกันเลยค่ะอันนี้แป้งก้อน50กรัมของครูนะคะแป้งเขาจะเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะเวลาที่เราคลึงนะคะเราจะใช้ไม้คลึงแบบนี้เวลาเราคลึงนะคะเราจะคลึงจากข้างนอกเข้าไปข้างในไปตรงกลางนะข้างนอกเข้าไปตรงกลางวนวนรอบๆนะคะเพื่อให้ตรงกลางของเขาเป็นแอ่งไข่ดาวดูวิธีการนะคะกดลงไปเล็กน้อยขึ้นค่ะไปข้างหน้าเห็นไหมลักษณะแบบนี้แล้วนะคะหมุนค่ะอีกด้านหนึ่งปึ๊บอย่างนี้นะคะหมุนไปรอบๆหมุนหมุนเห็นไหมคะยังมีแอ่งไข่ดาวอยู่จนกว่าเขาจะอยู่ตรงกลางสาเหตุที่เราต้องทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราใส่ไส้ลงไปแล้วขึ้นมาเขาจะได้ไม่เป็นแผ่นบางๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราตรงกลางเราไม่นูนเป็นไข่ดาวเนี่ยมันจะทําให้ตัวไส้ของเราเนี่ยมันขาดแป้งมันแตกได้นะคะเราจะคลึงไปเรื่อยๆกลมๆนะคะจนกว่าเนี่ยเขาจะอยู่จุดศูนย์กลางนะมาดูเห็นไหมคะดูจากมือครูไหมเนี่ยมันเขาจะมีตัวนูนๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางที่เราจะใส่ไส้ลงไปมาดูใส่ลงไปอย่างนี้นะคะมาจับจีบกันนะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะจับขึ้นดึงนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือดันปึ๊บดึงดันดึงดึงค่อยๆหมุนไปค่ะรอบนี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมาค่ะกดแป้งหมุนกดลงไปคึงค่ะจากข้างนอกเข้าข้างในแค่ตรงกลางพอหนึ่งค่ะยกโป้งชี้ยกยกยกยกโอเคหมุนหมุนหมุนหมุนให้เกิดเกลียวหมุนให้เกิดเกลียวอย่างนี้นะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าไส้เราเนี่ยมันเละมันอ่อนตัวให้เราใช้พี่กันหมุนให้เขาเป็นกลมๆตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะมาดูอีกรอบหนึ่งเข้า

ค่ะใส่ไส้เสร็จแล้วป้องชี้ขวาจับจีบขึ้นนะชี้ซ้ายดันยกขึ้นชี้ซ้ายดันยกขึ้นดันยกดันยกหมุนเซนเกียวประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะอาจารย์ขอสาธิตในการทำหมั่นโถนะคะมาก้อนที่เราตัดแป้งไว้40กรัมนะคะด้านนูนกลมขึ้นมานะคะอาจารย์จะกดลงเล็กน้อยแล้วกลับด้านล่างขึ้นด้านบนครึ่งค่ะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะยาวๆค่ะโอเคหลังจากนี้นะคะด้านบนที่ติดกับตัวเราดึงปุ๊บหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนไปเรื่อยๆนะคะดึงหมุนหมุนโอเคปุ๊บเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ใส่กระดาษรองไว้เนี่ยตรงนี้ถ้าใครกรณีกลัวว่าเขาจะหลุดนะคะบีบเล็กน้อยบีบเล็กน้อยนะคะให้ปลายเขาติดปุ๊บโอเคค่ะใส่ไว้อย่างนี้นะเตรียมไปนึ่งมันโถของเรามาดูอีกหนึ่งรอบค่ะด้านนูนกลมนะคะกดลงไปเล็กน้อยกับด้านขึ้นปุ๊บคึงค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะหมุนเข้าไปหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงดึงหมุนดึงปึ๊บโอเคถ้าเราเอาไม่ดึงนะคะตัวไส้ของเราอ่ะเอ้ยตัวแป้งของเขาอ่ะเขาจะคลายตัวได้ง่ายนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะปึ๊บด้านเนียนด้านนูนกดลงกลับด้านครึ่งยาวปึ๊บดึงค่ะปลายแหลมที่ติดกับตัวเราดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึงหมุนโอเคถ้าใครกลัวว่าตัวปลายเขาอาจจะเด้งออกนะคะให้ติดเข้าไปปุ๊บหมุนโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบคึงให้หมดเลยนะเราหลังจากที่เราให้ใส่ซึงแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะทิ้งให้เขาขึ้นตัวอีกประมาณสัก2เท่าตัวแล้วเราค่อยจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดนะคะมาเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์จะคึงไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะวางใส่ลังถึงแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยพยายามเว้นช่องว่างระยะห่างให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างหลังจากนี้เราจะทิ้งให้เขาขึ้นฟูอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะคะหรือกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าเราจะสังเกตว่าแป้งเขาจะฟูขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ดูว่าตอนที่แบบว่าจิ้มลงไปแล้วนะเขาจะสามารถดีดตัวกลับมาได้เลยนะคะอย่าดูนี่นิดนึงนะมาเนี่ยอันนี้แป้งที่อาจารย์เพิ่งห่อเสร็จนะคะเวลาอาจารย์จิ้มลงไปเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ดีดตัวกลับมาในทันทีแสดงว่าแป้งเรายังไม่ขึ้นฟูนะเห็นไหมเขายังเป็นรูอยู่นะคะเขายังไม่ดีดตัวกลับแสดงว่าเขายังขึ้นฟูไม่ได้ที่ให้เราพักแป้งต่อไปเดี๋ยวเราวางตัวซาลาเปาใส่ในตัวลังถึงแล้วนะคะหรือว่าภาษาบ้านเราเรียกว่าซึ้งนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะถ้าบ้านไหนอุณหภูมิปกติวางซ้อนกันได้เลยปิดฝาไม่ต้องปิดพลาสติกแรปแบบครูปิดเพราะว่าอากาศในห้องถ้าเมื่อใดที่อากาศเย็นเราต้องปิดคลุมเขาหน่อยนะคะเนาะ
ค่ะตอนนี้มาถึงกระบวนการสุดท้ายของตัวซาลาเปาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะตอนนี้ซาลาเปาที่เราพักไว้นะคะในตัวรังถึงนะเขาเริ่มฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะหนึ่งเราจะสังเกตด้วยตา2นะคะเดี๋ยวเราจะเอามือลองจิ้มดูนะว่าเขาเป็นยังไงนะปึ๊บเห็นไหมเขาจะค่อยๆดีดตัวกลับมาแสดงว่าซาลาเปาของเราใช้ได้แล้วนะคะเราจะเอาเขาไปนึ่งในน้ำเดือดไฟแรง8นาทีนะคะแต่ก่อนการที่เรานะคะเราจะต้องนี่ค่ะพรมน้ำเขาก่อนนะคะเพราะว่าระหว่างเวลาที่เราพักซาลาเปาของเราไว้อะค่ะเราไม่แน่ใจว่าตัวซาลาเปาของเรามันแห้งหรือเปล่าเราจะพรมน้ำเขาเข้าไปนะคะเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นเล็กน้อยเวลาที่เรานึ่งออกมาแล้วหน้าเขาจะได้ไม่แห้งไม่แตกนะคะมาดูนะตอนนี้อาจารย์นะคะตั้งน้ำเดือดไว้แล้วนะเล็กน้อยพอค่ะโอเคค่ะเวลานึ่งซาลาเปานะคะห้ามนึ่งซ้อน2ชั้นให้นึ่งทีละชั้นชั้นละ8นาทีนะคะกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้เวลา8นาทีกับน้ำหนักแป้งอยู่ที่ก้อนละ50กรัมนะคะถ้าสมมุติ60กรัมก็เพิ่มทีละ1นาทีนะคะ70กรัมก็1นาทีนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนึ่งก่อนนะพอนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าผลงานของเราเป็นยังไงค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งซาลาเปาในส่วนของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันสิมาว้าวนะคะมาวางไว้วันนี้พร้อมเสิร์ฟอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะอาจารย์บอกแล้วว่าเราจะได้ในส่วนของซาลาเปาไส้หมูสับนะคะมันโถแล้วเราจะเอามันโถนะคะไปทําการเปิดหน้าเป็นมันโถฮ่องเต้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการทําก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์จะบอกเฉลยให้ว่าเอ๊ะเราจะจัดเก็บยังไงสําหรับร้านอาหารที่ต้องการแช่แข็งการดูแลรักษาของตัวซาลาเปาเองนะคะมาดูกันเลยมาตัวแรกนะคะมันโถอาจารย์จะเอามาปาดครึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่ไส้ลงไปค่ะหลังจากปาดใส่ไส้ลงไปแล้วประมาณนี้นะคะอาจารย์จะยัดในส่วนของหมูสับจำได้ไหมหมูสับของเราเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเรายังเก็บไว้อยู่นะคะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมมันจะพอดีเลยอาจารย์ใช้สกู๊ปหนึ่งอันจะตักได้อยู่ที่30กรัมนะคะเราไม่ต้องชั่งไปชั่งมานะเกลี่ยให้ทั่วค่ะหนามากก็ไม่สุกนะคะซาลาเปาจะเละนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อไปที่อาจารย์จะใส่มาดูกันไส้กรอกค่ะอาจารย์หั่นเป็นแฉกสี่เหลี่ยมไว้แล้วนะคะนะตักลงไปปักลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะเสร็จแล้วค่ะกุนเชียงหั่นท่อนนะไข่ค่ะไข่นกกระทาใส่ลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเข้าไปนึ่งนะในการทําตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตอีกหนึ่งรอบนะคะแต่อาจารย์จะเข้าไปนึ่งก่อนนะคะหมู30กรัมนะคะอาจารย์จะใช้เวลานึ่งอยู่ที่10นาทีนะคะมาน้ำเดือดไฟแรงนะคะอาจารย์ขออนุญาตใส่ตัวกระดาษรองลงไปนะคะจับเวลา10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตอีกหนึ่งอันนะคะมามันโถค่ะเปิดไส้ค่ะพาไปทั่วปาดลงมาค่ะปาดล่างปาดบนขออีกหนึ่งอันค่ะ

กุนเชียงไข่ต้มค่ะใครอยากใส่เห็ดหอมได้เลยนะคะสามารถประยุกต์ได้ตามความต้องการได้เลยกดลงไปให้แน่นๆหน่อยนะเห็ดหอมไข่แดงเค็มสามารถประยุกต์ได้ตามการใช้งานหรือว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะคะถ้ากรณีเห็ดหอมเนี่ยอาจารย์แนะนําให้เอาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาใส่นะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปพร้อมกับเพื่อนอีกอันหนึ่งนะ

โอเคค่ะตอนนี้กำลังบานได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดไว้ก่อนแล้วก็จับเวลา10 นาทีนะคะเพื่อให้ไส้ข้างในของเราแน่นอนว่าสุกชัวร์100%โอเคค่ะเหลืออีก1 อันนะเดี๋ยวค่อยเข้าต่อคราวนี้มาดูกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าซาลาเปาของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะอยากทําแล้วไม่อยากทําวันต่อวันจะทํายังไงอาจารย์จะนึ่งซาลาเปาให้สุกนะคะ8 ถึง 10 นาทีนะคะหลังจากที่ซาลาเปาของอาจารย์สุกแล้วเนี่ยอาจารย์จะพักไว้บนตะแกรงผึ่งให้เขาเย็นนะคะเย็นสนิทแห้งสนิทเลยนะคะลักษณะเวลาเย็นหรือว่าแห้งสนิทให้ทุกท่านดูนี่นะคะจะเกิดเป็นฟิล์มแผ่นบางๆแห้งๆอยู่บนหน้าผิวหนังของเขาแข็งๆแต่ข้างในจะนุ่มนะคะหลังจากที่เขาแห้งได้ที่แล้วนะคะเย็นสนิทแล้วให้นำใส่ถุงหรือนำใส่กล่องเก็บเข้าช่องฟรีซได้เลยก่อนที่จะเข้าช่องฟรีซเราต้องมั่นใจว่าสินค้าของเราหรือว่าตัววัตถุดิบของเราเนี่ยเย็นสนิทแล้วเราสามารถเก็บใส่ช่องแข็งกรณีเก็บใส่ช่องแข็งนะคะประมาณสัก12 ถึง 15 ชั่วโมงเพื่อให้เขาเซตตัวเต็มที่นะคะหลังจากที่เราจะเอามาใช้งานนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะขะพรุ่งนี้เราจะเปิดร้านวันนี้ก็ให้เอาออกมาเพื่อคลายความเย็นนะคะคลายความเย็นเสร็จแล้วก็เอามาอุ่นอีกนะคะ6 ถึง 8 นาทีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งข้างในของเรานุ่มแล้วก็ตัวไส้ของเราไม่เย็นนะคะ6 ถึง 8พอสำหรับการ

0: เสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะนะค่ะวันนี้นะคะเราทานซาลาเปาเสิร์ฟคู่กับน้ำชานะค่ะได้เวลาแล้วเห็นไหมคะร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเวลาตัวนี้ค่ะเขาสุกเขาจะบานเลยนะคะมันก็จะสวยงามถ้าใครนะคะสามารถประยุกต์โดยใช้ไข่แดงเค็มอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าตัวเห็ดหอมก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะใช้ไข่แดงเค็มอาจารย์แนะนํานะคะให้หั่นครึ่งก่อนเนาะหรือถ้าใครมีเวลากระบวนการในการทําไข่แดงเค็มที่จะนํามาใส่ในไส้ตัวซาลาเปาหมูสับเองหรือว่าจะมาเปิดหน้าเป็นซาลาเปาฮ่องเต้เองนะคะให้นําไข่แดงเค็มที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเป็นแพ็คอยู่แมคโครก็ได้นะคะประมาณสัก25ลูกเสร็จแล้วนะคะแกะออกจากแพ็คเลยค่ะมาผสมด้วยเหล้าจีนหรือว่าเหล้าขาวนะคะ30มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันเลยค่ะนำไปนึ่งก่อน10นาทีนะคะแล้วค่อยนำมาวางบนตัวซาลาเปาหรือว่าสอดเข้าไปในไส้นะคะเหล้าขาวหรือว่าเหล้าจีนที่เราใส่เข้าไปตัวนี้เราต้องการให้ไปดับกลิ่นคาวของตัวไข่แต่ถ้าคุณใส่ไข่ลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณไม่ผ่านกระบวนการในการนึ่งก่อนหรือว่าในการผสมกับตัวเหล้าก่อนนะคะมันทําให้ไข่ของคุณเวลาที่คุณเคี้ยวมันจะเป็นเหมือนเป็นยางอะค่ะเหมือนไข่ยังไม่สุกแล้วความมันของไข่ความอร่อยของไข่เขายังไม่ออกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะซาลาเปาของเราแป้งหนึ่งตัวสามารถทําได้หลากหลายไส้เลยนะคะไม่จะว่าจะเป็นไส้เค็มไส้หวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะของเราทํา3ตัวหมูสับฮ่องเต้แล้วก็หมั่นโถนะคะ3ตัวนี้นะคะกรณีที่อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อต้นคลิปนะถ้าใครอยากดัดแปลงเป็นซาลาเปาใส่ชาโคซาลาเปาใส่ใบรสชาติใบเตยช็อกโกแลตอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแนะนำให้ใช้เป็นสีน้ำนะอย่าใช้เป็นผงนะผงชาโคใช้ไม่ได้ผงช็อกโกแลตใช้ไม่ได้เพราะเมื่อใดที่เราใช้ตัวที่มันเป็นผงเข้าไปอะค่ะจะทำให้แป้งของเรามันจะแห้งขึ้นมากกว่านี้นะคะระบบการจับเก็บการนึ่งก่อนเสิร์ฟอาจารย์ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรรหาอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะขอบคุณค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหมูซาลาเปานุ่มๆหอมๆหมูเด้งๆอร่อยละมุนขนาดนี้คือทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ลักอะคิดว่าการทำซาลาเปาเป็นอะไรที่ยากมากๆนะแต่พอเจอสูตรของครูเชฟเข้าไปหุยมันง่ายมากทุกคนมันสะดวกมากๆเลยและพร้อมใจทุกคนเนี่ยไปฝึกทำทานที่บ้านและเตรียมตัวที่จะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพต่อและทำได้จริงผ่าน EP นี้ของเราทั้ง2 EP กับส่วนเด็ดการทำซาลาเปาค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำ

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะ ที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะจะใช้ลักษณะการบีบ ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำฟัน

0: ถังดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนนะครับถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะครับระบบ EDL TV นะพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกันทุกวันศุกร์นะครับเวลาประมาณนะครับ12:30 น.นะครับถึง13:30 น.นะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันเป็นนะครับในตอนที่3นะครับในเรื่องของนะครับระบบเลขฐานนะครับแล้วก็เลขฐาน8แล้วก็ระบบเลขฐาน10นะครับก็ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วครูก็สอนเกี่ยวกับระบบเลขฐาน2นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกในเรื่องของเลขฐาน8และเลขฐาน16เข้าไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของตอนที่3เลยนะครับเป็นเรื่องของระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับทบทวนตอนที่แล้วก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตอนที่3นะครับตอนที่แล้วครูพูดถึงระบบเลขฐาน2นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับเลขฐาน10อย่างไรนะครับก็มาดูนะครับมาดูเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10กับเลขฐาน2ก่อนนะครับเลขฐาน10คือเลขนะครับตั้งแต่เลข0นะครับจนถึงเลข9นะครับเลข0ถึงเลข9แล้วก็เอามาประกอบเป็นเลขหลักต่างๆนะครับทั้งหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นต้นไปส่วนเลขฐาน2นะครับหรือเราเรียกว่าไบนารีนะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่เพียง2ตัวคือเลข0กับเลข1นะครับเลข0แสดงสภาวะของนะครับสภาวะโลหรือสภาวะที่มีไฟเป็น0โวลต์ DC นะครับส่วนสภาวะ1ก็คือจะอยู่ในสภาวะไฮนะครับถ้าเปรียบกับสภาวะระดับแรงดันไฟกระแสตรงก็คือประมาณ5โวลต์ DCนะครับเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ก็จะมีอยู่2เลขคือ0กับ1นะครับเปรียบแทนด้วยระดับแรงดันไฟคือนะครับไฟ0โวลต์กับไฟ5โวลต์นั่นเองนะครับอย่างเลข0เลขฐาน10ก็จะเท่ากับเลข0ของเลขฐาน2เลข1ของเลขฐาน10ก็เท่ากับเลข1ของเลขฐาน2เลข2ของเลขฐาน10ก็เท่ากับเลข1 0ของเลขฐาน2มายังไงครับนี่ทบทวนเลยแล้วกันนะครับเลขฐาน10คือเลขที่มีฐานเป็น10นะครับ2อยู่ในหลักหน่วยนะครับถ้าคูณค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับก็คือ

คูณด้วย10 ยกกำลัง 0 10 ยกกำลัง 0มีค่าเท่ากับ1นะครับคูณกับ2ก็เป็นเลข2ของเลขฐาน10นะครับส่วนเลขฐาน2ก็คือเลขที่มีฐานเป็น2นั่นเองนะครับในกรณีนี้นะเลขฐาน2มีอยู่2หลักนะครับก็คือหลักที่1กับหลักที่2นะครับหลักแรกก็จะคูณด้วย2ยกกำลัง0นะเพราะฉะนั้น2 0คูณอะไรก็ได้0เหมือนเดิมนะครับหลักที่2นะครับคูณด้วย2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง1กำลัง1ได้2 2คูณ1ก็ได้2ก็เป็นที่มาของ2เท่ากับ1 0นั่นเองครับ3เลขฐาน10เท่ากับ1 1เลขฐาน2นะครับเท่ากับ1 1เลขฐาน2นะครับก็คือนะครับเลขฐาน2มีอยู่2หลักนะครับ1ตัวแรกคูณด้วยคูณกับ2ยกกำลัง0นะครับ2ยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะ1คูณ1ก็ได้1นะครับหลักที่2ครับ1คูณกับ2ยกกำลัง1นะครับ2ยกกำลัง1ได้2นะครับ2คูณ1ก็ได้2พอ2บวก1ก็จะเป็น3อันนี้คือที่มาของเลขต่างๆนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเลขฐาน10นะครับดิซิมอลกับเลขฐาน2ไบนารีนะครับส่วนเลขฐาน10นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับมันก็แทนด้วยค่าประจำหลักแต่แต่ละหลักก็มีฐานเป็น10ไล่จากหลักหน่วย10 100 พันไปเรื่อยๆนะครับให้ทบทวนนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเลขฐาน10นะครับเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับข้ามไปเลยนะครับนะครับเลขฐาน10นะครับที่เป็นสุทศนิยมนะครับถ้า10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับเศษ1หารด้วย10ครับ10ยกกำลังลบ2ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน10ยกกำลัง2นะครับอันนี้เป็นกฎทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเลขฐาน10นะครับข้ามไปเลยนะครับมาดูเลขฐาน2ทบทวนนะครับเรื่องเลขฐาน2ก็อย่างที่ครูบอกนะครับคือเลขที่มีอยู่2เลขคือสูงกว่า1นั่นเองครับนักเรียนตัวอย่างที่เขายกมาคือ1010นะครับอ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับทำได้โดยการนำเลขฐาน2แต่ละหลักคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักนะครับน้ำหนักประจำหลักก็คือนะครับเลขฐาน2ยกกำลังนะครับในแต่ละหลักนะครับเริ่มจากเลขฐาน2 2ยกกำลัง0 2กำลัง1กำลัง2นะครับ2กำลัง3 2กำลัง4นะครับเพราะมันมีฐานเป็น2นะครับเอาตัวเลขนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักเลยแล้วก็มาบวกกันมันก็จะเป็นเลขฐาน10ครับดังตัวอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างนี้นะครับนะครับดูตัวหลังก่อนนะครับ1คูณกับ2ยกกำลัง0นะครับบวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง1ก็ไล่เรียงไปนะครับบวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง2บวกกับ1โทษนะครับบวกกับ0คูณกับ2ยกกำลัง3บวกกับ1คูณกับ2ยกกำลัง4นะครับก็คำนวณเป็นตัวเลขออกมานะครับแล้วก็มาบวกกันนะครับสรุปว่า10111เลขฐาน2เท่ากับเลข23เลขฐาน10นั่นเองนะครับไม่ตัวทบทวนนะครับเราไปเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมให้นักเรียนคูณด้วยค่าประจำหลักที่เป็นนะครับเลขยกกำลังติดลบนะครับเริ่มจาก2ยกกำลังลบ1 2ยกกำลังลบ2 2ยกกำลังลบ3 2ยกกำลังลบ4นะครับเป็นกฎทางคณิตศาสตร์อยู่แล้วครับตรงนี้ก็คูณค่าประจำหลักเข้าไปนะครับ2 0คูณกับอะไรได้0 1คูณกับ2ยกกำลังลบ1ก็คือ1คูณกับ1หารด้วย2ยกกำลัง1หรือว่า1หารด้วย2ก็ได้ 0.5 ครับ0ก็ได้0อยู่แล้วนะครับแล้วก็1คูณกับ2ยกกำลังลบ3ก็เหมือน1หารด้วย8นั่นเองก็ได้ 0.125 นะครับ1คูณกับ2ยกกำลังลบ4ก็เหมือน1หารด้วย16ก็จะได้ 0.0625 พอบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 0.675 นะครับนี่คือแปลงเลขฐาน2ที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับแต่ในวงจรดิจิตอลเบื้องต้นในการนำไปใช้จะไม่ค่อยพบเลขทศนิยมนะครับของเลขฐาน2นะครับแต่นี้เป็นทฤษฎีที่นักเรียนต้องนำไปใช้แปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับนะครับ
ราวนี้ในการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2บ้างนะครับเมื่อสักครู่แปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10แล้ววิธีการก็คือเอาเลขฐาน10ตั้งแล้วหารสั้นหารสั้นด้วย2ไปเรื่อยๆจนลงตัวนะจนได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่สุดนะครับแล้วก็จะตอบเอาเศษที่ได้เอามาตอบเป็นคำตอบโดยจะตอบจากล่างขึ้นบนตอบจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ก็คือ37นะครับ37หารสั้นด้วย2นะครับหารไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับลองทบทวนความรู้ดูนะครับนะ3หารด้วย2ได้1นะครับนะ2 1 2เหลือเศษ1ก็เป็น17 2 8 16เหลือเศษ1นะครับเอา18หารด้วย2นะครับ2 9 18ลงตัวเป็น0เอา9หารด้วย2ต่อครับหารไปเรื่อยๆจนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับได้2 4 8ใช่ไหมครับเหลือเศษ1เอา4นะครับหารด้วย2ต่อไปนะครับก็ได้2 2 4ลงตัวเศษ0นะครับแล้วก็เอา2หารด้วย2คือ2 1 2เหลือเศษ0ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือตอบจากล่างขึ้นบนก็คือ100 101นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการหาแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะครับด้วยการนำเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย2นะครับจนลงตัวหรือได้เศษส่วนอย่างต่ำนะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมแปลงเป็นเลขฐาน2ก็จะต้องมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือวิธีการนั้นก็คือเอา2นะมาคูณนะครับจนคูณไปเรื่อยๆจนมันนะครับลงตัวหมดนะครับยกตัวอย่างเลขนี้นะครับ 0.6875 เลขฐาน10จะแปลงเป็นเลขฐาน2ได้อย่างไรวิธีการคือเอา2มาคูณครับคูณดูก่อนนะครับคูณครับเอา 0.675 คูณกับ2ก็จะได้ 1.3750 นะครับเอาเศษเอาตัวเลขนะครับจำนวนเต็มที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเป็นคำตอบครับดึงเป็นคำตอบไว้แล้วก็เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อเลขหลังจุดทศนิยมก็คือจุด3750นั่นเองก็มาคูณต่อนะครับคูณต่อเสร็จพอเอา 0.3750 มาคูณ2ก็จะได้ 0.7500 ครับเอาเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมเป็นคำตอบหลักที่2ของเลขฐาน2ก็คือ0เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อก็คือจุด75มาคิดต่อก็คือมาคูณ2ต่อพอ 0.75 คูณกับ2ก็จะได้ 1.50 นะครับ 1.5000 นะครับก็เอาเลขหน้าจุดทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มเป็นคำตอบครับคำตอบนั้นในหลักที่3ของนะครับเลขฐาน2ก็ได้เลข1ตอนนี้เราได้เลข1เลข0เลข1แล้วนะครับก็เอาเลขหลังจุดทศนิยมมาคิดต่อก็คือจุด5000มาคิดต่อคือมาคูณ2พอมาคูณ2แล้วลงตัวครับลงตัวที่ 1.000 หลังจุดทศนิยมเป็น0หมดถือว่าลงตัวเราก็ตอบเลยครับก็คือสรุปว่า 0.6875 เลขฐาน10เท่ากับ1011เลขฐาน2นะครับก็คือ 0.68575 เลขฐาน10เท่ากับ 0.1011 เลขฐาน2นั่นเองคำตอบต้องเป็นทศนิยมด้วยเพราะว่าเลขฐาน10เป็นทศนิยมนะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐานนะครับเลขฐาน10นะครับเป็นเลขฐาน2นะในกรณีที่เลขฐาน10นั้นเป็นเลขทศนิยมนะคำตอบของเลขฐาน2ก็จะเป็นทศนิยมด้วยนะครับนี่คือวิธีการคิดคราวนี้การแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2โดยวิธีลัดโดยวิธีลัดทำยังไงคำว่าวิธีลัดก็คือเป็นวิธีที่คิดได้เร็วกว่าวิธีปกตินะครับแต่อาจจะไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนมากนักไม่มีหลักการทางวิชาการมากนักแต่ได้คำตอบเหมือนกันด้วยวิธีการที่เร็วกว่านะวิธีการลัดนี้นิยมนำไปใช้ในการทำข้อสอบแบบปรนัยนะครับแบบเลือกตอบนะครับเพื่อที่เราจะได้คิดเร็วแล้วตอบเร็วได้ทันเวลาที่สอบถ้าเป็นข้อสอบนะที่แสดงวิธีทำเป็นอัตนัยก็ควรจะใช้วิธีการนะครับทางวิชาการที่ครูสอนวิธีการหารสั้นวิธีการนำไปคูณอย่างที่ครูสอนเมื่อสักครู่นี้ครับวิธีลัดดูยังไงครับนักเรียนดูนะครับยกตัวอย่างเลยนะตอนนี้ครูจะใช้วิธีลัดในการแปลงเลข37เลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2ปกติแล้วนะครับถ้าวิธีตามวิชาหลักวิชาการคือเอา37มาหารสั้นด้วย2นะครับจนได้เศษส่วนอย่างต่ำ
แต่วิธีลัดของครูก็คือให้เขียนเลขลำค่าน้ำหนักของเลขฐาน2นะครับไล่เรียงจากน้อยไปหามากเขียนไปเรื่อยๆนะครับจนได้เลขค่าน้ำหนักเลขยกกำลังโดยที่ได้ค่าน้ำหนักของเลขยกกำลังตำแหน่งนั้นนะครับได้เท่ากับโจทย์เลขฐาน10หรือนะครับไม่หรือว่าได้ไม่เกินเลขจากโจทย์เลขฐาน10ที่เรากำหนดให้เช่นกำหนดให้ว่าเป็นเลข37นะครับเพราะนั้นเลขน้ำหนักของ2ยกกำลังต้องไม่เกิน37หรือ37พอดีนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะไล่ตั้งแต่2ยกกำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4กำลัง5ไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเป็นตัวเลขก็คือ1 2 4เห็นไหมครับ8 16 32ต่อไปเป็น2ยกกำลัง6มันจะได้64ซึ่ง64มันเกินเลข37นะครับเราก็หยุดที่2ยกกำลัง5คือ32นั่นเองจากนั้นนักเรียนเอาเลขเหล่านี้นะครับเลขที่ได้จากค่าน้ำหนักเลขยกกำลังเลขฐาน2ฐาน2แต่ละตำแหน่งนี้เอามาบวกกันแล้วให้ได้37หาเลขที่บวกกันเราได้37ครับเลขไหนเอามาบวกกันนะครับให้ใส่1เลขไหนที่ไม่ใช้บวกกันให้ใส่0แค่นั้นเองวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนคือให้นักเรียนคิดจากซ้ายมาขวาบวกกันทีละหลักครับเอาหลักใกล้กันบวกกันนะครับเอา32ลองบวกกับ16ซิมันได้37มั้ยมันเกิน37มั้ยพอเราเอา32บวกกับ16มันได้ถึง48ซึ่งมันเกินเลข37ที่เราต้องการแปลงนะครับเราก็ไม่ใช้เลข16ก็ใส่0แต่32นี่ใช้แน่นอนครับใส่1ต่อไปเอา32บวก8ตัวหลักถัดไปมันได้40ซึ่งมันเกินเลข37ก็ไม่ใช้ครับเลข8ก็ใช้ไม่ได้เอาไปบวกกับ32ไม่ได้ก็ต้องใส่0เอา32บวกกับ4ครับได้36ซึ่งมันไม่เกิน37นะครับแสดงว่าเลข4นี้ใช้บวกกับ32ก็ใส่1ต่อไปครับเราเอา32บวก4ได้36แล้วนะครับมาบวกหลักถัดไปบวก2มันได้ถึง38ซึ่งมันเกินเลข2ก็ไม่สามารถนำมาใช้บวกได้ก็ใส่0เพราะฉะนั้น36ก็บวกกับอีก1เป็น37ได้คำตอบพอดีเลยนะเลข1ใช้ก็ใส่1เพราะนั้นเลขที่เราใช้บวกกันคือเอา32บวก4บวก1มันจะได้37เลขที่ใช้บวกก็ใส่1ครับเลขที่ไม่ใช้บวกก็ใส่0ก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน2ก็คือ100101นั่นเองนะเหมือนวิธีการหารสั้นเลยแต่ถ้านักเรียนนะครับฝึกหัดนะทำบ่อยๆนั่นจะทำได้เร็วมากนะเร็วกว่าวิธีการหารสั้นมากนะครับนี่คือวิธีการลัดนะครับคราวนี้มาเข้าตอนที่3ครับสาเหตุที่ครูต้องทบทวนในเรื่องของเลขฐาน2นะครับอีกรอบนึงก่อนที่จะมาเข้าตอนที่3เนี่ยนะครับเพราะว่าเลขฐาน8และเลขฐาน16เนี่ยใช้พื้นฐานของเลขฐาน2ทั้งนั้นเลยนะครับใช้พื้นฐานของเลขฐาน2ทั้งนั้นเลยนะครับมาดูระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16ในตอนที่3มาดูระบบเลขฐาน8ก่อนนะครับระบบเลขฐาน8นะครับเลขฐาน8ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออกตอนนะครับซิสเต็มก็คือระบบครับออกตอนคือฐาน8ของเขานะครับมาดูคุณสมบัติของเลขฐาน8ครับเขาบอกว่าเลขฐาน8นะครับคือเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขเพียง8ตัวคือเลข0ถึงเลข7เรียนนับด้วยนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7มันจะมีตัวเลขอยู่8ตัวนะครับแค่นั้นเองนะครับหรือเลขฐานที่มีเลขไม่ถึง8นั่นแหละครับมีเลข0ถึงเลข7มันในแต่ละหลักของเลขฐาน8ก็จะมีค่าน้ำหนักเป็นเลขฐาน8ยกกำลังนะโดยจะเริ่มหลักน้อยสุดอยู่ทางขวามือหลักมากสุดอยู่ทางซ้ายมือสุดนั่นเองนะเหมือนเลขฐาน10เลยก็จะเป็นลำดับของ8กำลัง0 8กำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3ไปเรื่อยๆนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมนะก็จะเริ่มไล่ลำดับเลขยกกำลังไปติดลบตั้งแต่8ยกกำลังติดลบ1 8กำลังติดลบ2ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวอย่างของเลขคุณสมบัติของเลขฐาน8คราวนี้มาดูวิธีการการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เลขฐาน10คือเลขที่เรารู้จักนะครับเลขฐาน8คือเป็นเลขในระบบ1ของในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับเราต้องแปลงเราลองแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน10เดี๋ยวรู้จักที่มันใช้วิธีการไหนง่ายมากครับวิธีการก็คือนำเลขฐาน8ที่เราต้องการแปลงเนี่ยคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลัก
ค่าน้ำหนักประจำหลักมันก็จะเป็นเลขฐาน8ยกกำลังนั่นเอง

อย่างนะครับจงเปลี่ยนเลขนะครับ3 2 4 5 2เลขฐาน8นะครับนักเรียนสังเกตนะครับมันจะไม่อ่านว่า 32,452 เหมือนเลขฐานติบมันจะอ่านเป็นหลักๆครับนะครับ3 2 4 5 2เลขฐาน8นะ8 subscript ตัวห้อยตัวเลขนี้นะครับก็คือให้รู้ว่านี่คือเลขฐาน8นะครับเป็นเลขฐาน10วิธีการคือเอาตัวเลขนะครับแต่ละหลักคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักของแต่ละหลักนั้นในแต่ละหลักก็จะเป็นเลขฐาน8ยกกำลังก็ไล่ตั้งแต่8ยกกำลัง0 8ยกกำลัง1 8กำลัง2 8กำลัง3 8กำลัง4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลขตัวสุดท้ายน้อยสุดอยู่ทางขวามากสุดอยู่ทางซ้ายนะครับครูก็ไล่ลำดับมากสุดก่อนครับก็เป็น3คูณกับ8ยกกำลัง4นะตำแหน่งนี้บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลัง3บวกกับ4คูณกับ8ยกกำลัง2บวกกับ5คูณกับ8ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลัง0เป็นค่าน้ำหนักประจำหลักจากนั้นนักเรียนก็คิดเป็นตัวเลขแล้วเอามาบวกกันนะครับมันเยอะหน่อยนะครับพอ8เลขฐานเป็น8พอ8ยกกำลังเนี่ยมันก็ได้ค่าเยอะเลขฐาน10ยกกำลังมันก็เยอะเหมือนกันแต่มันง่ายนะครับเพราะยกกำลังเลขยกกำลังหมายถึงว่าเลขนั้นมันส่วนใหญ่จะเป็นเลข1กับเลข0ทั้งหมดนะครับก็คิดเป็นตัวเลขออกมานะครับทีละชุดนะครับ8ยกกำลัง4ได้4,096คูณกับ3นะครับ8ยกกำลัง3ได้512คูณกับ2นะตรงนี้นะครับ8กำลัง2ได้64 88 64คูณกับ4บวกกับ8ยกกำลัง1ก็ได้8 8คูณกับ5นะครับบวก2คูณกับ8ยกกำลัง0ตัวเลขใดๆยกกำลัง0ได้1ทั้งหมดก็เป็น2คูณกับ1ก็คูณเป็นตัวเลขมาครับ3คูณกับ4,096ก็จะได้ 12,288 ตรงนี้มันจะเป็นเลขฐาน10แล้วนะครับบวกกับ2คูณกับ512ก็จะได้ 1,024 บวกกับ64คูณกับ4จะได้256บวกกับ85 40บวกกับ2คูณ1ได้2พอบวกกันแล้วนับสรุปเป็นคำตอบนะครับดังนั้นเลข32452เลขฐาน8มีค่าเท่ากับเลข 13,610 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตว่าในการเปลี่ยนแปลงเลขฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2หรือเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยคือเอาค่าแต่ละหลักตัวเลขคูณด้วยค่าด้วยน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับเอาค่าแต่ละหลักตัวเลขคูณด้วยค่าคุณด้วยน้ำหนักประจำหลักของมันนั่นเองนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นเลขฐาน2ก็ฐานเป็น2เลขฐาน8ก็ฐานเป็น8นะครับจะได้คำตอบออกมานะครับการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมแปลงเป็นเลขฐาน10ล่ะก็เหมือนกันครับคูณด้วยน้ำหนักประจำหลักแต่น้ำหนักประจำหลักนั้นจะเป็นกำลังติดลบนะครับเริ่มจากตำแหน่งที่1ก็ติดลบ1ตำแหน่งที่2หลักจุดทศนิยมนะครับก็ติดลบ2ตำแหน่งที่3ก็ติดลบ3ตำแหน่งที่4ก็ติดลบ4โดยมีฐานเป็น8นั่นเองก็ไล่เรียงนะครับ 0.3472 เลขฐาน8เท่ากับ3คูณกับ8ยกกำลังลบ1นะครับบวกกับ4คูณกับ8ยกกำลังลบ2บวกกับ7คูณกับ8ยกกำลังลบ3นะครับคูณแล้วก็บวกกับ2คูณกับ8ยกกำลังลบ4กำลังติดลบนะครับค่าที่มากสุดก็อยู่ทางขวามือค่าที่น้อยสุดก็อยู่ทางซ้ายมือโทษนะครับค่าที่มากสุดก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับโทษทีค่าที่น้อยสุดก็อยู่ทางขวามือนะครับเหมือนกับเลขจำนวนเต็มเลยเพราะว่าถ้าเลขยิ่งกำลังติดลบมากก็จะมีค่าน้อยนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น 0.375 บวกกับ 0.0625 นะครับบวกกับ 0.01367บวกกับ 0.005 นะครับคำตอบก็ได้ออกมานะครับดังนี้นะครับดังนั้น 0.3472 เลขฐาน8เท่ากับ 0.45167 เลขฐาน10นั่นเองครับวิธีการคิดนักเรียนอย่าลืมนะครับ8ยกกำลังลบ1นี่ไม่ใช่ได้8นะครับ8ยกกำลังลบ1นักเรียนต้องทำเลขกำลังติดลบให้เป็นเลขที่เป็นกำลังที่เป็นเลขเครื่องหมายบวกก่อนเลขยกกำลังที่เป็นเครื่องหมายลบทำให้เป็นเลขยกกำลังที่เป็นเครื่องหมายบวกก่อนวิธีการก็คือนำมันไปหารครับนำมันไปอยู่ในร่างเศษส่วนนะครับตรงนี้8ยกกำลังลบ1ก็เป็น1ส่วน8ยกกำลัง1ก็เหมือน1หารด้วย8

8นั่นเองคูณกับ3ก็เหมือน3หารด้วย8ครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ4คูณ8ยกกำลังลบ2ก็เหมือน4คูณ1ส่วน8กำลัง2 8กำลัง2ได้64ก็เหมือนเอา4หารด้วย64นะครับก็จะเป็นคำตอบตรงนี้นะครับตรงอื่นก็ในความหมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเตือนวิธีการคิดก่อนนะว่าคิดยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราดูความสัมพันธ์ของการแปลงเลขฐาน8กับเลขฐาน2ดูบ้างเมื่อกี้เราดูความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10ไปแล้วนะครับเราแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10แล้วทั้งเลขฐาน8ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็เลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมนะครับคราวนี้มาดูการแปลงเลขฐาน8นะครับ1บิตนะครับมีค่าเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนี่คือกฎความสัมพันธ์ที่เราต้องจำไว้ว่าตอนนี้เรากำลังจะแปลงเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2เลขฐาน8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2 3บิตคำว่าบิตคือหลักอะครับจำนวนหลักของเลขฐาน2นั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า2ยกกำลัง3มันได้8ก็เหมือนเอา2มาคูณกัน3ครั้งนะเพราะฉะนั้นเลขฐาน8 1บิตจึงเท่ากับเลขฐาน2 3บิตนั่นเองตัวอย่างครับเลขฐาน8 1บิตเท่ากับเลขฐาน2 3บิตเห็นไหมครับ0ก็คือ0 0 1ก็คือ0 0 1 0 0 1มายังไงก็2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง0ได้1ครับตรงนี้ก็เหมือนกัน2เท่ากับ0 1 0นะครับ2ยกกำลัง0ใช่ไหมครับ2ยกกำลัง1ครับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง1ได้2 2คูณกับ1ก็ได้2นี่คือที่มานะครับ3เท่ากับ0 1 1 4เท่ากับ1 0 0 5เท่ากับ1 0 1ยกตัวอย่างตรงนี้ทำไม5ได้1 0 1อ้าวเลขฐาน2คูณกับค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักมันดูตรงนี้ก็คือ1คูณกับ2ยกกำลัง0นะครับ0คูณกับ2ยกกำลัง1 1คูณกับ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2ได้4นะครับ4คูณ1ได้4นะครับ2ยกกำลัง0ได้1นะครับ1คูณ1ได้1 4บวก1ก็เป็น5นะครับตรงอื่นก็ใช้หลักการคิดเช่นเดียวกัน6เท่ากับ110 7เท่ากับ111นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคราวนี้มาดูความสัมพันธ์นะที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่นะครับนี่คือเลขฐาน2นะครับเห็นไหมครับ0ของเลขฐาน8เท่ากับ0 0ของเลขฐาน2เห็นไหมครับนะครับมี3หลักก็คือตั้งแต่1 2 4นั่นเอง2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นี่คือค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับในแต่ละหลักของเลขฐาน2นั่นเองครับไม่ได้เอาตัวไหนมาบวกกันเลยก็ใส่0ทั้งหมดเลยต่อไปครับเลข1เลขฐาน8เท่ากับ001เลขฐาน2เห็นไหมครับ1เห็นไหมครับ1 2 4เพราะฉะนั้น1ก็คือ1ใช้เลข1ตัวเดียวก็ใส่1ตรงเลข1เลข4กับเลข2ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น001นั่นเองนะครับ2ดูนะครับดู2ครับ2เลขฐาน8นะครับเท่ากับ010เลขฐาน2เห็นไหมครับ1 2 4เห็นไหมครับ1อยู่ตรง2ใช่ไหมครับ4กับ1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น010นั่นเอง3เลขฐาน8เท่ากับ011เห็นไหมครับ1 2 4เอา2บวก1ได้3ก็ใส่1ตรงเลข2กับเลข1ที่เอามาบวกกันแล้วได้3เลข4ไม่ได้ใช้บวกก็ใส่0คำตอบก็จะเป็น011นะครับนั่นคือตัวอย่างบางส่วนนะครับอันนี้คือคราวนี้เรามาดูโจทย์เลยนะครับถ้าครูจะแปลงเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับทำยังไงวิธีการคือแบ่งเลขฐาน8 1หลักเป็นเลขฐาน2 3หลักนะครับดังตารางด้านล่างที่นักเรียนเห็นหรือแปลงเลขฐาน8 1บิตเป็นเลขฐาน2 3บิตนั่นเองนะครับก็เริ่มจากหลักน้อยสุดที่อยู่ทางขวามือนะครับเลข1ใช่ไหมเลข1เลขฐาน8ก็แปะก็ซอยไปเลขโทษนะครับก็แบ่งไปเลขฐาน2 3บิตก็คือ1 2 4ดูเลข1นะครับใช่ไหมครับเลข1ก็ใช้เลข1ตัวเดียวใช่ไหมครับก็ใส่1ตรงเลข1นะครับเท่ากับ1 4กับ2มาแชร์ก็ใส่0ก็จะเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือ1เท่ากับ0 0 1นั่นเองครับพอ0นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2

ออกนะครับคือศูนย์ก็แบ่งเป็นเลขฐานสองสามหลักก็คือ1 2 4ศูนย์ไม่เอาเลขสี่ไม่เอาเลขใดมาบวกกันเลยนะครับก็คือใส่ศูนย์ทั้งหมดเลยนะมันจึงได้0 0 0 6นะครับ6เลขฐาน8หลักนี้นะครับก็แบ่งเป็นเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 2 4 6ก็เอา4กับ2มาบวกกันถึงได้6ก็ใส่1ตรง4กับ2 1ไม่ใช้ก็ใส่0เพราะฉะนั้น6ก็เท่ากับ1 1 0ตัวสุดท้ายครับคือ4ก็แบ่งเป็น3หลักครับ1 2 4ก็ใช้4ตัวเดียวพอดีเลยนะครับลงตัวเลยใช้4นะครับก็ใส่1ตรง4 2กับ1มาใช้ก็ใส่0ก็ได้100ครับตอบเป็นคำตอบรวมก็คือ4601เลขฐาน8เท่ากับ100 110 000 001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะกลับกันบ้างเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8บ้างนะครับเทคนิควิธีการคือเลขฐาน2นะครับจะเป็นตัวเลข1เลขศูนย์ยาวๆตรงนี้นะครับให้นักเรียนแบ่งเลขฐาน2เป็นชุดละ3บิตหรือ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายอีกรอบนะครับวิธีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8ก็คือแบ่งเลขฐาน2เป็นชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับเลขที่ครูให้เปลี่ยนจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8คือเลข10 101 011แล้วก็111เลขฐาน2นะครับนักเรียนดูนะครับคือเลขนี้นะครับในตารางตรงกลางนี้จากนั้นครูก็จะแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับชุดละ3บิตนะครับ1 1 2 3ครบแบ่งครับเป็นสีตรงนี้นะครับอีกชุดนึงครับก็คือชุดนี้ครับ1 2 3แบ่งครับเป็นสีน้ำเงินครูทำให้เห็นชัดเจนไว้นะครับสื่อชุดต่อไปครับ1 2 3ชุดนี้นะครับก็แบ่งชุดต่อไปครับ1 2 3ครบก็แบ่งครับพอแบ่งเสร็จก็ใส่ค่าน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2นะครับของแต่ละชุดคือ1 2 1 2 4เพราะมันมี3บิตใช่ไหมครับ1 2 4 1 2 4แล้วก็1 2 4ใส่เสร็จแล้วทำทีละชุดครับจากขวามาซ้ายนะครับนักเรียนดูครับเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันในชุดนี้นะครับ1 1 1เลขที่อยู่บนเลข1ก็คือเลขทั้ง3ตัวคือทั้งเลข1เลข2เลข4เลยพอ1มาบวก2บวก4ก็จะได้เลข7นะครับช้าๆนะครับจะได้เข้าใจต่อไปชุดที่2นะครับเลข011ใช่ไหมครับก็เขียนน้ำหนักประจำหลักของเลขฐาน2ก็คือ3หลัก3บิตก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1มีเลข2กับเลข1เอาเลข2กับเลข1มาบวกกันก็ได้เลข3ครับเอาเลขที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนะครับประมาณนั้นต่อไปชุดต่อไปครับ101ครับเขียนค่าประจำหลักนะครับก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1คือเลข4กับเลข1เอา4บวก1ก็ได้เลข5นะครับสุดท้ายนะครับ010นะครับเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ1 2 4เลขที่อยู่บนเลข1มีเลข2ตัวเดียวก็ตอบ2คำตอบที่ได้ก็คือ10101 011 111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับนะครับ2537เลขฐาน8นี่คือวิธีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน2กับเลขฐาน8นะครับโดยมีคอนเซ็ปต์อยู่ที่ว่าเลขฐาน8 1หลักหรือ1บิตมีค่าเท่ากับเลขฐาน2จำนวน3บิตนั่นเองหรือพูดกลับกันว่าเลขฐาน2 3บิตจะมีค่าเท่ากับเลขฐาน8 1บิตนั่นเองครับในเรื่องของเลขฐาน8คราวนี้มาดูในเรื่องของเลขฐาน16นะครับวันนี้ในตอนที่3เป็นเรื่องของระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับครูก็ได้พูดถึงเลขฐาน8ไปแล้วนะครับเลขฐาน8พูดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน10นะครับแล้วก็เลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคราวนี้มาดูระบบเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16เรียกภาษาอังกฤษว่านะครับเฮกตาดิซิมอนนะครับหรือว่าเฮกซิมอนนะครับซิสเต็มหรือเรียกสั้นๆว่าเฮกนะครับเลขฐาน16เลขฐาน16ก็คือเลขที่มีนะครับมีเลข0ถึง15 0ถึง15ครับก็ไล่ครับ0 1 2 3 4

ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับมันก็จะมีตัวเลขอยู่16ตัวพอดีนะครับมีเลข15โดยมีข้อกําหนดดังนี้นะครับเลข0ถึงเลข9เป็นเลขปกติเหมือนเลขฐาน10เลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่พอเลขตั้งแต่10ถึงเลข15เนี่ยจะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงกันตั้งแต่ A B C D E F A แทน10 B แทน11 C แทน12 D แทน13 E แทน14แล้ว F แทนเลข15สาเหตุที่ต้องใช้ตัวภาษาอังกฤษแทนเพื่อจะแยกนะครับแยกระหว่างเลขฐาน10กับเลขฐาน16ไม่ให้มันปะปนกันนะครับนั่นเองนะไม่งั้นแยกไม่ออกว่าไหนเลขฐาน10หรือเลขฐาน16นะครับอย่างที่ครูบอกนะครับคราวนี้มาดูครับเรื่องของเลขฐาน16เลขฐาน16นะครับถ้าเราจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10ก็เหมือนเดิมครับเอาเลขฐาน16แต่ละหลักคูณกับค่าน้ำหนักประจำหลักซึ่งมีฐานเป็น16นั่นเองครับก็ไล่เรียงตั้งแต่16ยกกำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3จากขวาน้อยที่สุดไปซ้ายมากที่สุดนะครับคราวนี้มาดูนะครับมาดูเลขกำลัง16ที่เป็นบวกก่อนนะครับก็เริ่มจากน้ำหนักที่เป็น16ยกกำลัง0 16ยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะอะไรยกกำลัง0ได้1อยู่แล้วนักเรียนตรงนี้จำเป็นนะครับตารางนี้เพราะเลขฐาน16เนี่ยเป็นเลขที่มีพอยกกำลังแล้วมันจะคิดเป็นจำนวนเลขที่มีจำนวนค่อนข้างมากนักเรียนก็ถ้ามีตารางไว้เทียบก็ดีครับจะได้ไม่ต้องมาคิดทุกครั้งนะครับเอาตารางนี้ไปเทียบใช้เลยนะครับ16ยกกำลัง2ก็จะได้256เอา16คูณ16ได้256นั่นเองพอ16ยกกำลัง3นะพอแค่3หลักเองมันขึ้นไป4096เห็นไหมครับ16ยกกำลัง4ได้ 65,536 ครับเยอะแยะเลย16ยกกำลัง5นะครับได้นะครับหลักถึงนะครับ 1,48,576 นะครับเพราะฉะนั้นมันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เกิน5หลักหรอกครับเลขฐาน16นะครับยกเว้นเป็นพวกเรื่องของรหัส ASCII นะครับซึ่งเราจะเรียนไปในบทถัดๆไปนะครับเรื่องรหัสดิจิตอลอันนี้คือเลขฐาน16นะครับเพราะนั้นเลขฐาน16เวลาเลขยกกำลังนักเรียนพยายามมีตารางหรือจดไว้ว่ามันได้เท่าไหร่เวลาเราเอาไปแปลงเลขฐานต่างๆเราเอาตารางนี้ไปใช้เลยคราวนี้มาดูเลขฐาน16ที่เป็นลบบ้างนะครับหลังจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็เป็น16ยกกำลังลบ1น้ำหนักนะครับค่าน้ำหนัก2ตำแหน่งก็เป็น16ยกกำลังลบ2นะครับตำแหน่งที่3ก็เป็น16ยกกำลังลบ3 16ยกกำลังลบ1ก็เหมือนเอา1หารด้วย16นั่นเองก็จะได้ 0.62 โทษนะครับ 0.0625 นะครับ16ยกกำลังลบ2ก็เหมือนเอา1หารด้วย16ยกกำลัง2 16ยกกำลัง2ได้256ก็เหมือนเอา1หารด้วย256ก็จะได้เท่ากับ 0.0039062นะครับตารางนี้เอาไปเทียบใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขทุกครั้งนะครับตรงนี้16ยกกำลังลบ3ก็เหมือน1ส่วน16ยกกำลัง3 16ยกกำลัง3ได้4นะครับ4096ก็จะเปรียบเสมือนเอา1หารด้วย4096คำตอบที่ได้ก็คือ 0.000024 นั่นเองนะครับนี่คือตารางนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐานระหว่างเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10บอกแล้วนะครับการแปลงเลขฐานใดๆไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน2เลขฐาน8หรือแม้กระทั่งถึงเลขฐาน16เนี่ยนักเรียนจะแปลงเป็นเลขฐาน10นักเรียนเอาคูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักของมันนะครับฐานใครก็ฐานมันถ้าฐาน16ค่าประจำหลักก็เป็นเลขฐาน16ยกกำลังตั้งแต่16กำลัง0ไปถึง16กำลังที่อยู่ทางขวามือทางซ้ายมือนะครับโทษทีดูเลยนะครับตัวอย่างที่11จงเปลี่ยนเลข 73D5 เลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10ดูตัวอย่างเลยวิธีทำเลยนะครับง่ายๆครับก็นักเรียนดูก่อน5คูณด้วย16กำลัง0 D คูณด้วย16กำลัง1 3คูณด้วย16กำลัง2 7ด้วยคูณด้วย16กำลัง3นะครับก็คูณด้วยค่าน้ำหนักประจำหลักเลย7คูณ16ยกกำลัง3บวก3คูณ16ยกกำลัง2บวก10นะครับบวก D ก็คือ13นะครับดีคือเลข13แปลงเป็นเลขเลยบวกด้วย13คูณ16ยกกำลัง1บวกด้วย5คูณ16ยกกำลัง0ก็คิดครับก็เป็น7คูณด้วย4096บวกด้วย3คูณด้วย256
บวกด้วย

13คูณ6บวกด้วย5คูณกับ1อ่ะตรงนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมายังไงนะครับก็มาบวกกันเอาเลขกลมๆมาบวกกันครับก็เอา 28,672 บวกด้วยตรงนี้นะครับ768บวกด้วยนะครับ208บวกด้วย5คำตอบที่ได้ก็คือนะครับ 29,653 เลขฐาน10สรุปว่า 73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ200 2โทษนะครับมีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน10นั่นเองแต่เวลาสรุปต้องสรุปให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็หลักการของการแปลงเลขฐานเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ฐานไม่เหมือนกันขนาดเองฐานมากหน่อยก็คิดเลขมากหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเราแปลงเลขฐาน16ที่มีทศนิยมด้วยเป็นเลขฐาน10หลักการก็เหมือนเลขฐานอื่นๆครับนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยแต่เพียงแค่ฐานมันเป็นเลข16แค่นั้นเองทำดูเลยครับหน้าจุดก็ปกติครับเลขที่อยู่เป็นจำนวนเต็มหน้าจุดก็คือนะครับเลขที่เป็นจำนวนเต็มหน้าจุดก็คือ39นะครับเลข39เลขหลังจุดก็คือนะครับ B8 นะก็เป็น 39.B8 ก็ทำเลขหน้าจุดก่อนเลขหน้าจุดก็เอาเลข39นะครับก็เป็น9คูณด้วย16ยกกำลัง0ใช่ไหมครับบวกด้วย3คูณด้วย16ยกกำลัง1นะครับหลังจุดคืออะไรครับบวกด้วยอะไรนักเรียนดูบวกด้วย b ก็คือ11คูณด้วย16ยกกำลังลบ1บวกด้วย8คูณด้วย16ยกกำลังลบ2ดังนั้นก็ค่อยๆคิดครับเลขมันเยอะนะครับก็เป็น3คูณด้วย16ใช่ไหมครับแล้วก็9คูณด้วย1เพราะ16ยกกำลังศูนย์ได้1บวกกับ11คูณกับ1หารด้วย16นั่นเองนะครับนักเรียนก็คือ11คูณกับ 0.0625 นะครับบวกกับ8คูณด้วยนะครับ1หารด้วย16ยกกำลัง2นะครับก็จะเป็น8คูณด้วย 0.00390 นะครับก็แปลงเป็นตัวเลขคูณก็ออกมาก็มาบวกกันนะครับคำตอบที่ได้ก็คือดังนั้นเลข39นะครับจุด B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นั่นเองนะครับหลักการเนี่ยก็เลขเยอะหน่อยครับเพราะมันเป็นเลขฐาน16คราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16บ้างทำยังไงถ้าตามหลักวิชาการคือเอาต้องเอา16มาหารสั้นครับนักเรียนต้องเอา16มาหารสั้นนะครับก็คือเอาตัวเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย16จนมันเหลือเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองหารให้ดูนะครับเอา9,719หารด้วย16มันจะได้607นะครับเหลือเศษ7เราก็ใส่7ไว้ข้างหลังคิดต่อครับก็เอาเลข607หารด้วย16นึงเลขฐาน10เนาะหารได้37เหลือเศษ15นะก็ใส่15ไว้ข้างหลังนะครับเอา37หารด้วย16ก็จะได้2 16 2 32เหลือเศษ5ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะค่าที่หารได้น้อยกว่าตัวหารนะครับก็นั่นเองก็จะตอบจากล่างขึ้นบนคำตอบก็คือ2 5 15นั่นก็คืออะไรครับตัว F นะแปลงเป็นตัวอักษร F 2 5 F 7นั่นเองนะครับนี่คือการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16นะครับใช้วิธีการหารสั้นนั่นเองเอาเลขฐาน10มาหารสั้นด้วย16นะครับก็จะจบในส่วนของนะครับก็จะจบในส่วนของตอนที่3โดยสมบูรณ์แล้วนะครับระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับในตอนถัดไปอย่างที่นักเรียนเห็นในสไลด์แวบๆก็คือเป็นเรื่องของการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานนะครับการบวกกับลบนะครับเราก็จะเรียนกันในสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะจบในเรื่องของระบบเลขฐานโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่นะครับที่ครูสอนตอนแรกๆเลยตั้งแต่ระบบเลขฐาน2นะครับเลขฐาน10เลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับในการแปลงเลขฐานต่างๆครับซึ่งระบบเลขฐานเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในวงจรดิจิตอลนะครับในการนำไปใช้ในการออกแบบวงจรแล้วต่อวงจรในภาคปฏิบัติถัดไป

นั้นฝากให้นักเรียนนะครับและผู้ที่กำลังเรียนอยู่นะครับนำไปทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้นะครับสมควรกับเวลาแล้วนะครับผมครูณัฐสบายใจแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์นะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น stator stator ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว rotor เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่ก็เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไป

0: พร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชรเพชรหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชรเพชรอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยเนี่ยฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจ อาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่ สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจับลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบ ของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับ

0: ด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำ

การตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ํามันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

ก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ํามันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทําให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทําการตักขึ้นนะครับนะครับนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ํามันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทําเรื่องของการฉากนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสําหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ํามันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทําการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จําเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนําไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดําอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สาม

สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสนะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับ

ครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าเซพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าเซพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

นี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชินีพืชนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับกล้วยฉาบราชินีพืชของเราได้อีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งกระปุกนะครับต่อหนึ่งกระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

เขียนครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาออกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมา
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์

ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สมมติว่านักศึกษาจะต่อพอร์ตทั้งหมด4ตัวเพราะงั้นนักศึกษาจะออกติดต่อกับตัวไหนตัวนั้นเป็นโลนักศึกษาจะออกแบบยังไงตอนนี้ว่ากันแต่ดีโคดพอร์ตอย่างเดียวออกแบบบางคนก็จะถามในใจออกแบบอาจารย์แล้วจะได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าใช้หลักการคือตอนนี้เรียนให้รู้ก่อนแต่เวลาออกแบบจริงๆเนี่ยเป็นยังไงใช้สำเร็จรูปส่วนมากนะแต่อันนี้เรียนให้รู้ถ้านักศึกษาต้องการต่อพอร์ตจำนวน4บอร์ด4พอร์ตให้นักศึกษาออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตทุกอันเป็นโลอ้าวพอร์ต number 0เขียนมาเลย4อัน number 0สัญญาณออกเป็นโลนะ number 1สัญญาณออกเป็นโล number 2ฮัลโลเหมือนกัน number 3ฮัลโลตาราง truth table ยังไง truth tableTo table ก็ประมาณนี้

มี A1 A0 แล้วก็พอร์ตหมายเลขอะไรหมายเลข0พอร์ตหมายเลข1พอร์ตหมายเลข2พอร์ตหมายเลข3นะก็ตีตารางก่อน

เอออะไรผิด A1 กับ A1 นะใช้อันเดียวไม่ได้ต้องใช้ A1 กับ A อะไร A0ตอนนี้เราเรียนอะไรตอนนี้เราเรียนอันนี้ CPU อันนี้อะไรพอร์ตอันนี้วงจรอะไรดีโคดพอร์ตตอนนี้เราเรียนว่าจะออกแบบยังไงให้มันเจนสัญญาณไปหา4ตัวนี้แล้วแยกแล้วก็เลือกต่างกันได้ด้วยตอนนี้เราเรียนตรงนี้วงกลมสีแดงอันนี้เขียนภาพย่อต้องพยายามบินสูงขึ้นมาให้มองสโคปรวมก่อนแล้วค่อยมาเจาะตรงนี้ลอจิกที่2ไปมีกี่สถานะนักศึกษาครูลืมอะไรไปเอ่ยครูลืมเลขฐานอะไรครับเลขฐาน10อีก1ช่องDEC number DEC นะ0 1 2